อากาศร้อนมากเลยอ่ะวันนี้ประเทศไทยนี่โหแดดแรงมากขึ้นทุกวันทุกวันแค่เดินออกไปซื้อของหน้าปากซอยเนี่ยเหงื่อก็ท่วมไปหมดเลยครับ

0: ยังอยู่เย่เดี๋ยวกินเลยดีกว่าอากาศร้อนๆแบบนี้ได้ไอศกรีมเย็นๆเนี่ยค่อยสดชื่นขึ้นหน่อยนะครับน้องๆสงสัยไหมครับว่าทำไมไอศกรีมที่อยู่ในถุงเนี้ยถึงไม่ละลายตอนที่พี่ข้าวเดินกลับมาแต่ว่าเจ้าน้ำแข็งที่อยู่ในแก้วชานมไข่มุกเนี้ยละลายหายเกลี้ยงไปหมดเลยนั่นก็เป็นเพราะว่าในถุงไอศกรีมเนี่ยนะครับมีเจ้าสิ่งนี้อยู่นั่นก็คือน้ำแข็งแห้งหรือที่เราเรียกว่า dry ice นั่นเองครับน้องๆ อาจจะเคยเห็นน้ำแข็งแห้งกันมาบ้างแล้วนะครับเวลาที่น้องๆซื้อพวกเค้กไอศกรีมหรือว่าอาหารแช่แข็งที่จะต้องเก็บอยู่ในอุณหภูมิต่ำๆนะครับเพื่อที่รักษาความสดของเขาไว้เวลาที่เราซื้อของพวกนี้นะครับผู้ขายเนี่ยเขาก็จะห่อน้ำแข็งแห้งวางเอาไว้ในถุงบรรจุภัณฑ์ที่ใส่อาหารของเราไว้ด้วยล่ะครับเพราะว่าน้ำแข็งแห้งนะครับมีอุณหภูมิเย็นจัดติดลบได้ถึงลบ79องศาเซลเซียสในขณะที่น้ำแข็งทั่วไปที่เรารับประทานนะครับมีอุณหภูมิอยู่ราวๆที่0องศาเซลเซียสเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นน้ำแข็งแห้งเนี่ยนะครับจึงถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมอาหารหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นไอศกรีมนมไส้กรอกเนื้อสัตว์เพื่อใช้ในการถนอมอาหารเวลาที่ผลิตหรือว่าขนส่งนั่นเองล่ะครับแต่น้องๆต้องระวังเลยนะครับเวลาที่น้องๆเห็นเจ้าน้ำแข็งแห้งมากับอาหารเนี่ยห้ามเลยนะครับห้ามเอามือเราเนี่ยไปจับเจ้าน้ำแข็งแห้งเพราะว่าน้ำแข็งแห้งเนี่ยมันเย็นจัดมันจะทำให้ไหม้ผิวหนังเราได้ก่อให้เกิดอาการที่เรียกว่า frostbite นะครับก็คือผิวหนังเนี่ยเราจะไหม้แล้วก็จะปวดแสบปวดร้อนมากกว่าเวลาที่ผิวเราเนี่ยไหม้จากการโดนน้ำร้อนลวกอีกแล้วครับทางที่ดีนะครับควรจะให้ผู้ใหญ่ใช้ถุงมือหนาๆแบบนี้จับเจ้าน้ำแข็งแห้งแทนเรานะครับแต่ถ้าเผอิญเราไปโดนน้ำแข็งแห้งขึ้นมาสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องรีบล้างมือด้วยน้ำเยอะๆแล้วนะครับแล้วก็รีบไปพบแพทย์เลยครับและสิ่งสำคัญมากเลยนะครับที่น้องๆต้องจำให้แม่นแล้วก็ไปบอกเพื่อนๆที่ยังไม่รู้ด้วยนะครับนั่นก็คือเจ้าน้ำแข็งแห้งเนี่ยกินไม่ได้นะครับห้ามกินเด็ดขาดนะครับทีนี้เรามาดูความแตกต่างระหว่างน้ำแข็งแห้งกับน้ำแข็งธรรมดาที่เรากินทุกวันกันดีกว่าครับน้ำแข็งธรรมดาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะก้อนเล็กก้อนใหญ่หรือว่าไอศกรีมนี่นะครับจริงๆแล้วมันคือน้ำหรือว่าของเหลวที่ถูกทำแข็งตัวด้วยอุณหภูมิต่ำโดยการนำไปแช่ในตู้แช่แข็งหรือว่าช่องฟรีซในตู้เย็นของเรานั่นเองครับเพราะฉะนั้นเวลาเจ้าน้ำแข็งนี่นะครับโดนความร้อนหรือว่าอุณหภูมิที่สูงจากของแข็งก็จะค่อยๆละลายกลายเป็นของเหลวแบบนี้แหละครับส่วนเจ้าน้ำแข็งแห้งเนี่ยนะครับตอนแรกเนี่ยมันไม่ใช่น้ำหรือว่าของเหลวนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกทำให้ควบแน่นกลายเป็นของแข็งซึ่งชื่ออย่างทางการของเจ้าน้ำแข็งแห้งเนี่ยก็คือคาร์บอนไดออกไซด์แข็งนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเจ้าน้ำแข็งแห้งเนี่ยจึงไม่หลอมละลายเหมือนกับน้ำแข็งที่จะกลายเป็นน้ำหรือว่าของเหลวนะครับแต่น้ำแข็งแห้งจะระเหิดกลายเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองครับ
1: มาสนุกกับคำถามเรื่องน้ำแข็งกันเลยน้ำแข็งแบบไหนที่นำมารับประทานไม่ได้น้ำแข็งใสน้ำแข็งก้อนในน้ำโซดาหรือน้ำแข็งแห้งใช่แล้วน้ำแข็งแห้งนั่นเองก็เพราะว่าน้ำแข็งแห้งผลิตมาจากแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แถมเย็นจัดด้วยนำมากินไม่ได้นะอันตรายสุดๆมาบริหารสมองกันอีกสักข้ออาหารใดต่อไปนี้ที่ไม่ละลายกลายเป็นของเหลวไอศกรีมช็อกโกแลตน้ำแข็งแห้งถูกต้องน้ำแข็งแห้งไอศกรีมและช็อกโกแลตเป็นของเหลวที่ถูกทำให้แข็งด้วยการแช่เย็นเมื่อละลายก็จะกลายเป็นของเหลวเหมือนเดิมแต่น้ำแข็งแห้งคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกทำให้แข็งเลยไม่ละลายเป็นของเหลวแต่จะระเหิดกลายเป็นแก๊สแทนอืม ง

0: วซะหน่อยเอาล่ะวันนี้พวกเราจะเข้าไปแอบสืบว่าพวกเอเลี่ยนมันวางแผนการร้ายที่จะทำลายล้างโลกยังไงกันบ้างพร้อมแล้ว
1: คร
0: ับ
2: ไปกันเลย
0: ไปกันเห็นไหมล่ะฉันว่าแล้วว่าจะพวกตัวร้ายพวกเนี้ยมันต้องกำลังสร้างอาวุธเพื่อเอามาทำลายล้างโลกของเราแน่นอนชั่วร้ายจริงๆเลยว่าไหม
1: ผมดูแล้วคิดว่าน่าจะเป็น
0: เอาล่ะไปดูที่ห้องต่อไปกันเถอะไปไป
1: ไอ้สีขาวๆนี่มันเหมือนไอ้นะ
0: แย่แล้วพวกมันกำลังเตรียมระเบิดจะออกมาระเบิดรังของพวกเราแน่ๆไม่ได้การแล้วรีบไปวางแผนรับมือกันเถอะ
1: ค่ะคือไม่ฟังกันเลย
3: ลาลาลาฉันรักเธอลาลาลาลาที่สุด
4: ชอบไหมล่ะ
3: ฉันลาลาลาลา
5: ขอเสียงขอเสียง
6: ขอเสียงขอเสียงจังเลย
0: นี่มันเรื่องบ้าบออะไรกันทำไมฉันต้องมาเห็นภาพแบบนี้ด้วยเนี่ย
7: พุ่งไม่โอ้โหเอฟเฟกต์ตะการตา
4: ชอบขอเสียงหน่อย
1: ผมจะบอกตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับว่าไอ้สีขาวๆที่ลอยออกมานั่นน่ะไม่ใช่ควันระเบิดแต่เป็นไอของน้ำแข็งแห้งที่ระเหิดออกมานอกจากให้ความเย็นแล้วบางครั้งคนเอาน้ำแข็งแห้งมาใช้สร้างเป็นควันเพื่อการแสดงแบบนี้ด้วย
7: เฮ้ยน่าแตกยับเลย

วันนี้เราจะมาสำรวจความแตกต่างระหว่างน้ำแข็งที่ทำจากน้ำที่กินได้กับน้ำแข็งแห้งกันให้ชัดๆไปเลยครับแต่พี่ข้าต้องเตือนไว้ก่อนนะครับว่าการทดลองนี้มีอันตรายนะครับน้องๆไม่สามารถทำเองได้ถ้าไม่มีผู้ใหญ่ดูแลนะครับที่สำคัญเนี่ยต้องสวมถุงมือไว้ด้วยเพื่อป้องกันการสัมผัสกับน้ำแข็งแห้งโดยตรงเท่านั้นยังไม่พอนะครับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากน้ำแข็งแห้งเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจของเราเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำการทดลองในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวกเท่านั้นนะครับน้องๆมาลองสังเกตน้ำแข็งที่อยู่ในถาดฝั่งขวาของน้องๆกันเลยนะครับน้ำแข็งก้อนพวกนี้มีความใสมากแล้วก็มีหยดน้ำกำลังละลายออกมาด้วยถ้าเราลองหยิบน้ำแข็งขึ้นมาส่องดูแบบนี้เราก็จะเห็นความใสของมันเลยละครับต่อไปมาลองดูน้ำแข็งในถาดใบนี้บ้างน้ำแข็งก้อนนี้มีสีขาวขุ่นไม่สามารถมองทะลุได้ไม่ใสเหมือนน้ำแข็งก้อนเมื่อกี้และไม่มีน้ำละลายออกมาเลยแม้แต่หยดเดียวแต่เป็นไอเย็นๆสีขาวลอยออกมาแทนน้ำแข็งสีใสที่ละลายเป็นน้ำในถาดขวามือเนี่ยนะคะก็คือน้ำแข็งที่เรารับประทานอยู่ทุกวันนะครับส่วนน้ำแข็งสีขาวขุ่นที่ไม่ละลายเนี่ยก็คือน้ำแข็งแห้งนั่นเองครับเดี๋ยวพี่ข้าจะเอาน้ำแข็งทั้ง2แบบเนี่ยใส่ลงไปในน้ำแล้วเรามาดูกันนะครับน้ำแข็งธรรมดาพอใส่ลงไปในน้ำที่มีอุณหภูมิสูงกว่าก็จะค่อยๆละลายจนมีขนาดเล็กลงและกลายเป็นน้ำผสมรวมอยู่กับน้ำในบีกเกอร์ว้าวมีไอเย็นๆขึ้นมาเต็มเลยครับน้ำแข็งแห้งเมื่อโดนน้ำที่มีอุณหภูมิสูงกว่าขนาดก็จะค่อยๆเล็กลงเหมือนกันจะไม่ละลายเป็นน้ำแต่ระเหิดเป็นไอสีขาวๆลอยขึ้นมาแทนต่อไปเราจะมาลองเป่าลูกโป่งด้วยน้ำแข็งกันบ้างครับ

ไอที่ลอยออกมาจากก้อนน้ำแข็งแห้งนั้นก็คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองเมื่อแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ลอยขึ้นไปสะสมอยู่ภายในลูกโป่งมากขึ้นมากขึ้นก็จะดันให้ลูกโป่งขยายตัวออกลูกโป่งจึงพองตัวขึ้นก็เหมือนกับการที่เราเป่าลมจากปากเข้าไปเพื่อทำให้ลูกโป่งขยายใหญ่ขึ้นนั่นเองครับส่วนน้ำแข็งธรรมดานั้นพอละลายก็จะกลายเป็นน้ำซึ่งเป็นของเหลวจึงสามารถทำให้ลูกโป่งขยายตัวพองขึ้นได้ครับนอกจากจะนำมาเป่าเป็นลูกโป่งได้แล้วควันของน้ำแข็งแห้งเนี่ยยังนำมาทำเป็นการทดลองสนุกได้อีกเราไปสนุกกันต่อเลยครับใส่น้ำแข็งแห้งลงในหลอดทดลองแบบนี้เลยนะครับจากนั้นนำผ้าจุ่มลงไปในน้ำยาล้างจานให้ชุ่มแบบนี้เลยครับแล้วก็นำผ้ามารูดกับปากของหลอดทดลองแบบนี้ครับว้าวน้องๆดูสิครับควันหรือไอของน้ำแข็งแห้งเนี่ยดันฟองของน้ำยาล้างจานขึ้นมาเป็นโดมแบบนี้เลยครับเดี๋ยวเรามาลองดูกับชามแก้วที่ใหญ่ขึ้นดูบ้างนะครับเอาผ้ามาลูดกับปากของชามแก้วแบบนี้

าวขึ้นมาแล้วเอาละครับมาลองเพิ่มความสนุกด้วยอุปกรณ์นี้กัน

0: ว้าวน่าสนุกใช่ไหมครับน้องๆมีฟองสบู่ที่มีไอของน้ำแข็งแห้งอยู่ภายในลอยออกมาเต็มเลยน้ำยาล้างจานเป็นเหมือนกับแผ่นฟิล์มบางๆที่ห่อหุ้มไอของน้ำแข็งแห้งเอาไว้ไอของน้ำแข็งแห้งจึงถูกกักเก็บไว้ให้อยู่ในฟองสบู่แต่เมื่อฟองสบู่แตกไอของน้ำแข็งแห้งที่ไม่มีสิ่งห่อหุ้มจึงลอยออกมาและก็หายไปน้ำแข็งแห้งหรือคาร์บอนไดออกไซด์แข็งนั้นมีขั้นตอนในการผลิตที่ซับซ้อนนั่นคือต้องนำแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มาผ่านการอัดและลดอุณหภูมิลงภายใต้ความดันสูงจนได้ออกมาเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เหลวจากนั้นต้องทำการลดความดันลงอย่างรวดเร็วโดยทั่วไปแล้วจะทำการพ่นคาร์บอนไดออกไซด์เหลวออกไปสู่ความดันบรรยากาศจึงจะได้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์แข็งหรือน้ำแข็งแห้งนั่นเองครับ
1: มาสนุกกับการตอบคำถามฉันเป็นใครกันดีกว่าครั้งหนึ่งฉันเคยเป็นของเหลวพอถูกเอาไปแช่ในตู้ที่เย็นจัดแล้วฉันก็กลายร่างเป็นของแข็งใครต้องการดื่มน้ำเย็นๆเอาฉันไปใส่ในน้ำแล้วดื่มได้เลยถูกต้องฉันก็คือก้อนน้ำแข็งธรรมดาธรรมดาที่พวกเธอกินกันทุกวันนั่นล่ะเอาไปใส่ในน้ำเพื่อเพิ่มความเย็นแล้วก็ดื่มได้เลยชื่นใจแน่นอนมาต่อกันอีกสักคำถามฉันเป็นใครเอ่ยตัวของฉันทั้งเย็นทั้งแข็งถ้าใครเอามือมาจับตัวเย็นๆของฉันแล้วก็ได้เจ็บตัวแน่แต่ถ้าเธอทิ้งไว้ในที่ร้อนๆตัวฉันก็จะระเหย

0: เป็นไอแล้วหายไปไม่เหลือร่องรอยฉันก็คือน้ำแห้งไงล่ะตัวฉันมีความเย็นจัดและถ้าใครมาจับแล้วก็จะโดนกัดมือจนเจ็บแสบมากเลยระวังกันด้วยนะ
1: อากาศร้อนๆแบบนี้เนี่ยดีมากเลยนะครับที่เรามีน้ำแข็งเนี่ยทำให้น้ำที่เรากินเย็นสดชื่นน้ำแข็งเนี่ยนะครับนอกจากพี่ข้าจะใส่ในน้ำหวานแบบนี้แล้วเนี่ยพี่ข้ายังไปใส่ในพัดลมไอเย็นแบบนี้ได้เวลาที่พัดลมปล่อยลมออกมาไอจากพัดลมเนี่ยก็จะเย็นสบายแบบนี้ครับนอกจากเราจะใช้น้ำแข็งแห้งในการลดอุณหภูมิควบคุมให้อาหารเนี่ยสดใหม่ตลอดเวลาแล้วเรายังใช้น้ำแข็งแห้งในการทำความสะอาดเครื่องจักรแบบหล่อหรือว่าแม่พิมพ์หรือว่าใช้ในการบดเย็นวัสดุสังเคราะห์ที่แตกยากได้ด้วยนะครับนอกจากนี้เจ้าน้ำแข็งแห้งเนี่ยนะครับยังเอามาใช้ในการแสดงโชว์ต่างๆโดยเขาเจ้าน้ำแข็งแห้งเนี่ยใส่ในเครื่องทำให้เกิดหมอกควันนะครับน้องๆจะเห็นได้ในเวทีคอนเสิร์ตละครเวทีหรือว่าโชว์มายากลเนี่ยก็มีนะครับน้ำแข็งแห้งนอกจากจะมีประโยชน์มากมายแล้วนะครับแต่ก็มีอันตรายแฝงอยู่นะครับการเก็บน้ำแข็งแห้งเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนะครับเราไม่ควรที่จะเก็บน้ำแข็งแห้งปริมาณมากๆในพื้นที่จำกัดที่ไม่มีการระบายอากาศที่ดีนะครับเพราะว่าน้ำแข็งแห้งเนี่ยสามารถที่จะระเหิดออกมากลายเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่จะแทนที่แก๊สออกซิเจนแล้วถ้ามีคนอยู่ในห้องนั้นเนี่ยก็อาจจะขาดอากาศหายใจตายได้เลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับเราไม่ควรที่จะเก็บน้ำแข็งแห้งในภาชนะหรือว่าบรรจุภัณฑ์ที่ปิดมิดชิดนะครับเพราะน้ำแข็งแห้งระเหิดออกมาเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ได้เรื่อยๆแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เหล่านี้จะสามารถสะสมอัดแน่นทำให้เกิดแรงดันและสุดท้ายก็อาจจะระเบิดออกมาได้เลยล่ะครับของรอบๆตัวของเรานี่มีเรื่องน่าทึ่งมากมายเลยนะครับของอย่างเดียวกันเนี่ยมีทั้งประโยชน์แล้วก็โทษถ้าเรารู้จักแล้วก็เข้าใจของแต่ละชนิดเนี่ยก็จะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายอย่างเช่นน้ำแข็งแล้วก็น้ำแข็งแห้งล่ะครับ
0: เอาน้ำแข็งแห้งมาเรียงกันเสร็จแล้วก็ต้องตกแต่งด้วยดอกไม้สวยแบบนี้แหละเหมือนอยู่บนสวรรค์เลยไปเก็บดอกไม้มาเพิ่มดีกว่า
2: โอ้ไอติมยาโอ้โอ้โอ้โอ้ติดจนได้โอ้ยนี่ไอติม

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV

0: ทีวี6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: อาหารเป็นภูมิปัญญาของคนไทยถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่ในยุคประวัติศาสตร์อาหารแต่ละอย่างได้ผ่านการคิดค้นขึ้นมาเพื่อให้เหมาะกับภูมิอากาศภูมิประเทศในการค้นหาวัตถุดิบในการปรุงอาหารและได้คุณค่าทางโภชนาการถึงแม้ว่าในอดีตคนไทยไม่มีวิวัฒนาการในด้านวิทยาศาสตร์แต่มีความรู้เรื่องประโยชน์ในการนำวัตถุดิบมาประกอบอาหารเพราะส่วนใหญ่ที่ใช้วัตถุดิบนั้นเป็นสมุนไพรใช้ในการรักษาและป้องกันโรคได้ค่ะ
1: เช่นแกงหน่อไม้ใบย่านาของภาคอีสานคนโบราณเชื่อว่าหน่อไม้มีคุณค่าสูงมีโปรตีนมีวิตามินที่สำคัญมีกรดอะมิโนที่ร่างกายผลิตเองไม่ได้แต่ก็มีฤทธิ์ทำให้ท้องอืดและปวดตามข้อเชื่อว่าในหน่อไม้มีสารพิวรินซึ่งไม่เหมาะกับผู้ป่วยโรคเกาต์และแพทย์จะห้ามกินอาหารที่มีพิวรินซึ่งสารตัวนี้มีส่วนทำให้กรดยูริกสูงขึ้นดังนั้นจึงต้องแก้ด้วยน้ำใบย่านางซึ่งมีฤทธิ์เป็นยาเย็นทำให้หน่อไม้กับใบย่านางเป็นของคู่กันแถมรสชาติยังเข้ากันได้ดีอีกด้วยสรรพคุณอีกอย่างหนึ่งของน้ำย่านางคือช่วยล้างสารพิษภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานจะใส่น้ำขันใบย่านางลงไปในแกงเห็ดด้วยเพราะจะช่วยลดความเป็นพิษในเห็ดได้
0: มีความมหัศจรรย์หลายอย่างของพืชผักผลไม้ที่เรารับประทานอีกหลายอย่างเช่นเวลาเรากินทุเรียนต้องกินคู่กับผลไม้ดับร้อนอย่างเช่นมังคุดเพราะทุเรียนมีฤทธิ์ร้อนทำให้ร่างกายร้อนขึ้นและมังคุดเป็นราชินีแห่งผลไม้มีฤทธิ์เย็นช่วยลดความร้อนในร่างกายการรับประทานคู่กันจะช่วยทำให้ร่างกายเกิดความสมดุลค่ะ

0: ผักสดควรจะทานภายใน 1-2 วันเพื่อให้ได้สารอาหารสูงสุดแต่ถ้าต้องการแช่ผักในตู้เย็นหลังจากล้างผักเสร็จแล้วให้ห่อผักด้วยกระดาษเช็ดมือแผ่นใหญ่แล้วค่อยนำไปแช่ตู้เย็นกระดาษจะช่วยเก็บความชื้นไม่ให้ระเหยออกไปซึ่งจะช่วยคงความสดให้นานขึ้นและอย่าลืมเด็ดผักมาที่ช้ำหรือเน่าทิ้งไปก่อนด้วยผลไม้ดิบที่ยังเป็นสีเขียวให้นำใส่ถุงกระดาษที่เจาะรูอากาศที่ไหลเวียนจะช่วยคงความสดได้ดียิ่งขึ้น
1: เรื่องอาหารเล่าเท่าไหร่ก็เล่าไม่หมดเพราะภูมิปัญญาเรื่องอาหารมีมากมายแต่ข้อสรุปก็คือกินอาหารให้เป็นยาอย่ากินยาเป็นอาหารนะคะทักษะชีวิตเก่าวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้น้องๆฝึกสังเกตตั้งคำถามและเลือกอยู่กับธรรมชาติอย่างสมดุล

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ยอมแพ้ศาสนายังไงเจ้าก็เอาชนะอาสวะไม่ได้หรอก
1: ขู่ยังไงข้าก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอก
2: ขนาดนี้แล้วยังไม่ยอมรับความจริงอีกอาสวะ จัดการให้เจ้าสองคนนี้รู้หน่อยสิว่าอาสวะและอนุสัยแท้จริงแล้วมีกำลังร้ายกาจแค่ไหน
0: พวกเจ้าคงลืมไปแล้วสินะว่าตัวเองยังมีเงาของอาสวะและอนุสัยตามติดอยู่รู้ไว้ซะด้วยว่ากิเลสที่นอนจมหมักหมมอยู่ในจิตของเจ้ามันมีอยู่ยังไงก็ยังคงอยู่อย่างนั้นไม่มีทางหายไปได้
1: เจ้าหมายความว่ายังไง
0: อธิบายง่ายๆอาสวะอนุสัยก็คือตะกอนที่อยู่ในจิตเปรียบเหมือนตะกอนนอนก้นตุ่มทำให้กวนน้ำในตุ่มให้ตะกอนฟุ้งขึ้นมาน้ำก็ยังดูใสสะอาดดูเหมือนบริสุทธิ์แต่จริงๆไม่ใช่อย่างนั้นเพราะยังมีตะกอนนอนจมอยู่ก้นตุ่มจิตของพวกเจ้าก็เช่นกันแม้ในขณะที่จิตรู้สึกว่าบริสุทธิ์ผ่องใสราวกับไม่มีกิเลสไม่รู้สึกรักใครในอะไรต้องการในอะไรหรือบางทีก็ฝึกปฏิบัติอบรมใจจนได้ศีลได้ทิได้ปัญญาแต่ว่าความจริงแล้วก็ยังละอาสวะไม่ได้แค่กดทับอาสวะเอาไว้ไม่ให้ฟุ้งขึ้นมาเท่านั้นเอง
1: เจ้าต้องการจะบอกว่าอาสวะไม่มีทางหมดไปจากใจของข้าได้ตราบใดที่ตะกอนนอนก้นในจิตของข้ายังไม่ถูกเททิ้งออกไปจนหมดวันหนึ่งพอจิตถูกกวนให้ขุ่นเหมือนน้ำในตุ่มอาสวะก็จะฟุ้งปรากฏขึ้นมาให้เห็นอย่างนั้นใช่ไหม
0: ถูกต้องแล้วตะกอนนั่นก็เหมือนเงาที่ตามติดตัวเจ้ายังไงล่ะ
1: แล้วแบบนี้เราจะกำจัดอาสวะได้ยังไงกันล่ะทุปัน
3: ก่อนจะกำจัดอาสวะข้าว่าเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าทั้งอาสวะและอนุสัยมีที่มาที่ไปยังไงเราจะได้จัดการได้ถูก
1: นั่นสินะข้าอยากรู้เรื่องอาสวะและอนุสัยให้ลึกกว่านี้ท่านอธิบายให้ข้าฟังได้ไหม
0: เรื่องแค่นี้สบายอยู่แล้ว อาสวะแบ่งออกเป็น3คือ 1. กามาสวะอาสวะคือกามกามแปลว่าใครก็คือความยินดีพอใจทางตาหูจมูกลิ้นกาย 2. ภวาสวะอาสวะคือภพแปลว่าความเป็นนั่นความเป็นนี่ 3. อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาคือไม่รู้ในความจริง
3: ข้าจำได้แล้วข้าจำได้แล้วอนุสัยก็มีความหมายสอดคล้องกับอาสวะนั่นแหละอนุสัยแบ่งออกเป็น3คือ 1. ราคานุสัยอนุสัยคือราคะราคะแปลว่าติดคือติดใจ 2. ปฏิคานุสัยอนุสัยคือปฏิฆะแปลว่าการกระทบกระทั่ง 3. อวิชชานุสัยอนุสัยคืออวิชชาคือไม่รู้ในความจริง
0: เจ้าเด็กนี่ทำไมถึงรู้มากขนาดนี้เนี่ยน้อย
1: อาสวะอนุสัยความหมายดูคล้ายกันจริงๆด้วยแต่ข้าก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอยู่ดี
3: เอาอย่างนี้ข้าจะอธิบายจับคู่อาสวะกับอนุสัยทีละข้อเลยแล้วกันเจ้าจะได้เห็นว่ามันสอดคล้องกันยังไง
1: ดีเลยเจ้าปัน
3: ข้อที่1ในส่วนอาสวะก็ได้แก่กามาสวะอาสวะคือกามในส่วนอนุสัยก็ได้แก่ราคานุสัยอนุสัยคือราคะอย่างที่บอกไปว่ากามแปลว่าใคร่ราคะแปลว่าติดคือติดใจกามกับราคะถึงชื่อจะต่างกันแต่มีความหมายเดียวกันเป็นกิเลสกองยินดีพอใจด้วยกันนี่แหละความเหมือนกันของอาสวะอนุสัยในข้อนี
1: ้โอ้เป็นกิเลสแบบเดียวกันนี่เอง
3: ต่อมาข้อที่2ในส่วนอาสวะได้แก่ภวาสวะอาสวะคือภพแปลว่าความเป็นนั่นความเป็นนี่พอเรามีความเห็นว่าเรามีเราเป็นภพก็เกิดขึ้นทันทีเมื่อมีตัวเราก็ต้องมีของเราตามมาเราเลยต้องเป็นนั่นเป็นนี่ต่อไปอีกเรื่อย
1: ๆนึกออกแล้วเหมือนในด่านภพที่เจ้าเป็นนั่นเป็นนี่หลายภพเลย
3: ข้อที่2ในส่วนอนุสัยได้แก่ปฏิคานุสัย อนุสัยคือปฏิฆะที่แปลว่าการกระทบกระทั่งเจ้าอาจจะงงว่าการกระทบกระทั่งมันเกี่ยวอะไรกับความเป็นนั่นเป็นนี่ที่พูดออกไปเมื่อกี้ใช่ไหมล่ะ
1: ใช่ข้ากำลังสงสัยอยู่เลย
3: ความเกี่ยวข้องกันก็คือก่อนจะมีการกระทบต้องมีความเป็นเราขึ้นมาก่อนถ้าไม่มีตัวเราซึ่งเป็นที่กระทบกระทั่งปฏิฆะคือความกระทบกระทั่งก็มีแค
1: ่ข้าก็ยังนึกภาพไม่ออกอยู่ดีช่วยอธิบายให้ชัดกว่านี้ได้ไหม
3: ได้เซสมมุติว่ามีคนมาชมว่าเราดีเราเก่งแล้วเราออกรับคำชมนั้นความเป็นตัวเราที่ออกรับนั่นละคือภพเพราะมีความเป็นเราเกิดขึ้นคำชมนั้นจึงกระทบมาที่ตัวเราได้การกระทบนั่นแหละคือปฏิฆะ
1: โอ้
3: ในทางตรงกันข้ามถ้ามีคนมานินทาว่าร้ายเราแล้วเราไปออกรับคำนินทานั้นก็จะเกิดการกระทบกระทั่งในทางร้ายทำให้ขัดใจไม่พอใจฉะนั้นถ้าไม่มีภพคือความเป็นเราออกรับการกระทบทั้งดีหรือร้ายก็จะไม่เกิดขึ้นข้าพูดถูกไหมอาสวะ
0: น้อยรู้มากอะไรขนาดนี้เนี่ย
1: โอ้โหเจ้าปันนี่ฉลาดชะมัดอธิบายต่อเลยอธิบายต่อเลยข้าอยากฟัง
3: ข้อที่3ได้แก่อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาและอวิชชานุสัยอนุสัยคืออวิชชาเป็นอันเดียวกันนั่นแหละคือไม่รู้ในความจริงความรู้ที่มีคือความรู้ผิดความรู้หลงคือมีอวิชชาแต่ตัวเองกลับไม่รู้ว่ามี
2: เห็นไหมล่ะที่ข้าบอกว่าคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงมันเป็นแบบนี้ยังไงล่ะ
1: อวิชชาอาสวะอนุสัยมีความเกี่ยวข้องกันหมดจริงๆด้วยแถมยังเป็นกิเลสที่ละเอียดจนข้าดูไม่ออกเลยจริงๆแบบนี้จะเอาชนะเพื่อออกไปจากที่นี่ได้ยังไงกัน
0: หนียังไงก็ไม่พ้นข้าจะตามเป็นเงาตามติดเจ้าไปทุกหนแห่งเป็นตะกอนนอนก้นในจิตของเจ้าไปตลอดกาล
1: ไปให้พ้นช่วยด้วยเหนื่อยเหนื่อยไม่ไหวแล้ว
3: หนียังไงเงานี่ก็ไม่หายไปหรอกเราต้องรู้วิธีป้องกันไม่ใช่ให้อาสวะไหลเข้ามาในใจได้อีกไม่ใช่เอาแต่วิ่งหนีแบบนี
1: ้แล้วจะรู้วิธีป้องกันหรือไงเจ้าปัน
3: รู้สิท่านอาจารย์เคยสอนไว้ข้าเพิ่งนึกขึ้นได้เมื่อกี
1: ้เอ๊ะท่านอาจารย์สอนว่ายังไงหรอ
3: เราต้องมีอินทรีย์สังวรความสำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจยังไงล่ะ
1: เอ๋ความสำรวมอินทรีย์ข้านึกออกแล้วคุณครูพินฟ้าก็เคยสอนเอาไว้นี
3: ่ใช่แล้วสิล่ะอินทรีย์สังวรเป็นเหตุละอาสวะข้อหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเอาไว้เลย
1: หมายความว่าถ้าเราระวังไม่ไปยึดถือสิ่งที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ไปยินดียินร้ายกับมันอาสวะก็จะไหลเข้ามาตกตะกอนในจิตของเราไม่ได้ใช่ไหมเจ้าปัน
3: ใช่แล้วสิลาที่อาสวะเข้ามาตกตะกอนในใจเราได้เพราะเราไม่เคยระวังเวลาไปรับรู้สิ่งต่างๆเมื่อเห็นอะไรทางตาได้ยินอะไรทางหูคิดถึงเรื่องอะไรทางใจก็ไปยึดถือว่างามบ้างไม่งามบ้างน่าชอบใจบ้างไม่น่าชอบใจบ้างแล้วก็เกิดความยินดียินร้ายขึ้นความโลภความโกรธความหลงเลยไหลเข้าสู่จิตไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ตัวนานเข้าก็กลายเป็นหมักหมมดองอยู่ในจิตเป็นอาสวะอนุสัยขึ้นมาไงล่ะ
1: ข้าเข้าใจแล้วเจ้าปันแต่ข้ายังไม่มีอินทรีย์สังวรแก่กล้าพอจะป้องกันความโลภความโกรธความหลงได้เนี่ยสิ
3: อย่าแต่เจ้าเลยข้าก็ยังมีไม่มากพอเหมือนกัน
0: ไม่มีอินทรีย์สังวรป้องกันก็เตรียมรับอาสวะเข้าสู่ใจไปอีกเยอะๆเลยก็แล้วกันสมุนข้าจัดการ
4: อะไรเนี่ย
5: แย่แล้วอาสวะส่งสมุนมาขัดขวางพวกศิลาไม่ให้ออกไปจากด่านได้ง่ายๆศิลาและเจ้าปันจะรอดพ้นจากอาสวะไปได้อย่างไรโปรด

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารัก

0: าโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESIS Photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง Chlorophyll CHOLOPHYLL Chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ Sugar SUGAR Sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ทำอะไรอยู่หรอ
1: เราทำงานวีดีโออ่ะเราทำไม่ได้ทุกทีเลยหาคำตอบของ Google ก็ไม่เจอ
0: แล้วเธอได้ลองใช้แชท GPT หรือยังล่ะ
1: มันคืออะไรหรอ
2: การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัลเป็นทักษะที่มีความสำคัญกับชีวิตของคนในสังคมอย่างมากเลยนะครับเนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลมีความทันสมัยและหลากหลายมากยิ่งขึ้นดังนั้นผู้ใช้งานดิจิทัลควรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลแท้รวมทั้งควรตระหนักรู้เท่าทันและใช้สื่อดิจิทัลอย่างรอบคอบนะครับ
0: ทำอะไรอยู่หรอ
1: เราทำงานวีดีโออ่ะเราทำไม่ได้ทุกทีเลยหาคำตอบของ Google ก็ไม่เจอ
0: แล้วเธอได้ลองใช้แชท GPT หรือยังล่ะ
1: มันคืออะไรหรอ
0: มันก็คือแอปแชทเอาไว้หาคำตอบคล้ายๆกับ Google นั่นแหละแต่ว่าไม่ว่าคำถามจะยากแค่ไหนแชท GPT ก็จะช่วยเราได
1: ้โอ้งั้นเธอช่วยเราทำได้ไหม
0: ได้สิ
1: โอ้สุดยอดไปเลยหาคำตอบที่ไม่เจอหมดแล้ว
2: น้องๆ อาจสงสัยว่าแชท GPT คืออะไร แชท GPT เป็นแชทบอทปัญญาประดิษฐ์จากฝีมือของ OpenAI หน่วยงานพัฒนา AI โดยเปิดตัวเมื่อเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2565 แชท GPT นี้เป็นระบบแชทบอทที่สามารถพูดคุยได้กับทุกคนและช่วยทำงานได้หลากหลายด้านเป็นเหมือนผู้ช่วยส่วนตัวที่อุดมไปด้วยองค์ความรู้มากมายที่พร้อมสนับสนุนผู้ใช้ทั้งในด้านวิชาการปรัชญาหรือแม้แต่ปรึกษาปัญหาหัวใจ
0: การบ้านที่ครูให้ทำวันก่อนอะที่เธอใช้ GPT อะเป็นยังไงบ้างหรออ
1: ๋อครูให้เราทำใหม่นะพอดีครูบอกว่าเราทำเหมือนในแชท GPT มากเกินไปหน่อยเนี่ย
0: อ้าว
2: ถึงแม้ว่า AI อย่างแชท GPT และแอปพลิเคชันในยุคดิจิทัลจะมีประโยชน์ช่วยให้เราทำงานได้สะดวกรวดเร็วขึ้นแต่ถ้าเราหวังพึ่งสิ่งเหล่านี้จนเกินไปจนทำให้เราคิดน้อยลงและค่อยๆลดทอนความคิดสร้างสรรค์ของเราลงไปแบบนี้ต้องปรับใหม่นะครับทักษะชีวิตกับวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้น้องๆใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติและเกิดประโยชน์จริงๆนะครับ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาทรงทราบว่าป่าไม้ถูกทำลายราษฎรบุกรุกแผ่ถางป่าเป็นจำนวนมากจึงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้ทรงตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้อันเป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธารดังพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: ใช่แล้วล่ะพระองค์ทรงแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่9ผ่านพระราชกรณียกิจในการดูแลรักษาป่าทั่วเมืองไทยที่ภาคเหนือท่านทรงทำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ส่วนที่อีสานท่านทรงทำโครงการป่ารักน้ำโครงการเหล่านี้เปลี่ยนพื้นที่ที่แห้งแล้งมากๆให้กลายเป็นป่าเขียวชอุ่มเลยนะ
1: เราไปดูกันดีกว่าว่าท่านปลูกป่าได้ยังไง
3: บ้านกุดนาขามจังหวัดสกลนครพุทธศักราช2526
4: เด็กน้อยลูกผู้ใดนี่มาเฮ็ดอีหยังกันกลางถนนดีเดอร์ที่หลบทัน
1: ขอโทษด้วยค่ะขอโทษด้วยค่ะ
5: อ้าวนึกว่าผู้ใดบักจอยสิไปใส
4: ว่าสิไปหาเฮ็ดงานที่กรุงเทพแล้วพวกเจ้าล่ะมาเดินอีหยังกลางแดดฮ้อนๆจังซี
5: ่ค่อยสิไปเฮ็ดงานคือกันงานปลูกป่าน่ะ
4: อีหยังนะปลูกป่าบ้าไปแล้วบ่แล้งๆจังซี่สิปลูกเฮ็ดหยังปลูกไปก็ตายหมดเจ้าบ้าบ่ไปหางานในเมืองกับหมู่เฮาดีกว่าบักเถิง
5: บ่ไปดอกเจ้าบ่ฮู้แล้วว่าปีที่แล้วน่ะ

0: ช่นนี้ฮิตโครงการป่ารักน้ำที่บ้านถ้ำติ้วแล้วเพิ่มที่กุดนาขามบ้านเฮาเนี่ยให้คนมาช่วยกันปลูกต้นไม้และดูแลป่าเฮ็ดเป็นอาชีพและมีรายได้ด้วยผ่านไปปีเดียวเห็นป่าสีเขียวเต็มไปหมดมีคนสมัครเข้าร่วมหลายเลย
1: คอยก็ว่าจะไปด้วยจะช่วยท่านเฮ็ดให้หมู่บ้านเฮามีป่าสีเขียวบ้างทีนี้พวกเฮาก็บ่ต้องไปเฮ็ดงานเฮ็ดการที่อื่น
2: มักจอยไปกันเถอะ
1: เจ้าไปผู้เดียวเถอะ
2: อ้าวอีหยังวะเนี่ย
1: เอ็งดูสิพระราชินีท่านมาช่วยหมู่บ้านเฮาแล้วหมู่เฮาเป็นคนที่นี่แท้ๆจังเดาช่วยกันอีกอย่างถ้าต้นไม้มันปลูกขึ้นก็แสดงว่าไร่นามันเฮ็ดได้คอยก็อยากเฮ็ดการเฮ็ดงานอยู่ที่บ้านอยู่กับพ่อกับแม่คือกันบักเถิงบักเถิงโว้ยคอยไปด้วย
3: นึกยังไงถึงอยากปลูกต้นไม้เนี่ย
4: ผมเห็นพระพันปีทรงปลูกป่าก็เลยอยากช่วยบ้างครับเมืองไทยจะได้มีต้นไม้เยอะ
3: ๆดีมากเลยแต่ท่านไม่ได้ทรงทำแค่เรื่องป่านะในท้องทะเลก็ทรงมีโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งและท่านก็ยังทรงนำแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9ทำเกษตรแบบผสมผสานมาสร้างความตัวอย่างให้ประชาชนด้วยนะแล้วนี่ดูนี่ในหลวงรัชกาลปัจจุบันและพระราชินีก็ทรงต่อยอดโดยพระราชทานจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 ในหลายพื้นที่ทำให้คนที่ว่างงานหรือต้องกลับภูมิลำเนาได้มีงานทำเลี้ยงชีพต่อไปได้ด้วยนะ
5: หนูอยากเห็นมากเลยค่ะกลับบ้านไปต้องขอให้คุณแม่พาไปดูซะแล้ว
3: ดีมากเลย
4: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยรักษาป่าไม้และท้องทะเลของประเทศไทยตามที่พระองค์เคยตรัสว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำนอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อให้ประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากสามารถพึ่งตัวเองได้ซึ่งโครงการนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันยังทรงสืบสานต่อมา

0: เป็นพระปฐมบรมราชโองการที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9
1: นี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริทำไมได้โครงการนี้นะกระท้อนอร่อยอร่อยแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
2: ทุเรียนในรถเนี่ยสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสลัมมัง
1: พูดจาแบบนี้จะวัดกันใช่ไหมฮะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนสามัคคีคือพลังสู้ภัยน้ำท่วมขัง
1: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ดหลังจากที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมาเป็นเวลา4วันแล้ว

ซึ่งปริมาณน้ำจำนวนมากเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องบริเวณพื้นที่ต้นน้ำแล้วไหลลงสู่แม่น้ำปริมาณมากจนล้นตลิ่งแม่น้ำบวกกับช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงจึงทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่เกาะเกร็ดจนได้รับความเสียหายและเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าให้การช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกแล้วขณะนี้เหลือเพียงน้ำท่วมขังเท่านั้น BLTV ไหนเห็นพี่อ้นกับพี่

0: เอ้ามาได้ไงเนี่ยทั้งสองคน
1: พวกเรายังมาช่วยพี่อ้นพี่บัสแล้วก็พี่ๆทีมงานที่เกาะเกร็ดนะครับ
2: มีอะไรให้พวกเราพอช่วยได้บอกได้เลยนะครับ
0: งั้นปกป้อง DLTV ใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำให้เรียบร้อยนะจะได้เดินลุยน้ำท่วมขังได้สะดวกขึ้นเวลาที่เราเดินลุยน้ำแบบนี้การใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำก็จะช่วยป้องกันได้หลายเรื่องเลย
1: ปกป้องนายเห็นทางมะพร้าวนั่นไหม
2: เห็นแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องแค่นี้ฉันจัดการได้ฮึบฮึบเอ้ยช่วยด้วยตะขา
0: ปกป้องเป็นอะไรไหม
1: ตะขาไปโน่นแล้วนายปลอดภัยแล้วปกป้อง
0: นี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
1: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: โอเคไหมปกป้องเราจะได้ไปสำรวจทางนู้นกันต่อ
2: โอเคครับนี่ก็ผ่านมาอาทิตย์นึงแล้วสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งก็เริ่มดีขึ้นที่ยังเหลืออยู่ก็คือน้ำท่วมขังใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วล่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ใช้เชือกจัดทำขอบเขตเพื่อจะได้รู้ว่าบริเวณไหนเป็นเขตอันตรายเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำหรือว่าห้ามผ่านเพื่อป้องกันอุบัติเหตุกันคนพลัดตกลงไปและถ้าสังเกตดีๆนะจะมีป้ายข้อความหรือป้ายสัญลักษณ์ในการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยด้วยนะ
1: สถานการณ์ดีขึ้นแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็เพราะว่าทางตอนบนของแม่น้ำเจ้าพระยายังมีฝนตกหนักต่อเนื่องอยู่ทำให้ปริมาณน้ำสะสมมีปริมาณมากเกินกว่าความสามารถของระบบระบายน้ำที่จะระบายน้ำได้ทันจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังแถมตอนนี้น้ำทะเลยังหนุนสูงต่อเนื่องน้ำก็เลยระบายช้าขึ้นไปอีก
0: ถือว่ายังดีที่เขาได้ประกาศเตือนภัยไปก่อนหน้านี้แล้วชาวบ้านก็เลยเตรียมรับมือได้ทันความเสียหายจึงไม่รุนแรงแถมที่เกาะเกร็ดเนี่ยเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์แล้วด้วยนะทำให้การดำรงชีวิตในสังคมของคนทุกกลุ่มที่นี่สะดวกสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยในการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยยังไงล่ะโดยเฉพาะคนพิการน่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปที่ศูนย์อำนวยการกลางของที่นี่กันก่อนนะทุกคน
2: ดีนะที่ศูนย์อำนวยการกลางที่นี่อยู่บนพื้นที่สูงน้ำท่วมขังก็เลยท่วมไม่ถึง
1: จากข้อมูลที่ DLTV ศึกษามาเกาะเกร็ดเป็นพื้นที่ที่ถูกรายล้อมไปด้วยน้ำจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยทางน้ำได้ง่ายเขาเลยมีการวางผังเมืองที่ดี
0: ถูกต้องอย่างที่ DLTV บอกมาเลย
3: เอออ
0: ้าวนี่เด็กๆนี่พี่นันอาสาสมัครสุดหล่อของเราพี่นันเขามีบ้านอยู่ที่นี่ด้วย
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับเด็ก
0: ๆเด็กๆถามพี่นันเอาเองเลยสินี่เขามีจุดไหนบ้างที่เขาปรับให้เป็นอารยสถาปัตย์เนอะ
4: ตรงไหนบ้าง
5: ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะว่าตั้งแต่ที่นี่กลายเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์พี่เนี่ยใช้ชีวิตได้อิสระสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากเลยนะตั้งแต่บนฝั่งจนกระทั่งข้ามไปเกาะเกร็ดเขาปรับปรุงตั้งแต่ที่จอดรถคนพิการและจุดลงรถเมย์มีทางม้าลายสีขาวล้อมกรอบสีฟ้าเฉพาะให้คนพิการเดินและเข็นวีลแชร์ข้ามถนนมีป้ายบอกทางที่เห็นชัดเจนมีทางลาดขึ้นลงตามจุดต่างๆจุดขึ้นลงโป๊ะและเรือก็มีทางลาดที่มีแผ่นเหล็กหย่อนวางเทียบหัวเรือปรับปรุงทางเดินรอบเกาะเกร็ดและห้องน้ำสำหรับผู้พิการก็มีให้ใช้สะดวกสบายเลยล่ะยังมีอีกเยอะเลยนะไว้ถ้าไม่มีน้ำท่วมขังเข้าสู่สภาวะปกติแล้วมาเที่ยวกันสิที่นี่อาหารและขนมไทยอร่อยมีวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งคนไทยและคนไทยเชื้อสายมอญมีความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านเครื่องปั้นดินเผาให้เรียนรู้เพียบเลยไว้พี่จะเป็นไกด์พาเที่ยวเอง
4: จริงๆนะครับ
5: ได้สิมาเลยมากันทุกคนเลยนะ
1: แล้วตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งพี่นันอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
5: ตอนนั้นพี่ก็อยู่ที่บ้านเนี่ยล่ะพอเขาประกาศเตือนภัยพี่ก็รีบสับคัตเอาไฟลงเพื่อตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้านแล้วก็ไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆและสายไฟปลั๊กไฟเลยนะปลอดภัยไว้ก่อนนะในกลุ่มไลน์ก็มีการเตือนภัยให้ข้อมูลส่งข่าวสารแจ้งตลอดเลยซึ่งตอนนั้นทางเจ้าหน้าที่และพี่อาสาสมัครก็ต้องทำการอพยพชาวบ้านผู้สูงอายุคนพิการออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดมีอยู่ช่วงหนึ่งที่กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ดับเราเลยต้องใช้อุปกรณ์เตือนภัยอย่างไซเรนมือหมุนเพื่อเตือนภัยแทนน่ะ
2: แล้วนอกจากไซเรนมือหมุนที่ใช้เตือนภัยแล้วมีอุปกรณ์อะไรอีกบ้างเหรอ DLTV
1: รอสักครู่ขอใช้พลังแห่งความคิดก่อนนะนี่ไงเจอแล้วอุปกรณ์อย่างอื่นก็มีพวกการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพ

0: พื่อช่วยในการเตือนภัยนะ
1: ตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งนะพี่เองก็ได้เข้าไปช่วยน้องอีกคนในชุมชนออกมาเพราะว่าพี่เองก็เป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือน้องเขาน้องเขากระดูกสันหลังคดต้องนั่งวีลแชร์น่ะดีนะที่มีทางลาดพี่ก็เลยช่วยเหลือน้องเขาได้สะดวกและทันท่วงที
2: ใช่แล้วเรื่องนี้ก็สำคัญเพราะคนพิการควรจะมีคนใกล้ชิดหรือแม้แต่คนในชุมชนเองก็สามารถคอยดูแลให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมได้แล้วสำหรับพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพควรฝึกการยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นและการเข็นรถอย่างปลอดภัยด้วยนะคนพิการที่เข็นรถด้วยตนเองควรฝึกซ้อมเข็นรถผ่านประตูทางเดินเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้ส่วนคนพิการทางร่างกายที่อยู่รวมกันแบบหอพักควรจัดระบบคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนพิการที่แข็งแรงด้วยตนเองและพอจะช่วยเหลือเพื่อนได้กับคนที่พิการรุนแรงหรือระบบคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนพิการที่บกพร่องทางร่างกายเนี
3: ่ยแล้วเด็กๆอย่างพวกเราเป็นพี่เลี้ยงคนพิการได้ไหมครับพี่อ้น
2: ได้สิเราก็สามารถเรียนรู้ตามหลักการที่เด็กๆสามารถทำได้ค่อยๆเรียนรู้ฝึกหัดวันหนึ่งเราก็จะสามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างที่เราตั้งใจนะอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวเขาจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาบางคนต้องใช้เก้าอี้รถเข็นแล้วเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังนะ
0: แสดงว่าช่วงหลังจากเกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังแล้วพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็ยังต้องคอยรับฟังข่าวเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องและต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวอาคารบ้านเรือนอย่างระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในอาคารบ้านเรือนช่วยชาวบ้านเก็บทิ้งสิ่งของที่มีราขึ้นทำความสะอาดและฆ่าเชื้อและจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดด้วยสิครับ
2: ใช่แล้วข้อมูลเป๊ะมากเลยนะ DLTV ส่วนเรื่องการดูแลคนพิการหลังเกิดภัยเราก็ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายใช้ภาษาท้องถิ่นก็ได้นะอาจจะต้องมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ต่างๆเรื่องของห้องท่าก็จัดให้สะดวกปลอดภัยใช้ได้กับคนทุกกลุ่มเพิ่มทางลาดตามจุดเชื่อมต่างระดับถ้าหากมีใครได้รับบาดเจ็บก็ให้การปฐมพยาบาลทันที
1: แล้วเราก็มีการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันด้วยนะอย่างการตั้งไลน์กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยล่ะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจอย่างตอนนี้บ้านเรือนชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายก็มีการลงทะเบียนเพื่อรับการปรับปรุงซ่อมแซมพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็จะได้เข้ามาช่วยเยียวยาดูแลจิตใจใส่ใจรับฟังตลอด24ชั่วโมงเลยแต่ตอนนี้ชาวบ้านก็อพยพไปอยู่อาคารที่ปลอดภัยกันหมดแล้วล่ะ
2: เรียกว่าคอยสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันเนอะ
0: มองจากตรงนี้ความเสียหายก็ต้องได้รับการฟื้นฟูอยู่ดีนะครับ
2: ก็คงอย่างนั้นแหละ DLTV แต่อย่างน้อยก่อนเกิดเหตุเราก็เตรียมตัวอย่างดีทั้งติดตามฟังข่าวสารสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
0: แล้วก็ต้องสังเกตธรรมชาติรอบตัวเตรียมยกของมีค่าขึ้นที่สูงเตรียมถุงยังชีพข้าวของเอกสารสำคัญอุปกรณ์ที่จำเป็นเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้มันจะช่วยให้เรารอดได้ครับ
3: แล้วถ้าอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับมือภัยพิบัติยังไงบ้างครับ
2: จำง่ายๆเลยนะเราก็ต้องใช้ภาษาเข้าใจง่ายใช้สัญญาณไฟสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพใช้วิดีโอในการสื่อสารก็ได้ควรทำป้ายสัญลักษณ์หนีภัยทางออกฉุกเฉินจุดรวมพลในจุดที่เตรียมไว้ในชุมชนและต้องมีการฝึกซ้อมอพยพอย่างสม่ำเสมอเตรียมจัดหารถเข็นวีลแชร์และอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินจัดเตรียมสถานที่สำหรับการอพยพเหมือนอย่างที่นี่ยังไงล่ะอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันบ้านไหนที่มีผู้พิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็ควรจัดข้าวของในบ้านให้เป็นระเบียบไม่เกะกะขวางทางประตูก็ควรมีขนาดกว้างพอที่จะเข็นวีลแชร์ออกไปได้เพื่อ ง่ายต่อการอพยพและการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เราต้องมีสติไม่ประมาทป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงๆสติที่ดีเป็นสิ่งแรกที่จะช่วยให้เราหาทางแก้ไขสถานการณ์ตรงหน้าได้นะ
1: คนที่อยู่ร่วมกันในชุมชนเพื่อนบ้านสังคมก็สำคัญถ้าเราเข้าใจถึงพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้การอยู่ร่วมกันก็จะราบรื่นแล้วก็ควรมีการนัดหมายและตกลงกันกับบุคคลหน่วยงานสถานที่ระบบและกระบวนการประสานงานที่ชัดเจนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในระดับชุมชนโรงเรียนแค่นี้ก็สามารถตอบสนอง

0: ของความต้องการเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยด้วยครับ
1: พวกเรารู้ไหมว่าในหลวงของเราทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยปัญหาน้ำท่วมขังในประเทศไทยเป็นอย่างมากทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแก้มลิงของในหลวงรัชกาลที่9ทั่วประเทศในพื้นที่65จังหวัดตลอดจนบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ13ทุ่งได้แก่พื้นที่12ทุ่งในภาคกลางตอนล่างและทุ่งบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อใช้เป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชะลอน้ำหลากได้ถึง 1,410,000 ล้านไร่และสามารถรองรับน้ำได้ถึง 1,704 ล้านลูกบาศก์เมตรโครงการแก้มลิงไม่เพียงแต่แก้ปัญหาน้ำท่วมขังแต่ยังช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งได้ด้วยเพราะน้ำจืดที่เก็บกักไว้ในแก้มลิงประชาชนสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภคทำให้คนไทยมีน้ำกินน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีเลยละ
2: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
3: พิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลย
1: และนี่เลยการสื่อสารแบบฉับไวผ่านอุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารการให้ข้อมูลความรู้อย่างนี้ไงไปเด็กๆตอนนี้เขาต้องการขอแรงไปช่วยแจกข้าวกลางวันในศูนย์อพยพกันน่ะ
4: ได้เลยครับ
5: ไปกันเลย
3: กันเลยกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่อเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งต้องตั้งสติแล้วรีบเข้าช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังให้เร็วที่สุดการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันถือว่าเป็นการสื่อสารที่มีความรวดเร็วและมีประโยชน์มาก

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่

0: 18:30 น.ถึงเวลา14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

น้องๆรู้จักจรวดกันไหมเอ่ยจรวดคือยานอวกาศที่ขับเคลื่อนด้วยความเร็วสูงเรามักจะส่งจรวดออกไปนอกโลกเพื่อทำการสำรวจดวงดาวต่างๆหรือเป็นตัวนำดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศนั่นเองค่ะวันนี้เราจะมาสอนน้องๆวาดรูปจรวดกันนะคะพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยมาเริ่มวาดที่ส่วนหัวของจรวดกันก่อนดีกว่าอันดับแรกน้องๆต้องวาดหัวจรวดให้ได้เป็นรูปสามเหลี่ยมหลังจากนั้นวาดเส้นตรงลงมาทั้งสองข้างเพื่อทำให้เป็นลำตัวของจรวดค่ะต่อจากนั้นเราจะวาดปีกของจรวดไว้ตรงกลางลำตัวโดยน้องๆต้องวาดเป็นรูปวงรีที่มีปลายแหลมทั้งสองข้างอย่างนี้นะคะพอเสร็จแล้วก็ลากเส้นของลำตัวจรวดให้มาบรรจบกันพอเราได้ลำตัวจรวดแล้วก็มาวาดปีกที่เหลือทั้งสองข้างกันต่อได้เลยค่ะน้องๆต้องวาดสามเหลี่ยมปลายแหลมทั้งสองข้างของลำตัวจรวดแบบนี้นะคะและเติมฐานด้านล่างของจรวดเข้าไปให้สวยงามด้วยค่ะสุดท้ายเราจะเติมเปลวไฟท้ายจรวดเข้าไปค่ะโดยการลากเส้นให้เป็นรอยหยักให้เหมือนมีเปลวไฟที่กำลังปะทุอยู่ท้ายจรวดจริงๆเลยค่ะตอนนี้เราก็ได้จรวดเรียบร้อยแล้วแต่ยังขาดอะไรอีกไหมนะโอ้ยังเหลือหน้าต่างของนักบินนั่นเองน้องๆต้องวาดวงกลมเข้าไปที่กลางลำตัวจรวดแค่นี้จรวดของเราก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ

เราใช้สีส้มและสีเหลืองมาระบายที่เปลวไฟท้ายจรวดให้เต็มค่ะเพียงแค่นี้จรวดของเราก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมจะเอาไปเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนได้แล้วค่ะ

พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับเมื่อตอนที่แล้วพี่ซุปและวิตามินข่าวได้เลือกข่าวแท็บเล็ตมาเป็นประเด็นในการนำเสนอนะครับซึ่งเจ้าแท็บเล็ตเนี่ยเกี่ยวข้องกับเด็กๆโดยตรงนะครับโดยพี่ซุปแนะนำให้พวกเราได้รู้จักกับแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์พกพาอย่างรอบด้านและเราก็ได้เข้าใจแล้วว่าแท็บเล็ตเนี่ยจะกลายเป็นอุปกรณ์เพื่อการศึกษาที่ชาญฉลาดหรือจะกลายเป็นอุปกรณ์ที่สร้างปัญหานั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเราซึ่งเป็นผู้ใช้งานจะมองเห็นและเลือกใช้ด้านใดของมันครับแบกหรือเบา
1: แบกค่ะรู้ไหมคะทุกวันนี้เครื่องของหนูเนี่ยต้องแบกหนังสือไปวันละ 3-5 กิโลกรัมเลยนะคะมีแท็บเล็ตเครื่องเดียวเนี่ยก็เหมือนมีหนังสือเป็นร้อยเป็นพันเล่มเลยนะคะ
2: ปุ๊บสบายเนี่ยครับแท็บเล็ตเนี่ยมันก็แค่เป็นอุปกรณ์ส่วนธรรมดาธรรมดาไม่ได้แทนหนังสืออะไรทุกเล่มนะครับแต่ข้อเสียของมันคือปวดตาเนี่ยครับใช่คือเนี่ยครับปวดตาจะเล่นอีกนี่มันดีตรงไหนอะครับปวดตาจะตายเวลาผมเล่นอยู่ตรงนี้ผมก็ปวดตาปวดตาเหมือนตาไม่ขึ้น
0: รู้เยอะหรือเลอะเทอะ
1: รู้เยอะค่ะดูเด็กคนนี้สิคะเขาคิดและก็คิดหลายด้านเลยค่ะเพราะว่าแท็บเล็ตเครื่องนึงเนี่ยเหมือนเป็นห้องสมุดส่วนตัวของเราเลยค่ะถ้าวันไหนเปิดเทอมเนี่ยและคุณครูสั่งการบ้านให้หาเนี่ยรู้หมดทุกอย่างเลยค่ะ
2: เลอะเทอะครับนี่ครับดูนี่สิครับหนังสือเต็มไปหมดเลยแท็บเล็ตเนี่ยมันก็ดีนะครับมันก็ได้คิดก็จริงถ้าคุณครูให้หาข้อมูลเราจะได้กัดกรองหรือเปล่าเราก็ไม่ได้กัดกรองเพราะว่าเราจะก๊อปปี้ข้อมูลนั้นไปส่งคุณครูอย่างเดียวถูกต้องไหมครับแล้วก็ไม่ได้คิดไม่ได้ทำไม่ได้ลองทำหลายๆอย่างแล้วก็ไม่ได้เปิดโลกกว้างเลยครับอย่างนั้นแหละครับเรียกว่าเลอะเทอะ
0: โลกกว้างหรือโลกแคบ
1: โลกกว้างค่ะดูนี่สิคะคนมายืนกันเรียงก็คือโลกกว้างนะคะโลกกว้างมีแท็บเล็ตเหมือนมี

0: ินนะคะจะไปที่ไหนก็ไปได้ค่ะแค่เอานิ้วจิ้มจิ้มจิ้มโลกก็เปิดกว้างแล้วค่ะโลกแค่เอานิ้วจิ้มเข้าไปครั้งเดียวโลกก็ว้าวไงแต่เจอในสังคมความเป็นจริงเขาก็ขี้อายไม่พูดไม่จาไม่ยอมทำอะไรเลยนี่แหละครับโลกความเป็นจริงเรียกง่ายๆว่าสรุปเลยนะครับคืออินเทอร์เน็ตโลกแคบ
1: และสำหรับผู้ปกครองและคุณพ่อคุณแม่นะครับวิตามินข่าวของเรารวบรวมคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญขอเสนอเป็นคู่มือในการรับมือกับแท็บเล็ต4หัวข้อดังนี้ครับ1กำหนดเวลาครับเวลาที่เหมาะสมในการเล่นแท็บเล็ตไม่ควรเกิน2ชั่วโมงต่อ1วันครับ2กำหนดกรอบกติกาครับต้องตกลงกับลูกของเราให้ชัดเจนนะครับถึงเวลาและก็สถานที่ในการเล่นเจ้าแท็บเล็ตครับ3ครับเลือกและเล่นกับลูกคุณพ่อคุณแม่ควรจะต้องรู้จักและเล่นแท็บเล็ตไปพร้อมๆกับลูกของเรานะครับรวมทั้งช่วยเลือกโปรแกรมที่เหมาะสมหรือแอปพลิเคชันด้วยนะครับ4ทำกิจกรรมอื่นให้สมดุลครับอย่าลืมพาลูกหลานของเราไปเรียนรู้แล้วก็ทำกิจกรรมอื่นจากของจริงสถานที่จริงด้วยนะครับคุณพ่อคุณแม่ครับแท็บเล็ตกำลังจะเข้ามากลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของลูกหลานของเราแล้วนะครับถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเตรียมตัวตั้งรับอย่างรู้เท่าทันและเข้าใจครับติชมรายการชมรายการย้อนหลังและร่วมสนุกกับกิจกรรมของเราได้ผ่าน Facebook ของวิตามินข่าวนะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ

สวัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูกันด้วยเช่นกันนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยอีก1ชั่วโมงวันนี้คุณครูบอกว่าเราจะทำกิจกรรมอะไรกันลูกเขียนตามคำบอกซึ่งมีชื่อกิจกรรมว่าเขียนคำจำความหมายดังนั้นขอให้เด็กปลายทางและต้นทางเตรียมสมุดวิชาภาษาไทยและลงมือเขียนวันที่ได้เลยครับแล้วก็เขียนข้อ1ถึงข้อที่10จ้าปิดหนังสือด้วยลูกปิดหนังสือ

แล้วใครไม่เสร็จเร่งมือคนไม่เสร็จคุยกันหรือเปล่านะ

ชาแนลลายมือสวยดีมากเลยลูกตัวเท่ากันแล้วก็เขียนข้อ1ถึงข้อที่เท่าไหร่10ลูก1ถึง10ใช้เลขไทยหรือเลขอาหรับิกเลขไทย

ดปลายทางก็เขียนวันที่ขีดเส้นใต้แล้วเขียนหัวข้อว่าอะไรลูกเขียนคำจำความหมายเก่งมากแล้วขีดเส้นใต้ตรงหัวข้อกี่เส้น2เส้นให้เรียบร้อยแล้วเขียนข้อ1ถึง10จะเขียน1ถึง10แบ่งเป็น2ข้างแบบนี้ก็ได้หรือจะเขียน1ถึง10ยาวลงมาด้านล่างเลยก็ได้นะครับเขียนเลขช้าๆลูกเลขให้สวย

เมื่อเขียนเลขเสร็จแล้วให้ทำอย่างไรด้วยขีดเส้นใต้อีก30วินาทีเราจะเริ่มคำที่1ใครกลับไปอ่านทบทวนมาก็จะเห็นคำเหล่านี้ผ่านตามาบ้างจากเรื่องพลังงานคือชีวิต

เด็กๆพร้อมแล้วใช่ไหมครับคำที่หนึ่งต้องของอะไรลูกความซื่อสัตย์ต่อใครบ้างต่อคุณครูต่อเพื่อนแล้วก็ต่อตนเองนะครับทำให้เต็มที่ที่สุดเท่าที่เราทำได้นะครับคำที่สองพอเพียงพอเพียง

ที่เด็กปลายทางทันไหมลูกเสร็จแล้วทำแฮปปี้หัวใจไว้บนหัวบนศีรษะของเราคำที่5ปรับทุกปรับทุกปรับทุกข์

คำที่6รถยนต์รถยนต์ง่ายมากก็ต้องเขียนให้ได้นะอย่าพลาดลูกตั้งสติดีๆอย่าคิดว่าง่ายมากแล้วก็เขียนแบบไม่มีสติต้องมีสติใครคิดว่า6คำแล้วยังไม่ผิดเลยยกมืออ๋อเก่งมากปลายทางคิดว่า6คำแล้วยังไม่ผิดเลยมีไหมลูกมีแน่นอนใช่ไหมง่ายๆคำที่7พัฒนาพัฒนาพูดจีบเสร็จแล้วสกิดเสร็จแล้วไอเสร็จแล้วหลายคนเริ่มเสร็จแล้วคำว่าพัฒนารู้สึกว่าคำนี้ครูให้เขียนตามคำบอก2ครั้งแล้วนะน่าจะเคยเขียนมาแล้วด้วยคำที่8ชีวิตชีวิตคนที่เสร็จเร็วต้องมั่นใจว่าลายมือของเราสวยด้วยนะคำที่9คมนาคมหรืออ่านได้อีกแบบนึงก็คือคมนาคมเขียนอย่างไรปรบมือ5ครั้งปรบมือ1ชุด1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5ถ้าแฮปปี้แล้วต้นทางและปลายทางเรามาดูข้อที่1ลองดูซิมั่นใจไหมว่าถูกทั้ง10ข้อรอบนี้มั่นใจนะอ่ะค่อนข้างยากคำที่1ประหยัดคำที่2พอเพียงพออพอพอเอียงงอเพียงพอเพียงคำที่3ไฟฟ้าอย่างเย่ได้อย่างง่ายใช่ไหมคำที่4ลูกพลังงานพลังงานคำที่5ปรับทุกคำว่าทุกมีตัวการันก็คือตัวอะไรลูกขอใครนะครับปรับทุกต่อไปคำที่6รถยนต์ Yay! มีต่อเต่าเป็นตัวการันนะลูกคำที่7 Yay! พัฒนา Yay! ยังเลยเย่แล้วพัฒนา Yay! คำที่8 Yay! คิดว่าถูกหมดไหมคำนี้ชีวิตคำที่9

้าคมนาคมหรืออ่านว่าคมนาคมก็ได้นะครับใครถูกบ้างข้อนี้ลูกปลายทางและต้นทางโอ้โอเคคำสุดท้ายเศรษฐกิจ ดีใจอ่ะปรบมือกับตัวเองหน่อยลูกนะยอดเยี่ยมผิด1คํา2คําไม่เป็นไรแต่แน่นอนหลังจากที่เขียนเสร็จแล้วคุณครูตรวจแล้วเด็กๆต้องนําคําทั้ง10คํานี้เลือกมากี่คําลูกเลือกมากี่คําไปแต่งประโยค5คํานําไปทําอะไรแต่งประโยคนะครับแล้วก็คําที่ผิดให้คัดคําผิดมาส่งคุณครูคําละกี่ครั้ง5ครั้งเหมือนกันนะครับดังนั้นวันนี้เรามารู้ความหมายรู้คำแล้ววันนี้เราต้องมาอ่านเรื่องพลังงานคือชีวิตบ้างโดยมีจุดประสงค์การเรียนรู้ดังนี้ช่วยคุณครูอ่านในลูก3ข้อง่ายๆต้นทางและปลายทางนั่งตัวตรงมองมาที่หน้าจอโทรทัศน์แล้วก็อ่านจุดประสงค์ว่าเราจะเรียนรู้อะไรบ้างวันนี้พร้อมๆกันเสียงดังฟังชัดลูกข้อที่1อ่านเองเก่งจัง1 2 3

0: แน่นอนวันนี้เราต้องมาอ่านเรื่องพลังงานคือชีวิตรู้จักพลังงานอะไรบ้างในชีวิตประจำวันของเราใครจะตอบยกมือแตงกวาลูกรู้จักพลังงานอะไรบ้างเด็กๆปลายทางหรือพลังงานอะไรบ้างที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน
1: พลังงานไฟฟ้า
0: พลังงานไฟฟ้าใช้ทำอะไรบ้างลูกไฟฟ้าเด็กๆปลายทางตอบได้ไหมเราใช้ทำอะไรบ้างไฟฟ้ามีประโยชน์กับเราอย่างไรพลังงานนี
1: ้ให้เรามีไฟฟ้าใช้ค่ะ
0: มีไฟฟ้าใช้แล้วอย่างไรอีกบ้างมีไฟฟ้าใช้แล้วทำอะไรอีกบ้างลูกพลังงานไฟฟ้า
1: ทำอาหารได้ค่ะ
0: ทำอาหารได้เพราะว่าเราต้องมีอะไรลูกเตาแก๊สไฟฟ้าใช่ไหมบางบ้านอ่ะนั่งลงจ้าไว้ใช้รีดผ้าทำไอ้ลูกซักผ้าเราต้องก็ใช้ไฟฟ้าทั้งหมดใช่ไหมชาร์จโทรศัพท์มือถือต้องเปิดโทรทัศน์ดูใช่ไหมเปิดพัดลมก็ต้องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดใช่ไหมลูกต่อไปพลังงานอะไรอีกนอกจากพลังไฟฟ้าใครจะตอบต้องยกมือลูกอ่ะอีกคิวพลังงานอะไรลูก
2: พลังงานธรรมชาติครับ
0: ธรรมชาติอะไรบ้างที่เป็นพลังงานธรรมชาติ
2: พลังลมครับ
0: พลังงานลมลมเอาไว้ใช้ทำอะไร
2: ทำให้เกิดไฟฟ้าครับ
0: ผลิตไฟฟ้าได้ปรบมือให้คิวหน่อยพลังงานอะไรอีกบ้างกล้ากล้าลูกเด็กปลายทางตอบได้ไหมพลังงานอะไรอีก
1: พลังงานน้ำครับ
0: พลังงานน้ำน้ำมีพลังงานเอาไว้ใช้ทำอะไรลูกในชีวิตของเรา
1: ใช้ในการอุปโภคบริโภคครับ
0: เราใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคนั่นคือประโยชน์ของน้ำแต่เราเปลี่ยนพลังงานน้ำเป็นอะไรได้อีกเคยเห็นเขื่อนใหญ่ๆไหมเขาก็จะปล่อยน้ำออกมาเมื่อปล่อยน้ำออกมาแล้วจะมีเครื่องชนิดหนึ่งที่ไว้ใช้ผลิตอะไรได้ไฟอะไรไฟฟ้านั่นเองเอาปรบมือให้กับกล้าลูกแน่นอนแล้วคนอื่นมีพลังงานอะไรอีกบ้างเมทัลเด็กๆปลายทางตอบได้ไหมมีพลังงานไฟฟ้าพลังงานลมที่เปลี่ยนเป็นไฟฟ้าพลังงานน้ำที่เปลี่ยนเป็นไฟฟ้า
1: พลังงานแสงอาทิตย์ค่ะ
0: พลังงานจากแสงอาทิตย์อ่ะปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยทำอะไรบ้างลูกพลังงานจากแสงอาทิตย์รู้จักแผงอะไรนะแผงโซลาร์เซลล์พลังงานจากแสงอาทิตย์เอาไว้ทำอะไรลูกผลิตไฟฟ้าเหมือนกันนั่นเองอ่ะประมาณนี้เด็กรู้จักอะไรบ้างเด็กปลายทางก็น่าจะได้ประมาณนี้ดังนั้นวันนี้เรื่องราวนำมาให้อ่านเรื่องพลังงานคือชีวิตจะพูดถึงเรื่องราวของพลังงานอะไรบ้างเด็กเปิดไปหน้าที่75ในหนังสือภาษาภาทีลูก มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4หน้าลูกเรื่องที่เราจะอ่านทั้งหมดอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่เท่าไหร่หน่วยการเรียนรู้ที่6นะครับเปิดป้ายพร้อมไหมตั้งแต่หน้าแรกเลยหน้า75เราจะมาอ่านออกเสียงเรื่องนี้กันเด็กๆปลายทางเปิดภาษาภาทีหน้าที่75เด็กชายออโต้เปิดภาษาภาทีหน้าที่75ลูกนั่งให้ตัวตรงปรับเก้าอี้เด็กๆปลายทางและต้นทางปรับเก้าอี้ให้พร้อมสำหรับการอ่านเรื่องเราอ่านยาวมากลูกทั้งหมด4หน้าใครที่นั่งหลังค่อมอยู่ตัวต้องโน้มไปด้านหน้าแสดงว่าเก้าอี้ของเราห่างเกินไปขยับเก้าอี้มานิดนึงเข้าใกล้ชิดตัวเรานิดนึงที่มือของเราไม่จับอะไรทั้งสิ้นมีแค่มือเปล่าๆเตรียมชี้ตามตัวหนังสือพร้อมไหมเด็กปลายทางพร้อมไหมลูกปรับเก้าอี้เสร็จแล้วหลังตรงมือไม่ต้องเท้าคางไม่ต้องจับศีรษะนะครับจับแค่โต๊ะของเราส่งเสริมบุคลิกภาพให้ดีนะครับอ่ะพร้อมเตรียมตัวอ่านนะลูกไปอ่านตามคุณครูบทนี้มีความหมาย
3: บทนี้มีความหมาย
0: ทั้งหญิงชายต้องช่วยกัน
3: ทั้งหญิงชายต้องช่วยกัน
0: ถนอมใช้พลังงานนั้นชีพสุขสันต์สะดวกสบาย
3: ชีพสุขสันต์สะดวกสบาย
0: อักษรนำจำจงดี
3: อักษรนำจำจงดี
0: ควบกล้ำมีมากหลากหลาย
3: ควบกล้ำมีมากหลากหลาย
0: อ่านถูกอย่างแยบคาย
3: อ่านถูกอย่างแยบคาย
0: คำขวัญฉายแววเฉียบคม
3: คำขวัญฉายแวว
0: จากบทประพันธ์นี้เราก็สามารถรู้ได้ทันทีว่าในหน่วยที่6นี้เราจะต้องเรียนในเรื่องของอะไรลูกบทนี้มีความหมายทั้งหญิงชายต้องช่วยกันถ้าน้อมใช้พลังงานนั้นคือเราจะเรียนรู้ในเรื่องของพลังงานชีพสุขสันต์สะดวกสบายชีพแปลว่าอะไรลูกชีพชีวิตสุขสันต์แปลว่ามีความสุขใช่ไหมชีวิตก็จะมีความสุขแล้วก็สะดวกสบายเพราะว่าเรารู้จักการถนอมใช้พลังงานคือใช้พลังงานอย่างอะไรประหยัดนั่นเองต่อไปนอกจากบทนี้แล้วยังมีเรื่องนี้ยังต้องมีเรื่องของอักษรนำเรียนไปยังเรียนไปแล้วควบกล้ำมีมากหลากหลายเรียนไปยังควบกล้ำเรียนไปแล้วอ่านถูกอย่างแยบคายคำขวัญฉายแววเฉียบคมเหลือเรื่องคำขวัญอีก1เรื่องที่เราจะเรียนกันดังนั้นมาอ่านเรื่องนี้กันดีกว่าเปิดไปหน้าที่76ลูกเริ่มเตรียมตัวชี้หนูปิ่นพร้อมไหมลูกนะที่มือไม่ต้องถืออะไรทั้งนั้นตอนนี้มีแค่มือเปล่าๆอ่านเสียงดังฟังชัดอ่านตามครู
3: ที่บ
0: ้
3: าน
0: เสียงผู้ประกาศข่าวทางโทรทัศน์ดังชัดเจน
3: เสียงผู้ประกาศข่าวทางโทรทัศน์ดังชัดเจน
0: พรุ่งนี้ตั้งแต่6นาฬิกา
3: พรุ่งนี้ตั้งแต่6นาฬิกา
0: ราคาน้ำมันจะขึ้นอีกลิตรละ40สตางค
3: ์ราคาน้ำมันจะขึ้นอีกลิตรละ40สตางค์
0: โอ้โห
3: โอ
0: ้
3: โห
0: ขึ้นราคาอีกแล้วหรอต้องออกเติมน้ำมันรถส่งของก่อน
3: ต้องออกไปเติมน้ำมันรถส่งของก่อน
0: พ่อพูดและรีบคว้ากุญแจขับรถออกจากบ้านไปทันที
3: พ่อพูดและรีบคว้ากุญแจขับรถออกจากบ้านไปทันที
0: โอ้ย
3: โอ้ย
0: แย่เลย
3: แย่เลย
0: ของต้องแพงขึ้น
3: ของต้องแพงขึ้น
0: เงินไม่พอใช้แน่ๆ
3: เงินไม่พอใช้แน
0: ่ๆแม่ร้องเสียงดัง
3: แม่ร้องเสียงดัง
0: ลูกๆนั่งงงเกิดอะไรขึ้น
3: ลูกๆนั่งงงเกิดอะไรขึ้น
0: ทำไมพ่อกับแม่จึงดูเดือดร้อน
3: ทำไมพ่อกับแม่จึงดูเดือดร้อน
0: นี่ที่บ้านเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นนะครับต่อไปที่
3: ตลาด
0: แม่ค้ายื่นถุงใส่ของให้ลูกค้า
3: แม่ค้ายื่นถุงใส่ของให้ลูกค้า
0: ทั้งหมด32บาทค่ะคุณ
3: ทั้งหมด32บาทค่ะคุณ
0: 30บาทท้วนๆได้ไหมแม่ค้า
3: 30บาทท้วนๆได้ไหมแม่ค้า
0: ลดราคาลงหน่อย
3: ลดราคาลงหน่อย
0: โถคุณเห็นใจแม่ค้าเธอ
3: เห็นใจแม่ค้าเธอ
0: น้ำมันก็แพง
3: น้ำมันก็แพง
0: แค่นี้ก็ขาดทุนแย่แล้วค่ะ
3: แค่นี้ก็ขาดทุนแย่แล้วค่ะ
0: เสียงแม่ค้าอดครวญอย่างน่าสงสาร
3: เสียงแม่ค้าอดครวญอย่างน่าสงสาร
0: อดครวญ
3: อดครวญ
0: คำควบกล้ำแท้อดครวญอย่างน่าสงสาร
3: อดครวญ
0: ต่อไปเกิดเหตุการณ์ที่ไหนขึ้นอีกที่ร้านอาหาร
3: ที่ร้านอาหาร
0: เจ้าของร้านนั่งปรับทุกข์กับลูกจ้าง
3: เจ้าของร้านนั่งปรับทุกข์กับลูกจ้าง
0: มีคนนั่งรับประทานอาหารอย่างอร่อยอร่อยอยู่สองถึงสามคน
3: มีคนนั่งรับประทานอาหารอย่างอร่อย
0: น้ำมันขึ้นราคา
3: น้ำมันขึ้นราคา
0: แก๊สขึ้นราคา
3: แก๊สขึ้นราคา
0: อาหารในร้านของเราก็ต้องขึ้นราคาตาม
3: อาหารในร้านของเราก็ต้องขึ้นราคาตาม
0: ต่อไปจะมีใครเข้าร้านล่ะ
3: ต่อไปจะมีใครเข้าร้านล่ะ
0: ถ้าเราต้องปิดร้านแล้วเราจะไปทำอะไรกันดีล่ะครับลุง
3: แล้วเราจะไปทำอะไรกันดีล่ะครับลุง
0: ต่อไปที่โรงเรียน
3: ที่โรงเรียน
0: ที่โรงเรียน
3: ที่โรงเรียน
0: เป็นอะไรกันคะเด็กๆ
3: เป็นอะไรกันคะเด็กๆ
0: ทำไมดูหน้าตาไม่ค่อยสดชื่นกันเลย
3: ทำไมดูหน้าตาไม่ค่อยสดชื่นกันเลย
0: เกิดอะไรขึ้น
3: เกิดอะไรขึ้น
0: ครูประจำชั้นทักทายนักเรียน
3: ครูประจำชั้นทักทายนักเรียน
0: คุณครูครับ
3: คุณครูครับ
0: แค่น้ำมันขึ้นราคา
3: แค่น้ำมันขึ้นราคา
0: พ่อกับแม่ก็ไม่พาผมไปเที่ยวทั้งที่สัญญากันไว้แล้วด้วย
3: ทั้งที่สัญญากันไว้แล้วด้วย
0: คุณครูขา
3: คุณครูขา
0: หนูกินอาหารเมื่อเช้าไม่อิ่มเลย
3: หนูกินอาหารเมื่อเช้าไม่อิ่มเลย
0: แม่ค้าตักให้หนูนิดเดียว
3: แม่ค้าตักให้หนูนิดเดียว
0: เขาบอกว่าน้ำมันแพง
3: เขาบอกว่าน้ำมันแพง
0: กินแค่นี้ก็แล้วกันบ้านผมมืดไปเลยเพราะแม่บอกให้เปิดไฟเท่าที่จำเป็น
3: บ้านผมมืดไปเลยเพราะแม่บอกให้เปิดไฟเท่าที่จำเป็น
0: ไฟดวงไหนไม่ใช้ต้องปิดทันที
3: ไฟดวงไหนไม่ใช้ต้องปิดทันที
0: หนูชอบอาบน้ำอุ่น
3: หนูชอบอาบน้ำอุ่น
0: ป้าก็ไม่ต้มน้ำให้บอกว่าเปลืองแก๊ส
3: บอกว่าเปลืองแก๊ส
0: ผมอาบน้ำนานไปหน่อย
3: ผมอาบน้ำนานไปหน่อย
0: พี่ก็หาว่าเล่นน้ำ
3: พี่ก็หาว่าเล่นน้ำ
0: ไม่ประหยัด
3: ไม่ประหยัด
0: อีกหน่อยจะไม่มีน้ำใช้
3: อีกหน่อยจะไม่มีน้ำใช้
0: เออหน
3: อเออหนอ
0: แค่น้ำมันขึ้นราคาอย่างเดียวกระทบไปถึงน้ำ
3: ไฟฟ
0: ้
3: า
0: แก๊สหุงต้ม
3: และการดำเนินช
0: ี
3: ว
0: ิ
3: ตของท
0: ุ
3: กๆคน
0: ครูเข้าใจแล้วว่าเกิดอะไรขึ้น
3: ครูเข้าใจแล้วว่าเกิดอะไรขึ้น
0: ปัญหาที่ทุกคนพบ
3: ม
0: าจากพลังงานเพื่อชีวิตทั้งนั้นไม่ว่าน้ำมันแก๊สไฟฟ้าและน้ำ
3: ไม่ว่าน้ำมันแก๊สไฟฟ้าและน้ำ
0: เอาละมานั่งกันทางนี้ครูมีอะไรจะเล่าให้ฟัง
3: เอาละมานั่งกันทางนี้ครูมีอะไรจะเล่าให้ฟัง
0: ขณะนี้พลังงานหลักคือน้ำมันดิบ
3: ขณะนี้พลังงานหลักคือน้ำมันดิบ
0: ขณะนี้พลังงานหลักคือน้ำมันดิบทั่วทั้งโลกกำลังขาดแคลน
3: ทั่วทั้งโลกกำลังขาดแคลน
0: และมีราคาสูง
3: และมีราคาสูง
0: ส่วนใหญ่กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง
3: ส่วนใหญ่กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง
0: เป็นผู้กำหนดราคาน้ำมัน
3: เป็นผู้กำหนดราคาน้ำมัน
0: และจะหมดเมื่อไรก็ไม่มีใครทราบพอน้ำมันแพงก็มีผลกระทบต่อการคมนาคม
3: พอน้ำมันแพงก็มีผลกระทบต่อการคมนาคม
0: การขนส่ง
3: การขนส่ง
0: การผลิตกระแสไฟฟ้า
3: การผลิตกระแสไฟฟ้า
0: การผลิตน้ำประปา
3: การผลิตน้ำประปา
0: ดูที่หน้าจอโทรทัศน์ตอนนี้ลูกครูขีดเส้นใต้คำว่าอะไรไว้เป็นสีฟ้าคมนาคมอ่านได้สองแบบว่าแบบที่หนึ่งคือการคมนาคมและแบบที่สองคือการคมมนาคมนะครับต่อไปเปิดหน้าที่เท่าไหร่ลูก78จ้าพร้อมกระทบต่ออะไรอีกอ่านตามครูการเดินเรือการประมงและอื่น
3: ๆการประมงและอื่นๆ
0: ตอบคุณครูกันหน่อยและอื่นๆครูเอามาจากไหนจากเครื่องหมายอะไรลูก
3: ปลาย
0: ยานใหญ่ถูกต้องเพราะฉะนั้นอย่าโกรธหรือเสียใจว่าไม่ได้ไปเที่ยว
3: เพราะฉะ
0: ซื้อของแพง
3: ซื้อของแพง
0: กินอาหารไม่อิ่ม
3: กินอาหารไม่อิ่ม
0: เอาอย่างนี้ดีไหม
3: เอาอย่างนี้ดีไหม
0: ครูว่าเรามาหาวิธีคิดกันดีกว่า

0: ว่าจะใช้พลังงานให้ประหยัดอย่างไรเพื่อที่เราจะได้มีพลังงานไว้ใช้ได้นานๆ
1: เพื่อที่เราจะได้มีพลังงานไว้ใช้ได้นานๆ
0: เด็กๆนิ่งไปสักครู่แล้วผลัดกันพูดว่าถ้าแสงยังสว่างพอมองเห็นก็ไม่ควรเปิดไฟครับไฟดวงไหนที่ไม่ใช้ก็ปิดค่ะ
1: ไฟดวงไหนที่ไม่ใช้ก็ปิดค่ะ
0: อย่าเปิดน้ำทิ้งขณะถูสบู่หรือแปรงฟัน
1: อย่าเปิดน้ำทิ้งขณะถูสบู่หรือแปรงฟัน
0: ให้ปิดน้ำเสียก่อนแล้วค่อยเปิดใหม่ครับ
1: ให้ปิดน้ำเสียก่อนแล้วค่อยเปิดใหม่ครับ
0: ขึ้นรถเมย์หรือเดินบ้างไม่ต้องนั่งรถส่วนตัวตลอดก่อนออกจากห้องปิดไฟปิดพัดลมเสียก่อน
1: ก่อนออกจากห้องปิดไฟปิดพัดลมเสียก่อน
0: ถ้าขึ้นอาคารชั้นเดียวหรือ2ชั้นควรเดินขึ้นบันไดไม่ใช้ลิฟต
1: ์ถ้าขึ้นอาคารชั้นเดียวหรือ2ชั้นควรเดินขึ้นบันไดไม่ใช้ลิฟต์
0: จะได้ช่วยบริหารร่างกายทำให้หัวใจแข็งแรงด้วยครับ
1: ทำให้หัวใจแข็งแรงด้วยครับ
0: ขี่จักรยานครับ
1: ขี่จักรยานครับ
0: ขี่จักรยานครับ
1: ขี่จักรยานครับ
0: จักรยาน
1: จักรยาน
0: ถ้าไประยะทางใกล้
1: ๆถ้าไประยะทางใกล้ๆ
0: ไม่ใช้รถยนต์ไปทางเดียวกันนั่งรถรวมกันไปผลัดกันขับคนละวันครับ
1: เวลาต
0: ้
1: มน้ำต
0: ้
1: องคอยด
0: ู
1: คร
0: ับพอน้ำเดือ
1: ด
0: ปิดเตาทันที
1: จะได
0: ้
1: ไม
0: ่
1: เปล
0: ื
1: องแก
0: ๊
1: ส
0: ต้องเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์5
1: เพราะช
0: ่
1: วยประหย
0: ั
1: ดไฟคร
0: ับ เปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอดประหยัดค่ะ
1: อ
0: ย่าเปิดนักเรียนช่วยกันแต่งคำขวัญแล้วนำไปติดไว้หน้าห้องประหยัดไฟคนละนิด
1: ช
0: ่
1: วยเศรษฐก
0: ิ
1: จของบ
0: ้
1: านเม
0: ื
1: อง
0: ก็อยากจะถามเด็กๆปลายทางและต้นทางว่าเด็กๆมีวิธีประหยัดพลังงานอย่างไรให้เราสามารถมีพลังงานใช้ได้นานๆยกมือลูกใครจะตอบกล้าเราจะประหยัดพลังงานอย่างไรให้เรามีพลังงานใช้ได้นานๆจากเรื่องที่เราอ่าน
2: ไม่ใช้สิ้นเปลืองครับ
0: ไม่ใช้สิ้นเปลืองอย่างไรลูก
2: เวลาออกจากห้องให้ปิดไฟปิดพัดลมก่อนครับ
0: ครับผมเอาผมมือให้กล้าหน่อยนาวาลูกย่ออย่างไรเด็กปลายทางคิดนะครับลูกว่าเราจะประหยัดพลังงานอย่างไร
3: อย่าเปิดน้ำทิ้งตอนที่แปรงฟันหรือถูสบู่ครับ
0: ครับผมมาใช้ได้ต่อไปไข่มุกลูกทำอย่างไรได้อีก
4: เวลาต้มน้ำให้ดูแก๊สค
0: ่
4: ะ
0: อะไรนะคะ
4: เวลาต้มน้ำให้ดูแก๊สค่ะ
0: เวลาต้มน้ำให้ดูแก๊สให้ดูแก๊สอย่างไรลูกหนูรู้ว่าหนูจะตอบได้แต่ว่าหนูต้องเรียบเรียงคำใหม่ลูกต้มน้ำทำอย่างไรลูกให้ดูแก๊สมันทำไม
4: ข้าน้ำเดือดแล้วปิดเตาแก๊สค่ะ

0: มือให้เพื่อนหน่อยจ้าเห็นไหมตอบได้เก่งมากเมื่อเราต้มน้ำเราดูแก๊สก็คือถ้าเกิดว่าน้ำมันเดือดก็ให้ทำไมลูกปิดแก๊สนั้นแซ่เก่งมากไข่มุกต่อไปเชฟลูกทำอย่างไรดี
1: ไม่เปิดตู้เย็นไว้นานๆครับ
0: ไม่เปิดตู้เย็นไว้นานๆเช่นสถานการณ์อะไรบ้างที่เราจะเปิดตู้เย็นไว้นานๆ
1: หยิบของครับ
0: หยิบของอะไรดีนะถึงเปิดนาน
1: ๆของกินครับ
0: ของกินแต่ว่าของกินเยอะมากก็ต้องเลือกต้องใช้เวลาเลือกใช่ไหมแสดงว่าก่อนที่เราจะเปิดตู้เย็นเราคิดก่อนว่าเราจะไปหยิบอะไรใช่ไหมไม่ใช่ไปเปิดตู้เย็นแล้วค่อยไปคิดว่าจะหยิบอะไรดีนะทำไมลูกเรายิ่งเปิดนานก็ต้องยิ่งทำไมเสียค่าไฟเยอะแน่นอนเก่งมากเชฟต่อไปไอ้ครับลูกเดี๋ยวเจ้าโอคนต่อไปนะ
2: ถ้าแสงสว่างพอมองเห็นก็ไม่ควรเปิดไฟไว้ครับ
0: ถ้าแสงสว่างพอมองเห็นก็ไม่ควรเปิดไฟไว้ปรบมือให้ไอ้ด้วยเจ้าโอลูกต่อไปทำอย่างไรประหยัดพลังงานอย่างไรดีเพื่อนช่วยคิดในกลุ่มเพื่อนช่วยกันตอบสกิดตอบก็ได้ลูกช่วยกันทำอย่างไรดี
2: ถ้าขึ้นอาคารชั้นเดียวแล้วหรือสองชั้นควรเดินขึ้นบันไดไม่ใช้ลิฟต์คร
0: ับ ต้องเดินขึ้นบันไดถ้าเราจะต้องทำไมลูกขึ้นอาคารแค่ชั้นเดียวหรือ2ชั้นตุ้มที่1บ้างออโต้ลูกทำอย่างไรอีกประหยัดพลังงานช่วยกันคิด
3: เปลี่ยนหลอดไฟให้เป็นหลอดประหยัดครับ
0: เปลี่ยนหลอดไฟให้เป็นหลอดประหยัดดีมากคำถามต่อไปจะรู้ได้อย่างไรว่าหลอดไฟนั้นเป็นหลอดประหยัดดูจากเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์อะไรนาวาใครเคยเห็นบ้างทุกบ้านต้องมีสัญลักษณ์นี้ติดอยู่ตรงเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ต้องเลือกซื้อเครื่องไฟฟ้าที่มีเบอร์5ครับ
0: เบอร์5เขาเรียกว่าอะไรด้วยเขาเรียกว่าอะไรเป็นป้ายเหลืองๆเขียวๆเขาเรียกว่าในกลุ่มช่วยกันคิดใครตอบได้บ้างเขาเรียกว่าอะไรกล้าเก่งมากนาวาลูกแต่ว่ามันมีชื่อเรียกอยู่เรียกว่าอะไร
1: เบอร์ประหยัดครับ
0: เบอร์ประหยัดยังไม่ถูกต้องที่สุดยังมีคำตอบที่ดีกว่านี้ลูกเขาเรียกว่าอะไรในบทอ่านที่เราอ่านมีอยู่ด้วยเขาเรียกว่าขึ้นอะไรนะเด็กๆไปทางตอบได้ไหมเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่สัญลักษณ์นี้เขาเรียกว่าสัญลักษณ์อะไรที่ช่วยประหยัดไฟเบอร์5ของเรานี่แหละมันเรียกว่าอะไร5ดาวไก่ย่างเปล่าลูกอะไรหลอดประหยัดนั่นแหละมันเขาเรียกว่าอะไรลูกเป็นสัญลักษณ์ใช่ไหมมีเบอร์1 2 3 4 5ฉลากสีเขียวๆเหลืองๆลองก้มดูในหนังสือของเราเด็กปลายทางลองดูสิลูกตอบได้ไหมตอนนี้มันจะมีอยู่คำนึงที่เขียนไว้ว่าอะไรเบอร์5มีคนตอบมาแว่วๆชะเอมลูกอะไรนะ
5: ฉลาดประหยัดใส่เบอร์5
0: อะไรนะใจเย็นๆๆๆๆเก่งๆลูกเก่งๆอีก1รอบ
5: ฉลาดประหยัดไฟเบอร์5ค่ะ
0: ฉลาดนะลูกฉลาดหรือว่าสลากหรือฉลากฉลากอะไรฉลาดใช้หนูตอบใส่ไหมลูกใจเย็นๆเก่งแล้วฉลากอะไรนะคะ
5: ฉลาดค่ะ
0: ฉลากอะไรต่อ
5: ประหยัดไฟเบอร์5
0: เอามารวมกัน1 2 3
5: ฉลาดประหยัดไฟเบอร์5
0: ปรบมือให้ชาเอมหน่อยครับนะเราต้องเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์5กลับไปดูที่บ้านเย็นนี้ทุกบ้านมีฉลากนี้อยู่ที่พัดลมที่แอร์ที่ตู้เย็นหรือบางที่ก็มีนะครับแล้วอะไรอีกจะประหยัดไฟอย่างไรอีกลูกเมจ้าช่วยกันบอกวิธีประหยัดพลังงาน
5: ถ้าเดินทางใกล้ๆไม่ควรใช้รถยนต์ค่ะใช้จักรยาน
0: จ้าเดินทางใกล้ๆใช้จักรยานจะบุกมาให้เมย์ต่อไปแตงกวา เด็กๆปลายทางช่วยกันคิดต่อประหยัดพลังงานอย่างไรดี
6: ไม่เปิดไฟทิ้งไว้ค่ะ
0: ไม่เปิดไฟทิ้งไว้จ้าเมื่อเราอยู่ที่ไหนด้วยจะออกไปไหนลูก
6: ออกไปข้างนอก
0: ออกไปข้างนอกนั่นเองเซอร์กิตครับ
2: ไปทางเดียวกันให้นั่งรถรวมกันไปผลัดกันขับคนละวัน
0: เช่นไปไหนลูกไปทางเดียวกันเช่นเราจะไปไหนดี
2: กับบ้านกับครอบครัวครับ
0: เราจะไปไหนนะครับ
2: กับบ้านกับครอบครัว
0: กลับบ้านกับครอบครัวเช่นสถานการณ์อะไรลูกกับบ้านตอนไหนยังไงสถานการณ์ที่เห็นได้ชัดเช่นถ้าเราจะไปไหนลูกมาโรงเรียนแล้วบ้านเราทำไมลูกอยู่ใกล้กันเราทำอย่างไรดีขออะไรลูกขออะไรธุรกิจ
2: ขอไปกับเพื่อน
0: อะไรนะ
2: ขอไปกับเพื่อน
0: ขอไปกับเพื่อนด้วยปรบมือให้เธอกินหน่อยครับถ้าบ้านเราอยู่ในซอยเดียวกันลูกใกล้ๆกันใช่ไหมก็คุยกันว่าวันนี้บ้านใครจะไปส่งแล้วก็มาด้วยกันจะได้ประหยัดน้ำมันนะจ๊ะกล้าทำอย่างไรดีกล้าประหยัดพลังงาน
1: เตรียมผ้าที่รีดให้พร้อมแล้วรีดในคราวเดียวกันค
0: ่ะเตรียมผ้าที่เช่นผ้าอะไรบ้างที่เราจะรีดในคราวเดียวกันถ้าเราเป็นนักเรียนอยู่ช่วงนี้มีผ้าอะไรบ้างเสื้อนักเรียนอะไรอีก
1: กางเกงนักเรียน
0: กางเกงนักเรียนช่วยกล้าคิดลูกใน1สัปดาห์ชุดของเราอะไรที่สามารถเตรียมแล้วรีดครั้งเดียวได้มีเสื้อนักเรียนกางเกงนักเรียนแล้วก
1: ็ชุดลูกเสือ
0: ชุดลูกเสือชุดยุวกาชา
1: ชุดพละครับ
0: ชุดพละแล้วอะไรอีกหมดยัง
1: ช
0: ุดพิธีการเนี่ยนั่นเดือนละครั้งมีอยู่5อย่างแล้วก็รีดในคราวเดียวกันปรบมือให้กล้าครับแน่นอนแล้วก็ปรบมือให้กับตัวเองทุกคนเลยยอดเยี่ยมมากๆนะครับแล้วก็วันนี้เด็กๆปลายทางและต้นทางหาเวลาว่างมาอ่านเรื่องนี้กับคุณครูนะครับโดยที่คุณครูช่วยตรวจสอบด้วยเวลาที่นักเรียนมาอ่านว่าอ่านออกเสียงคำควบกล้ำชัดเจนถูกต้องหรือไม่นะครับแล้วก็เราจะมาพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปก็คือคุณครูปลายทางและนักเรียนจะต้องเตรียมใบความรู้ที่1เรื่องคำคล้องจอง2ใบงานที่1เรื่องคำคล้องจองและ3บทอ่านเรื่องทำดีอย่าหวั่นไหวทำดีอย่าหวั่นไหวเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรอยู่ในหนังสือภาษาพาทีอีกเช่นเคยนะครับไปอ่านมาแล้วเราก็จะเห็นว่าในเรื่องทำดีอย่าหวั่นไหวมีคำคล้องจองอยู่ด้วยแล้วเราจะพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้ขอให้คุณครูปลายทางทุกท่านสุขภาพแข็งแรงเด็กปลายทางและต้นทางทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับ

0: แทนไทยไม้โทและเด็กๆ เข้าสู่ทุ่งนาสีทองท้องทุ่งนาสีทองแห่งนี้ได้มาถึงช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วจากต้นข้าวสีเขียวสดก็กลายเป็นสีทองอร่ามสวยงามพร้อมเก็บเกี่ยวเป็นข้าวแสนอร่อยพี่อยากรู้จังเลยว่าในท้องทุ่งนาสีทองแห่งนี้มีสิ่งใดบ้างที่มีเสียงสระอื้อสระอื้อแทนไทยไม้โทและเด็กๆช่วยพี่ตามหาคำที่มีเสียงสระอื้อในท้องทุ่งนาสีทองจำนวน5คำให้พี่หน่อยได้ไหมจ๊ะเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาช่วยกันทำภารกิจนี้กัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆหน่อยใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: นี่คือกระบือกระบือกระบือ
1: เพื่อนๆจ๋ากระบือมีสระอื้อมั้ยนะกระบือมีสระอื้อเจอแล้วคำที่หนึ่งไปตามหาคำต่อไปกันเลย
3: นี่คือหนังสือหนังสือ

0: หนังสือ
1: เพื่อนๆจ๋าหนังสือมีสระอือมั้ยนะหนังสือมีสระอือเจอคำที่สองแล้วเพื่อนๆเก่งกันมากเลย
0: นี่คือกิ้งกือกิ้งกือกิ้งกือ
1: เพื่อนๆจ๋ากิ้งกือมีสระอือมั้ยนะกิ้งกือมีสระอือเจอแล้วคำที่สามเรามากันครึ่งทางแล้วนะ
0: นี่คือปืนปืนปืน
1: เพื่อนๆจ๋าปืนมีสระอือมั้ยนะปืนมีสระอือเจอคำที่สี่แล้วเหลือคำสุดท้าย
0: นี่คืออีกาอีกาอีกา
1: เพื่อนๆจ๋าอีกามีสระอือมั้ยนะอีกาไม่มีสระอือไม่เป็นไรนะเรามาพยายามกันต่อนะ
0: นี่คือเสื้อยืดเสื้อยืดเสื้อยืด
1: เพื่อนๆจ๋าเสื้อยืดมีสระอือมั้ยนะเสื้อยืดมีสระอือหาสิ่งของที่มีสระอือครบ5คำแล้วเย้ yeah! พวกเราทำได้เด็กๆ เก่งกันมากเลยไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยพวกเรามาทบทวนคำศัพท์ที่มีเสียงสระอือในท้องทุ่งนาสีทองกันกระบือหนังสือกิ้งกือฟืนเสื้อยืดขอบคุณแทนไทยไมโทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
2: สำเร็จแล้วเย้เย้เย
1: ้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: มาอนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยล่องรอยของอุกกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลก
4: อากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: เรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางทุกคนที่อยู่ในห้องเรียนนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับเด็กๆทุกคนครับกลับมาพบกับวิชาภาษาอังกฤษครับและเช่นเคยครับทิชปาล์มเตรียมเนื้อหาหรือเรื่องราวอะไรดีๆนั้นมาให้นักเรียนเรามาดูกันเลยดีกว่าครับ Look at the picture student ดูที่หน้าจอได้เลยครับเด็กๆนักเรียนเห็นไหมครับว่าบนหน้าจอของทิชเชอร์มีประโยคคำว่าอะไรบ้าง
1: School subjects
0: School subjectsนักเรียนคิดว่า school subjects มีความหมายว่าอย่างไรคำไหนครับคำว่า school หรือว่า subjects very good subjects ก็คือวิชาต่างๆที่เราจะใช้เรียนในชีวิตประจำวันของเรานะครับถ้าเราอยู่ในวัยเรียนนะครับเด็กๆจำเป็นต้องรู้นะครับว่าวิชาแต่ละวิชาที่นักเรียนเรียนอยู่นั้นในภาษาอังกฤษออกเสียงว่าอย่างไรน่าสนใจกันเลยใช่ไหมครับถ้าสนใจนะครับเรามาดูกันเลยดีกว่าครับว่าถ้านักเรียนเรียนรู้ในวันนี้เรียบร้อยแล้วนักเรียนจะรู้เกี่ยวกับอะไรอย่างแน่นอนเลยที่เชื่อบอกว่าเด็กๆจะสามารถรู้แน่นอนเลยครับก็คือชื่อวิชาต่างๆที่เป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมครับอย่างแรกเลยนักเรียนจะสามารถออกเสียงคำศัพท์หรือประโยคที่เกี่ยวกับวิชาเรียนได้ครับต่อมานะครับเด็กๆสามารถบอกความหมายได้ครับว่าสิ่งที่นักเรียนบอกว่าวิชาที่เป็นภาษาไทยเนี่ยในภาษาอังกฤษออกเสียงว่าอย่างไรนักเรียนก็จะทราบความหมายนั่นเองครับและก็นักเรียนจะได้ฝึกฟังครับวันนี้จะเป็นประโยคสั้นๆที่ทิชพามเตรียมมาให้นะครับฟังข้อความและสามารถระบุข้อมูลได้และข้อที่4นะครับเด็กสามารถถามตอบเกี่ยวกับวิชาเรียนที่เราจะไปถามตอบกันในวันนี้เราจะได้บอกกันเลยนะครับว่านักเรียนจะชอบวิชาอะไรหรือไม่ชอบวิชาอะไรนะครับและเด็กๆก็สามารถเขียนประโยคเป็นข้อความสั้นๆได้อย่างแน่นอนเลยครับเรามาดูเลยครับ subjects ออกเสียงพร้อมกันครับ subjects let's spell together 3 2 1
1: subjects
0: ทำไมถึงต้องเติม s ครับวันนี้เราเรียนกันหลากหลายวิชาเหมือนกับรูปภาพนี้เลยเห็นไหมครับว่าบอกได้ไหมครับว่าเป็นวิชาอะไรบ้างลักษณ์สัญลักษณ์ของเขามีลูกฟุตบอลใช่ไหมครับมีอะไรอีก
1: science
0: มีอะไรอีกครับมีหลากหลายวิชาเลยแน่นอนเลยครับนักเรียนปลายทางตั้งใจดูด้วยนะครับว่ารูปที่นักเรียนเห็นอยู่นั้นลองออกเสียงดูสิครับว่าเป็นวิชาอะไรและออกเสียงในภาษาอังกฤษอย่างไรทดลองกันดูเลยนะครับนักเรียนครับไปดูกันเลยนะรูปแรกตั้งใจดูเป็นวิชาอะไรเอ่ยทำไมถึงทราบครับเป็นสัญลักษณ์ที่มีตัวอักษรใช่ไหมครับซึ่งเป็นภาษาไทยนั่นเองครับเพราะฉะนั้นแล้ววิชาภาษาไทยที่จะออกเสียงในภาษาอังกฤษเราจะออกเสียงว่าใช่
1: ใช
0: ่
1: ใช่
0: ใช่ลองสะกดดูสิครับ
1: T H A I ใช
0: ่very good ไปดูกันต่อเลย มีเพื่อนลองสะกดดูเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าสะกดถูกต้องหรือเปล่าสะกดพร้อมกันครับเด็กๆ ENGLISH
1: English
0: Thai
1: English
0: ถ้าเป็นวิชาเกี่ยวกับภาษานะครับนักเรียนสามารถใช้ชื่อของภาษานั้นๆได้เลยนะครับเป็นชื่อวิชานะครับไปต่อเลยเป็นสัญลักษณ์ของวิชาอะไรเอ่ยเห็นรูปอะไรบ้างครับ
1: Music
0: นักเรียนเห็นรูปเครื่องดนตรีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้ววิชานี้ก็คือวิชา Music ออกเสียงพร้อมกันครับ
1: Music
0: Let's spell together
1: M-U-S-I-C
0: ที่เชื่อจะเอาตัวอักษรออกนะลองสะกดพร้อมกันอีกรอบนึงครับ
1: Music
0: Again please
1: M U S I C
0: โอเค very good M U S I C next ไปดูกันต่อเลยนักเรียนคิดว่าเป็นวิชาอะไรครับในภาษาไทยคือวิชาอะไรเอ่ย
2: ศ
0: ิลปะไหนใครชอบวิชาศิลปะบ้าง ว้าวชอบวาดรูปใช่ไหมชอบระบายสีใช่ไหมครับถ้าใครชอบวิชานี้จะต้องออกเสียงเป็นภาษาอังกฤษให้ได้นะครับนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางด้วยครับออกเสียงวิชาศิลปะในภาษาอังกฤษว่า art
1: art
0: art let's spell together
1: art
0: art very good ไปดูกันต่อเลยนักเรียนเห็นรูปผู้หญิงคนนี้เขาทำอะไรอยู่เอ่ยมีแว่นขยายด้วยใช่ไหมครับเขากำลังทดลองอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นแล้ววิชานี้คือวิชาอะไรครับวิชาวิทยาศาสตร์นั่นเองครับและออกเสียงในภาษาอังกฤษว่า science
1: science
0: science
1: science
0: science,
1: science.
0: นักเรียนปลายทางช่วยกันออกเสียงด้วยนะครับ science
1: science
0: let's spell together 3 2 1Very very good next ไปดูกันต่อเลยครับนักเรียนดูที่รูปภาพเห็นอะไรบ้างที่เป็นสัญลักษณ์ของวิชานี้นักเรียนเห็นเข็มทิศไหมครับเห็นเข็มทิศเห็นลูกโลกใช่ไหมครับมีอะไรอีกสังคมศึกษาใครชอบวิชาสังคมบ้างครับว้าวชอบศึกษาค้นคว้าใช่ไหมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์หรือว่าสังคมโลกของเรานะครับวิชาสังคมศึกษานะครับเอามือลงวิชาสังคมศึกษาในภาษาอังกฤษเราจะออกเสียงแบบนี้ครับ Social Studies
1: Social Studies
0: Social Studies
1: Social Studies
0: ออกเสียงวิชาสังคมศึกษาพร้อมกัน3ครั้ง 3 2 1
1: Social Studies Social Studies Social Studies
0: อย่าลืมเติม S ให้ด้วยนะครับไหนขออีกรอบนึงครับ3 2 1
1: Social Studies
0: ไหนลองสะกดพร้อมกันครับ3 2 1
1: S-O-C-I-A-L-S-T-U-I-I-A-S
0: Social Studies Social
1: Studies
0: Education ก็คือย่อออกมาแล้วก็คือ PE เด็กๆจะได้เรียกง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้ววิชาศึกษาในภาษาอังกฤษเรียกสั้นๆว่า
1: PE
0: PE โอเค very good next วิชานี
1: ้
0: ถูกต้องหรือเปล่านะเรามาออกเสียงกันดีกว่าครับออกเสียงว่า math
1: math
0: math very good let's spell together math คือวิชาอะไรครับ
1: คณ
0: ิ
1: ตศาสตร์
0: คณิตศาสตร์นะครับเด็กๆปลายทางนะครับไม่ใช่ปลายทางถ้าชอบวิชาคณิตศาสตร์เราจะออกเสียงว่า math math ก็คือวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองครับเด็กๆดูครับวันนี้นะครับเราจะมาฝึกประโยคที่เราจะถามว่าคุณชอบวิชานั้นไหมคุณชอบวิชานี้หรือเปล่าเราจะออกเสียงประโยคนี้ครับยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นประโยค A นะครับเขาบอกว่า
1: Do you like
0: English? Do you like English? เด็กๆครับออกเสียงพร้อมกัน Do you like English?
1: Do you like English?
0: เราจะต้องออกเสียงด้านหลังสูงๆเลยนะครับเป็นประโยคคำถามเพราะขึ้นต้นประโยคด้วยดูนะครับ Do you like English?
1: Do you like English?
0: แล้ววิธีการตอบนะครับก็คือถ้าชอบก็ต้องบอกว่าYes, I do. ถ้าชอบเด็กๆจะตอบว่าอย่างไรครับ
1: Yes, I do.
0: สมมุติว่าถ้าเด็กๆไม่ชอบวิชาภาษาอังกฤษเราจะต้องตอบว่า No, I don't. No, I don't. เดี๋ยวทีเชอร์จะถามเด็กๆนะครับว่า Do you like English?
1: Yes, I do.
0: สมมุติว่าถ้าชอบจะต้องตอบว่า
1: Yes, I do.
0: แล้วถ้าไม่ชอบวิชาภาษาอังกฤษจะต้องตอบว่าVery good. Yes, I do. อันนี้คือถ้าชอบนะครับถ้าไม่ชอบเราต้องตอบว่า
1: No,
0: no I don't. Very good. เอาละครับเดี๋ยวทีเชอร์จะให้เด็กๆตั้งคำถามด้วย
1: ใช
0: ่เดี๋ยวขอตัวแทนกรุ๊ป A กรุ๊ป1อยู่ไหนครับกรุ๊ป1ลองออกเสียงประโยคเมื่อสักครู่นี้โดยใช้วิชาที่ขึ้นมานี้นะครับ
1: Do you like Thai?
0: Do you like Thai? อีกรอบหนึ่งครับ one more time

0: โอเคต่อไปกรุ๊ป2กรุ๊ป2ลองตั้งคำถามนี่ครับ
1: Do you like English?
0: Again please
1: Do you like English?
0: Very good ต่อไปกรุ๊ป3เตรียมตัวเดี๋ยวให้สัญญาณก่อนครับ3 2 1
1: Do you like music?
0: Again please
1: Do you like music?
0: Do you like music?
1: Do you like music?
0: Again please
1: Do you like music?
0: Very good next ไปดูกันต่อเลยไหนครู4ตั้งคำถามนี้นะครับ3 2 1 เสียงสูงครับDo you like art?
1: Do you like art?
0: โอเค next group 5เตรียมตัวครับ 3 2 1 Again please
1: Do you like PE?
0: Do you like PE?เด็กๆทั้งห้องนะครับลองออกเสียงคำถามต่อไปนี
1: ้
0: Do you like math? ไม่เอาแบบนี้ครับ Do you like math?
1: Do you like math?
0: Do you like math?
1: Do you like math?
0: ต่อไปถึงคิวของนักเรียนปลายทางนะครับเรามาออกเสียงคำถามนี้พร้อมกัน 3 2 1นักเรียนปลายทางลองอีกรอบหนึ่งนะครับออกเสียงคำถามที่เป็นวิชาวิทยาศาสตร์ถามว่าคุณชอบวิชาวิทยาศาสตร์ไหมด้วยคำถามตั้งต่อไปนี้3 2 1เก่งมากๆเลยครับเมื่อสักครู่นี้ทิชปามได้ยินนักเรียนปลายทางนะครับออกเสียงคำถามว่า Do you like science เด็กๆได้ยินไหมครับไหนนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางออกเสียงประโยคนี้พร้อมการถามวิชาวิทยาศาสตร์ครับ3 2 1
1: Do you like science
0: Very good อีกรอบอีก1คำถามครับพร้อมๆกันเลย3 2 1
1: Do you like science
0: Very good เด็กๆออกเสียงได้ถูกต้องแล้วไหนก่อนไปถ้าชอบเราจะตอบว่าอย่างไรนะครับ
1: Yes I do
0: ถ้าไม่ชอบล่ะครับVery good เก่งมากๆเลยไปดูอีกหนึ่งคำถามคำถามนี้นะครับ What is your favorite subject? คำถามนี้ไม่ต้องขึ้นเสียงสูงแล้วนะเด็กๆครับฟังดูนะครับ What is your favorite subject? ออกเสียงพร้อมกันครับ
1: What is your favorite subject?
0: What is your favorite subject? เด็กๆครับตั้งคำถามนี้พร้อมกันเดี๋ยวทิชปามจะตอบคำถามให้เป็นตัวอย่างนะครับ3 2 1
1: What is your favorite subject?
0: My favorite subject is English ประโยคนี้ไหนใครลองเดาความหมายให้ทิชเชอร์หน่อยครับว่าทิชเชอร์พูดว่าอะไร
2: ทิชเชอร์ชอบวิชาอังกฤษ
0: วิชาที่ฉันชื่นชอบก็คือวิชาภาษาอังกฤษนั่นเองครับเพราะคำว่า favorite ก็คือคำว่าแปลมีความหมายว่าชื่นชอบนั่นเองครับเด็กๆมีความชื่นชอบวิชาอะไรตอนนี้ให้นึกดูเลย
2: English
0: เด็กๆต้องมีวิชาที่ชื่นชอบมากที่สุดเลยนะครับลองเตรียมคำตอบไว้ในใจเด็กๆครับเดี๋ยวทีเชอร์จะลองตั้งคำถามนี้ให้แล้วเด็กๆตอบคำถามดูในใจก่อนก็ได้ว่าเด็กๆชอบวิชาอะไรพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังคำถามทีเชอร์ปามนะครับ What is your favorite subjectมีหลากหลายมากเลยนะครับที่ชอบวิชาแตกต่างกันออกไปนะครับโอเค10โอเคครับเด็กๆครับรู้หรือยังครับว่าเด็กๆมีวิชาที่ชื่นชอบในหัวใจหรือยังตอนนี
1: ้
0: ถ้าพร้อมแล้วเด็กๆจะเข้าสู่กิจกรรมนี้ครับกิจกรรมก็คือ Let's practice เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะครับจะได้ฝึกตอบคำถาม What is your favorite subject กับเพื่อนของนักเรียนเด็กๆ

0: ถามเพื่อนคนละหนึ่งคำถามก่อนก็ได้ว่าวิชาที่เขาชื่นชอบมากที่สุดคือวิชาอะไรและเอาข้อมูลมาบอกทีเชอร์ปาล์มด้วยนะครับพร้อมไหมครับ
1: พร้อมคร
0: ับ ถ้าพร้อมแล้วเรามาดูกันเลยครับขอทบทวนคำถามอีกสักหนึ่งครั้งครับเราจะไปถามเพื่อนๆด้วยประโยคไหนครับ
1: What is your favorite subject
0: ออกเสียงพร้อมๆทีเชอร์ปาล์มพร้อมกันนะ What isพร้อมๆกันกับทิชปาล์มนะครับ What is your favorite subject และวิธีการตอบก็คือ My favorite subject is แล้วก็ตอบชื่อวิชานั้นไปที่เป็นภาษาอังกฤษถ้าเด็กๆพร้อมแล้วลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: ไปงานที่14เรื่อง What's your favorite subject เด็กๆครับดูเลยนะครับว่าทิชปาล์มเตรียมอะไรมาให้และเด็กๆนั้นจะต้องทำอะไรไหนใครบอกหมายเลขหน้าได้บ้าง very good open page 75เปิดไปเลยครับหน้า75นะครับเด็กๆจะเห็นนะครับว่าเราจะเจอใบงานที่14เอาแล้วครับเด็กๆครับดูที่หน้าจอแล้วอ่านคำถามพร้อมๆกันกับทิชปาล์มและนักเรียนปลายทางนะครับมาดูกันเลยครับคำสั่ง number 1เขาบอกไว้ว่าอะไรครับเด็กๆครับขอนักเรียนทั้งหมดออกเสียงดังๆอ่านข้อ1พร้อมกันครับคำสั่งข้อ1
1: ฟังข้อความสั้นๆของคน9คนและทำเครื่องหมายติ๊กถูกลงในตาราง
0: ข้อ2เดี๋ยวตรวจคำตอบจากทิชปาล์มเองนะครับนักเรียนครับนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางนะครับนักเรียนจะได้ฝึกฟังประโยคที่ทิชปาล์มเตรียมมานะครับจากนั้นเด็กๆเนี่ยจะต้องดูนะครับว่าในตารางของเรามีคนกี่คนเอ่ย9คนมีใครบ้างครับเด็กๆหมายเลข1คือใครเอ่ยข้อมูลเกี่ยวกับคนเหล่านี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับว่าเขาชอบวิชาอะไรถ้านักเรียนได้ยินว่าเขาชอบวิชาอะไรให้นักเรียนทำอะไรติ๊กถูกลงที่ไหนเอ่ยในวิชาที่นักเรียนได้ยินไหนลองมาทดสอบกันดีกว่าครับว่าสมมุติว่าทีเชอร์บอกว่าแจ็คเนี่ยเขาชอบวิชา PE นักเรียนจะติ๊กถูกไปที่ไหนครับ
1: PE
0: ช่องที่ช่อง PE นะครับแล้วถ้ายกตัวอย่างอีกทีนึงแจ็คเนี่ยเขาชอบวิชาภาษาไทยจะต้องติ๊กถูกไปที่ไหนเอ่ย
1: ใช
0: ่very good เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังครับนักเรียนปลายทางนะครับเตรียมใบงานขึ้นมาให้พร้อมเพื่อที่จะทำกิจกรรมเลยนะครับเดี๋ยวทิชชู่ปาล์มจะอ่านให้ฟังนักเรียนครับพร้อมที่จะฟังและกระทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันแล้วนะครับ

พร้อมแล้วกดไลค์ที่ปาล์มดูหน่อยโอเคเอามือลงเราจะมาเริ่มฟังเลยนะครับ Number 1 Jack is a grade 3 student. He studied many subjects. His favorite subject is Thai. นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางทำไปพร้อมๆกับทีเชอร์เลยนะครับเดี๋ยวทีเชอร์ปาล์มจะอ่านให้ฟังและจากนั้นเด็กๆก็ทำไปเลยครับ Next, number 2 Sylvie studies in grade 2 She studies 5 subjects a day Her favorite subject is social studiesเด็กๆที่ถูกไปที่ข้อ2หรือยังครับต่อไปไปที่ข้อ3เลยนะ Number 3 Joe likes to study science because he wants to be a scientist Number 4Sophie wants to be a math teacher. Her favorite subject is math. ข้อ4เสร็จหรือยังครับเด็กๆตอบทีเชอร์หน่อยครับข้อ4เสร็จหรือยังต่อไปที่จะปานจะไปข้อ5แล้วนะ number 5นักเรียนปลายทางครับไปทำที่บุคคลที่5เลยนะครับของซาร่านะ number 5 Sarah likes to play sports her favorite subject is PE number 6Frank studies in grade 3. He likes to speak English. He loves to study English. Number 7. David wants to be an artist. His favorite subject is art.Mary wants to be a good musician. She loves to study music. นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางครับเสร็จหรือยังเอ่ยกับงานที่เราทำในวันนี้เด็กๆครับเรายังมีอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับคุณครูครับอันนี้คือสคริปต์สำหรับที่คุณครูปลายทางนะครับสามารถนำไปฝึกอ่านให้นักเรียนได้ฟังกันนะครับไปอ่านให้นักเรียนได้ฝึกฟังกันนะครับเป็นสคริปต์ใบงานของที่14ครับเรื่องสกูลนะครับเกี่ยวกับวิชาที่คน9คนนั้นเขาชอบนั่นเองครับไปดูกันต่อเลยครับว่าที่ฟาร์มเตรียมอะไรมาให้เด็กๆครับเปิดไปที่ใบงานที่15ครับใบงานที่15เรื่อง My Favorite Subject เด็กๆดูนะครับว่าวิธีการทำใบงานที่15คืออะไรเด็กๆครับไปดูกันเลยใบงานที่15นะครับเขาบอกไว้ว่าให้นักเรียนศึกษา

Everybody, time is up หมดเวลาแล้วนะครับนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางนะครับเดี๋ยวเราจะถึงขั้นตอนการตรวจคำตอบแล้วนะครับเชื่อว่าเด็กๆนะครับตั้งใจทำใบงานของทิชปามกันครบทุกคนเลยเอาละครับเด็กๆครับมาดูกันเลยนะครับว่าใบงานแรกเดี๋ยวก่อนนะครับตอนนี้นักเรียนต้นทางกำลังวุ่นวายเลย Everybody ครับ Number one I

0: study art at 11 o'clock ออกเสียงใหม่พร้อมกันครับ 3 2 1
1: I study art at 11 o'clock
0: เขาให้ข้อมูลมาว่าฉันเรียนวิชาศิลปะนั่นเองครับ art เด็กๆก็ต้องติ๊กถูกไปที่ในช่องของศิลปะนะครับไปต่อเลย number 2 I study science at 1 o'clockเด็กๆติ๊กไปที่รูปที่1หรือรูปที่2ครับเป็นรูปโลกหรือว่าเป็นรูปเครื่องมือวิทยาศาสตร์ครับติ๊กไปที่ช่องเครื่องมือวิทยาศาสตร์นะครับต่อไป number 3 I like music and art เขาชอบวิชาอะไรครับข้อ3 music ติ๊กไปที่ music นั่นเองครับเป็นเครื่องดนตรีนะไปดูกันต่อเลยครับข้อที่4นะครับ I like Thai but I don't like math นักเรียนติ๊กไปที่วิชาไหนครับ Thai Very good ต่อไป number 5 My favorite subject is English ติ๊กไปที่ไหนครับลูกโลกหรือว่าเป็น ABC Very good ต่อไป number 6 My favorite subject is PE ติ๊กไปที่ไหนครับเป็นเครื่องกีฬานั่นเองครับโอเคไปกันต่อเลยนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางนะครับตรวจคำตอบจากทิชชู่พามได้เลยครับเอาละครับเชื่อว่าเด็กๆทุกคนตรวจคำตอบเรียบร้อยแล้วนะเรามาดูกันเลยครับว่าทิชชู่พามเตรียมอะไรมาอีกนะไปดูกันต่อเลย wrap up แล้วครับเป็นช่วงของการสรุปบทเรียนนั่นเองและวันนี้นะครับทิชชู่พามจะให้นักเรียนได้สรุปบทเรียนด้วยการคุยกันกับเพื่อนว่าในกลุ่มของนักเรียนนั้น in our group our favorite subject is ก็คือเด็กๆชอบวิชาอะไรมากที่สุดไหนลองปรึกษากันสิครับในกลุ่มเลยนักเรียนปลายทางด้วยนะครับลองคุยกับเพื่อนนะครับว่ากลุ่มของนักเรียนนั้นหรือว่าตัวของนักเรียนและเพื่อนนักเรียนชอบวิชาอะไรบ้างในกลุ่มของนักเรียนมีวิชาที่หลากหลายเลยใช่ไหมครับแล้วมาดูกันครับว่าวิธีการตอบนะครับว่าในกลุ่มของนักเรียนเนี่ยชอบวิชาที่มีหลายวิชาเราจะตอบว่าอย่างไรทิชชู่ปามขอตัวแทน1กลุ่มนะเด็กๆครับลองออกเสียงประโยคนี้พร้อมกัน In our group ออกเสียงพร้อมกันครับ In our groupOur favorite subject ก็คือนักเรียนจะต้องเติมวิชาที่นักเรียนชอบเข้าไปในกลุ่มของนักเรียนนะครับมีหลายวิชาใช่ไหมไหนขอตัวแทนหน่อยครับโอเคใช้ไมค์ได้เลยครับ
2: Our favorite subject.Are PE, math,
0: and
2: English.
0: Very good. นั่งลงครับตบมือให้เพื่อนครับผมเอ๊ะแล้วครับเด็กๆ3
1: Music, art, social studies, science, PE.
0: แล้วครับถ้าเราจะถามเพื่อนๆว่าคุณชอบวิชาภาษาไทยไหมจะต้องถามด้วยคำถามไหนนะ Do you like อะไรครับไทยจะต้องเสียงสูงหรือเสียงต่ำเอาใหม่ครับถ้าคุณชอบวิชาภาษาไทยไหมต้องถามด้วยคำถามไหนครับ Do you like Thai คุณชอบวิชาภาษาอังกฤษไหมคุณชอบวิชาพละศึกษาไหม Very good ถ้าชอบจะต้องตอบว่า
1: Yes,
0: ถ้าไม่ชอบล่ะครับจะตอบว่า
1: No, I
0: don't เก่งมากๆเลยครับถ้าชอบจะต้องตอบว่า Yes, I do ถ้าไม่ชอบก็คือ No, I don't นั่นเองครับเอาละครับบทเรียนครั้งต่อไปของเรายังอยู่ในเรื่องเดิมก็คือ School Subjectsครั้งที่2นะครับและใบงานที่นักเรียนต้องเตรียมนะครับก็คือ Find Someone Who เอาละครับสำหรับวันนี้นะครับหมดเวลาของวิชาภาษาอังกฤษลงเรียบร้อยแล้วนะครับ I hope you enjoy our lesson

0: got a lot of knowledge. See you later.
1: Class ready.

0: ตอนขี่ช้างเข้าป่ามหาสนุกสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้แทนไทยกับไม้โทได้มาเที่ยวปางช้างและมีไม้ตรีน้องคนเล็กของไม้โทมาเที่ยวกับพวกเราด้วยและที่นี่มีกิจกรรมให้ทำร่วมกับช้างมากเลยน่าสนุกนะเนี่ย
1: ใช่เลยเราอยากจะชวนเพื่อนๆมาทำกิจกรรมไปพร้อมกับพวกเรากันนะใครพร้อมแล้วลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้ว
0: เริ่มกันที่กิจกรรมแรกกันเลยแทนไทยจะขึ้นไปบนหลังช้างแล้วนะเฮ้ย
1: โอ้โหน่าสนุกนะแทนไทย
2: ขี่แทนไทยช้าง
1: เอ๋ไมตรียังเป็นเด็กยังพูดเป็นประโยคไม่ถูกต้องเพื่อนๆช่วยไมตรีเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะโอ้ไมตรีพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วขอบคุณมากนะทุกคน yeah. อื้อหือช้างไทยเก่งจริงๆเลย
2: ดอกไม้ช้างว่าลูก
1: ไมตรียังพูดเป็นประโยคไม่ถูกนะเพื่อนๆช่วยไมตรีเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะ
2: ช้างวาดรูปดอกไม
1: ้ยอดเยี่ยมไมตรีพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วขอบคุณมากนะทุกคน
0: ต่อไปได้เวลาช้างอาบน้ำแล้วเราไปดูช้างลงอาบน้ำในลำธารกัน
1: เอ๊ะไม่โทรยังไม่เคยดูมาก่อนเลยโอ้ว้าวสนุกจัง
2: ขึ้นน้ำลำธารในช้าง
1: แต่เอ๊ะไมตรียังพูดเป็นประโยคไม่ถูกต้องเลยเพื่อนๆช่วยไมตรีเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะ
2: ช้างพึ่งน้ำในลำธาร
1: สุดยอดมากไมตรีพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วขอบคุณมากนะทุกคน
0: วันนี้พวกเราสนุกมากเลยได้ทำกิจกรรมมากมาย
1: ไมโทก็มีความสุขที่ได้มาเที่ยวกับแทนไทยและไมตรีและต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ช่วยไมตรีพูดเรียงคำเป็นประโยคได้อย่างถูกต้อง
0: แทนไทยกับไมโทมีของจะมอบให้เพื่อนๆด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวก

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: มาอนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยล่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ
4: ตอนที่11เพลงนิทานจากมาตราตัวสะกดแม่กลกงกมเกยเกิลเพลงวิ่งเปี้ยว
5: เพื่อนๆเรามาเล่นวิ่งเปี้ยวกันเถอะเดี๋ยวแทนไทยจะเล่านิทานให้ฟัง

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยแล้วแทนไทยกับเพื่อนๆสังเกตเห็นอะไรไหมเมื่อทีมสีส้มวิ่งเปรี้ยวชนะแล้วทีมสีเขียวที่เป็นฝ่ายแพ้ก็เข้ามาร่วมยินดีด้วยเป็นเพราะอะไรนะ
0: ก็เพราะว่าทุกคนมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยยังไงล่ะ
1: ใช่แล้วเก่งมากเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าคำไหนที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่กลแม่กงแม่กลมแม่เกยและแม่เกลบ้างและเพราะอะไรนะ
0: ได้เลยแทนไทยขอตอบว่าคำว่าบุญการ์ตูนพรบอลขันแทนคุณทันมีคำที่สะกดด้วยแม่กลเพราะแม่กลมีตัวสะกดคือนอหนูยอหญิงนอเนนรอเรือลอลิงและลอจุฬาคำว่าวิ่งเต็งหนึ่งวงสองถึงแข่งมีคำที่สะกดด้วยแม่กงเพราะแม่กงมีตัวสะกดคืององูคำว่ากลมทีมครามส้มอ้อมมีคำที่สะกดด้วยแม่กงเพราะแม่กงมีตัวสะกดคือหมอม้าคำว่ากล้วยกระต่ายท้ายมีคำที่สะกดด้วยแม่เกยเพราะแม่เกยมีตัวสะกดคือยอยักษ์คำว่าเปรี้ยวเจียวข้าวเหนียวเขียวมีคำที่สะกดด้วยแม่เกยเพราะแม่เกยมีตัวสะกดคือวอลแหวน
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคนการมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยทำให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนธาบูโกกในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องธนบัตรชนิดต่างๆและการแลกเงินนะคะชั่วโมงที่ผ่านมาเด็กๆก็เรียนรู้เรื่องการแลกเงินใช่ไหมลูกแต่เป็นการแลกเงินชนิดไหนคะเงินเหรียญวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการแลกเงินชนิดธนบัตรนั่นเองนะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเด็กๆนะคะมาดูสถานการณ์นี้ก่อนค่ะในห้องเรามีนักเรียนชื่ออันดา1คนนะคะอันดามีธนบัตร20บาท1ฉบับต้องการเหรียญ5บาท1เหรียญเพื่อนำไปหยอดตู้ซื้อกระดาษชำระหน้าห้องน้ำนะคะอันควรจะทำอย่างไรดีมีธนบัตร20บาทเพียงแค่1ฉบับเท่านั้นแต่ต้องการเหรียญ5บาทลูกนักเรียนปลายทางนะคะช่วยกันคิดแล้วนำเสนอแนวคิดได้เลยนะคะหลังจากได้คำตอบแล้วนักเรียนมาฟังแนวคิดของเพื่อนๆต้นทางกันนะคะว่ามีแนวคิดอย่างไรถูกต้องหรือไม่อันดับ1เดี๋ยวให้เซอร์กิตตอบก่อนนะคะเพราะว่าเซอร์กิตยกมือก่อนเมื่อสักครู่นี้นะคะเดี๋ยวฟังแนวคิดของเซอร์กิตนะลูกถ้าหากว่าใครมีแนวคิดที่แตกต่างจากเซอร์กิตสามารถนำเสนอเพิ่มเติมได้เลยนะคะอันดาจะทำยังไงดีคะลูก
1: เอาธนบัตร20บาทไปหาแลกเป็นเหรียญ5บาทอัด4เหรียญครับ
0: นำธนบัตร20บาท1ฉบับนี้ใช่ไหมคะไปแลกให้เป็นเหรียญ5บาทนะคะเมื่อแลกเป็นเหรียญ5บาทจะได้เหรียญ5บาท4เหรียญใช่ไหมคะอันนี้เป็นแนวคิดของเซอร์กิตวิธีที่1นะคะก็คือธนบัตร20บาท1ฉบับแลกได้เหรียญ5บาท4เหรียญนักเรียนปลายทางใครมีแนวคิดแตกต่างจากเซอร์กิตบ้างแลกอย่างไรนะคะเดี๋ยวนำเสนอต่อคุณครูปลายทางได้เลยนะที่แตกต่างจากเซอร์กิตนะคะต่อมาคนที่แตกต่างจากเซอร์กิตในห้องเรามีกล้าเดี๋ยวให้กล้านำเสนอแนวคิดที่แตกต่างจากเซอร์กิตลูกธนบัตร20บาท1ฉบับแลกให้ได้เหรียญ5บาทเพื่อใช้ในธุระของอันดาทำอย่างไร
1: นำธนบัตร20บาทไปแลกกับเหรียญ11เหรียญกับเหรียญ5 2เหรียญครับ
0: กล้าบอกว่านำธนบัตร20บาท1ฉบับนี้ไปแลกกับเหรียญ11เหรียญและใครมีแนวคิดที่แตกต่างจากกล้าอีกซึ่งวิธีการแลกมีหลายวิธีไหมลูกมีหลายวิธีเลยนะคะซึ่งวิธีของกล้ากับวิธีของเซอร์กิตนะคะก็เป็น2วิธีนะคะที่นำเสนอมาธนบัตร20บาท1ฉบับแลกได้เหรียญ10บาท1เหรียญและเหรียญ5บาทอีก2เหรียญนะคะเมื่อสักครู่มีนักเรียนคนอื่นๆยกมือด้วยแสดงว่ามีแนวคิดที่แตกต่างจาก2คนนี้ใช่ไหมคะซึ่งก็มีหลายวิธีแต่วิธีที่เรานะคะใช้ในการแลกเงินนะคะขั้นตอนในการคิดอย่างไรนักเรียนปลายทางคิดอย่างไรคะเพื่อให้ได้คำตอบมาเราอาจจะใช้วิธีการแลกให้มีเหรียญ5บาทอย่างน้อย1เหรียญก่อนใช่ไหมลูกให้มีเหรียญ5บาทอย่างน้อย1เหรียญก่อนจากนั้นนับเพิ่มให้ครบ20บาทอย่างตัวอย่างนี้นะคะก็คือขึ้นเหรียญ5บาทก่อน1เหรียญใช่ไหมลูกขึ้นเหรียญ5บาทก่อน1เหรียญจากนั้นนับให้ครบ20บาทนั่นเองนะคะซึ่งเป็นแนวคิดที่แตกต่างจากทั้งของเซอร์กิตแล้วก็ทั้งของกล้าเลยนะคะก็คือมีเหรียญ10บาท1เหรียญเหรียญ2บาท1เหรียญและเหรียญ1บาทอีก3เหรียญครบ20บาทไหมคะครบ20บาทก็สามารถแลกกับธนบัตร20บาทได้1ฉบับนั่นเองนะคะตอนนี้เราช่วยอันดาแก้ปัญหาเสร็จเรียบร้อยแล้วในวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้แบบนี้นะคะเรียนรู้เรื่องการแลกธนบัตรชนิดต่างๆนั่นเองจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ก็คือนักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนธนบัตรได้นะคะแก้ปัญหาให้เหตุผลสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้เห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ว่าสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้จากตัวอย่างที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้ยากไหมคะเด็กๆการแลกเปลี่ยนเงินไม่ยากเลยนะคะดังนั้นเด็กๆมาดูสถานการณ์ที่2ลูกขอให้นักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางอ่านสถานการณ์ที่2พร้อมๆกันเป็นการของป่านเป็นอย่างไรมาช่วยกันอ่านค่ะ1 2 3เริ่มค่ะป่านมีธนบัตร100บาท1ฉบับต้องการเหรียญ10บาททั้งหมด เพื่อนำไปหยอดตู้ซื้อบัตรโดยสารรถไฟฟ้าทำอย่างไรตอนนี้คุณครูหันกลับมาก็มีนักเรียนต้นทางยกมือแสดงแนวคิดแล้วนะคะนักเรียนปลายทางแลกเงินเหรียญ10บาททั้งหมดเลย100บาทจะได้ทั้งหมดกี่เหรียญนักเรียนยกมือแสดงแนวคิดได้เลยนะคะแล้วก็แสดงคำตอบของตนเองด้วยสำหรับนักเรียนต้นทางเดี๋ยวครูให้เชฟนะคะตอบคำถามก่อนเลยป่านมีธนบัตร100บาท1ฉบับต้องการเหรียญ10บาททั้งหมดเลยจะทำอย่างไรดีคะ
2: หาแลกเหรียญ10บาทให้ได้10เหรียญครับ
0: หาแลกเหรียญ10บาทให้ได้10เหรียญทำไมต้องแลกถึง10เหรียญล่ะคะลูกเพราะว่าอะไร
2: 10เหรียญเท่ากับ100ครับ
0: เงินเหรียญ10บาท10เหรียญมีค่าเท่ากับ100บาทใช่ไหมคะ
2: ครับ
0: ก็จะแลกธนบัตร100บาทได้1ฉบับพอดีถูกต้องเลยค่ะเก่งมากเลยนะคะนักเรียนปลายทางคนใดมีแนวคิดเหมือนเชฟบ้างปรบมือให้กำลังใจตนเองเลยนะคะต่อไปนักเรียนคนอื่นๆได้คำตอบเหมือนเชฟไหมลูกคำตอบเหมือนเชฟนะคะก็คือป่านมีธนบัตร100บาท1ฉบับสามารถแลกเป็นเหรียญ10บาทได้ทั้งหมด10เหรียญ นั่นเองนะคะจากนั้นเราก็สามารถนำไปหยอดตู้ซื้อบัตรโดยสารรถไฟฟ้าได้เลยนะคะหรือแนวคิดนะคะเราทราบอยู่แล้วใช่ไหมลูกว่าธนบัตร100บาท1ฉบับแลกเป็นธนบัตร20บาทได้กี่ฉบับนะคะได้5ฉบับใช่ไหมลูกบางคนนะคะอาจจะมีแนวคิด2ขั้นตอนแบบนี้มีธนบัตร100บาท1ฉบับแลกเป็นธนบัตร20บาทได้5ฉบับแต่ธนบัตร20บาทของเรานะคะแลกเป็นเหรียญ10บาทได้2เหรียญใช่ไหมลูกดังนั้นอาจจะมีแนวคิดแบบนี้ก็ได้

0: นะคะก็จะได้เหรียญ10บาท10เหรียญเหมือนแนวคิดของเชฟเลยอันนี้แลกเป็นธนบัตร20บาทก่อนก็คือเราใช้ความรู้เดิมใช่ไหมคะมีธนบัตร100บาท1ฉบับแลกเป็นธนบัตร20บาทได้5ฉบับแต่ว่าป่านต้องการเหรียญ10บาทดังนั้นจึงนำธนบัตร20บาทไปแลกเป็นเหรียญ10บาทก็ได้10เหรียญเหมือนกันแต่ขั้นตอนนี้มีขั้นตอนเยอะกว่าแนวคิดของเชฟไหมคะลูกอาจจะคิดแบบเชฟได้รวดเร็วกว่านั่นเองนะคะหรือความรู้เดิมของเด็กๆคือแลกเป็นธนบัตร50บาทได้2ฉบับธนบัตร50บาทก็แลกเป็นเหรียญ10บาทได้5เหรียญนะคะดังนั้นก็จะได้ว่าธนบัตร100บาทแลกเป็นเหรียญ10บาทได้10เหรียญนั่นเองอันนี้เป็นแนวคิดเพิ่มเติมที่คุณครูเพิ่มเติมให้กับเด็กๆสำหรับใช้ในการคิดข้ออื่นๆตัวอย่างอื่นๆนั่นเองแต่ถ้าเด็กๆมีแนวคิดเหมือนกับเชฟแล้วก็สามารถหาคำตอบได้ธนบัตร 1,000 บาท1ฉบับแลกกับธนบัตร500บาทได้2ฉบับนั่นเองอ่ะถูกต้องเลยปรบมือให้กล้าเลยค่ะต่อไปนาวามีแนวคิดที่แตกต่างจากกล้าใช่ไหมแลกเป็นธนบัตรชนิดใดได้บ้างแลกได้กี่ฉบับ
1: 100ครับ
0: แลกธนบัตร100บาทได้กี่ฉบับลูก
1: 10ฉบับครับ
0: ได้10ฉบับเลยถูกต้องไหมคะเด็กๆถูกต้องเลยต่อไปใครมีแนวคิดที่แตกต่างจากนาบาทได้50ฉบับนั่นเองถูกต้องเลยค่ะอันนี้เป็นเงื่อนไขการแลกเงินคุณครูให้เด็กๆแสดงแนวคิดในการแลกธนบัตร 1,000 บาทเป็นธนบัตรชนิดต่างๆนะคะซึ่งมีวิธีการแลกหลายวิธีเลยนักเรียนต้นทางก็ยังมีแนวคิดที่แตกต่างจากนี้อีกนักเรียนปลายทางคนอื่นๆก็มีแนวคิดที่แตกต่างจากนี้อีกใช่ไหมคะแต่มาดูเงื่อนไขกันลูกเงื่อนไขจะทำให้วิธีในการแลกน้อยลงซึ่งเงื่อนไขก็คือคนนี้เขาชื่ออะไรนะชื่อปุ้มปุ้มเขามีธนบัตร 1,000 บาท1ฉบับเขาต้องการจ่ายเงินเพื่อซื้อรองเท้าราคา750บาทให้พอดีเขามีเงิน 1,000 บาทเขาสามารถซื้อรองเท้าราคา750บาทได้ไหมสามารถซื้อได้ไหมลูกสามารถซื้อได้แต่ว่าเวลาเราจ่ายเงินไปแล้วพอดีจำนวนราคานี้ไหมคะไม่พอดีแต่เขาต้องการให้พอดีจะต้องนำธนบัตร 1,000 บาท1ฉบับไปแลกเมื่อสักครู่นักเรียนต้นทาง3คนที่นำเสนอแลกตามวิธีของเพื่อนๆได้ไหมลูกถ้าแลกแล้วจะจ่ายได้พอดีไหมคะบางคนอาจจะยังนึกไม่ออกเดี๋ยวมาดูกันว่านักเรียนต้นทางนะคะมีแนวคิดในการนำเสนออย่างไรเดี๋ยวให้ EQ ยังไม่ได้ตอบเลยวันนี้เราจะแลกธนบัตร 1,000 บาทเป็นธนบัตรชนิดใดบ้างให้ได้จ่ายเงินซื้อรองเท้าราคา750บาทให้พอดี
2: แบงค์500 1แบงค์ครับ
0: ธนบัตร500บาท1ฉบับใช่ไหมต่อไป
2: แบงค์100 4ฉบับครับ
0: ธนบัตร100บาท4ฉบับเป็นเท่าไหร่แล้วคะ900บาทแล้วนะต่อไปค่ะ
2: แบงค์50บาท2ฉบับครับ
0: ธนบัตร50บาทอีก2ฉบับใช่ไหมคะเป็น 1,000 พอดีไหมคะลูกได้ 1,000 พอดีนะคะก็จะมีธนบัตร500บาท1ฉบับธนบัตร100บาท4ฉบับและธนบัตร50บาทอีก2ฉบับในการนำเสนอของ EQ นะคะบางคนถ้าหากว่านึกตาม EQ ก็จะได้คำตอบแล้วนะคะแต่ถ้าหากว่าใครยังนึกไม่ออกเดี๋ยวคุณครูมีภาพอธิบายเพิ่มเติมนะคะเด็กๆคะธนบัตร 1,000 บาท1ฉบับถ้าหากว่าเรายังไม่สามารถคิดขั้นตอนคิดข้ามขั้นตอนไปแบบ EQ ได้เราอาจจะใช้แนวคิดของกล้ามาช่วยก็ได้ก็คือธนบัตร 1,000 บาท1ฉบับแลกเป็นธนบัตร500บาทได้2ฉบับใช่ไหมคะลูกซื้อได้พอดีหรือยังถ้าแลกเป็นธนบัตร500บาท2ฉบับแบบนี้ยังซื้อรองเท้าราคา750บาทได้ไม่พอดีจ่ายไป1ฉบับก็ยังไม่ครบจำนวนเงินถ้าจ่ายไป2ฉบับเลยก็เกินจำนวนเงินไปดังนั้นเราจึงนำธนบัตร500บาท1ฉบับนี้นะคะ2ฉบับใช่ไหม1ฉบับเก็บไว้ก่อนอีก1ฉบับนี้นำไปแลกเป็นธนบัตร100บาทธนบัตร100บาท1ฉบับแลกเป็นธนบัตร100บาทได้กี่ฉบับลูกได้5ฉบับนะคะก็จะเป็น1 2 3 4 5เราจ่ายเงินซื้อรองเท้าราคา750บาทถ้าเป็นแบบนี้เราจะจ่ายอย่างไร500บาท1ฉบับเป็น500ธนบัตร1

0: 100บาทอีกกี่ฉบับคะถ้าหากยังอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ยังไม่พอดีใช่ไหมลูกกล้าเสนอมาเมื่อสักครู่ว่าต้องนำธนบัตร100บาทไปแลกเป็นธนบัตร50บาทใช่ไหมคะเพื่อจะพอดีเศษ750บาทตรงนี้นักเรียนปลายทางคิดตามเพื่อนไปนะคะก็คือนำ100บาทไปแลกเป็นธนบัตร50บาทได้2ฉบับตอนนี้เราสามารถจ่ายเงินซื้อรองเท้าราคา750บาทให้พอดีได้หรือยังได้แล้วโดยจ่ายอย่างไรคะลูก750บาทเราจะต้องจ่ายอย่างไรนักเรียนปลายทางนำเสนอวิธีการจ่ายเงิน750บาทให้เพื่อนๆปลายทางได้เลยนะนักเรียนต้นทางเราจะจ่ายอย่างไรดีคะลูกเดี๋ยวให้เซอร์กิตตอบนะคะเราจะจ่ายเงินค่าซื้อรองเท้า750บาทด้วยธนบัตรชนิดใดบ้างอย่างละกี่ฉบับ
1: ธนบัตร500บาท1ฉบับ
0: 1ฉบับต่อไป
1: ธนบัตร100บาท2ฉบับ
0: ต่อไป
1: และธนบัตร50บาท1ฉบับ
0: ธนบัตร500บาท1ฉบับธนบัตร100บาทอีก2ฉบับและธนบัตร50บาทอีก1ฉบับเป็น750บาทพอดีไหมคะเด็กเป็น750บาทพอดีเลยนักเรียนต้นทางนะคะตอนนี้มีบางคนได้คำตอบแล้วนักเรียนปลายทางนะคะลองคิดหาคำตอบดูก่อนที่เพื่อนๆจะเฉลยสิคะว่าคิดได้อย่างไรเดี๋ยวคุณครูเสนอแนวคิดก่อนอันดับแรกเด็กๆคะต้องการแลกเป็นธนบัตร100บาทเราต้องใช้ธนบัตร20บาทกี่ฉบับถึงจะได้ธนบัตร100บาท1ฉบับคะลูก5ฉบับตอนนี้เด็กๆปลายทางช่วยกันคิดเลยนะคะนักเรียนต้นทางช่วยกันคิดเหมือนกันในต้นทางใครได้คำตอบแล้ว1 2 3 4 5 6ตอนนี้นะคะมีนักเรียนต้นทาง6คนได้คำตอบแล้วนักเรียนต้นทางคนอื่นๆกำลังคิดอยู่ใช่ไหมคะกล้าเดี๋ยวกล้านำเสนอแนวคิดหน่อยนะคะว่าได้คำตอบเท่าไรคิดอย่างไรนักเรียนต้นทางคนอื่นๆใครมีแนวคิดที่แตกต่างจากเพื่อนเดี๋ยวถ้ากล้าตอบแล้วหนูยกมือเลยนะคะว่าหนูมีแนวคิดที่แตกต่างจากกล้านะส่วนนักเรียนปลายทางนะคะนักเรียนลองคิดหาคำตอบดูก่อนใครได้คำตอบตอบมาเลยค่ะกล้าเราคิดอย่างไรได้กี่ฉบับก่อนค่ะ
2: 4ฉบับครับ
0: ได้4ฉบับกล้าอะไรคะเร็วมากเลยนะ
2: เพราะว่าธนบัตร20บาท4ฉบับ5ฉบับเท่ากับ100บาทครับ
0: ธนบัตร20บาท5ฉบับเท่ากับ100บาทแล้วก็คิดอย่างไรต่อคะ
2: 5บวกกัน4ครั้งเท่ากับ20ครับ
0: 5บวกกัน4ครั้งเท่ากับ20ดังนั้นจึงได้ธนบัตร100บาทมา
2: 4ฉบับครับ
0: 4ฉบับนักเรียนต้นทางคนอื่นๆมีแนวคิดเหมือนกล้าไหมคะลูกเป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยทุกคนปรบมือให้กับกล้าหน่อยค่ะเมื่อสักครู่นะคะมีคนยกมือเหมือนกันบีมได้คำตอบเหมือนกล้าไหมลูกเหมือนกันและมีแนวคิดเหมือนกล้าไหมคะเหมือนกันเลยนักเรียนปลายทางล่ะคะเมื่อสักครู่นี้ใครคิดได้ก่อนที่กล้าจะเฉลยคำตอบเหมือนกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะวิธีการคิดไปอย่างช้าๆเลยนะลูกธนบัตร20บาท5ฉบับแลกเป็นธนบัตร100บาทได้1ฉบับนะคะตอนนี้เหลืออีก15นะคุณครูก็นับทีละ5นำออกมาแลกทีละ5ฉบับครั้งที่2แลกได้อีก1ฉบับครั้งที่3นำออกมาอีก5ฉบับก็แลกได้1ฉบับนะคะสุดท้ายเหลืออีก5ฉบับก็สามารถแลกเป็นธนบัตร100บาทได้อีก1ฉบับนั่นเองสุดท้ายแล้วนะคะเราก็สามารถแลกธนบัตร20บาท20ฉบับสามารถแลกเป็นธนบัตร100บาทได้4ฉบับนั่นเองถูกต้องเลยเด็กๆคะเมื่อสักครู่คนที่ไม่ได้ยกมือคนที่คิดไม่ทันกล้าคือคิดไม่ทันใช่ไหมลูกตอนนี้ได้แนวคิดในการคิดหรือยังคะถ้าได้แล้วเดี๋ยวเรามาดูคำถามอีกหนึ่งคำถามก่อนที่จะไปกิจกรรมสะสมทรัพย์กันนะคะเดือนมกราคมคีนสะสมธนบัตร50บาทได้30ฉบับเลยค่ะเด็กๆได้30ฉบับเลยนะแล้วต้องการแลกเป็นธนบัตร500บาทคุณครูมีฉบับนะคะ

0: และกลุ่มนี้อีก10ฉบับครบ30ฉบับพอดีนักเรียนที่ยกมือได้คำตอบแล้วใช่ไหมลูกนักเรียนคนอื่นๆได้คำตอบหรือยังเดี๋ยวเรามาคิดพร้อมกันดีไหมคะข้อนี้เดี๋ยวเรามาคิดพร้อมกันเลยนักเรียนที่ได้คำตอบแล้วมือลงก่อนเดี๋ยวมาตรวจสอบคำตอบกันเด็กๆคะคนที่ได้คำตอบแล้วนักเรียนตอบไว้ในใจก่อนได้กี่ฉบับตอบไว้ในใจก่อนนะเดี๋ยวเรามาเฉลยแล้วก็คิดร่วมกันนักเรียนปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะคะถ้าใครคิดได้แล้วคำตอบเก็บไว้ในใจก่อนแล้วมาตรวจสอบว่าคำตอบถูกต้องหรือไม่แต่ถ้าหากว่าใครยังคิดไม่ได้มาคิดพร้อมกันลูกธนบัตรเราต้องการแลกเป็นธนบัตร500บาทใช่ไหมคะธนบัตร50บาทกี่ฉบับได้ธนบัตร500บาท1ฉบับกี่ฉบับลูกมีนักเรียนต้นทางตอบมาว่า10ฉบับไหนใครยังไม่รู้เลยว่าได้กี่ฉบับก่อนที่เพื่อนๆบอกมาเราอาจจะยังไม่รู้แต่เด็กๆรู้ไหมว่าธนบัตร50บาทกี่ฉบับแลกเป็นธนบัตร100บาทได้1ฉบับ
1: 2
0: ธนบัตร50บาทต้อง2ฉบับใช่มั้ยคะลูกถึงแลกเป็นธนบัตร100บาทได้1ฉบับดังนั้นเด็กๆอาจจะใช้วิธีคิดแลกเป็นธนบัตร100บาทก่อนก็ได้นักเรียนปลายทางมาช่วยครูคิดนะคะเดี๋ยวเราแลกเป็นธนบัตร100บาทก่อนธนบัตร50บาท2ฉบับแลกเป็นธนบัตร100บาทได้1ฉบับตอนนี้แลกเป็นธนบัตร100บาทก่อนนะแต่คีนเขาต้องการธนบัตรอะไรนะลูกธนบัตร500ตอนนี้แลกเป็นธนบัตร100ก่อนต่อไปอีก2ฉบับอีก2ฉบับแลกเป็นธนบัตร100บาทได้อีกฉบับต่อไปอีก2ฉบับค่ะอีก2ฉบับแลกเป็นธนบัตร100บาทได้อีก1ฉบับต่อไปอีก2ฉบับก็แลกเป็นธนบัตร100บาทได้1ฉบับต่อไปสุดท้ายกองนี้กลุ่มนี้เหลืออีกแค่2ฉบับแลกเป็นธนบัตร100บาทได้1ฉบับตอนนี้เราแลกไปแล้ว1กลุ่มแลกไปแล้วกี่ฉบับลูกธนบัตร50บาทกี่ฉบับคะเราใช้ไปกี่ฉบับแล้ว10ฉบับแล้วใช่มั้ยคะธนบัตร50บาท10ฉบับแลกเป็นธนบัตร100บาทได้5ฉบับเด็กๆคะกลุ่มนี้ธนบัตร50บาทมีกี่ฉบับลูกกลุ่มนี้มี10ฉบับนะคะเราก็แลกเป็นธนบัตร100บาทได้อีก5ฉบับนั่นเองต่อมากลุ่มนี้ล่ะคะกลุ่มนี้มีกี่ฉบับลูกมี10ฉบับก็แลกเป็นธนบัตร100บาทได้อีก5ฉบับเหมือนกันตอนนี้ง่ายขึ้นหรือยังคะเป็นธนบัตร100บาททั้งหมดกี่ฉบับลูก15ฉบับแล้วนะคะธนบัตร50บาท30ฉบับแลกเป็นธนบัตร100บาทได้15ฉบับแล้วจากนั้นเราก็ไปแลกเป็นธนบัตร500บาทได้อย่างง่ายๆเลยธนบัตร100บาท5ฉบับแลกเป็นธนบัตร500บาทได้1ฉบับอีก5ฉบับก็แลกเป็น1ฉบับอีก5ฉบับสุดท้ายก็แลกได้อีก1ฉบับดังนั้นนะคะคีนก็จะแลกเป็นธนบัตร500บาทได้ทั้งหมด3ฉบับนั่นเองนะคะเด็กๆคะการแลกเงินยากไหมคะลูกไม่ยากเลยเด็กๆสามารถทำตามขั้นตอนหรือแสดงแนวคิดเพื่อให้วิธีการแลกเงินของเรานะคะเป็นไปตามจุดประสงค์ของผู้ที่ต้องการแลกนะคะได้ง่ายยิ่งขึ้นเด็กๆอาจจะมีลำดับขั้นตอนที่มากกว่าเพื่อนหน่อยไม่เป็นไรนะคะต่อไปเด็กๆจะฝึกวิธีการแลกเงินด้วยกิจกรรมนี้เพิ่มเติมค่ะเป็นกิจกรรมแลกเงินสะสมทรัพย์นะคะซึ่งจากชั่วโมงที่ผ่านมาเด็กๆได้เคยทำกิจกรรมนี้แล้วใช่ไหมลูกกิจกรรมแลกเงินสะสมทรัพย์ทำไปแล้วนะคะนักเรียนปลายทางเก็บสะสมเงินได้กี่บาทแล้วคะส่วนนักเรียนต้นทางเงินอยู่ในกระปุกออมสินของเราใช่ไหมลูกยังไม่ต้องออกมานับค่ะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวคุณครูจะมีชั่วโมงที่จะให้เด็กๆนะคะออกมานับจำนวนเงินในกระปุกออมสินของเด็กๆนั่นเองต่อไปเด็กๆมาดูขั้นตอนการทำกิจกรรมทั้งหมดนั่งตัวตรงปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งโอเคมาฟังกติกากันค่ะขั้นตอนที่1ครูแจกธนบัตรให้นักเรียนกลุ่มละ1ชุดนะคะได้แก่ธนบัตร20บาทธนบัตร50บาทธนบัตร100บาทธนบัตร500บาทและธนบัตร 1,000 บาทอย่างละ10ฉบับสำหรับนักเรียนต้นทางคุณครูเตรียมไว้ให้แล้วนะคะนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางแจกให้กับเด็กๆได้เลยถ้าหากว่าไม่มีอุปกรณ์ไม่เป็น

เลยนะคะเราสามารถทำกิจกรรมนี้ได้ด้วยการให้นักเรียนตอบคำถามแต่ละข้อด้วยวาจานั่นเองนะคะแต่ละกลุ่มสามารถส่งตัวแทนกลุ่ม1คนเพื่อตอบคำถามด้วยวาจาได้เลยต่อไปข้อที่2เมื่อครูเปิดบัตรโจทย์ให้นักเรียนแสดงเงินที่ให้แลกตามเงื่อนไขที่กำหนดนะคะในวันนี้ให้เด็กๆแสดงเงินที่ให้แลกตามเงื่อนไขที่กำหนดในการแลกเงินแต่ละครั้งนะคะเราสามารถแลกเงินได้หลายวิธีแต่เงื่อนไขที่คุณครูกำหนดนั้นนะคะอาจจะทำให้เด็กๆสามารถแลกได้วิธีเดียวคือวิธีที่ถูกต้องนั่นเองนะคะกลุ่มใดทำได้ถูกต้องจะได้เงินรางวัลตามที่คุณครูกำหนดสำหรับนักเรียนต้นทางเรามีกระดาษที่ไว้สำหรับวางคำตอบใช่ไหมลูกนักเรียนนำกระดาษสำหรับวางคำตอบออกมาวางไว้ข้างนอกตะกร้าค่ะจากนั้นนะคะนำกระปุกออมสินของตนเองออกมาวางไว้หน้าตะกร้าเลยสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะกระปุกออมสินของใครที่โรงเรียนใดนะคะที่ไม่ได้เตรียมกระปุกออมสินไว้เราใช้วิธีใดในการจดบันทึกคะแนนคะเราใช้วิธีการจดบันทึกลงในสมุดวิชาคณิตศาสตร์หน้าสุดท้ายนะคะเด็กๆบันทึกเพิ่มเติมต่อจากชั่วโมงที่ผ่านมาได้เลยเด็กๆต้นทางหนูพร้อมหรือยังนักเรียนปลายทางพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปดูรอบที่1รอบที่1เงินรางวัลกี่บาทลูกเงินรางวัล10บาททั้งหมดนั่งตัวตรงแล้วเตรียมอ่านโจทย์พร้อมกันคุณครูยังไม่ให้เด็กๆแสดงจำนวนเงินจนกว่าจะอ่านโจทย์จบนะคะพร้อมไหมพร้อมแล้วคุณครูแสดงโจทย์เมื่อไหร่เด็กๆช่วยกันอ่านโจทย์เลยนะ1 2 3เริ่มค่ะออมมีเหรียญ10บาท8เหรียญต้องการแลกธนบัตร20บาทเด็กๆแสดงจำนวนเงินได้เลยเด็กๆแสดงธนบัตร20บาทได้เลยค่ะได้กี่ฉบับมี8เหรียญลูกกลุ่มไหนเสร็จแล้วยกมือขึ้นทั้งสองข้างกลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4และกลุ่ม5เรียบร้อย

0: 3ตอบแบบนี้ใช่ไหมคะอ่ะกลุ่มที่4เหมือนกลุ่มที่3ไหมลูกเหมือนกันนะคะกลุ่มที่5เหมือนกันไหมคะเหมือนกันนะคะกลุ่มที่1ทำไมหนูใช้ธนบัตร20บาทด้วยหนูใช้ธนบัตรเยอะไหมคะตอนนี้เยอะกว่าเพื่อนนะแต่ต้องดูเงื่อนไขนะลูกแลกเงินให้ได้ธนบัตรให้1ฉบับดังนี้เลยธนบัตร100บาท5ฉบับนะแลกเป็นธนบัตร500บาทได้อีก1ฉบับดังนั้นนะคะธนบัตร50บาท14ฉบับแลกเงินให้ได้ธนบัตรน้อยที่สุดก็จะได้เป็นธนบัตร500บาท1ฉบับกับธนบัตร100บาทอีก2ฉบับนั่นเองนะคะกลุ่มใดตอบเหมือนกลุ่มที่3เมื่อสักครู่นี้นะคะรับเงินรางวัลไปอีก20บาทใส่ลงไปในกระปุกออมสินของตนเองได้เลยและจดบันทึกได้เลยค่ะเด็กๆต่อไปรอบที่3จะเป็นรอบสุดท้ายแล้วทั้งหมดปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ5ครั้งไปข้อที่3มาดูรอบที่3เงินรางวัลเท่าไหร่เงินรางวัล30บาทเลยนะคะเงินรางวัล30บาทพร้อมที่จะอ่านโจทย์หรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วคุณครูแสดงโจทย์นับถึง3เด็กๆอ่านเลยนะ1 2 3เริ่มค่ะอุ้มมีธนบัตร 1,000 บาท1ฉบับต้องการแลกธนบัตรชนิดต่างๆให้ได้ครบทุกชนิดและมีจำนวนธนบัตรน้อยที่สุดจะต้องทำอย่างไรนักเรียนปลายทางหาแนวคิดเมื่อได้แล้วนำเสนอได้เลยนะคะนำเสนอด้วยวาจาหรือแสดงธนบัตรก็ได้ค่ะ

0: ี๋ยวเรามาเฉลยร่วมกันเลยค่ะนะคะนักเรียนปลายทางตอบด้วยวาจาว่าอย่างไรหรือแสดงจำนวนเงินอย่างไรเดี๋ยวเด็กๆมาช่วยกันเฉลยค่ะลูกธนบัตร 1,000 บาท 1 ฉบับแลกเป็นธนบัตรชนิดใดได้50บาทแทนธนบัตร100บาทเก็บคะแนนได้เลยนะคะ30บาทต่อไปเด็กๆคุณครูจะตรวจสอบความเข้าใจรายบุคคลดังนั้นทุกคนเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อย1 2 3 4 5กลุ่มที่1เก็บอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยภายในคุณครูนับ5คุณครูเพิ่มเงินรางวัลให้10บาทใส่กระปุกออมสินไปกลุ่มที่2 3 4และ5เพิ่มเงินรางวัล5บาทใส่กระปุกออมสินได้สำหรับนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางประเมินความเรียบร้อยของแต่ละกลุ่มแล้วมอบรางวัลเพิ่มให้นักเรียนแต่ละกลุ่มได้ตามความเหมาะสมเลยนะคะต่อไปเด็กๆตรวจสอบความเข้าใจของเด็กๆด้วยข้อนี้ไม่มีเงินรางวัลให้แต่ให้เด็กๆตอบด้วยวาจาเข้มมีธนบัตร500บาท2ฉบับเข้มจะแลกธนบัตร100บาทได้กี่ฉบับใครได้ก่อนเมื่อสักครู่นี้ข้าวหอมข้าวหอมนำเสนอคำตอบเลยค่ะเข้มมีธนบัตร500บาท2ฉบับแลกเป็นธนบัตร100บาทได้กี่ฉบับ
1: 10ฉบับค่ะ
0: ได้10ฉบับถูกต้องไหมคะเพื่อนๆถูกต้องเลยนะคะนักเรียนปลายทางคนที่ตอบเมื่อสักครู่นี้ตอบทันข้าวหอมไหมคะตอบว่า10ฉบับใช่ไหมลูกธนบัตร500บาท2ฉบับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะธนบัตร500บาท2ฉบับมีค่าเท่ากับ 1,000 บาทดังนั้นนะคะสามารถแลกเป็นธนบัตร100บาทได้10ฉบับนั่นเองนะคะเพราะว่ามีค่าเป็น 1,000 บาทเท่ากันต่อไปเด็กๆคะมาช่วยกันสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้ในวันนี้วันนี้เด็กๆเรียนรู้เรื่องอะไรกิจกรรมที่เราทำกันเมื่อสักครู่นี้นักเรียนปลายทางตอบไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางเลย
2: การแลก
0: ธนบัตรใช่ไหมคะถูกต้องเลยนะคะซึ่งเงินนะคะเราสามารถแลกเปลี่ยนกันได้ทั้งเงินเหรียญและธนบัตรเลยนะคะโดยจำนวนเงินที่เรานำไปแลกกับจำนวนเงินที่ได้รับกลับมาจะต้องเป็นยังไงกันจะต้องเท่ากันนั่นเองนะคะต่อไปแบบฝึกหัด 7.4 มีทั้งหมด3ข้อใหญ่เด็กๆดูข้อที่1ให้เขียนคำตอบลงในช่องว่างคำถามข้อที่1ถามว่าธนบัตร50บาท1ฉบับแลกเหรียญ10บาทได้กี่เหรียญ
2: 5เหร
0: ีย
2: ญ
0: 5เหรียญเด็กๆก็เขียนคำตอบลงไป5เหรียญธนบัตร50บาท1ฉบับแลกเหรียญ5บาทได้กี่เหรียญ10เหรียญเด็กๆก็เขียนคำตอบลงไป10เหรียญยากไหมคะข้อนี้ไม่ยากเลยนะคะมีอีก2ข้อเด็กๆก็ทำให้ถูกต้องต่อไปข้อที่2ใหญ่ให้เขียนวงล้อมรอบธนบัตรที่ต้องการแลกธนบัตรที่นำไปแลกอยู่ทางด้านซ้ายในกรอบสีฟ้าตรงนี้ไปแลกเป็นธนบัตรที่ต้องการแลกอยู่ทางด้านขวาเด็กๆนับว่าธนบัตรที่นำไปแลกเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่เด็กๆวงล้อมรอบธนบัตรทางด้านขวานะคะธนบัตรทางด้านซ้ายต้องวงไหมลูกไม่ต้องวงเพราะว่าธนบัตรทางด้านซ้ายคือธนบัตรที่เรานำไปแลกวงเฉพาะธนบัตรที่เราต้องการแลกทางด้านขวาให้ได้พอดีนะคะให้ได้เท่ากันต่อไปข้อที่3ข้อที่3ให้เขียนวงล้อมรอบธนบัตรที่ต้องการแลกข้อ1ย่อยโก้

0: ไขแล้วนะคะก็คือต้องมีธนบัตร100บาทวงได้กี่วิธีวงได้หลายวิธีไหมลูกวงได้หลายวิธีเลยแต่ว่าจะต้องมีธนบัตร100บาทด้วยนั่นเองคิดว่าตนเองทำได้ไหมคะทำได้นะของใหญ่3ใหญ่ใครทำเสร็จแล้วนำมาส่งให้คุณครูตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องการบอกจำนวนเงินเป็นบาทและสตางค์นะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะได้แก่บัตรภาพเงินจำลองและแบบฝึกหัด 7.5 ค่ะศาสตร์ป.3 หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ
1: ณจักรวาลอันไกลโพ้นยังมีดาวดวงหนึ่งแสนประหลาดนักดาวดวงนี้มีชื่อว่าดาวเรขาคณิตชาวดาวเรขาคณิตรู้สึกว่าตนเองเป็นสิ่งมีชีวิตที่โดดเดี่ยวในท่ามกลางหมู่ดาวนับล้านดวงพวกเขาจึงต้องการหาเพื่อนที่อาจอาศัยอยู่บนดาวดวงอื่นภารกิจตามหาเพื่อนจึงเกิดขึ้นโดยดาวดวงแรกที่เป็นเป้าหมายที่พวกเขาคาดว่าจะมีสิ่งมีชีวิตที่มีหน้าตาเหมือนพวกเขาก็คือดวงจันทร์และนี่คือโฉมหน้าของผู้กล้าทั้ง7ที่ได้รับการคัดเลือกมาให้ปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้โยเย
2: หัวแหลม
3: ฟ้าแฝดตองและตาม
4: แฟลชไ
3: ฮนับ4
1: เจ็ดมหัศจรรย์

0: ทำไมเกิดอะไรขึ้นล่ะ
1: พลังงานไม่พอ
0: โอ้โหแย่จังจะเติมพลังได้ยังไงล่ะ
1: เราคงต้องเริ่มสะสมพลังกันใหม่แล้วล่ะ
0: กฎของดาวเรขาคณิตมีอยู่ว่าเมื่อทำความดีช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนแต่ละครั้งจะได้พลังเพิ่มขึ้นภารกิจเร่งด่วนดีเพิ่มพลัง
2: เอ๊ะแล้วเราจะช่วยเหลือใครกันดีล่ะเนี่ย
0: นั่นสิงั้นเราลองไปสำรวจกันดูเถอะไปกันเลยดูเหมือนการผจญภัยในโลกของ7มหัศจรรย์เริ่มขึ้นแล้วติดตามการทำดีเพิ่มพลังของชาวดาวเรขาคณิตทั้ง7ได้ในตอนต่อไป
3: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและ

0: อื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยนะคะรู้ไหมคาเซ็ตเนี่ยหนูจะต้องนั่งจนถึงอายุ12ปีเลยนะลูกคุณแม่คาดเข็มขัดนิรภัยให้ค่ะนี่ปึ๊บเพื่อความปลอดภัยของหนูเองนะคะ
3: ค่ะ
2: เพียงเท่านี้ก็พร้อมแล้วค่ะไปพร้อมแล้วจ้าเราจะไปเที่ยวทะเลกัน
3: ค่ะ
2: พร้อมออกเดินทางแล
4: ้
2: วเดี๋ยวก่อนเราต้องคาดเข็มขัดนิรภัยก่อนค่ะค
4: ุ
2: ณพ่อต้องคาดด้วยคุณแม่นั่งหลังคุณแม่ก็ต้องคาดด้วยเหมือนกันค่ะเพื่อความปลอดภัยนะไปพร้อมแล้วค่ะออกเดินทางกันเลย
3: พ่อค่ะหนูขอเพลง
2: นักเลยค่ะจะไหมลูกโอเคคาดเข็มขัดให้เรียบร้อยค่ะ
5: ไป
2: ออกเดินทางค่ะอุ๊ยถูกใจจะเอาแขนออกไปข้างนอกหรือจะเอาอวัยวะต่างๆออกไปนอกหน้าต่างรถแบบนี้ไม่ได้นะคะลูกมันอันตราย
3: พ่อแม่
2: นั่งดีๆนะคะ
3: ว่าแต่จะถึงทะเลแล้วใช่ไหมคะ
2: ใกล้จะถึงอู่แล้วลูก

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนเดือดร้อนทุกทนน้ำล้นตลิ่ง
1: DLTV นายมองตามก้อนหินของฉันให้ดีๆเนาะงั้นฉันขว้างหินพร้อมกับนายเลยนะจะได้รู้ไปเลยว่าก้อนหินของใครจะกระเด้งน้ำได้เยอะกว่ากันได้สิไม่มีปัญหาวัดกันไปเลย1 2 3
0: โหยต้นกล้านายกระเด้งตั้ง3ทีแน่เสียน่ะ
1: เรื่องขว้างหินกระเด้งน้ำนี่ไม่มีใครกินนายลงจริงๆเสียนต้นกล้า
2: เตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
1: คุณปู่ครับคุณปู่ครับปกป้องอยู่ทางนี้
2: อ้าวเด็กๆบัวทำอะไรกันอยู่ตรงนี้ทางการก็เตือนภัยน้ำล้นตลิ่งมาให้ประชาชนเตรียมรับมือเพื่อความปลอดภัยเด็กๆขึ้นเรือ
0: กลิ่งจนน้ำท่วมยังไงล่ะ
3: ฝนตกหนักอย่างเดียวเลยเหรอที่ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได้นะ DLTV
0: นอกจากน้ำล้นตลิ่งเกิดได้ตามธรรมชาติแล้วฝีมือของมนุษย์ก็เป็นสาเหตุหนึ่งด้วยเหมือนกันอย่างฝายและเขื่อนพังการสร้างถนนและสิ่งปลูกสร้างกีดขวางทางไหลของน้ำก็ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได้
4: นี่พวกเราหรือว่ามดดำที่เราเห็นมันขนไข่ขึ้นต้นไม้กันน่ะมันขนไข่หนีน้ำ
2: ใช่แล้วสัตว์มันจะมีสัญชาตญาณในการหนีเอาตัวรอดที่ไวกว่ามนุษย์อย่างเรารู้ล่วงหน้าว่าอาจจะมีน้ำท่วมเกิดขึ้นนะ
1: คุณปู่ครับแล้วเรามีวิธีเตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งยังไงได้บ้างครับ
2: หากเราอยู่ในพื้นที่เรายิ่งต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาเส้นทางอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยถ้าหากมีการเตือนภัยให้อพยพก็ควรรีบอพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออาคารที่มั่นคงแข็งแรงตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
4: ้แล้วถ้าเราไม่ได้อพยพล่ะเราต้องเตรียมตัวอะไรกันบ้างครับ
0: นายข้อมูลบอกให้เราเตรียมยกของมีค่าและย้ายรถขึ้นที่สูงเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าและเตรียมเบอร์ช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วย
2: ใช่แล้วเมื่อต้นเดือนปู่กับพี่ทีมงานทุกคนก็ออกแจกกระสอบทรายให้ชาวบ้านเอาไปทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านด้วยนะ
5: เยี่ยมเลยครับปู
2: ่ปัญหาน้ำล้นตลิ่งเนี่ยที่กรุงเทพและสมุทรปราการมีบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแทบจะตลอดทั้งสายเขาเจอน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรทุกปีเลยนะ
1: แล้วคนที่นั่นเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับ
2: จากวิกฤตนี้ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงมีรับสั่งให้กรมชลประทานปรับปรุงคลองลัดโพที่เคยใช้สัญจรทางน้ำมาเป็นโครงการคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประตูระบายน้ำคลองลัดโพช่วยระบายน้ำได้เร็วสามารถลดระยะทางการระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาออกทะเลจาก18กิโลเมตรเหลือ600เมตรและลดเวลาจาก5ชั่วโมงเหลือเพียง10นาทีถือว่าช่วยลดผลกระทบน้ำท่วมพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพและปริมณฑลได้อย่างดีเยี่ยมเลยละ
3: พระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านผ่านพ้นวิกฤตที่เลวร้ายไปได้เสมอเลยนะคะ
5: สงพระเจริญ
2: โน่นใกล้ท่าเรือแล้วเด็กๆเตรียมตัวนะจะได้รีบกลับบ้าน
5: ครับคุณปู
3: ่ DLTV แล้วอย่างตอนนี้ที่เรากำลังอยู่ในเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่งเนี่ยเราต้องทำยังไงหรือว่าต้องระวังอะไรบ้างเหรอ
0: ตามข้อมูลเลยนะตั้งสติไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าสายไฟและปลั๊กไฟเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมที่สำคัญห้ามเดินทางหรือขับขี่ยานพาหนะฝ่าลงไปในกระแสน้ำหลากและเร็วและต้องติดตามเหตุการณ์และข่าวสารอย่างใกล้ชิด
1: แล้วถ้าน้ำล้นตลิ่งผ่านพ้นไปแล้วเราต้อง

0: ทำอะไรบ้างเหรอ
1: ตามข้อมูลที่ฉันหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมอีกอย่างต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายและสัตว์มีพิษด้วยนะส่วนน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
2: เอาละเด็กๆรีบแยก
1: ลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานควรติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
0: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะนานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี่
3: เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
1: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
0: แล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยัง
4: ได้มาเที่ยวทะเลแต่ต้องนั่งเล่นกันอยู่สองคนเที่ยวทะเลไม่เห็นสนุกเลย
5: แล้ววิดดี้อยากทำอะไรล่ะเดี๋ยวพี่แว่นเล่นเป็นเพื่อน
6: สวัสดีพวกนายทำอะไรกันอยู่น่ะฉันอยู่นี
4: ่เย้ยตัวอะไรเนี่ย
6: รู้แต่ท้องทะเลบ้านของฉันเนี่ยมีทั้งหมด3ชั้น
4: โอ้โหบ้านนายใหญ่มากเลยงั้นเรารีบไปดีกว่า
5: เดี๋ยววิตตี้ก่อนจะไปเที่ยวบ้านโลมาต้องเปลี่ยนเป็นชุดดำน้ำก่อนเพราะวิตตี้จะหายใจใต้ทะเลไม่ได้
4: ทำยังไงฉันพร้อมแล้วล่ะเราไปกันเลยดีกว่า

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่จะถามว่าน้องๆคิดว่าเวลาน้องๆไปเล่นน้ำทะเลน้องๆจะเจอสัตว์ทะเลอะไรได้บ้าง
1: พี่วิตตี้คิดว่าเราน่าจะเจอแมงกะพรุนเพราะพี่วิตตี้ไปเที่ยวทะเลแล้วเจอแมงกะพรุนอยู่ตามชายฝั่งบ่อยๆเลย
0: ส่วนพี่แว่นคิดว่าน่าจะเจอปลาทูนะครับเพราะปลาทูเป็นปลาที่อยู่ผิวน้ำน้องๆจะสังเกตได้จากปากปลาที่ค่อนไปทางด้านบนเพื่อใช้หาอาหารตามผิวน้ำแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าเวลาไปเล่นน้ำทะเลน้องๆจะเจอสัตว์ทะเลอะไรได้บ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆเจอสัตว์ทะเลเยอะมากเลยนะครับแต่ละตัวน่าสนใจทั้งนั้นเลยวันนี้วิตตี้และพี่

0: แฟนหรือว่าบัตรเครื่องเล่นนะจ๊ะบัตรนี้เนี่ยจะทำให้พวกเรารู้ว่าเรามีสิทธิ์เล่นเครื่องเล่นอะไรบ้างแม่จะแจกให้ทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวติดข้อมือเอาไว้นะจ๊ะแบ่งปันลูกต้องทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมดูแลเพื่อนๆด้วยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะคุณแม่ไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวแบ่งปันจะดูแลเพื่อนๆให้ดีที่สุดค่ะ
0: โอเค
2: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: งั้นเดี๋ยวอีก2ชั่วโมงแม่จะมารับที่นี่ดีไหมคะ
3: ครับ
1: ดีค่ะ
0: โอเคงั้นเล่นให้สนุกนะจ๊ะป้าเด็ก
4: เราก็ต้องไม่ไปเซ็นคิวคนอื่นนะ
5: ไม่เซ็นคิวดีกว่าทำตามกติกา
1: ใช่

0: เราว่าเล่นครึ่งนี้ก่อนดีกว่า
1: ใช่เยอะก็เห็นด้วย
2: พวกเราเล่นได้ตอนสิทธิแต่ก็ต้องอยู่ภายใต้กติกานะใครสงสัยอะไรไหมล่ะ
0: กติกาคืออะไรเหรอครับ
2: ก็อย่างที่เขียนไว้อย่างนั้นไงเช่นทางไหนไปทางลงห้ามใช้ไปทางขึ้น
1: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
0: เข้าใจก็ดีแล้วว่าแต่เราจะเริ่มเล่นได้หรือยังล่ะ
2: พร้อมกันแล้วนะคะแล้วไปลุยกันเลย
3: เครื่องเล่นบางอย่างก็อนุญาตให้ผู้ที่มีส่วนสูงตามที่กำหนดไว้สามารถเล่นได้น้องๆต้องดูให้ดีนะคะเราสามารถใช้สิทธิในเครื่องเล่นได้ตามกติกาที่เขากำหนดไว้ถึงจะปลอดภัยทำมั่นใจว่าทำได้เราก็ไปสนุกกันเลยสิทธิกับกติกามีไว้ให้ปฏิบัติหากฝ่าฝืนอาจเป็นเช่นนี
4: ้โอ้เด็กๆเหงื่อเต็มเลยลูกสนุกไหมลูกเด็กๆชอบไหมคะชอบไหม
2: วันนี้เราเล่นกันอย่างสนุกมากเลยค่ะแบ่งปันชอบทุกอย่างเลย
0: เครื่องเล่นที่นี่สนุกทุกอย่างเลยผมจะมาเล่นที่นี่อีกให้ได
5: ้จะเล่นให้สนุกเราต้องทำตามกติกาจะจำไว้เลย
4: ปกป้องบ่นอะไรอะลูกนี่ถ้าสนุกแล้วอย่าลืมอ่านหนังสือเรียนด้วยนะคะ
5: ค่ะ
4: โอเคดีมากเอาละงั้นถึงเวลากลับบ้านแล้วพวกเราไปทุกคนตามแม่มาเลยค่ะมาทางนี้เร็วทุกคนมา
3: สิทธิและกติกาเป็นของคู่กันนะคะพูดง่ายๆก็คือสิทธิเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ส่วนกติกาก็คือข้อกำหนดหรือกฎระเบียบเพราะฉะนั้นถ้าอยากเล่นอย่างมีความสุขสนุกสนานเราจะต้องทำตามอะไรคะ
6: กติกา
3: ถูกต้องค่ะทำตามกติกาปรบมือค่ะปรบมือ

0: ตอนใครๆก็รัก
1: เอ๊ะอยู่ไหนนะหยิบมาแล้วนี่นา
0: ตะวันหาอะไรอยู่เหรอ
1: หาดินสออยู่จ้ะสงสัยจะลืมหยิบมา
2: เอาของเราก็ได้เรามีหลายแท่งแบ่งกันนะ
1: ขอบใจจ้ะ
2: ตะวันคุณแม่เราทำขนมเราเลยเอามาฝากเป็นการขอบคุณที่ตะวันแบ่งขนมให้เรากินเมื่อวานเพราะเราลืมเอาเงินมาไม่อย่างนั้นเราหิวแย่เลย
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะวันหลังไม่ต้องมีอะไรมาฝากก็ได้ตะวันยินดีแบ่งขนมให้จ้ะ
0: ตะวันกลางวันนี้ไปเล่นด้วยกันนะ
1: ได้จ้ะ
0: ทำไมตะวันมีแต่คนรักคนชอบนะขนาดคุณครูยังชมตะวันเลย
2: ก็เพราะตะวันเป็นเด็กดีมีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่นเท่าที่ช่วยได้ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนไงทุกคนเลยรักตะวัน

0: เพื่อนๆจ๊ะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นทั้งที่บ้านหรือโรงเรียนเราต้องมีน้ำใจให้กันช่วยเหลือกันเล็กๆน้อยๆรู้จักแบ่งปันให้กับผู้อื่นเท่าที่เราสามารถทำได้นะ
1: จะได้อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและเป็นที่รักของทุกคนเหมือนอย่างตะวันใช่ไหม
0: ถูกต้องจ้ะมีน้ำใจมีอะไรแบ่งปันช่วยเหลือกันเราทุกคนก็สุขใจ
2: ถ้าอย่างนี้ต้นกล้าและช่วยเพื่อนๆทำงานกลุ่มอย่างเต็มที่และกลับบ้านไปจะทำงานบ้านดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยเพื่อนๆอย่าลืมมีน้ำใจช่วยเหลือที่บ้านและคนรอบข้างนะทุกคน

0: ตอนแผนไทยยอดนักสืบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้แผนไทยยังไม่เจอไม้โทเลยอ่ะไม่รู้ว่าไม้โทไปไหนเพื่อนๆเจอไม้โทบ้างหรือเปล่าไม้โทไปไหนของเขานะไม่มาทักทายเพื่อนๆ เหมือนวันอื่นๆเลยอ่ะเอ๊ะนั่นกระดาษอะไรนะนี่มันจดหมายข้อความปริศนาที่ไม้โททิ้งไว้นี่นาไม้โทเขียนไว้ว่าให้แทนไทยและเพื่อนๆช่วยกันเรียงคำคล้องจองสามพยางต่อกันให้ถูกต้องแล้วจะรู้ว่าไม้โทอยู่ที่ไหนโอ้โหอย่างนี้ก็สนุกนะสิได้เวลาเป็นแทนไทยยอดนักสืบแล้วเพื่อนๆเรามาช่วยกันไขปริศนาเพื่อตามหาไม้โทกันแต่เอ๊ะเพื่อนๆพร้อมแล้วหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับแทนไทยเลยนะ1 2 3พวกเราพร้อมแล้ว เรามาเริ่มกันเลยไม้โทกำหนดกลุ่มคำขึ้นต้นมาว่าให้แทนไทยเอ๊คำไหนคล้องจองกับคำว่าให้แทนไทยนะให้แทนไทยไปโรงเรียนใช่แล้วคำว่าไปโรงเรียนงั้นเราไปโรงเรียนกันเถอะเรามาถึงโรงเรียนกันแล้วแล้วคำต่อไปที่คล้องจองกับคำว่าไปโรงเรียนคือคำว่าอะไรนะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือใช่แล้วคำว่าเขียนหนังสืองั้นเรามาฝึกเขียนหนังสือคัดลายมือกันเขียนหนังสือเสร็จแล้วล่ะแล้วคำต่อไปที่คล้องจองกับคำว่าเขียนหนังสือคือคำว่าอะไรนะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้าเออใช่แล้วคำว่าถือตะกร้านี่เองไหนนะตะกร้าอ๋อเจอแล้วถือตะกร้าแล้วต้องทำยังไงต่อนะเพื่อนๆคิดว่าคำไหนคล้องจองกับคำว่าถือตะกร้านะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้ามาชั้นสองเฮ้อใช่แล้วคำว่ามาชั้นสองงั้นเราขึ้นบันไดไปชั้นสองกันเดินขึ้นมาถึงชั้นสองแล้วเหลือคำคล้องจองคำสุดท้ายแล้วนั่นก็คือห้องสมุดเราลองมาเรียงต่อคำคล้องจองทั้งหมดดูอีกครั้งสิให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้ามาชั้นสองห้องสมุดแทนไทยรู้แล้วไม้โทต้องอยู่ที่ห้องสมุดแน่ๆเราไปที่ห้องสมุดกันเถอะนั่นไงเจอไม้โทแล้วเย้
1: โอ้โหเก่งมากเลยในที่สุดก็หาไม้โทเจอจนได
0: ้ก็เพราะเพื่อนๆช่วยแทนไทยไขปริศนาคำคล้องจองสามพยางได้สำเร็จทุกคนเก่งมากขอบคุณนะที่ช่วยแทนไทยแทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันอังคารที่22กันยายน2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรอนันชัยส่วนล่างภาษามือวันนี้พบกับคุณอรรถกาศเที่ยงปรีชารักษ์ค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้ครับติดตามหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคม2569วันที่15ธันวาคม2569เวลา 17:00 นพระราชพิธีทรงบรรเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันที่16ธันวาคมเวลา 7:00 นอัญเชิญพระโกศพระบรมศพไปยังพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงเวลา 16:30 นถวายพระเพลิงพระบรมศพวันที่17ธันวาคมเวลา 8:00 นเก็บพระบรมอัฐิณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงจากนั้นอัญเชิญพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรังคารเข้าสู่พระศรีรัตนเจดีย์วัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังวันที่18ธันวาคมเวลา 17:00 นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลบรมพระบรมอัฐิณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันที่19ธันวาคมเวลา 10:00 นเลี้ยงพระณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทจากนั้นอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเวลา 17:00 นบรรจุพระบรมราชสรีรังคารณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหารในโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับโทรทัศน์

0: มราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่15ธันวาคมถึง19ธันวาคม569ตลอดพิธีการ
1: ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทานและสร้างวิทยากรแก่นำจิตอาสาตามโครงการรวมพลังจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทานโดยมีนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดได้เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์อย่างถูกต้องสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยผู้เข้าร่วมโครงการ345 คนจากจิตอาสาอำเภอละ15คนร่วมอบรมความรู้และฝึกปฏิบัติจริงตั้งแต่ความสำคัญและความหมายของดอกไม้จันทร์การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การขึ้นรูปและประกอบดอกไม้การตกแต่งและเก็บรายละเอียดไปจนถึงเทคนิคการเป็นวิทยากรแกนนำเพื่อถ่ายทอดความรู้ทั้งนี้ทางจังหวัดค่ะได้เลือกดอกดารารัตน์เป็นรูปแบบในการฝึกปฏิบัติโดยผู้เข้ารับการอบรมจะนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปขยายผลในพื้นที่รวมตั้งจุดหรือฐานการเรียนรู้รวบรวมและจัดเตรียมดอกไม้จันทร์เพื่อส่งมอบให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อไปอันเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายจิตอาสาและการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกพื้นที
0: ่วันนี้วันอังคารนะครับมีการประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกติการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้พิจารณาวาระสำคัญนะครับอย่างแรกคือเรื่องของการเตรียมพิจารณาต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสหลังโครงการเดิมนั้นจะสิ้นสุดในวันที่30กันยายนนี้ครับพร้อมวาระลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มเติมโดยต้องจับตารายละเอียดของโครงการหลังการประชุมวันนี้เวลา 12:30 นก็จะมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง NBT to HD ของเราด้วยครับหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีครับนายเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมแถลงข่าวรายละเอียดโครงการไทยช่วยไทยพลัสในเวลา 12:30 นที่ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลพร้อมกับการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook ของตึกไทยคู่ฟ้าอีกวาระสำคัญก็คือการพิจารณาการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐด้วยบัตรคนจนปี2569เพิ่มเติมโดยเป็นข้อเสนอจากคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมซึ่งอยู่ในวาระพิจารณาของคณะรัฐมนตรีวันนี้ส่วนบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ตลาดเมืองใหม่เขตเทศบาลนครยะลานั้นแม้จะเป็นช่วงของปลายเดือนแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าปริมาณผู้คนอาจเบาบางลงไปบ้างแต่ว่าภาพรวมบริเวณโซนอาหารทะเลทั้งปลากุ้งนะครับปลาหมึกผักสดรวมไปถึงร้านขายของชำที่เข้าร่วมโครงการก็ยังคงมีประชาชนทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์อย่างต่อเนื่อง
2: ผมก็มี2คนได้ไหมกับแฟนคนหนึ่งก็วันหนึ่งก็600อ่ะ600กว่าบาทลดได้เยอะเลยครับส่วนมากจะเป็นเครื่องครัวครับแล้วก็อาหารการกินนี่ครับอาหารสดอะไรพวกนี้เห็นด้วยครับเห็นด้วยมากเลยน่าจะต่อไปอีกสัก5เดือนก็ดีมีประโยชน์ใน
3: การแต่ว่าคนแบบจะน้อยลงยิ่งแบบโครงการเข้ามาก็ยิ่งดีค่ะใช่ถึงแม้มันคนไม่เยอะแต่ว่าก็หนักที่แต่ก่อนใช่อันนี้เพิ่มอีก2เดือนใช่ไหมก็ยิ่งดีค่ะมีประโยชน์ยังไงบ้างก็ดีค่ะเราก็จะได้แบบเพิ่มลูกค้าใช่เพิ่มลูกค้าขึ้นแล้วก็ลูกค้าก็จะได้มาซื้อปลาพอน้ำมันขึ้นนี่ขึ้นตลอดเลยไม่มีลงใช่ขึ้นทุกอย่างปลาก็ขึ้นซื้อไม่เยอะจากแต่ก่อนก็ซื้อโลนึงใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนก็เป็นครึ่งกิโลแล้วก็ยิ่งมีโครงการนี้ก็ซื้อมากขึ้นอะค่ะใช่ต่อเนื่องตลอดเลย
1: ส่วนคดีทุจริตเงินวัดพุทธไทยสวรรค์นะคะยังต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการตรวจสอบเรื่องของมูลนิธิหวันโชติค่ะที่อดีตเจ้าวัดพุทธไทยสวรรค์เป็นผู้จัดตั้งนะคะซึ่งทางพนักงานสอบสวนก็เรียกกรรมการมูลนิธิมาสอบแล้ว5ปากด้วยกันและล่าสุดค่ะก็มีการออกหมายเรียกป๋องสุพันธ์ค่ะเซียนพระชื่อดังเข้ามาให้ข้อมูลหลังจากที่พบนะคะว่าเป็นหนึ่งในกรรมการเจ้าตัวเองยืนยันบอกว่าไม่มีอำนาจในการสั่งจ่ายเงินค่ะพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามออกหมายเรียกค่ะนายเสมืองยิ้มงามหรือว่าป๋องสุพันธ์เซียนพระรุ่นใหญ่ชื่อดังในวงการพระเครื่องให้เดินทางเข้าพบในวันนี้ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับมูลนิธิหวันโชติที่จะตั้งขึ้นโดยอดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในประเด็นที่ว่ามีบทบาทหน้าที่การดำเนินงานอย่างไรรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทางมูลนิธิเพื่อประกอบสำนวนแล้วก็ขยายผลการ

0: ตรวจสอบพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์ปุกผาสวรรค์ผู้บังคับการปราบปรามเปิดเผยนะคะว่าพนักงานสอบสวนค่ะเรียกป๋องสวรรค์มาสอบในฐานะพยานเนื่องจากว่ามีชื่ออยู่ในมูลนิธิตั้งแต่มีการจัดตั้งคือเมื่อปี2568หน้าที่ในการดูแลวัดเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างขวางมากจึงจำเป็นจะต้องเรียกเข้ามาสอบปากคำเบื้องต้นเนี่ยพบว่ามูลนิธิหวันโชตมีกรรมการรวม7คนสอบปากคำไปแล้ว5ปากค่ะทั้งหมดให้การที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดียืนยันนะคะตำรวจมีข้อมูลเรื่องของเส้นเงินของมูลนิธิแต่ไม่สามารถที่จะเปิดเผยรายละเอียดได้ขณะที่ป๋องสุพรรณค่ะเปิดเผยทางโทรศัพท์ยืนยันบอกว่าไม่ได้มีอำนาจในการสั่งจ่ายเงินของมูลนิธิคนที่สั่งจ่ายได้ก็มีแค่อดีตเจ้าอาวาสเลขาและกรรมการอีกคนหนึ่งโดยเงินมูลนิธิก็ยังอยู่ไม่ได้ไปไหนค่ะพร้อมยอมรับนะคะว่าตนเองเนี่ยศรัทธาแล้วก็ให้ความช่วยเหลือวัดมาโดยตลอดก็รู้สึกเสียใจแล้วก็ผิดหวังกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกจากนี้ป๋องสุพรรณเองก็โพสต์ข้อความและภาพยืนยันบอกว่าไม่เคยรับเงินจากวัดค่ะมีแต่ถวายเงินแล้วก็จะมีลักษณะของรูปภาพที่เป็นทองคำ1กิโลอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะที่เจ้าตัวมีการโพสต์ลงในเพจ Facebook ส่วนตัวยืนยันนะคะว่าตนเองเนี่ยไปวัดด้วยใจศรัทธาสร้างกุศลช่วยเหลือศาสนาทำด้วยใจบริสุทธิ์พร้อมบอกได้ว่าการทำบุญเนี่ยอยู่ที่ศรัทธาและความตั้งใจจริงแม้ว่าจะน้อยหรือมากก็มีคุณค่าที่เท่ากันค่ะ
1: อากาศในบ้านเราในช่วงนี้ฝนยังคงตกในหลายพื้นที่ทั่วประเทศทีเดียวนะครับซึ่งจากฝนที่ตกสะสมต่อเนื่องส่งผลให้หลายจังหวัดกับได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมขังและน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมเส้นทางสัญจรรวมไปถึงบ้านเรือนของประชาชนขณะที่สถานการณ์ดินถล่มบริเวณโรงเรียนบ้านดอยติ้วจังหวัดน่านนั้นภาพจากดาวเทียมก็ตรวจพบความเสียหายตอนนี้ขยายวงกว้างกว่า12ไร่สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนวจิสดากลับได้เปิดภาพจากดาวเทียมTOS 2นะครับซึ่งบันทึกภาพไว้เมื่อวันที่20กันยายน2569เห็นขอบเขตของดินถล่มขนาดใหญ่บริเวณใกล้กับอาคารเรียนโรงเรียนบ้านดอยติ้วอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านจากการประเมินความเสียหายเบื้องต้นครอบคลุมพื้นที่ประมาณ12ไร่ซึ่งขณะนี้ยังเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากพบร่องรอยแตกและรอยแยกของอาคารสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่เพิ่มขึ้นซึ่งก็เป็นสัญญาณเบื้องต้นว่าดินยังคงมีการเคลื่อนตัวอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้พื้นที่ดังกล่าวนั้นมีความเสี่ยงก็คือโครงสร้างทางธรณีวิทยาของพื้นที่ที่เป็นดินทรายแป้งและก็หินดินดานส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มโดยข้อมูลแผนที่ในพื้นที่เสี่ยงดินถล่มของกรมทรัพยากรธรณีวิทยาระบุว่าพื้นที่บริเวณดังกล่าวนั้นมีความเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มในระดับปานกลางถึงสูงมากโดยเฉพาะเมื่อเกิดฝนตกหนักและต่อเนื่องทั้งนี้การลงพื้นที่ตรวจสอบเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาพบว่าภายในบริเวณโรงเรียนบ้านดอยติ้วนั้นมีร่องรอยของดินถล่มหลายจุดโดยเริ่มเกิดมาตั้งแต่ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม2568และก็มีการขยายตัวต่อเนื่องจากเดิมประมาณ2เมตรเป็นประมาณ100เมตร
0: ไปกันที่จังหวัดนครสวรรค์กันบ้างนะคะทางเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำที่2ก็ระดมกำลังกว่า10นายค่ะพร้อมกับเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่เศรษฐกิจอำเภอลาดยาวเพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบ้านเรือนแล้วก็ร้านค้าของประชาชนแหล่งน้ำป่าจากเทือกเขาแม่วงอำเภอแม่วงล้นคลองสาธารณะแล้วก็ไหลป่าเข้าสู่พื้นที่ลาดต่ำส่งผลให้มีน้ำท่วมถนนแล้วก็บ้านเรือนในหลายจุดเจ้าหน้าที่ต้องเร่งวางแนวทางป้องกันแล้วก็ระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
2: สำนักงานทรัพยากรน้ำที่2นะครับเราได้ดำเนินการนำเครื่องสูบน้ำขนาด12นิ้วนะครับอัตราการสูบอยู่ที่ 1,620 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงครับมาติดตั้งครับเพื่อสูบระบายน้ำให้ทางเทศบาลคาดว่าเราจะดำเนินการสูบน้ำได้เนี่ยแล้วก็ช่วยในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีนะครับผม
0: ส่วนที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะฝนที่ตกหนักหลายวันประกอบกับมีมวลน้ำป่าจากอุทยานแห่งชาติแม่วงจังหวัดกำแพงเพชรไหลบ่าลงมาสมทบในแม่น้ำแควตากแดดส่งผลให้ปริมาณน้ำที่เคยแห้งขอดค่ะกลับมาสูงขึ้นจนเต็มลำน้ำอย่างรวดเร็วทางโครงการชลประทานอุทัยธานีได้บริหารจัดการน้ำเพื่อกักเก็บเอาไว้สำหรับการเกษตรและการอุปโภคบริโภคควบคู่ไปกับการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าอย่างใกล้ชิดนายกฤษดาข้องพูนผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุทัยธานีสั่งการให้เจ้าหน้าที่ประจำเขื่อนวังร่มเกล้ายกประตูระบายน้ำทั้ง3บานเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนการเร่งระบายน้ำดังกล่าว

0: นะคะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำสะแกกรังสูงขึ้นและมีน้ำไหลเชี่ยวจากการตรวจสอบที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำที่บริเวณวัดอุโปสถารามหรือว่าวัดโบสถ์ค่ะก็พบว่าระดับน้ำเนี่ยสูงขึ้นเกือบเสมอระดับตลิ่งแล้วส่งผลให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บนเรือนแพและเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังต้องเร่งชักลากเรือนแพและกระชังปลาให้เข้าชิดริมฝั่งป้องกันการกีดขวางทางน้ำส่วนพื้นที่ริมฝั่งบริเวณตราดริมน้ำยังคงสามารถรับมือสถานการณ์ได้เนื่องจากมีแนวเขื่อนป้องกันน้ำท่วมตลอดแนวนอกจากนี้ค่ะทางโครงการชลประทานอุทัยธานีจัดเจ้าหน้าที่ออกสำรวจสถานการณ์น้ำในพื้นที่ต้นน้ำพร้อมจัดชุดปฏิบัติการเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเตรียมความพร้อมปรับเพิ่มการระบายน้ำหากมีมวลน้ำป่าไหลมาสมทบเพิ่มเติมด้วย
1: ไปดูกันต่อที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากลับพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยตำบลหัวเวียงอำเภอเสนา
0: หมันน้ำที่ไหลผ่านแม่น้ำสะแกกรังจังหวัดอุทัยธานี140ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะพื้นที่ริมน้ำที่จะได้รับผลกระทบนะคะอันนี้ฝากเตือนสำหรับพี่น้องประชาชนก็คือตำบลบางจักอำเภอวิเศษชัยชาญตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกบ้านที่อยู่ติดริมน้ำควรย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและควรย้ายสัตว์เลี้ยงไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยส่วนกลุ่มเปราะบางค่ะให้แจ้งอปท.หรือว่าสายด่วนปภ.1784เพื่อให้การช่วยเหลือค่ะ
1: นายธีรพัฒน์คัจฉมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็เปิดเผยครับว่าในช่วงวันที่29กันยายนที่สถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ 1,400 ถึง 1,450 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคาดการปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขามีประมาณ150ถึง200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณระหว่าง 1,550 ถึง 1,650 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ 50-150 เซนติเมตรในพื้นที่บริเวณลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำได้แก่อำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินและอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนในคันกั้นน้ำนอกจากนี้ยังมีอีก10จังหวัดภาคกลางที่ได้รับการแจ้งเตือนอย่างอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและหากมีแนวโน้มสถานการณ์รุนแรงมากขึ้นให้จังหวัดหน่วยงานท้องถิ่นตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำและเตรียมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยให้พร้อมในการรับมือ
0: ยังเตือนเรื่องของสถานการณ์น้ำกันต่อนะคะทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.ได้ออกประกาศเตือนฉบับที่5ค่ะเรื่องในการเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำล้นตลิ่งในช่วงวันที่22ถึง26กันยายนนี้พื้นที่เสี่ยงยกตัวอย่างอย่างเช่นภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะที่อำเภอศบเมยอำเภอแม่เสรียงและอำเภอขุนยวมจังหวัดตากค่ะที่อำเภออุ้มผางอำเภอท่าสองยางอำเภอแม่ระมาดและอำเภอแม่สอดจังหวัดพิษณุโลกที่อำเภอเนินมะปรางอำเภอชาติตระการและอำเภอวังทองส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นที่จังหวัดศรีสะเกษค่ะที่อำเภอภูสิงห์ภาคกลางจังหวัดลพบุรีที่อำเภอเมืองและอำเภอหนองม่วงจังหวัดนนทบุรีที่อำเภอเมืองอำเภอปากเกร็ดรวมถึงกรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการที่อำเภอบางบ่อส่วนภาคใต้จังหวัดระนองค่ะที่อำเภอกระเปอจังหวัดสงขลาที่อำเภอหัดใหญ่อำเภอคลองหอยโข่งอำเภอสะเดาจังหวัดนราธิวาสที่อำเภอระแงะอำเภอสุขีรินทร์และอำเภอสุไหงโกลกนอกจากนี้ยังต้องเฝ้าระวังระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างเช่นที่บริเวณแม่น้ำเมยน้ำยวมแล้วก็ลำน้ำแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องแม่น้ำวังทองจังหวัดพิษณุโลกและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจะส่งผลกระทบต่อจังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาและปทุมธานีหลังจากที่เขื่อนเจ้าพระยามีการปรับเพิ่มการระบายน้ำค่ะ
1: พักกันสักครู่ครับช่วงหน้าไปดูภารกิจนายกรัฐมนตรีซึ่งขณะนี้เดินทางถึงนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาแล้วสักครู่ครับ

0: นึกยังไงถึงอยากปลูกต้นไม้เนี่ย
1: ผมเห็นพระพันปีทรงปลูกป่าก็เลยอยากช่วยบ้างครับเมืองไทยจะได้มีต้นไม้เยอะ
0: ๆดีมากเลยแต่ท่านไม่ได้ทรงทำแค่เรื่องป่านะในท้องทะเลก็ทรงมีฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งแล้วนี่ดูนี่ในหลวงรัชกาลปัจจุบันและพระราชินีก็ทรงต่อยอดโดยพระราชทานจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19ในหลายพื้นที่ทำให้คนที่ว่างงานหรือต้องกลับภูมิลำเนาได้มีงานทำเลี้ยงชีพต่อไปได้ด้วยนะ
2: หนูอยากเห็นมากเลยค่ะกลับบ้านไปต้องขอให้คุณแม่พาไปดูซะแล้ว
0: ดีมากเลย
1: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยรักษาป่าไม้และท้องทะเลของประเทศไทยตามที่พระองค์เคยตรัสว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำนอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อให้ประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากสามารถพึ่งตัวเองได้ซึ่งโครงการนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันยังทรงสืบสานต่อมา

0: เป็นพระปฐมบรมราชโองการที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9
1: นี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริทำไมได้โครงการนี้นะก็ทอดอร่อยๆแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
2: ทุเรียนในรสเนี่ยสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสลัมมัง
1: พูดจาแบบนี้จะวัดกันใช่ไหมฮะ

0: สดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีนักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางด้วยนะคะในวันนี้มาพบกับคุณครูอุบลพันอ้นนะคะในรายวิชาประวัติศาสตร์ค่ะและในวันนี้นะคะนักเรียนเราจะมาเรียนกันในเรื่องท้องถิ่นของฉันใช่ไหมคะจากชั่วโมงที่แล้วทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางยังจำกันได้ไม่เอ่ยว่าคุณครูฝากการบ้านอะไรไปคะให้ไปศึกษาอะไรคะนักเรียนศึกษาประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนหรือท้องถิ่นของตนเองว่าคะนักเรียนเกิดทักษะการคิดสืบค้นจากแหล่งข้อมูลของท้องถิ่นและในข้อที่3นะคะนักเรียนจะตระหนักในคุณค่าของประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนในท้องถิ่นค่ะนักเรียนก่อนอื่นเลยนักเรียนรู้จักประเพณีในท้องถิ่นของตนเองประเพณีอะไรบ้างคะเอามือลงก่อนค่ะนักเรียนทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจากชั่วโมงที่แล้วที่คุณครูฝากเป็นการบ้านให้ไปศึกษาสำรวจท้องถิ่นของตนเองใช่ไหมคะว่ามีประเพณีอะไรบ้างที่นักเรียนเคยเข้าร่วมแล้วในวันนี้เราจะมาแลกเปลี่ยนความคิดกันนะคะในเรื่องนักเรียนรู้จักประเพณีในท้องถิ่นของตนเองอะไรบ้างนักเรียนต้นทางก่อนนะคะเอามือลงก่อนค่ะขอตัวแทนกลุ่มที่1คนค่ะถือไมค์และตอบคำถามให้ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางทราบว่านักเรียนรู้จักประเพณีในท้องถิ่นของตนเองอะไรบ้างคะประเพณีอะไรคะ
1: ลอยกระทงครับ
0: ประเพณีลอยกระทงนะคะแล้วนักเรียนเคยมีส่วนร่วมหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับประเพณีลอยกระทงไหมคะ
1: เคยค่ะ
0: เคยนะคะเก่งมากเชิญนั่งค่ะแล้วคนอื่นล่ะคะกลุ่มอื่นมีคำตอบที่นอกเหนือจากเพื่อนไม่เอ่ยนอกจากประเพณีลอยกระทงขอตัวแทนกลุ่มที่2ค่ะนักเรียนรู้จักประเพณีในท้องถิ่นของตนเองอะไรบ้างคะภาคเหนือกันก่อนนะคะนักเรียนภาคเหนือจะเป็นประเพณีตาลก๋วยสลากแต่ใครรู้จักบ้างเอ่ยนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางรู้จักไหมคะประเพณีตาลก๋วยสลากประเพณีตาลก๋วยสลากนะคะจะมีการกระทำกันทั่วทั้งภาคเหนือเลยเป็นการนะคะซึ่งตาลก๋วยจะมีลักษณะเป็นไม้ไผ่สารมีทรงเป็นกระบอกหรือเรียกว่าฉลอมนะคะนำใบตองนะคะมาลองฉลอมไว้แล้วด้านในนะคะจะบรรจุด้วยข้าวสารอาหารแห้งอาจจะเป็นผลไม้หรือสิ่งที่เราจะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้กับบรรพบุรุษอาจจะเป็นการใส่ดอกไม้ธูปเทียนเข้าไปด้วยนะคะแล้วก็นำไปร่วมในพิธีทางสงฆ์หรือพิธีทางศาสนาต่อไปนะคะจะจัดขึ้นในปีละ1ครั้งของทุกปีในช่วงระหว่างเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมในภาคอะไรคะนักเรียนภาคเหนือนะคะก็คือประเพณีตาลก๋วยสลากนะคะต่อไปในภาคกลางในใครรู้จักบ้างเอ่ยประเพณีส่งเคราะห์ทางทะเลในใครรู้จักบ้างเอ่ยประเพณีส่งเคราะห์ทางทะเลนะคะจะเป็นประเพณีที่เก่าแก่ของชาวหัวหินนะคะที่อยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะนักเรียนมีการนำตุ๊กตาตัวเล็กตัวน้อยระบายสีวาดลวดลายสีอย่างสวยงามนะคะนำมาใส่ไว้ในเรือแล้วก็นำเรือนี้ทำมาจากหยวกกล้วยนะคะนำเรือไปลอยทะเลเป็นการส่งเคราะห์ทางทะเลคือมีการอธิษฐานสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ชั่วร้ายนะคะให้ออกไปจากตัวเองให้เคราะห์ร้ายกลายเป็นเบานะคะ

0: นักเรียนโดยการอธิษฐานไปกับตุ๊กตาแล้วก็ลอยไปกับทะเลเลยนะคะนักเรียนจะจัดขึ้นปีละ1ครั้งนะคะในทุกปีในช่วงเดือนกันยายนในใครเคยร่วมประเพณีนี้บ้างเอ่ยนักเรียนอาจจะยังไม่เคยร่วมประเพณีนี้เพราะว่าเป็นประเพณีที่เก่าแก่นะคะมีการสืบทอดมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแต่ในปัจจุบันก็หาดูได้ยากนะคะซึ่งเป็นประเพณีที่เก่าแก่ในภาคอะไรเอ่ยภาคกลางของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะนักเรียนต่อไปภาคอีสานภาคอีสานประเพณีอะไรคะประเพณีไหลเรือไฟในใครทราบบ้างเอ่ยทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางทราบไหมคะว่าประเพณีไหลเรือไฟจัดขึ้นในช่วงใดและจัดขึ้นเพื่ออะไรคะในใครทราบบ้างเอ่ยตามความคิดเห็นของนักเรียนขอตัวแทนกลุ่มที่2ค่ะนักเรียนคิดว่าประเพณีไหลเรือไฟจัดขึ้นเพื่ออะไรคะนักเรียน
1: ช่วงเทศกาลออกพรรษาครับ
0: จัดขึ้นในช่วงเทศกาลออกพรรษาเก่งมากนะคะเชิญนั่งค่ะประเพณีไหลเรือไฟนะคะนักเรียนจะจัดขึ้นปีละ1ครั้งทุกปีในช่วงเทศกาลออกพรรษานะคะซึ่งประเพณีไหลเรือไฟเนี่ยมีความเชื่อกันว่าจัดขึ้นเพื่อบูชารอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้านะคะมีการทำลวดลายอยู่ในเรือนะคะแล้วก็จุดไฟเมื่อจุดเปลวไฟเนี่ยเปลวไฟก็จะลุกไหม้เป็นลักษณะรูปร่างต่างๆที่เราได้แต่งเติมหรือตกแต่งเอาไว้นะคะเป็นการจุดเพื่อบูชารอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้านะคะจัดขึ้นที่จังหวัดอะไรเอ่ยจัดขึ้นที่จังหวัดนครพนมเป็นประเพณีท้องถิ่นของภาคอีสานนั่นเองนะคะเมื่อกี้มีภาคเหนือไปแล้วภาคกลางไปแล้วภาคอีสานไปแล้วต่อไปภาคอะไรคะนักเรียนต่อไปภาคใต้แล้วไหนใครทราบบ้างเอ่ยว่าประเพณีท้องถิ่นของภาคใต้คือประเพณีอะไรไหนลองช่วยกันตอบสิคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสามารถยกมือแสดงความคิดเห็นได้นะคะขอตัวแทนกลุ่มที่3ค่ะนักเรียนคิดว่าประเพณีในภาคใต้ที่เป็นประเพณีท้องถิ่นนักเรียนคิดว่าประเพณีอะไรเอ่ย
1: แห่ผ้าขึ้นธาตุครับ
0: แห่ผ้าขึ้นธาตุเชิญนั่งค่ะขอตัวแทนกลุ่มที่4ค่ะนักเรียนคิดว่าประเพณีในภาคใต้ที่เป็นประเพณีของท้องถิ่นภาคใต้นักเรียนคิดว่าเป็นประเพณีอะไรคะ
2: ชักพระค่ะ
0: ประเพณีชักพระเชิญนั่งค่ะในใครมีคำตอบนอกเหนือจากเพื่อนไม่เอ่ยไม่มีนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะคิดว่าเป็นประเพณีอะไรที่เป็นประเพณีประจำท้องถิ่นของภาคใต้นะคะเราไปดูกันเลยนะคะนักเรียนในภาคใต้เป็นประเพณีชักพระนะคะซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะนักเรียนจัดขึ้นปีละ1ครั้งในทุกๆ1ปีจัดช่วงเทศกาลออกพรรษาวันแรม1ค่ำเดือน11นะคะมีความเชื่อว่าหลังออกพรรษาเนี่ยจะนำพระพุทธรูปนะคะมาตั้งบนขบวนแล้วก็มีการแห่พระบริเวณรอบหมู่บ้านมีความเชื่อว่าหลังจากที่พระพุทธเจ้าเนี่ยเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นนักเรียนต้นทางคุณครูขอสุ่มเลขที่เอามือลงก่อนค่ะวันนี้ขอเลขที่1ค่ะยืนขึ้นค่ะเลขที่1ค่ะประเพณีสงเคราะห์ทางทะเลเป็นประเพณีเก่าแก่ของท้องถิ่นจังหวัดใดคะ
3: ประจวบคีรีขันธ์ครับ
0: ถูกต้องไหมคะนักเรียนถูกต้องนะคะเก่งมากเชิญนั่งนะคะประเพณีสงเคราะห์ทางทะเลเป็นประเพณีท้องถิ่นประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประเพณีที่เก่าแก่ของชาวหัวหินนะคะนักเรียนแล้วประเพณีสงเคราะห์ทางทะเลจัดทำขึ้นเพื่ออะไรคะมีประเพณีนี้ขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่ออะไรไหนใครทราบบ้างเอ่ยขอตัวแทนกลุ่มที่5ค่ะนักเรียนทราบไหมเอ่ยว่าประเพณีสงเคราะห์ทางทะเลนะคะจัดทำขึ้นเพื่ออะไร
1: เพื่อเอาสิ่งชั่วร้ายออกจากตัวค่ะ
0: เพื่อนำสิ่งชั่วร้ายออกจากตัวให้ลอยไปกับอะไรคะ

0: ลอยไปกับน้ำหรือทะเลนั่นเองเก่งมากเชิญนั่งนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบถูกไหมถ้าหากว่านักเรียนตอบถูกนักเรียนปรบมือให้กำลังใจตนเองด้วยนะคะต่อไปนะคะยังไม่หมดเพียงแค่นี้ประเพณีไหลเรือไฟเป็นประเพณีเก่าแก่ของท้องถิ่นจังหวัดใดเอามือลงก่อนค่ะขอเลขที่19ค่ะเลขที่19ยืนขึ้นค่ะประเพณีไหลเรือไฟเป็นประเพณีเก่าแก่ท้องถิ่นของจังหวัดใดคะนักเรียน
1: นครพนมค่ะ
0: ถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องนะคะจังหวัดนครพนมเชิญนั่งค่ะแล้วคุณครูขอถามต่อว่าจังหวัดนครพนมอยู่ภาคอะไรคะขอเลขที่9ค่ะจังหวัดนครพนมอยู่ภาคอะไรเอ่ย
2: เหนืออีสานครับ
0: จังหวัดนครพนมอยู่ภาคอะไรคะนักเรียน
2: อีสานครับ
0: ภาคอีสานเก่งมากเชิญนั่งค่ะยังไม่หมดเพียงแค่นั้นประเพณีไหลเรือไฟจัดขึ้นปีละกี่ครั้งคะขอตัวแทนไม่เอาตัวแทนดีกว่าขอเลขที่20ค่ะประเพณีไหลเรือไฟจัดขึ้นปีละกี่ครั้งคะ
3: 1ครั้งค่ะ
0: ปีละ1ครั้งแล้วจัดขึ้นช่วงไหนเอ่ย
3: ออกพรรษาค
0: ่
3: ะ
0: เก่งมากเชิญนั่งนะคะเก่งมากค่ะแล้วนักเรียนล่ะคะตอบถูกกันไหมถ้าหากว่านักเรียนปลายทางตอบถูกนักเรียนปลายทางปรบมือให้กำลังใจตัวเองด้วยนะคะคุณครูขออีกหนึ่งคำถามนะคะขอเลขที่11ค่ะขอเลขที่11นะคะนักเรียนคิดว่าประเพณีไหลเรือไฟนะคะนักเรียนคิดว่าประเพณีไหลเรือไฟจัดทำขึ้นเพื่ออะไรเอ่ยเรามีประเพณีไหลเรือไฟขึ้นเพื่ออะไรคะเพื่ออะไรเอ่ยในใครตอบถูกในช่วยเพื่อนตอบหน่อยสิคะขอตัวแทนกลุ่มที่2ค่ะช่วยเพื่อนตอบหน่อยสิคะว่าประเพณีไหลเรือไฟจัดขึ้นเพื่ออะไรคะ
4: เอาสิ่งชั่วร้ายออกไปจากตัวเราค่ะ
0: เอาสิ่งชั่วร้ายออกไปจากตัวเรานั่นคือประเพณีอะไรนั่นคือประเพณีส่งเคราะห์ทางทะเลนะคะยังไม่ใช่เชิญนั่งค่ะประเพณีไหลเรือไฟเราจัดขึ้นเพื่ออะไรจัดขึ้นในช่วงหลังออกพรรษาใช่ไหมคะแล้วจัดขึ้นเพื่ออะไรเอ่ยประเพณีไหลเรือไฟนะคะนักเรียนจะจัดขึ้นเพื่อบูชารอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าเป็นการระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าด้วยในวันออกพรรษาโดยการจุดเปลวไฟให้เป็นรูปร่างต่างๆนะคะซึ่งรูปร่างต่างๆเราก็ได้ตกแต่งหรือตกแต่งลวดลายไว้แล้วก่อนที่เราจะจุดเปลวไฟนะคะนักเรียนต่อไปจะเป็นคำถามนะคะถ้าต้องการทราบความเป็นมาของท้องถิ่นนักเรียนควรสอบถามจากบุคคลใดสมมติว่าในท้องถิ่นของเรายกตัวอย่างอย่างเช่นท้องถิ่นหัวหินใช่ไหมคะชาวหัวหินมีประเพณีอะไรที่เป็นประเพณีเก่าแก่คะนักเรียนเมื่อสักครู่นี้ประเพณีอะไรเอ่ยประเพณีส่งเคราะห์ทางทะเลเป็นประเพณีที่เก่าแก่ของชาวหัวหินนะคะแล้วถ้าหากว่านักเรียนต้องการทราบความเป็นมาของท้องถิ่นนักเรียนควรสอบถามจากบุคคลใดเอ่ยขอตัวแทนกลุ่มที่2ดำเนินประเพณีต่างๆนักเรียนควรถามจากใครเอ่ย
4: ผู้ที่อยู่ในงานครับ
0: ผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นอย่างเช่นใครคะยกตัวอย่างให้คุณครูขอตัวแทนกลุ่มที่3ค่ะต้องสอบถามจากใครคะประวัติความเป็นมาของท้องถิ่นหรือประเพณีในท้องถิ่นว่ามีความเป็นมาอย่างไรเราต้องสอบถามจากใครคะ
4: ผู้ใหญ่บ้านครับ
0: ผู้ใหญ่บ้านเชิญนั่งค่ะในใครมีคำตอบนอกเหนือจากนี้ไหมเอ่ยขอตัวแทนกลุ่มที่3อีก1คนค่ะต้องสอบถามจากใครคะ
5: ปู่ย่าครับ
0: ปู่ย่าใช่ไหมคะเก่งมากนะคะนักเรียนเราต้องสอบถามจากบุคคลสำคัญในชุมชนอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าของเรา

0: เอาคุณตาคุณยายก็ได้นะคะเพื่อให้ท่านเนี่ยได้เล่าความเป็นมาของท้องถิ่นว่าท้องถิ่นของเรามีประเพณีวัฒนธรรมอะไรที่เป็นประเพณีประจำท้องถิ่นของเราเองนะคะแล้วท่านก็จะได้เล่าความเป็นมาให้เราได้ทราบประวัติความเป็นมานะคะถ้าหากว่านักเรียนปลายทางตอบถูกก็ปรบมือให้กำลังใจตัวเองด้วยนะคะต่อไปนะคะแล้วในท้องถิ่นของนักเรียนเนี่ยมีประเพณีมีวัฒนธรรมที่อยู่ในท้องถิ่นแล้วใช่ไหมคะอย่างเช่นประเพณีที่นักเรียนเห็นได้ชัดเจนก็คือประเพณีลอยกระทงประเพณีสงกรานต์ใช่ไหมคะแล้วนักเรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเองอย่างไรบ้างคะไหนลองช่วยกันคิดสิคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะเราลองช่วยกันคิดสิคะว่าเรามีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเองอย่างไรบ้างทราบไหมเอ่ยถือไมค์แล้วตอบคำถามค่ะนักเรียนกลุ่มที่3นักเรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเองอย่างไรบ้างยกตัวอย่างให้เพื่อนต้นทางและเพื่อนปลายทางทราบหน่อยสิคะ
1: ได้ร่วมทำกิจกรรมกับผู้อื่นครับ
0: เก่งมากเชิญนั่งค่ะได้มีการเข้าร่วมทำกิจกรรมประเพณีกับผู้อื่นกับบุคคลในท้องถิ่นของตนเองด้วยนะคะในใครมีคำตอบนอกเหนือจากเพื่อนมีเอ่ยขอตัวแทนกลุ่มที่สองค่ะนักเรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเองอย่างไรคะ
2: มีวัฒนธรรมและประเพณีที่หลากหลายครับ
0: มีวัฒนธรรมและประเพณีที่หลากหลายใช่ไหมคะเก่งมากเชิญนั่งค่ะในใครมีคำตอบนอกเหนือจากเพื่อนไม่เอ่ยมีไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะมีคำตอบนอกเหนือจากนักเรียนต้นทางไหมถ้าหากว่านักเรียนมีคำตอบที่นอกเหนือจากนี้นะคะนักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนคำตอบกับคุณครูปลายทางหรือเพื่อนร่วมชั้นเรียนได้นะคะนักเรียนก็มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเองไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีในท้องถิ่นของตนเองอย่างที่เพื่อนตอบไปนะคะแล้วก็ได้เห็นประเพณีเห็นวัฒนธรรมของท้องถิ่นตนเองที่หลากหลายใช่ไหมคะแล้วก็ได้เห็นขั้นตอนต่างๆของประเพณีแล้วก็จึงเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเองด้วยนะคะต่อไปนะคะเรามาดูความภูมิใจในท้องถิ่นของตนเองนะคะข้อแรกคือในท้องถิ่นของเราเนี่ยมีสถานที่สำคัญในท้องถิ่นมีไหมเอ่ยไหนนักเรียนลองคิดสิคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางลองคิดทบทวนสิคะว่าในท้องถิ่นของเรามีสถานที่ที่สำคัญมีไหมเอ่ยมีสถานที่ที่สำคัญในท้องถิ่นมีไหมคะมีอย่างเช่นอะไรบ้างคะนักเรียนถือไมค์แล้วตอบคำถามได้ค่ะสถานที่ที่สำคัญในท้องถิ่นของนักเรียนอย่างเช่นยกตัวอย่างให้เพื่อนฟังสิคะอะไรบ้างคะ
3: วัดค่ะ
0: วัดนะคะเก่งมากเชิญนั่งค่ะมีวัดแล้วมีอะไรอีกคะที่เป็นสถานที่ที่สำคัญในท้องถิ่นแล้วเรารู้สึกภาคภูมิใจที่ท้องถิ่นของเรามีถือไมค์แล้วตอบคำถามค่ะที่นักเรียนภาคภูมิใจว่าในท้องถิ่นของเรามีสถานที่ที่สำคัญมีอะไรบ้างคะ
3: ภูเขาครับ
0: มีภูเขาเราจึงรู้สึกภาคภูมิใจในท้องถิ่นของเราที่มีสภาพแวดล้อมสภาพภูมิศาสตร์ที่อุดมสมบูรณ์นะคะเชิญนั่งค่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะรู้สึกภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเองที่มีสถานที่สำคัญในท้องถิ่นสถานที่อะไรบ้างนักเรียนสามารถร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดหรือตอบคำถามไปพร้อมๆกันได้นะคะข้อต่อไปนอกจากมีสถานที่ที่สำคัญแล้วนะคะนักเรียนยังมีสิ่งของสำคัญในท้องถิ่นนักเรียนลองทบทวนตัวเองสิคะว่าในท้องถิ่นของตนเองมีสิ่งของที่สำคัญในท้องถิ่นไหมเอ่ยสิ่งของที่สำคัญมีไหมคะอย่างเช่นอะไรเอ่ยไหนลองคิดสิคะสิ่งของสำคัญในท้องถิ่นอย่างเช่นอะไรในท้องถิ่นของเรามีอาหารพื้นบ้านไหมคะมีอาหารพื้นบ้านมีอะไรอีกเอ่ยที่เป็นสิ่งของสำคัญในท้องถิ่นมีไฟฟ้ามีความสะดวกสบายใช่ไหมคะเป็นสิ่งของที่สำคัญในท้องถิ่นนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีประเพณีในท้องถิ่นที่เป็นประเพณีที่สำคัญเหมือนกับที่เรายกตัวอย่างกันไปนะคะประเพณีในท้องถิ่นเราจึงเกิดความ

0: ภาคภูมิใจในท้องถิ่นของเรานอกจากประเพณีนี้แล้วยังมีวัฒนธรรมในท้องถิ่นอีกด้วยนะคะอาจจะเป็นวัฒนธรรมของการทักทายการไหว้ก็เป็นวัฒนธรรมที่เรารู้สึกภาคภูมิใจในท้องถิ่นของเรานะคะต่อไปก็เป็นภาษาถิ่นใช่ไหมคะภาษาถิ่นนี้แตกต่างกันไม่เอ่ยแต่ละท้องถิ่นแตกต่างกันนะคะมีภาษาถิ่นที่แตกต่างกันเราก็เกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเองที่มีภาษาถิ่นเป็นของตนเองนะคะนักเรียนนอกจากนี้นะคะนอกจากความภูมิใจในท้องถิ่นแล้วนะคะนักเรียนเรายังมีเอกลักษณ์ของท้องถิ่นด้วยซึ่งเอกลักษณ์ของท้องถิ่นนั่นก็คือธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์เหมือนกับที่เพื่อนของเราตอบว่าท้องถิ่นมีภูเขาใช่ไหมคะนั่นก็คือเป็นธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์นะคะนักเรียนต่อไปนะคะมีความสงบแล้วก็มีความสามัคคีที่นักเรียนเห็นก็คือเมื่อมีกิจกรรมหรือประเพณีต่างๆนะคะเราก็มีความสามัคคีภายในท้องถิ่นคือทุกคนในชุมชนทุกคนในท้องถิ่นได้ออกมาร่วมกันทำกิจกรรมนั่นก็คือความสงบความสามัคคีนั่นเองนะคะต่อไปมีประเพณีท้องถิ่นที่งดงามใช่ไหมคะแสดงเอกลักษณ์ถึงความสวยงามความงดงามมาให้ท้องถิ่นอื่นๆหรือท้องถิ่นใกล้เคียงได้ชมได้ดูประเพณีของท้องถิ่นของเราด้วยนะคะนอกจากนั้นยังมีวัฒนธรรมที่เด่นชัดนะคะแล้วก็ผู้คนเนี่ยเป็นมิตรไมตรีต่อกันด้วยนะคะนักเรียนต่อไปจะเป็นคำถามนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเรามาดูกันสิว่าถ้าหากว่าเราต้องการแนะนำท้องถิ่นของเราให้ผู้อื่นได้รู้จักนักเรียนจะแนะนำท้องถิ่นของตนเองอย่างไรคะปรบมือหนึ่งครั้งค่ะตั้งใจฟังนะคะนักเรียนถ้าหากว่าเราต้องการแนะนำท้องถิ่นของเราให้ผู้อื่นได้รู้จักนักเรียนจะแนะนำท้องถิ่นของตนเองอย่างไรด้วยวิธีใดขอตัวแทนกลุ่มที่2ตอบคำถามนี้สิคะยืนขึ้นค่ะถ้าต้องการแนะนำท้องถิ่นของเราให้ผู้อื่นรู้จักเนี่ยนักเรียนจะแนะนำท้องถิ่นของตนเองอย่างไรคะ
1: บอกข่าวสารให้กับคนแถวนั้นค่ะ
0: บอกข่าวสารให้กับเพื่อนๆได้ทราบว่าท้องถิ่นของเรามีประเพณีอะไรที่เป็นประเพณีสำคัญให้เพื่อนได้รู้จักท้องถิ่นของเราใช่ไหมคะเก่งมากเชิญนั่งค่ะไหนใครมีคำตอบนอกเหนือจากเพื่อนไม่เอ่ยขอตัวแทนกลุ่มที่3ค่ะถ้าต้องการแนะนำท้องถิ่นของเราให้ผู้อื่นรู้จักเนี่ยนักเรียนจะแนะนำอย่างไรคะ
1: นำเสนอชุมชนของตนเองให้ผู้อื่นรู้จักค
0: ่
1: ะ
0: มีการนำเสนอชุมชนของตนเองให้กับผู้อื่นได้รู้จักชุมชนหรือท้องถิ่นของเรานะคะเก่งมากเอามือลงค่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนจะแนะนำเพื่อนๆให้รู้จักท้องถิ่นของตนเองอย่างไรด้วยวิธีการใดนักเรียนลองคิดทบทวนและตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้นะคะสามารถยกมือตอบคำถามได้เลยนะคะต่อไปนะคะนักเรียนจะเป็นกิจกรรมร่วมด้วยช่วยคิดพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือสองครั้งเอามือจับหัวเอามือจับไหล่เอามือวางบนโต๊ะแล้วเงียบเสียงและตั้งใจฟังนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะเราสามารถร่วมเล่นกิจกรรมร่วมด้วยช่วยคิดไปพร้อมๆกันได้นะคะนั่นก็คือเป็นกิจกรรมเปิดภาพนะคะจะเป็นเกมเปิดภาพประเพณีและวัฒนธรรมซึ่งคุณครูจะมีภาพปริศนาให้นักเรียนเปิดภาพแล้วก็ดูว่าเป็นภาพของประเพณีหรือเป็นภาพของวัฒนธรรมพร้อมไหมคะพร้อมไหมเอ่ย
2: พร้อมค่ะ
0: ปรบมือหนึ่งครั้งเรามาดูกันเลยในข้อที่หนึ่งนะคะซึ่งภาพปริศนานี้เราไม่ทราบทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเราไม่ทราบเลยว่าเป็นภาพอะไรเดี๋ยวขอเลขที่3ออกมาเปิดแผ่นป้ายค่ะเลขที่3อยู่ไหนเอ่ยนักเรียนเลือกเปิดแผ่นป้ายไหนคะ
3: เลขที่3 3 3 3 4 3
0: 4 4 4แผ่นป้ายที่3

0: เชิญนั่งค่ะและนักเรียนปลายทางล่ะคะทราบหรือยังต่อไปขอเลขที่ขอเลขที่17ค่ะ
1: ไม่มา
0: เลขที่17ไม่มาขอเลขที่6ค่ะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเราลองร่วมกันวิเคราะห์ภาพนี้สิคะว่าเป็นภาพของวัฒนธรรมหรือประเพณีต่อไปขอเลขที่29ค่ะใครเลขที่29เอ่ยเชิญด้านหน้าเลยค่ะเปิดแผ่นป้ายไหนเอ่ยเชิญนั่งค่ะทราบหรือยังคะว่าเป็นวัฒนธรรมหรือประเพณีขอเลขที่9ค่ะเลขที่9ออกมาเปิดอีก1แผ่นป้ายสิคะลองดูสิคะว่าภาพนี้เป็นภาพประเพณีหรือเป็นภาพวัฒนธรรมทราบหรือยังคะ
2: ว
0: ั
2: ฒนธรรม
0: ภาพเป็นภาพอะไรคะเป็นภาพขอเลขที่3ออกมาตอบสิคะว่าเป็นวัฒนธรรมหรือประเพณีภาพนี้เป็นภาพของวัฒนธรรมนะคะเก่งมากเชิญนั่งค่ะซึ่งเป็นวัฒนธรรมศิลปะของการสร้างวัดวารามนะคะต่อไปในข้อที่2ขอเลขที่12แล้วกันค่ะเลขที่12ยังไม่ทราบใช่ไหมคะขอเลขที่26ค่ะขอเลขที่26ค่ะ
3: ขอเลขหนึ่งได้ไหม
0: ขอเลขสามทราบหรือยังเอ่ยขอเลขที
4: ่
0: 23
4: สงกรานต์
0: 23ออกมาเปิดอีก1แผ่นป้ายสิคะแล้วนักเรียนจะได้ทราบว่าเป็นประเพณีหรือเป็นวัฒนธรรมประเพณีหรือวัฒนธรรมคะ
5: ประเพณี
0: ไหนขอตัวแทนกลุ่มที่3ออกมาตอบคำถามสิคะว่าภาพนี้เป็นวัฒนธรรมหรือเป็นประเพณีคะถูกต้องนะคะเป็นประเพณีเปิดอีก1แผ่นป้ายให้เพื่อนดูว่าเป็นประเพณีอะไรเอ่ยประเพณีวันสงกรานต์นะคะต่อไปในข้อที่3ขอเลขที่29ค่ะ
6: ไปแล้ว
0: 29ออกไปแล้วขอเลขที่17ค่ะ
7: ไม่มา
0: 17ไม่มาขอเลขที่16ค่ะเลขที่16ออกมาเปิดแผ่นป้ายสินี้เป็นภาพวัฒนธรรมหรือประเพณีคะประเพณีเปิดอีก2แผ่นป้ายให้เพื่อนดูว่าเป็นประเพณีอะไรคะประเพณีอะไรเอ่ยผีตาโขนนะคะเก่งมากเชิญนั่งค่ะต่อไปในข้อที่4ขอเลขที่14ค่ะเลขที่14ออกมาเปิดแผ่นป้ายแผ่นป้ายที่4เปิดอีกไหมคะ
8: ไม่เปิดแล้วค่ะไม่ต้องเปิดแล
0: ้
8: ว
0: เป็นวัฒนธรรมหรือเป็นประเพณีเป็นภาพของอะไรขอเลขที่9ออกมาเปิดแผ่นป้ายค่ะ
9: ไปแล้ว
0: เปิดอีกสักหนึ่งแผ่นป้ายเป็นภาพของอะไร
10: วัฒนธรรม
0: หรือประเพณีคะเพื่อนตอบได้เลยค่ะถูกต้องไหมเอ่ยถูก

ไปในข้อที่5ข้อสุดท้ายแล้วข้อเลขที่20ค่ะเลขที่20ออกมาเปิดแผ่นป้ายให้เพื่อนดูสิคะว่าภาพดังกล่าวภาพปริศนาเป็นภาพวัฒนธรรมหรือประเพณีสีภาพอะไรเอ่ยออกมาตอบคำถามค่ะเอาคนอื่นบ้างขอตัวแทนกลุ่มที่2ค่ะลองตอบสิคะว่าเป็นประเพณีหรือเป็นวัฒนธรรมเป็นภาพของประเพณีนักเรียนเปิดภาพอีก2แผ่นป้ายให้เพื่อนได้ดูว่าเป็นประเพณีอะไรประเพณีอะไรคะนักเรียนแห่ผ้าขึ้นทาสเก่งมากนะคะเชิญนั่งเก่งทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางที่ร่วมกันเล่นกิจกรรมและสามารถตอบคำถามได้ถูกต้องนะคะนักเรียนต่อไปนะคะจะเป็นขั้นปฏิบัติให้ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะหยิบชุดกิจกรรมของตนเองขึ้นมานะคะเราจะมาร่วมกันทำใบงานที่9ค่ะนักเรียนในเรื่องท้องถิ่นของฉันนะคะส่วนคำสั่งของคุณครูปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางช่วยเดินดูการทำใบงานของนักเรียนและให้คำแนะนำตามความเหมาะสมด้วยนะคะต่อไปนะคะคำชี้แจงนะคะให้นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับท้องถิ่นของตนเองโดยตอบคำถามดังนี้นะคะในข้อที่1นักเรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเองอย่างไรนะคะนักเรียนสามารถเขียนลงไปได้ตามความรู้สึกของนักเรียนนะคะต่อไปในข้อที่2นะคะถ้าต้องการทราบความเป็นมาของท้องถิ่นนักเรียนควรสอบถามจากบุคคลใดนะคะต่อไปในข้อที่3ถ้าต้องแนะนำท้องถิ่นของเราให้กับผู้อื่นรู้จักนักเรียนจะแนะนำอย่างไรนะคะไม่หมดเพียงแค่นั้นนะคะเรายังมีแผนผังความคิดในเรื่องของท้องถิ่นของฉันให้นักเรียนบอกเอกลักษณ์ของท้องถิ่นทำโดยไม่ใช้เสียงค่ะลงมือทำได้เลยอยู่ที่หน้า140นักเรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนอย่างไรลงมือทำได้เลยค่ะไม่ได้เอามา

ทำได้ไหมคะเขียนเลยข้อที่1นักเรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเองอย่างไรเขียนเลยโดยไม่ใช้เสียงนะคะนักเรียนสามารถเขียนลงไปเลยวัฒนธรรมใช่ไหมเห็นหรือยังทำได้ไหมเอ่ยลงมือทำค่ะนักเรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเองอย่างไรได้เข้าร่วมประเพณีได้เขียนได้เหมือนกันไม่ต้องลบถูกต้องได้เข้าร่วมประเพณีของท้องถิ่นต่อไปถ้าต้องการทราบความเป็นมาของท้องถิ่นควรสอบถามจากใครได้เขียนลงไปได้ไหมผู้ใหญ่บ้านแล้วใครอีกปู่ย่า

0: ได้หมดเลยนำท้องถิ่นของเราให้คนอื่นรู้จักก็คือบอกข้อมูลข้อมูลตัวอะไรลอริงบอกข้อมูลท้องถิ่นของเราให้กับผู้อื่นได้ทราบใช่ไหมคะแล้วเอกลักษณ์ของท้องถิ่นของฉันคืออะไรมีวัฒนธรรมที่โดดเด่นมีประเพณีที่หลากหลายเขียนแบ่งเป็น2ข้อได้เลยมีวัฒนธรรมที่โดดเด่นมีประเพณีที่หลากหลายแล้วมีอะไรอีกมีภาษาถิ่นมีอะไรอีกไหนลองคิดสิประเพณีนี้แล้ววัฒนธรรมแล้วภาษาถิ่นแล้วมีอะไรอีก
1: อาหาร
0: ได้เขียนลงไปเลยสถานที่ท่องเที่ยวมีประเพณีนี้ไหม
1: ม
0: ีประเพณีที่ทำไมเยอะไหม
1: ที่มีความสำค
0: ั
1: ญ
0: เขียนได้เลยประเพณีที่มีความสำคัญมีสถานที่สำคัญไหมสถานที่ที่สำคัญแล้วก็มีสิ่งแวดล้อมที
1: ่
0: อุดมสมบูรณ
2: ์เรียนเงียบเสียงทำงานเรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยหรือยังเอ่ยมีบุคคลสำคัญสถานที่สำคัญภาษาถิ่นมีอะไรอีกมีประเพณีและวัฒนธรรมที่โดดเด่นมีประเพณีและวัฒนธรรมที่โดดเด่นนะคะใช่นอนหนูอ่ะต่อไปนอนหนูทอทงอ่ะในกลุ่มไหนเรียบร้อยแล้วบ้างเอ่ยมีกลุ่มที่4เรียบร้อยแล้ว1คนตอนนี้กลุ่มที่3ก็กำลังจะเรียบร้อยแล้วอีก2คนนะคะตอนนี้กลุ่มที่2กำลังลงมือตกแต่งระบายสีแล้วกลุ่มที่1เรียบร้อยหรือยังเอ่ยกลุ่มที่1ก็ใกล้เคียงจะเรียบร้อยแล้วกลุ่มที่5ล่ะคะใกล้แล้วนะคะถ้าหากว่านักเรียนทำใบงานใกล้เรียบร้อยแล้วทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูเฉลยพร้อมๆกันว่าเหมือนกับที่นักเรียนเขียนลงไปในใบงานหรือเปล่าถ้าหากว่าไม่เหมือนหรือมีข้อแตกต่างนะคะนักเรียนสามารถเขียนเพิ่มเติมลงไปในใบงานของนักเรียนได้นะคะเรามาดูต่อไปนะคะถ้าหากว่าต้องแนะนำท้องถิ่นของเราให้กับผู้อื่นรู้จักเนี่ยนักเรียนจะแนะนำอย่างไรนั่นก็คือแนะนำโดยการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆนะคะหรือการเชิญชวนมาเที่ยวผ่านโซเชียลต่างๆได้นะคะรวมถึงบอกเล่าปากต่อปากว่าชุมชนของเรามีวัฒนธรรมหรือประเพณีอะไรที่น่าสนใจหรือเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็ได้นะคะนักเรียนต่อไปนะคะท้องถิ่นของฉันเนี่ยมีอะไรบ้างที่เป็นเอกลักษณ์ภายในท้องถิ่นของฉันนะคะนักเรียนในขอตัวอย่างตอบได้ไหมคะว่าท้องถิ่นของฉันมีอะไรบ้างที่เป็นเอกลักษณ์ขอตัวแทนกลุ่มที่3ถือไมค์และตอบคำถามให้ทั้งเพื่อนๆต้นทางและเพื่อนๆปลายทางทราบหน่อยสิคะว่าในท้องถิ่นของฉันมีอะไรบ้างที่เป็นเอกลักษณ์ข้อแรกคืออะไรคะ
1: สถานที่สำคัญครับ
2: มีสถานที่ที่สำคัญต่อไปข้อที่2ล่ะคะ
1: ภาษาถิ่นครับ
2: มีภาษาถิ่นเชิญนั่งค่ะขอตัวแทนกลุ่มที่2อีก1ข้อค่ะที่แตกต่างจากเพื่อนนะคะเพื่อนตอบว่ามีสถานที่สำคัญแล้วมีภาษาถิ่นแล้วแล้วข้อที่3นักเรียนจะตอบว่าอะไรเอ่ย
3: มีวัฒนธรรมที่โดดเด่นครับ
2: มีวัฒนธรรมที่โดดเด่นเชิญนั่งค่ะข้อสุดท้อตัวแทนกลุ่มที่3ค่ะโดยไม่ซ้ำกับเพื่อนนะคะตอบว่าอะไรเอ่ย
3: มีอาหารพื้นบ้านครับ
2: มีอาหารพื้นบ้านเก่งมากเชิญนั่งนะคะซึ่งเอกลักษณ์ของท้องถิ่นของฉันหรือท้องถิ่นของนักเรียนทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็มีเอกลักษณ์ที่ต่างกันนะคะไม่ว่าจะเป็นภาษาถิ่นสถานที่ที่สำคัญประเพณีวัฒนธรรม

มถึงอาหารพื้นบ้านด้วยนะคะนักเรียนมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มีความสงบความสามัคคีนะคะมีประเพณีในท้องถิ่นที่งดงามนะคะมีผู้คนที่เป็นมิตรไมตรีช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในท้องถิ่นนะคะต่อไปเรามาดูสรุปบทเรียนพร้อมๆกันนะคะนักเรียนทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะซึ่งสรุปบทเรียนในวันนี้ในเรื่องท้องถิ่นของฉันนั่นก็คือท้องถิ่นของฉันเนี่ยเป็นถิ่นบริเวณถิ่นฐานการดำเนินชีวิตของผู้คนที่มีทั้งสภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยสำหรับการดำเนินชีวิตนะคะอย่างเช่นศิลปะวัฒนธรรมประเพณีจึงเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของท้องถิ่นนะคะรวมถึงการดำเนินชีวิตในเรื่องของภาษาหรืออาหารก็เป็นวัฒนธรรมประเพณีที่โดดเด่นของท้องถิ่นด้วยนะคะนักเรียนและสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะคะนักเรียนเราจะมาเรียนกันในเรื่องของประเพณีที่เกิดจากความเชื่อและศาสนาของชุมชนนะคะและสิ่งที่คุณครูปลายทางนะคะจะต้องเตรียมให้กับนักเรียนปลายทางนั่นก็คือใบความรู้ที่9นะคะในเรื่องของลักษณะสำคัญของประเพณีที่เกิดจากความเชื่อและศาสนารวมถึงใบงานที่10ในเรื่องของประเพณีที่เกิดจากความเชื่อและศาสนานะคะสำหรับวันนี้ใครมีข้อสงสัยไหมเอ่ยถ้าหากว่า

0: 7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตเดินทางสะสมพลังงานเพื่อเตรียมตัวไปดวงจันทร์หลังจากหยุดเรือไม่ให้ล่าโลมาได้สำเร็จทั้ง7ก็ตัดสินใจแอบโดยสารมากับเรือของพวกคณะละครสัตว์ซึ่งมุ่งหน้าสู่ทิศตะวันตกเพื่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์
1: นี่พวกนายกำลังทำอะไรกันเนี่ย
2: เรากำลังทดสอบพลังกันอยู่อ่ะใช่ๆทดสอบ
3: ลำพังพวกนายถ้าเกิดหรอก
2: งั้นนายก็มารวมพลังกับพวกเราสิ
3: ก็เหมือนเดิมแหละถ้าจะทดสอบก็ต้องรวมกันให้ครบทั้ง7ถึงจะได้ผล
0: ถูกต้องแล้วเพราะ7มหัศจรรย์ต้องใช้พลังของทั้ง7รวมเข้าด้วยกันหากขาดใครคนใดพลังก็จะไม่สมบูรณ์ทั้ง7มารวมตัวกันและเริ่มทดสอบพลังอยู่ท้ายเรือลำแสงที่เปล่งออกมาจากร่างของทั้ง7สว่างวาบขึ้นจนเป็นที่สังเกตเห็นได้ทั้ง7ไม่รู้ตัวเลยว่าถูกจับได้ซะแล้ว
4: นั่นไงไอ้ตัวประหลาดทั้ง7แอบขึ้นเรือของพวกเรามาด้วยพี่เลยจับไปให้เจ้านายดีกว่าน่าจะหาเงินได้มากกว่าโลมาซะอีกอะ

0: จะทำอะไรได้ล่ะ
1: อย่างนี้พวกเราคงไปไม่ทันแน่ๆ
2: ไม่หรอก
0: เราต้องหนีให้ได
3: ้แต่ก่อนอื่นต้องแก้เชือกบ้าๆนี่ก่อน

0: เป็นใครนะ7มหัศจรรย์จึงบอกเล่าเรื่องราวของพวกเขาให้หนูฟังและสัตว์ต่างๆที่ถูกขังอยู่ในรังใกล้ๆก็ได้ยินด้วย
1: ถ้าอย่างนั้นพวกเธอก็ต้องรีบหนีแล้วล่ะไม่อย่างนั้นอ่ะไปไม่ทันพระจันทร์เต็มดวงในคืนนี้แน่ๆฉันจะช่วยกัดเชือกให้พวกท่านได้แต่ไม่มีแรงพอจะเปิดรังออกมาหรอกนะ
2: ขอบใจเธอมากนะพวกเราจะทำลายรังพวกนี้เอง
0: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเพื่อแปลงร่างเป็นโอ้โอ้โอ้โอ้โอ
3: ้ยเจ็บนะเจ็บเหมือนกัน
2: ไม่ได้ไม่ได้แบบนี้ไม่สำเร็จแน
0: ่ทำไงดีล่ะพวกเรา
4: ให้ฉันลองดูนะ

0: ออกจากลังได้ก็ปีนขึ้นไปกระโดดบนหลังคารถทำให้คนขับตกใจจนต้องหยุดรถเมื่อรถหยุดสัตว์แต่ละตัวก็กระโจนลงมาล้อมรถบรรทุกไว
1: ้นี่นะเจาะยางซะเลยอยู่ในรถนั่นละล้างออกมาสิจะได้กัดซะเลย
2: พวกเราไปกันเถอะเขาตามเราไม่ได้แล้วหรอ
0: แล้วเจ็ดมหัศจรรย์ก็สามารถรอดพ้นคนใจร้ายมาได้อย่างหวุดหวิดด้วยความช่วยเหลือจากบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่นับพวกเขาเป็นเพื่อนแม้เจ็ดมหัศจรรย์จะไม่ได้แปลงร่างเพื่อช่วยเหลืออะไรเลยพวกเขาจะไปทันเวลาไหมแล้วพวกคนใจร้ายพวกนั้นล่ะจะตามมาจับพวกเขาอีกไหมติดตามตอนต่อไปนะคะ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

วัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูกันด้วยเช่นกันนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยอีก1ชั่วโมงวันนี้คุณครูบอกว่าเราจะทำกิจกรรมอะไรกันลูกเขียนตามคำบอกซึ่งมีชื่อกิจกรรมว่าเขียนคำจำความหมายดังนั้นขอให้เด็กปลายทางและต้นทางเตรียมสมุดวิชาภาษาไทยและลงมือเขียนวันที่ได้เลยครับแล้วก็เขียนข้อ1ถึงข้อที่10จ้าปิดหนังสือด้วยลูกปิดหนังสือให้เวลา2เมื่อเขียนเลขเสร็จแล้วให้ทำอย่างไรด้วยขีดเส้นใต้อีก30วินาทีเราจะเริ่มคำที่1ใครกลับไปอ่านทบทวนมาก็จะเห็นคำเหล่านี้ผ่านตามาบ้างจากเรื่องพลังงานคือชีวิต

ฟังให้ดีครูจะพูดคำละ2ครั้งนะคำที่1ประหยัดประหยัดอย่าลืมหาอะไรปิดด้วยอย่าลืมคุณธรรมในเรื่องของอะไรลูกความซื่อสัตย์ต่อใครบ้างต่อคุณครูต่อเพื่อนแล้วก็ต่อตนเองนะครับทำให้เต็มที่ที่สุดเท่าที่เราทำได้นะครับคำที่สองพอเพียงพอเพียง

อย่าลืมเรื่องของลายมือด้วยนะลูกคำที่สามไฟฟ้าไฟฟ้า

ติดเด็กปลายทางทันไหมลูกเสร็จแล้วทำแฮปปี้หัวใจไว้บนหัวไว้บนศีรษะของเราคำที่5ปรับทุกปรับทุกปรับทุก

คำที่หกรถยนต์รถยนต์ง่ายมากก็ต้องเขียนให้ได้นะอย่าพลาดลูกตั้งสติดีๆอย่าคิดว่าง่ายมากแล้วก็เขียนแบบไม่มีสติต้องมีสติใครคิดว่า6คำแล้วยังไม่ผิดเลยยกมืออ๋อเก่งมากปลายทางคิดว่า6คำแล้วยังไม่ผิดเลยมีไหมลูกมีแน่นอนใช่ไหมง่ายๆคำที่7พัฒนาพัฒนาพูดจีบเสร็จแล้วเศรษฐกิจเสร็จแล้วไอเสร็จแล้วหลายคนเริ่มเสร็จแล้วคำว่าพัฒนารู้สึกว่าคำนี้ครูให้เขียนตามคำบอก2ครั้งแล้วนะน่าจะเคยเขียนมาแล้วด้วยคำที่8ชีวิตชีวิตคนที่เสร็จเร็วต้องมั่นใจว่าลายมือของเราสวยด้วยนะคำที่9คมนาคมหรืออ่านได้อีกแบบนึงก็คือคมนาคมเขียนอย่างไรคมนาคมหรือคมมนาคมคำสุดท้ายคำที่10สิริปลายทางฟังให้ดีเศรษฐกิจเศรษฐกิจ

หัวหน้ากลุ่มลูกใครเสร็จแล้วหัวหน้ากลุ่มรวบรวมสมุดของเพื่อนแล้วก็นำมาส่งคุณครูเด็กๆปลายทางถ้าเสร็จแล้วเช็คดูว่าขีดเส้นใต้เสร็จเรียบร้อยไหมตรวจสอบดูลูกแล้วก็นำไปส่งที่คุณครูของหนูนะครับหัวหน้ากลุ่มรวบรวมมาสิบคำกลุ่มไหนมาส่งก่อนกลุ่มที่หนึ่งกำลังจะมาจ้ากลุ่มที่สองที่จะมากลุ่มห้าเสร็จยังลูกมาส่งจ้าตั้งไปเลยลูกกลุ่มที่4มาแล้วกลุ่มที่5เหลือกลุ่มที่2และกลุ่มที่3เรียบร้อยปรบมือ5ครั้งเสียงแผ่วปรบมือ5ครั้งปรบมือ10ครั้ง นับยังไงอ่ะปรบมือ10ครั้งนับเรานับยังไงดีลูกนับ5 6 7 8 9 10ไหนลองดูซิปรบมือ10ครั้ง5 6 7 8 9 10ก็ได้นะเห็นไหมแล้วปรบมือ10ครั้งอพอพอเอียงอเพียงพอเพียงคำที่3ไฟฟ้าอย่างเย่ได้ยังง่ายใช่ไหมคำที่4ลูกพลังงานพลังงานคำที่5ปรับทุกคำว่าทุกมีตัวการันก็คือตัวอะไรลูกขอไข่นะครับปรับทุกต่อไปคำที่6รถยนต์มีต่อเต่าเป็นตัวการันนะลูกคำที่7พัฒนายังเลยเย่แล้วพัฒนาคำที่8ชีวิตคิดว่าถูกหมดไหมคำนี้ชีวิตคำที่9คมนาคมหรืออ่านว่าคมมนาคมก็ได้นะครับใครถูกบ้างข้อนี้ลูกปลายทางและต้นทางโอ้โอเคคำสุดท้ายเศรษฐกิจ ดีใจอ่ะปรบมือกับตัวเองหน่อยลูกนะยอดเยี่ยมผิด1คำ2คำไม่เป็นไรแต่แน่นอนหลังจากที่เขียนเสร็จแล้วคุณครูตรวจแล้วเด็กๆต้องนำคำทั้ง10คำนี้เลือกมากี่คำลูกเลือกมากี่คำไปแต่งประโยค5คำนำไปทำอะไรแต่งประโยคนะครับแล้วก็คำที่ผิดให้คัดคำผิดมาส่งคุณครูคำละกี่ครั้ง5ครั้งเหมือนกันนะครับดังนั้นวันนี้เรามารู้ความหมายรู้คำแล้ววันนี้เราต้องมาอ่านเรื่องพลังงานคือชีวิตบ้างโดยมีจุดประสงค์การเรียนรู้ดังนี้ช่วยคุณครูอ่านในลูก3ข้อง่ายๆต้นทางและปลายทางนั่งตัวตรงมองมาที่หน้าจอโทรทัศน์แล้วก็อ่านจุดประสงค์ว่าเราจะเรียนรู้อะไรบ้างวันนี้พร้อมๆกันเสียงดังฟังชัดลูกข้อที่1อ่านเองเก่งจัง1 2 3

0: แน่นอนวันนี้เราต้องมาอ่านเรื่องพลังงานคือชีวิตรู้จักพลังงานอะไรบ้างในชีวิตประจำวันของเราใครจะตอบยกมือแตงกวาลูกรู้จักพลังงานอะไรบ้างเด็กๆปลายทางหรือพลังงานอะไรบ้างที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน
1: พลังงานไฟฟ้า
0: พลังงานไฟฟ้าใช้ทำอะไรบ้างลูกไฟฟ้าเด็กๆปลายทางตอบได้ไหมเราใช้ทำอะไรบ้างไฟฟ้ามีประโยชน์กับเราอย่างไรพลังงานนี
1: ้ให้เรามีไฟฟ้าใช้ค่ะ
0: มีไฟฟ้าใช้แล้วอย่างไรอีกบ้างมีไฟฟ้าใช้แล้วทำอะไรอีกบ้างลูกพลังงานไฟฟ้า
1: ทำอาหารได้ค่ะ
0: ทำอาหารได้เพราะว่าเราต้องมีอะไรลูกเตาแก๊สไฟฟ้าใช่ไหมบางบ้านอ่ะนั่งลงจ้าไว้ใช้รีดผ้าทำไอ้ลูกซักผ้าเราต้องก็ใช้ไฟฟ้าทั้งหมดใช่ไหมชาร์จโทรศัพท์มือถือต้องเปิดโทรทัศน์ดูใช่ไหมเปิดพัดลมก็ต้องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดใช่ไหมลูกต่อไปพลังงานอะไรอีกนอกจากพลังไฟฟ้าใครจะตอบต้องยกมือลูกอ่ะอีกคิวพลังงานอะไรลูก
2: พลังงานธรรมชาติครับ
0: ธรรมชาติอะไรบ้างที่เป็นพลังงานธรรมชาติ
2: พลังลมครับ
0: พลังงานลมเอาไว้ใช้ทำอะไร
2: ทำให้เกิดไฟฟ้าค่ะ

0: ผลิตไฟฟ้าได้ปรบมือให้คิวหน่อยพลังงานอะไรอีกบ้างอ่ะกล้ากล้าลูกเด็กปลายทางตอบได้ไหมพลังงานอะไรอีก
1: พลังงานน้ำครับ
0: พลังงานน้ำน้ำมีพลังงานเอาไว้ใช้ทำอะไรลูกในชีวิตของเรา
1: ใช้ในการอุปโภคบริโภคครับ
0: เราใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคนั่นคือประโยชน์ของน้ำแต่เราเปลี่ยนพลังงานน้ำเป็นอะไรได้อีกเคยเห็นเขื่อนใหญ่ๆไหมเขาก็จะปล่อยน้ำออกมาเมื่อปล่อยน้ำออกมาแล้วจะมีเครื่องชนิดหนึ่งที่ไว้ใช้ผลิตอะไรได้ไฟอะไรไฟฟ้านั่นเองเอาปรบมือให้กับกล้าลูกแน่นอนแล้วคนอื่นมีพลังงานอะไรอีกบ้างเมทันเด็กปลายทางตอบได้ไหมมีพลังงานไฟฟ้าพลังงานลมที่เปลี่ยนเป็นไฟฟ้าพลังงานน้ำที่เปลี่ยนเป็นไฟฟ้า
1: พลังงานแสงอาทิตย์ค่ะ
0: พลังงานจากแสงอาทิตย์เอาปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยทำอะไรบ้างลูกพลังงานจากแสงอาทิตย์รู้จักแผงอะไรนะแผงโซลาร์เซลล์พลังงานจากแสงอาทิตย์เอาไว้ทำอะไรลูกผลิตไฟฟ้าเหมือนกันนั่นเองประมาณนี้เด็กรู้จักอะไรบ้างเด็กปลายทางก็น่าจะได้ประมาณนี้ดังนั้นวันนี้เรื่องราวที่คุณครูนำมาให้อ่านเรื่องพลังงานคือชีวิตจะพูดถึงเรื่องราวของพลังงานอะไรบ้างเด็กเปิดไปหน้าที่75ในหนังสือภาษาภาทีลูกมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4หน้าลูกเรื่องที่เราจะอ่านทั้งหมดอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่เท่าไหร่หน่วยการเรียนรู้ที่6นะครับเปิดป้ายพร้อมไหมตั้งแต่หน้าแรกเลยหน้า75เราจะมาอ่านออกเสียงเรื่องนี้กันเด็กๆปลายทางเปิดภาษาภาทีหน้าที่75เด็กพร้อมไหมเด็กปลายทางพร้อมไหมลูกปรับวิธีเสร็จแล้วหลังตรงมือไม่ต้องเท้าคางไม่ต้องจับศีรษะนะครับจับแค่โต๊ะของเราส่งเสริมบุคลิกภาพให้ดีนะครับอ่ะพร้อมเตรียมตัวอ่านนะลูกไปอ่านตามคุณครูบทนี้มีความหมาย
2: บทนี้มีความหมาย
0: ทั้งหญิงชายต้องช่วยกัน
2: ทั้งหญิงชายต้องช่วยกัน
0: ถนอมใช้พลังงานนั้นชีพสุขสันต์สะดวกสบาย
2: ชีพสุขสันต์สะดวกสบาย
0: อักษรนำจำจงดี
2: อักษรนำจำจงดี
0: ควบกล้ำมีมากหลากหลาย
2: ควบกล้ำมีมากหลากหลาย
0: อ่านถูกอย่างแยบคาย
2: อ่านถูกอย่างแยบคาย
0: คำขวัญฉายแววเฉียบคมจากบทประพันธ์นี้เราก็สามารถรู้ได้ทันทีว่าในหน่วยที่6นี้เราจะต้องเรียนในเรื่องของอะไรลูกบทนี้มีความหมายทั้งหญิงชายต้องช่วยกันถ้าน้อมใช้พลังงานนั้นคือเราจะเรียนรู้ในเรื่องของพลังงานชีพสุขสันต์สะดวกสบายชีพแปลว่าอะไรลูกชีพชีวิตสุขสันต์แปลว่ามีความสุขใช่ไหมชีวิตก็จะมีความสุขแล้วก็สะดวกสบายเพราะว่าเรารู้จักการถนอมใช้พลังงานคือใช้พลังงานอย่างอะไรประหยัดนั่นเองต่อไปนอกจากบทนี้แล้วยังมีเรื่องนี้ยังต้องมีเรื่องของอักษรนำเรียนไปยังเรียนไปแล้วควบกล้ำมีมากหลากหลายเรียนไปยังควบกล้ำเรียนไปแล้วอ่านถูกอย่างแยบคายคำขวัญฉายแววเฉียบคมเหลือเรื่องคำขวัญอีก1เรื่องที่เราจะเรียนกันดังนั้นมาอ่านเรื่องนี้กันดีกว่าเปิดไปหน้าที่76ลูกเริ่มเตรียมตัวชี้หนูปิ่นพร้อมไหมลูกนะที่มือไม่ต้องถืออะไรทั้งนั้นตอนนี้มีแค่มือเปล่าๆอ่านเสียงดังฟังชัดอ่านตามครูที่
2: บ
0: ้
2: าน
0: เสียงผู้ประกาศข่าวทางโทรทัศน์ดังชัดเจน
2: เสียงผู้ประกาศข่าวทางโทรทัศน์ดังชัดเจน
0: พรุ่งนี้ตั้งแต่6นาฬิการาคาน้ำมันจะขึ้นอีกลิตรละ40สตางค
2: ์ราคาน้ำมันจะขึ้นอีกลิตรละ40สตางค
0: ์โอ้โห
2: โอ
0: ้
2: โห
0: ขึ้นราคาอีกแล้วหรอ
2: ขึ้นราคาอีกแล้วหรอ
0: ต้องออกไปเติมน้ำมันรถส่งของก่อน
2: ต้องออกไปเติมน้ำมันรถส่งของก่อน
0: พ่อพูดและรีบคว้ากุญแจขับรถออกจากบ้านไปทันที
2: พ่อ

0: โอ้ย
1: โอ้ย
0: แย่เลย
1: แย่
0: ของต้องแพงขึ้น
1: ของต้องแพงขึ้น
0: เงินไม่พอใช้แน่ๆ
1: เงินไม่พอใช้แน
0: ่แม่ร้องเสียงดังลูกๆนั่งงงเกิดอะไรขึ้น
1: ลูกๆนั่งงงเกิดอะไรขึ้น
0: ทำไมพ่อกับแม่จึงดูเดือดร้อน
1: ทำไมพ่อกับแม่จึงดูเดือดร้อน
0: นี่ที่บ้านเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นนะครับต่อไปที่ตลาด
1: ที่ตลาด
0: แม่ค้ายื่นถุงใส่ของให้ลูกค้า
1: แม่ค้ายื่นถุงใส่ของให้ลูกค้า
0: ทั้งหมด32บาทค่ะคุณสามสิบบาทท้วนๆได้ไหมแม่ค้า
1: สามสิบบาทท้วนๆได้ไหมแม่ค้า
0: ลดราคาลงหน่อย
1: ลดราคาลงหน่อย
0: โถคุณ
1: โถค
0: ุ
1: ณ
0: เห็นใจแม่ค้าเถอะ
1: เห็นใจแม่ค้า
0: น้ำมันก็แพง
1: น้ำมันก็แพง
0: แค่นี้ก็ขาดทุนแย่แล้วค่ะเสียงแม่ค้าอดครวญอย่างน่าสงสาร
1: เสียงแม่ค้าอดครวญอย่างน่าสงสาร
0: อดครวญ
1: อดครวญ
0: คำควบกล้ำแท้อดครวญอย่างน่าสงสาร
1: อดครวญอย่างน่าสงสาร
0: ต่อไปเกิดเหตุการณ์ที่ไหนขึ้นอีกที่ร้านอาหาร
1: ที่ร้านอาหาร
0: เจ้าของร้านนั่งปรับทุกข์กับลูกจ้างมีคนนั่งรับประทานอาหารอย่างอร่อยอร่อยอยู่2ถึง3คน
1: มีคนนั่งรับประทานอาหารอย่างอร่อยอร่อยอยู่2ถึง3คน
0: น้ำมันขึ้นราคา
1: น้ำมันขึ้นราคา
0: แก๊สขึ้นราคา
1: แก๊สขึ้นราคา
0: อาหารในร้านของเราก็ต้องขึ้นราคาตามต่อไปจะมีใครเข้าร้านล่ะ
1: ต่อไปจะมีใครเข้าร้านล่ะ
0: ถ้าเราต้องปิดร้าน
1: ถ้าเราต้องปิดร้าน
0: แล้วเราจะไปทำอะไรกันดีล่ะครับลุง
1: แล้วเราจะไปทำอะไรกันดีล่ะครับลุง
0: ต่อไปที่โรงเรียน
1: ที่โรงเรียน
0: ที่โรงเรียนเป็นอะไรกันคะเด็ก
1: ๆเป็นอะไรกันคะเด็ก
0: ทำไมดูหน้าตาไม่ค่อยสดชื่นกันเลย
1: ทำไมดูประจำชั้นทักทายนักเรียน
0: คุณครูครับ
1: คุณครูครับ
0: แค่น้ำมันขึ้นราคา
1: แค่น้ำมันขึ้นราคา
0: พ่อกับแม่ก็ไม่พาผมไปเที่ยว
1: พ่อกับแม่ก็ไม่พาผมไปเที่ยว
0: ทั้งที่สัญญากันไว้แล้วด้วยคุ
1: ณคร
0: ู
1: ขา
0: หนูกินอาหารเมื่อเช้าไม่อิ่มเลย
1: หนูกินอาหารเมื่อเช้าไม่อิ่มเลย
0: แม่ค้าตักให้หนูนิดเดียว
1: แม่ค้าตักให้หนูนิดเดียว
0: บอกว่าน้ำมันแพง
1: เขาบอกว่าน้ำมันแพง
0: กินแค่นี้ก็แล้วกัน
1: กินแค่นี้ก็แล้วกัน
0: บ้านผม
1: ที่บ้าน
0: ไม่ประหยัด
1: ไม่ประหยัด
0: อีกหน่อยจะไม่มีน้ำใช้
1: อ
0: ี
1: กหน่อยจะไม่มีน้ำใช้
0: เออหนอ
1: เออหนอ
0: แค่น้ำมันขึ้นราคาอย่างเดียวกระทบไปถึงน้ำ
1: แค่น้ำมันขึ้นราคาอย่างเดียวกระทบไปถึงน้ำ
0: ไฟฟ้า
1: ไฟฟ้า
0: แก๊สหุงต้ม
1: แก๊สหุงต้ม
0: และการดำเนินชีวิตของทุกๆคนครูเข้าใจแล้วว่าเกิดอะไรขึ้น
1: ครูเข้าใจแล้วว่าเกิดอะไรขึ้น
0: ปัญหาที่ทุกคนพบ
1: ปัญหาที่ทุกคนพบ
0: มาจากพลังงานเพื่อชีวิตทั้งนั้น
1: มาจากพลังงานเพื่อชีวิตทั้งนั้น
0: ไม่ว่าน้ำ

0: น้ำมันแก๊สไฟฟ้าและน้ำ
1: ไม่ว่าน้ำมันแก๊สไฟฟ้าและน้ำ
0: เอาล่ะมานั่งกันทางนี้ครูมีอะไรจะเล่าให้ฟัง
1: เอาล่ะมานั่งกันทางนี้ครูมีอะไรจะเล่าให้ฟัง
0: ขณะนี้พลังงานหลักคือน้ำมันดิบ
1: ขณะน
0: ี้พลังงานหลักคือน้ำมันดิบ
1: ท
0: ั่
1: วท
0: ั้
1: งโลกกำล
0: ัง
1: ขาดแคลน
0: และมีราคาสูงส่วนใหญ่กลุ่มประเทศตะวันออกกลางเป็นผู้กำหนดราคาน้ำมันคมนาคมอ่านได้สองแบบว่าแบบที่หนึ่งคือการคมนาคมและแบบที่สองคือการคมนาคมนะครับต่อไปเปิดหน้าที่เท่าไหร่ลูก78จ้าพร้อมกระทบต่ออะไรอีกอ่านตามครูการเดินเรือ การประมงและอื่นตอบคุณครูกันหน่อยและอื่นๆครูเอามาจากไหนจากเครื่องหมายอะไรลูกปลายยานใหญ่ถูกต้องเพราะฉะนั้นอย่าโกรธหรือเสียใจไม่ได้ไปเที่ยว
1: ซ
0: ื้
1: อของแพง
0: กินอาหารไม่
1: อ
0: ิ
1: ่ม
0: เอาอย่างนี้ดีไหมครูว่าเรามาหาวิธีคิดกันดีกว่า
1: ว
0: ่
1: าจะใช
0: ้
1: พล
0: ัง
1: งานให
0: ้
1: ประหย
0: ั
1: ดอย่างไร
0: เพื่อที่เราจะได้มีพลังงานไว้ใช้ได้นานเด็กๆนิ่งไปสักครู่แล้วผลัดกันพูดว่าครับ
1: จ
0: ัก
1: รยาน
0: ถ้าไประยะทางใกล้ๆ
1: ไ
0: ม่ใช้
1: รถยนต
0: ์ไปทางเดียวกันนั่งรถรวมกันไปผลัดกันขับคนละวันครับ
1: เวลาต
0: ้
1: มน้ำต
0: ้
1: องคอยด
0: ู
1: คร
0: ับพอน้ำเดือ
1: ด
0: ปิดเตาทันที
1: จะได
0: ้
1: ไม
0: ่
1: เปล
0: ื
1: องแก
0: ๊
1: ส
0: ต้องเลือกซื้อ

0: โดยจะต้องทำตามกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นเลี้ยงไหมไปจนเสร็จสิ้นได้เป็นเส้นไหมทั้ง3มัด3สีฟังดูแล้วเหมือนจะสั้นๆง่ายๆคล้ายกับว่าเส้นชัยอยู่ใกล้แค่เอื้อมแต่จริงๆแล้วระหว่างทางมีอะไรให้น้องๆต้องฝันฝ่ากันอีกเยอะภารกิจคิดวิทย์ในวันนี้บอกได้คำเดียวว่าท้าทายจริง
1: ๆขั้นตอนแรกของการเริ่มทำภารกิจนะครับให้น้องๆเนี่ยต้องไปหาอาหารให้กับหนอนซึ่งก็มีตัวอย่างนั่นก็คือนี่ใบหม่อนนั่นเองนะครับแต่น้องๆเนี่ยต้องหาใบหม่อนคุณภาพดีที่สามารถเลี้ยงหนอนได้มากถึง 10,000 ตัวหลังจากนั้นนะครับน้องๆถึงจะทำขั้นตอนในการทำเส้นไหมต่อไปได้นะครับอ่ะรับไปเป็นตัวอย่างเลยนี่ดูกันดีๆนะครับถามน้องพร้อมที่จะทำภารกิจกันหรือยังครับ
2: พร้อมแล้วค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้วขอให้น้องโชคดีพี่ท็อปเอาใจช่วยอย่างเต็มที่เริ่มได้เลย
3: เฮ้ยมาใส่ยังไงล่ะเนี่ย
4: ใส่ง่ายๆเอ็มดูตามนี้เท่านั้น
3: เขาเอากรรไกรนั่นแหละใช้ง่ายที่สุดละ
2: สู
0: ้หลังจากสำรวจใบหม่อนที่พี่ต๊อบให้มาน้องๆก็ไม่รอช้าพุ่งตรงสู่แปลงปลูกต้นหม่อนทันทีแต่ในศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้มีแปลงปลูกต้นหม่อนอยู่ตั้งหลายสายพันธุ์หลายขนาดแล้วแบบนี้จะรู้ได้ยังไงล่ะครับน้องๆว่าหนอนไหมชอบกินใบหม่อนแบบไหน
5: ภารกิจที่พวกหนูได้รับก็คือช่วยกันทำเส้นมัดไหมได้ให้ได้3สีค่ะก็ตื่นเต้นกลัวทำไม่ได้ค่ะกำลังเก็บใบหม่อนเพื่อให้ไปเป็นอาหารของหนอนไหมในโรงเพาะเลี้ยงค่ะไอ้เราต้องเลือกแบบเนี้ยอันใหญ่ๆเขียวๆอย่างเงี้ย
6: ดูข้างหลังมันดี
5: ต้องดูข้างหลังว่ามันสมบูรณ์ขนาดไหน
6: อันนี้มัน
5: แล้วก็ระวังยางมันด้วยล่ะก็คือแบ่งกลุ่มอีกคนก็ไปทำอีกโซนนึงไปเก็บอีกโซนนึงอีกคนก็ไปเก็บอีกโซนนึงค่ะ
7: ก็ไม่ยากนะคะแต่ว่ามันเหนื่อยค่ะเหนื่อยตรงที่ไปเก็บใบหม่อนนะคะ
5: ก็เยอะพอประมาณแล้วค่ะ
8: น้องหนอนหนึ่ง
9: พี่โ
10: ยอันนี้ได้ปะเนี่ย
11: แต่ว่าอันตรงนี้มันใบ
10: หนอนตัวเล็กทำไม
11: อันนี้เลี้ยงสำหรับใบสอง
10: อันนี้ก็ไม่ได้
11: ครับอันนี้ก็ไม่ได้
10: ไปเก็บมาหรือเปล่าต้นกล้า
0: หนอนไหมวัยรุ่นที่เติบโตเข้าสู่ระยะที่4ไม่กินใบหม่อนอ่อนแบบนี้ต้องแก้ปัญหาแล้วครับ
5: ก็พี่เขาบอกว่าไม่ต้องเก็บใบอ่อนเพราะว่าใบอ่อนจะเป็นอาหารของวัยที่2วัยที่3แล้วก็คือเราต้องเก็บใบที่แก่ๆเข้มๆค่ะเพื่อจะเป็นอาหารวัยที่3ที่4ค่ะ

0: ่อนนะคะ
1: นี่แกกินแล้ว
2: สองสามคนให้ใบหม่อนนอนกินส่วนอีกสองสามคนก็หั่นใบหม่อนเตรียมใบหม่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: วิ
4: อาลิวขอทำ
1: ต่อไปมาหั่น
2: ใบหม่อนก็ให้กระจายไปทั่วอันนี้ค่ะให้มันกินได้เสมอกัน

0: น้องๆครับความจริงแล้วนะครับหม่อนหรือต้นหม่อนเนี่ยก็คือมัมเบอรี่นั่นเองครับประโยชน์ของมันเนี่ยมีมากมายเลยนะครับใบเนี่ยก็ให้ไหมนะครับในการกินและมีสัตว์อีกประเภทหนึ่งที่ชอบมากนั่นก็คือนกกระจอกเทศนั่นเองนะครับประโยชน์ของมันเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ใบครับต้นของมันนะครับหรือว่ารากเนี่ยก็สามารถนำไปทำเป็นสมุนไพรได้และที่สำคัญและอร่อยมากที่สุดนั่นก็คือผลของมันนั่นเองครับผลมัมเบอรี่มันอร่อยได้ใจจริงๆนะครับแต่ตอนนี้เราต้องไปติดตามชมกันก่อนครับว่าน้องๆเขาจะต้องทำขั้นตอนอะไรต่อไปหลังจากที่เขาเก็บมอนไปให้หนอนได้กินกันแล้วครับไปติดตามกันเลย
1: เสร็จแล้วป่ะ

0: ต่อไปก็สาวใหม่อุ๊ยค่อยๆค่อยๆนะ
1: ผ่านแล้วเย
2: ้ด้วยการสังเกตลองผิดลองถูกทำให้เกิดการเรียนรู้จนน้องๆเข้าใจว่าหนอนไหมที่เติบโตขึ้นมาในแต่ละระยะก็จะชอบกินใบหม่อนที่มีความแก่ความอ่อนแตกต่างกันไปการเรียนรู้ครั้งนี้ทำให้น้องปฏิบัติภารกิจขั้นแรกคือการให้อาหารหนอนไหมได้สำเร็จและสิ่งที่ได้รับก็คือรังดักแด้ของหนอนไหมสีเหลืองทอง1กะละมังใหญ่เอ๊แล้วจะเอาไปทำยังไงต่อกันนะ
0: แล้วก็จะไปสาวไหมค่ะ
3: เมื่อหนอนไหมโบยวินออกจากดักแด้มันจะกลายเป็นผีเสื้อกลางคืนตัวนี้ไหมเป็นผีเสื้อกลางคืนชนิดหนึ่งพวกมันจะออกไข่ฟองเล็กๆ เป็นจุดสีขาวอยู่บนใบไม้หลังจากนั้น 10-12 วันหนอนไหมตัวเล็กๆก็จะฟักออกจากไข่พวกมันจะกินใบหม่อนเป็นอาหารและลอกคราบทั้งหมด4ครั้งจนเข้าดักแด้สร้างเส้นใยที่เราสามารถนำไปทอเป็นผ้าไหมที่สวยงามได้นอกจากรังไหมสีเหลืองทองที่เห็นอยู่นี้ยังมีสัตว์ที่ให้เส้นใยซึ่งสามารถนำมาทอเป็นผ้าได้อยู่อีกหลายชนิดเช่นขนแกะเส้นใยของแมงมุมสีทองหรือเจ้าหนอนไหมป่าที่มีชื่อเรียกว่าไหมอีรี่ที่มีรังดักแด้เป็นสีขาวแวววาวก็เป็นที่นิยมนำเส้นใยของมันมาทอเป็นผ้าเช่นกัน
2: หลังจากน้องๆได้รับตัวไหมสีเหลืองทองมาแล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องต้มไหมและสาวไหมโดยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติได้ทำการสาธิตวิธีให้น้องๆดูกันแล้ว1รอบน้องแต่ละคนก็ตั้งใจเก็บรายละเอียดกันตาไม่กระพริบ

0: พอแล้วพอแล้วเมื่อกี้มันจะเป๊ะแล้วเออเอาประมาณนี้แล้วเอาไปเลย
1: เอา20เอาลงสิ
2: น้องอยากนอนใหม่นะ60
1: แล้ว
2: 20
1: มา20
0: 20โอเคกระบะที่3ไม่พอ50ไปเลย
3: การชั่งวัดรังไหมของน้องๆอาจจะกินเวลาไปนานสักหน่อยแต่วิธีนี้ก็จะทำให้น้องๆสามารถผลิตเส้นไหมที่มีขนาดเท่ากันได้มาตรฐานทั้ง3หม้อน้องๆใส่รังไหมลงไปในหม้อ120รังจะได้เส้นไหมขนาดที่ต้องการคือ120ดีเนียทางเทคนิคถือว่าทำได้ดีคราวนี้ก็เหลือแต่ขั้นตอนการลงมือปฏิบัติจริงเริ่มสาวไหมกันได้เลยครับน้องๆ
0: ทำความสะอาดคือต้องเอาเยื่อที่หุ้มข้างนอกของรังไหมเอาออกให้หมดเลยค่ะ

0: ึกยากค่ะมันต้องดูว่าเส้นใยมันจะพันกันหรือว่ามันจะขาดเมื่อไหร่แล้วก็ต้องคอยดูว่าเมื่อรังไหมตัวไหนมันจะบางหรือไม่บางแล้วก็ต้องเติมอีกเท่าไหร่ค่ะค่ารังไหมที่จะขาดก็คือว่ามันจะเป็นสีขาวๆแล้วก็จะเห็นตัวของไหมขึ้นเยอะก็เป็นการเอาออกก็ต้องใช้ช้อนตักเอาตัวที่ซีดๆเอาออกมาแล้วก็เพิ่มตัวสีเหลืองๆเข้าไปใหม่แล้วก็เอากดลงน้ำเพื่อให้มันเป็นใยพันกันต่อ
1: เมื่อสาวไหมได้คล่องแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือตามหาสีย้อมแล้วในสวนที่เต็มไปด้วยต้นไม้อย่างนี้จะมีสีย้อมผ้าอยู่ตรงไหนกันเนาะ
2: 3สีมีสีน้ำตาลสีเขียวสีแดงครับอ๋อเจ้าหน้าที่เขาบอกมาครับสีของฝักคูณเนี่ยก็จะใช้สีน้ำตาลในการทำแล้วก็สีเขียวก็ใช้ใบหูกวางหรืออื่นๆก็ได้ดีดิเจอแล้วไม่ต้องโยนละนี่ไง22ต้องหาอีก8อันโอเสร็จแล้ว
3: มีต้นไม้อีกหนึ่งชนิดนะครับที่สามารถสร้างสีสันให้สวยงามได้นั่นก็คือต้นคูนฝักของมันนะครับนำไปย้อมไหมนะฮะให้เกิดเป็นสีน้ำตาลนะครับซึ่งน้องๆทีมแซนซิลเขาก็ใช้เหมือนกันนะครับพี่ต๊อบจะลองหักให้ดูว่าข้างในเนี่ยจะมียางครับสีน้ำตาลแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับพี่ต๊อบอยากให้น้องๆเนี่ยสังเกตธรรมชาติรอบตัวนะครับเพราะว่ามันเนี่ยยังแฝงสีสันที่สวยงามให้น้องๆได้ศึกษาอีกมากมายเลยครับ
2: เย้เพื่อนเพื่อนหาวัตถุดิบมาครบแล้วดูสิอันนี้ใบหูกวางที่เอาไว้ทำสีเขียวแล้วก็ฝักคูเนี่ยเอาไว้ทำสีน้ำตาลแล้วก็เหลือแค่เบิกประดู่เอาไว้ทำสีแดงก็ให้เพื่อนตอนนี้ให้เพื่อน3คนมาปั่นรวมผมด้วยนะครับแล้วก็อีก2คนไปหาสีแดงครับ
1: ด้วยความพยายามที่มุ่งมั่นและอดทนน้องๆก็ได้ม้วนไหมสดมา3ม้วนสวยงามแล้วมาดูด้านสีย้อมกันบ้างน้องๆเลือกส่วนต่างๆของพืชที่แตกต่างกัน3ชนิดคือใบหูกวางฝักคูณและเปลือกต้นสะเดาที่น้องๆคิดว่ามันจะให้สีเขียวน้ำตาลและสีแดงอิฐแต่พืชเหล่านี้จะให้สีสันตามที่น้องๆคิดได้หรือเปล่านั้นต้องมาลุ้นกันในขั้นตอนสุดท้ายการย้อมสี
4: ส่วนต่างๆของพืชพันธุ์เหล่านี้สร้างสีสันได้น่าทึ่งจริงๆสีธรรมชาติส่วนใหญ่ได้จากพืชในส่วนของเปลือกไม้ใบไม้ลูกไม้รากไม้และยางไม้อย่างเช่นรากต้นยอดอกคำฝอยสีน้ำเงินจากต้นครามสีเหลืองจากแก่นขนุนขมิ้นชันสีดำจากลูกมะเกลือสีชมพูจากต้นฟางเป็นต้นถึงแม้สีธรรมชาติเหล่านี้จะไม่ได้ให้สีที่โดดเด่นเหมือนกับสีสังเคราะห์แต่มันก็ไม่ได้เป็นอันตรายต่อผู้สวมใส่ไม่ทำให้เกิดอาการแพ้ดังนั้นจึงมีการคิดค้นวิธีการย้อมสีธรรมชาติให้ติดทนนานและได้สีที่สดยิ่งขึ้นโดยนำน้ำที่มีค่าเป็นกรดจากธรรมชาติได้จากการต้มน้ำกับต้มเสี้ยวมาผสมลงในหม้อย้อมสีที่เราต้องการเพื่อให้กรดทำปฏิกิริยากับเส้นไหมจนสีสามารถแทรกซึมเข้าไปในเส้นไหมได้ดียิ่งขึ้นเราก็จะได้เส้นไหมสีธรรมชาติที่สวยงามและทนทาน

0: และตอนนี้นะครับก็ใกล้หมดเวลาขึ้นมาเต็มทีแล้วครับก็อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายนะครับก่อนที่จะผลิตเป็นผืนผ้าไหมที่สวยงามครับนั่นก็คือการตากไหมนั่นเองแต่ตอนนี้ครับเราต้องลุ้นกันอย่างมากเลยนะครับว่าเส้นไหมที่น้องๆเขาผลิตขึ้นมาแบบนี้นะครับจะมีคุณภาพพอที่จะเข้าเครื่องทอไหมที่เป็นผืนผ้าหรือเปล่าอันนี้เราต้องติดตามชมกันให้ดีครับ
1: ผมคิดว่าสำเร็จครับถ้าเชื่อว่ามันได้มันก็ได้ถ้าเชื่อว่ามันไม่ได้มันก็ไม่ได
0: ้และตอนนี้นะคะก็ถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับนั่นก็คือการให้ผู้เชี่ยวชาญนั่นคือคุณยายหลิงนะฮะในการตรวจสอบครับว่าเส้นไหมของน้องๆเนี่ยจะสามารถนำไปเข้าเครื่องทอผ้าได้หรือเปล่าอันนี้เนี่ยเราก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านครับ
2: อันนี้มันบ่มีปมเนี่ยเข้าได้อยู่ค่ะ
0: มันก็เข้าได้อยู่แต่ว่าก็คือปัญหาตอนนี้คือว่าเส้นมันค่อนข้างเล็กใช่ไหม
2: เส้นมันเล็กแต่มันเป็นไหมบ่กลม
0: ไหมไม่กลมด้วย
2: ไหมแตก
0: ไหมแตกอยู่
2: มันไม่ละเอียด
0: มันไม่ละเอียดด้วย
2: ควรค่ะ
0: ไม่แตกไม่กลมไม่ละเอียดแล้วภารกิจจะผ่าน

คุณยายครับตอนนี้เนี่ยถึงเวลาที่สำคัญแล้วฮะผมอยากให้คุณยายเนี่ยได้ลองแล้วก็สรุปให้ผมนิดนึงว่าเส้นไหมที่น้องๆได้ทำขึ้นมาเนี่ยสามารถทอได้หรือเปล่าครับ

0: ยายครับสรุปว่าเส้นไหมที่น้องๆทำมานั้นนะครับใช้ได้หรือไม่ได้ครับ
1: ได้ค่ะใช้ได้อยู่ค่ะ
0: ถ้าใช้ได้ก็แปลว่าวันนี้น้องๆทำภารกิจสำเร็จหรือผ่านนั่นเองครับสุดยอดภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเราและในที่สุดนะครับผืนผ้าไหมของน้องๆเนี่ยได้สำเร็จวันนี้ครับต้องถามน้องๆเลยได้เรียนรู้อะไรบ้างครับอ่ะน้องหลิว
2: ได้เรียนรู้การทำผ้าไหมการสาวไหมแล้วก็เลือกใบหมอนไปให้นอน
0: โอ้โหก็คือกระบวนการตั้งแต่แรกเริ่มเลยใช่ไหมอ่ะน้องอุ๊บอิ๊บ
3: ต้องเลือกใบหมอนที่แข็งแล้วไม่อ่อนเกินไปเพราะว่าตัวใบหมอนจะได้กินได้อย่างสะดวกค่ะ
0: โอ้นะครับอ้าวน้องนุ่น
4: ได้เรียนรู้การเข้าร่วมกลุ่มแล้วก็การรวมพลังในกลุ่มด้วยค่ะว่าต้องสามัคคีกันยังไงบ้างค่ะ
0: การทำงานกันเป็นทีมนั่นเองใช่ไหมครับ
4: ค
0: ่
4: ะ
0: อ่ะน้องต้นกล้า
5: ได้เรียนรู้จากการสาวไหมการย้อมสีผ้าแล้วก็ตากแดดเยอะมากเลยครับตอนนี
0: ้ โอเคน้องไอซ
6: ์ได้เรียนรู้เรื่องใบหมอนว่าใบขนาดไหนควรที่จะให้นอนใบไหนกินมั่งแล้วก็เรียนรู้เรื่องความสามัคคีการทำงานเป็นทีมค่ะ
0: ดีมากๆเลยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับน้องนั่นก็คือกระบวนการที่เราได้เรียนรู้วิธีการสร้างผ้าไหมขึ้นมาในแต่ละผืนนั่นเองและที่สำคัญนะเราไม่ต้องใช้เครื่องจักรนะครับหรือว่าสารเคมีอันตรายเลยเราเพียงแค่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่บวกกับความคิดสร้างสรรค์เราก็สามารถสร้างเป็นผ้าพื้นไหมที่สวยงามใช่ไหมครับเด็กๆ
7: ใช่ค่ะ
0: คำถามชวนคิดวิทย์ท้ายรายการวันนี้ประเทศใดที่ได้ชื่อว่าเป็นคนค้นพบเส้นไหมจากหนอนไหมและนำมาทอเป็นผ้าไหมเป็นประเทศแรกของโลกส่งคำตอบของน้องๆนะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการของเราสำหรับ3คนแรกที่ตอบโดนใจทีมงานนะครับก็จะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลและสำหรับผู้ที่อยากร่วมสมัครเข้าร่วมรายการก็รวบรวมสมัคร

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไป

0: ังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย
1: ์ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ใช่
1: ต้นกล้วยเป็นผลไม้เขตร้อนมีถิ่นกำเนิดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเจริญเติบโตได้ดีในทุกภาคของประเทศไทยเส้นใหญ่กล้วยเป็นสิ่งทอจากธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นของประเทศไทยจำนวนมากมีคุณสมบัติพิเศษคือเป็นเส้นที่มีความมันเงาสวยงามสามารถนำไปปั่นผสมกับเส้นใยอื่นๆและมีความแข็งแรงเป็นพิเศษการผลิตเส้นใยกล้วยคือการนำเอากาบกล้วยจากบริเวณรากของต้นมาพัฒนากระบวนการผลิตจะนำกาบกล้วยที่ได้มาเข้าเครื่องขูดเนื้อเยื่อกาบกล้วยเพื่อนำเส้นใยไปผ่านกระบวนการทางเคมีสิ่งทอหลังจากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนการผลิตเป็นเส้นได้แล้วนำไปทอเป็นผืนผ้าสำหรับความโดดเด่นของผ้าใยกล้วยนั้นคือการดูดซับน้ำได้ดีช่วยระบายอากาศและมีความทนทานดีเส้นใยกล้วยจะพบมากบริเวณรากต้นกล้วยรูปร่างของเส้นใยกล้วยตามความยาวจะประกอบด้วยกลุ่มของเส้นใยเล็กๆเรียงแนวยาวของเส้นใยเป็นรูปทรงกลวยตอนปลายแหลมจัดอยู่ในประเภทเส้นใยสั้นลักษณะตามขวางเป็นรูปวงรีเกือบกลมผนังเซลล์ค่อนข้างบางเส้นใยค่อนข้างแข็งแรงและกระด้างแต่เส้นใยกล้วยมีความมันคล้ายไหมมีความเหนียวสามารถต้านแรงดึงได้ดี
2: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของ
3: โครงการพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชน
2: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ TGI สถาบันไทยเยอรมันครับผมวันนี้อาร์สีหน้านะครับจะพาทุกท่านนะฮะไปดูเครื่องสกัดเพื่อแยกใยพืชธรรมชาติอัตโนมัตินะฮะเครื่องนี้จะเป็นอย่างไรจะทำยังไงจะใหญ่แค่ไหนเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับ
1: เครื่องสกัดเพื่อแยกใยกล้วยพร้อมใช้อัตโนมัติประสิทธิภาพสูงแบบปรับความยาวเส้นใยกล้วยได้เป็นเครื่องที่ถูกพัฒนาต่อจากเครื่องแยกใยกล้วยจากประเทศอินเดียที่ใช้ใบมีดกัดติดอยู่บนแกนหมุนและได้ปรับปรุงให้สามารถป้อนกาบกล้วยได้มากขึ้นโดยเพิ่มขึ้นจาก1กาบเป็น4กาบและไม่ต้องคอยยืนป้อนทีละกาบสามารถต้านแรงดึงของเครื่องและพลิกเครื่องนอนลงทำให้สามารถวางกาบกล้วยบนเครื่องแล้วหนีบหัวท้ายไว้ได้ใช้กระบอกลมดึงไปกลับแทนคนควบคุมแรงดึงด้วย Pastron Regulator ทำให้แรงดึงสม่ำเสมอไม่เร็วหรือว่าช้าเกินไปเหมือนใช้คนดึงและเศษจะหล่นลงฐานเก็บด้านล่างการจับทั้งสองด้านทำให้เส้นใยไม่หย่อนและพันกันเสร็จแล้วตัดหัวท้ายออกก็จะได้ใยกล้วยออกมาจุดเด่นคือเส้นใยกล้วยที่สกัดออกมาจะเป็นเส้นที่

0: เรียบเนียนพร้อมที่จะนำไปใช้ทอเป็นผ้าใยกล้วยได้ทันทีไม่ต้องคอยดึงกับกล้วยเข้าออกจากเครื่องเพื่อสกัดเส้นใยกล้วยซึ่งมีความอันตรายในการทำงานเนื่องจากอาจถูกเครื่องจักรดูดเข้าไปได้โดยเครื่องที่พัฒนาขึ้นจะสมบูรณ์และสามารถวางกับกล้วยลงไปในเครื่องได้เลยจากนั้นเครื่องจะทำการสกัดเส้นใยกล้วยทั้งหมดออกมาอัตโนมัติและยังมีกลไกควบคุมความยาวของเส้นใยที่สกัดออกมาได้ตามความต้องการเช่นใยขนาดสั้นยาวเท่าใดหรือต้องการยาวเท่ากับกากกล้วยที่ใส่เข้ามาเลยในกรณีที่ต้องการทำผ้าทอใยกล้วยซึ่งจุดเด่นนี้ทำมาเพื่อสามารถผลิตเส้นใยกล้วยให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าที่ซื้อเส้นใยกล้วยซึ่งลูกค้าแต่ละเจ้ามีความต้องการความยาวของเส้นใยกล้วยที่แตกต่างกันออกไป
1: สักครู่นี้นะฮะเราก็ได้รู้เรื่องราวความเป็นมาของเครื่องสกัดเพื่อแยกใยพืชธรรมชาติอัตโนมัติแล้วนะครับและตอนนี้นะฮะผมจะได้อยู่กับอาจารย์เรือพลยิ้มสินสมบูรณ์นะครับเขาบอกว่าอาจารย์รู้ทุกอย่างเลยนะฮะเขาเป็นนักวิจัยด้วยนะฮะทำเองด้วยนะครับอยากรู้เลยครับเดี๋ยวเชิญอาจารย์ดีกว่าครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับผมครับผมนะฮะก็เมื่อกี้ผมก็ได้ดูเครื่องมาแล้วได้รู้ความเป็นมาบ้างแล้วฮะแล้วอยากทราบว่าอาจารย์นะฮะรู้เจ้ารู้จักเจ้าโครงการเนี่ยยังไง
3: ก็โครงการนี้พอดีรู้จักกับพี่ที่อยู่ในกระทรวงท่านหนึ่งนะครับแล้วท่านได้แนะนำให้ท่านได้มาสอบถามผมว่ามีเขาก็จะใช้วิธีใช้แรงงานคนเนาะเป็นเรื่องปกติใช้แรงงานคนโดยการที่เอาของมีคมหรือว่ามีดเนี่ยเอามาสางมันนะครับถ้าเป็นกล้วยหรือสับปะรดเนี่ยนะครับข้างในจะมีใยซึ่งของเดิมเนี่ยเขาจะใช้วิธีสางเอามีดมาค่อยๆสางเหมือนขอดเกล็ดปลาอย่างเงี้ยนะครับจนถึงเส้นใยนะครับซึ่งมันก็จะค่อนข้างใช้เวลานานนะครับแล้วก็เหนื่อยเกิดการเหนื่อยล้าในการทำงานได้ปริมาณน้อยด้วย
1: ก่อนที่จะสางเขาต้องแช่น้ำยาก่อนใช่ไหมฮะ
3: ถ้าเป็นการสางสดอย่างนี้จะไม่แช่น้ำยา
1: อ๋อสางเลย
3: สางเลย
1: แต่ช้า
3: แต่จะช้าแล้วก็เหนื่อยนะครับได้น้อยประเด็นคือได้น้อย
1: ครับ
3: แล้วใช้แรงงาน
1: แล้วถ้าแช่ล่ะฮะ
3: ถ้าอีกกระบวนการนึงเนี่ยที่ไม่ต้องใช้แรงงานคนเนี่ยก็จะใช้วิธีในเอาพืชเนี่ย
1: ครับ
3: เช่นกล้วยหรือสับปะรดเนี่ยมาแช่ในโซดาไฟในน้ำโซดาไฟ
1: โอ้โหแช่โซดาไฟเลย
3: เพื่อที่จะทำการเขาเรียกว่าทำลายเซลลูโลสกับเนื้อเยื่อให้เหลือแต่ไฟเบอร์นะครับให้มันกัดจนแตกออกมาซึ่งก็จะใช้เวลานาน
1: ก็คือเสียเวลา
3: ไม่ต้องใช้แรงงานคนอันนี้แต่ใช้เวลานานง่ายง่ายคือเสียเวลานาน
1: ครับ
3: ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนะครับก็จะได้เส้นใยออกมาซึ่งเส้นใยมันก็จะไม่สดละ
1: คืออย่างแรกคือเส้นใย
3: มันจะเคมีด้วย
1: ไม่สดนะฮะก็มีสารเคมีปนปะปนด้วย
3: ทำให้เส้นใยเขาเรียกว่าสภาพจะไม่เหมือนเดิ
1: ม
3: ถ้าพูดถึงทางกายภาพเนาะเพราะโดนสารเคมีกัดเข้าไปนะคร
1: ับแล้วแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นที่จะทำเจ้าเครื่องนี้นะฮะได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรครับ
3: แรงบันดาลใจที่สาเหตุหลักเลยอ่ะที่มาทำเครื่องนี้ก็เพราะว่าอย่างที่เล่ามาเมื่อกี้ก็คือเราเห็นปัญหาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับหรือว่ากลุ่มผู้ประกอบการต่างๆที่ทำแปรรูปเส้นใยเนี่ยเขาทำได้ช้าแล้วก็คือเขามาปรึกษาเราด้วยแหละทีแรกที่ได้รู้จักกันนะมาปรึกษาเราแล้วก็เราก็มองดูเอ๊ะเขาจะอยู่ได้เขาใช้วิธีนี้เขาจะอยู่ได้เขาจะทำธุรกิจได้ยั่งยืนไห
1: ม
3: นะครับเพราะว่าใช้กระบวนการนานนะครับแล้วก็ต้นทุนอาจจะไม่ได้สูงหรอกนะครับแต่ว่าใช้นานแล้วใช้แรงงานคนนะฮะก็เลยมานั่งคิดวิธีว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้มันได้เครื่องที่สามารถช่วยเขาได้เลยให้ได้เส้นใยทันทีณเวลานั้นเลย
1: นะครับนะฮะเจ้าเครื่องนี้ก็คือประสบปัญหาทุกๆจังหวัดเหมือนกัน
3: ทุกๆจังหวัดที่มีการทำ
1: เจ้า
3: เกี่ยวกับเส้นใยพวกนี้มาแปรรูปนะครับ
1: อ๋อเดี๋ยวนี้ก็ง่ายขึ้นเยอะเลย
3: ก็ทำให้เร็วขึ้น
1: นะฮะหลังจากที่ร่วมโครงการนะฮะทางโครงการช่วยเหลืออะไรบ้างครับ
3: โครงการหลังจากที่ได้เข้ามาร่วมโครงการนี้โครงการได้เข้ามาช่วยเหลือในการสนับสนุนนะครับงบประมาณในการทำงานวิจัยชิ้นนี้ขึ้นมานะครับเราก็เป็นในฐานะนักวิจัยเราก็เอาความรู้ที่เรามีเนี่ยมาประดิษฐ์นะครับมาคิดคอนเซปต์ว่าจะทำยังไงให้ใส่เอาพืชมาเนี่ยใส่ปุ๊บแล้วได้เส้นใยออกมาเลยในเวลานั้นเลยนะครับจากเดิมที่ใช้เวลาร่วม 4-5 วันหรือว่าต้องใช้แรงงานคน
1: ครับ
3: ซึ่งได้ปริมาณน้อยนะครับซึ่งตัวนี้ก็สามารถพอคิดค้นเครื่องตัวนี้ขึ้นมาคอนเซปต์ในการสกัดได้ขึ้นมาเนี่ยก็ทำให้ร่นเวลาไปได้โอ้โหค่อนข้างนานเหมือนกันนะครับ

0: ค่อนข้างไม่ใช่ค่อนข้างนานค่อนข้างเร็วมากนะครับ
1: เร็วมากเลย
0: เร็วมากคือใส่ปุ๊บได้ปั๊บนะครับชั่วโมงนึงได้เป็นประมาณ10โลนะครับถ้าเป็นเครื่องอัตโนมัติ
1: หลังถ้าขูดนี้ประมาณชั่วโมงได้ประมาณกี่โลครับ
0: ถ้าขูดเนี่ยทั้งวัน 3-4 คนนี้จะได้ประมาณ3ขีด
1: ทั้งวัน 3-4 ขีดเองเหรอฮะ
0: ประมาณนั้น
1: คือว่าง่ายว่าล่นเวลา
0: ครับ
1: โอ้โหนะฮะ
0: มาเป็นชั่วโมงละเกือบ10กิโล
1: โอ้โหเร็วเนาะเร็วมากเร็วมากเหมือนกับว่าใช้คน
0: เป็นร้อยเส้นใหญ่แห้งนะ
1: โอ้โหถึงโลใช่ไหมโอ้โหเยอะมากเยอะจริง
0: ครับ
1: โอ้โหนะฮะก็นี่ก็คือว่าง่ายว่ามันเป็นการช่วยเหลือชุมชนนะฮะทำให้ได้เส้นใหญ่มากขึ้นด้วยเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับเดี๋ยวอาจะพาไปรู้ลึกรู้จริงนะครับว่าเจ้าเครื่องตัวนี้เนี่ยทำงานยังไงเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับกับคิดการใหญ่ครับ

0: ใช่
1: เครื่องสกัดเพื่อแยกใยพืชธรรมชาติอัตโนมัตินั้นมีประสิทธิภาพในการสกัดแยกใยกล้วยได้ถึง20กิโลกรัมต่อชั่วโมงหรือ100กิโลกรัมต่อวันของใยกล้วยที่ได้ซึ่งมากกว่าเครื่องที่มีอยู่ในปัจจุบันถึง4เท่าซึ่งสามารถทำให้ผู้ใช้ผลิตเส้นใยกล้วยส่งได้ตามคำสั่งซื้อที่มีมากเกินกว่ากำลังผลิตได้ทันทีอีกทั้งมีระบบอัตโนมัติไม่ต้องใช้คนดึงกากกล้วยเข้าออกจากเครื่องด้วยตนเองซึ่งต่างจากเครื่องที่มีอยู่ในปัจจุบันทำให้ลดความเสี่ยงของผู้ทำงานและเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้เพียงแค่ใส่กากกล้วยไว้ที่ทางเข้าเครื่องเท่านั้นจากนั้นเครื่องจะทำการฟีดอินโดยอัตโนมัติและใยกล้วยที่จะได้ออกมาจากเครื่องอย่างสม่ำเสมอเท่ากันเหมือนการใช้แรงงานคนทำและมีความขาวใสไม่ช้ำไม่ฉีกขาดหรือมีขนาดไม่เท่ากันอีกทั้งใยกล้วยที่ได้สามารถนำไปใช้งานในการทอหรือทำผลิตภัณฑ์ใยกล้วยได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการล้างอีกครั้งเพราะเครื่องจะทำการล้างเศษใยออกให้เรียบร้อยทำให้ลดขั้นตอนและเวลาในกระบวนการได้มากขึ้นและสามารถปรับขนาดความยาวของเส้นใยกล้วยได้ตามความต้องการอีกด้วยซึ่งสามารถปรับความยาวของเส้นใยกล้วยได้ตามความต้องการต่างจากเครื่องทั่วไปที่มีอยู่ในปัจจุบันโดยสิ้นเชิงและมีราคาที่เป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์และสามารถผลิตในปริมาณมากตามความต้องการของผู้ใช้ได้อีกด้วย
2: กลับเข้ามาสู่ในช่วงเบรกที่2แล้วนะครับกับรายการคิดการใหญ่นะฮะสักครู่นี้เราได้รู้เรื่องแบบพื้นฐานแล้วตอนนี้เราจะรู้ลึกรู้จริงขึ้นนะฮะเอาละฮะคำถามแรกที่อยากจะถามอาจารย์นะครับเจ้าเครื่องนี้นะฮะทำอะไรได้บ้าง
3: ครับเครื่องสกัดแยกใยธรรมชาตินะครับอัตโนมัติตัวนี้ก็สามารถสกัดพืชนะครับได้แทบทุกชนิดเลยนะครับที่มีเส้นใยนะครับขอมีเส้นใยยาวอย่างเช่นกล้วยนะครับ
2: กล้วยนี่คือตรงแกนมัน
3: กล้วยๆเนี่ยใช่ต้นกล้วยเน
2: ี่
3: ย
2: ตรงต้นกล้วย
3: ต้นมันเนี่ยนะครับเอามาเอากาบมันมานะครับถ้าเราเคยเล่นม้า
2: เรียกอะไรม้าก้านกล้วย
3: ม้าก้านกล้วยเราน่าจะเคยเห็นว่ามันข้างในเนี่ยมันเหนียวมาก
2: มันจะมีเส้นๆอยู่นะมันจะมีใยเหนียวๆเลย
3: ใช่ใช่ตัวนั้นแหละที่สามารถเอามาสกัดเป็นเส้นใยได้แล้วก็สับปะรดนะ
2: ครับ
3: สับปะรดลิ้นมังกรนะครับ
2: ลิ้นมังกรคืออะไรฮะ
3: ลิ้นมังกรเนี่ยก็คือพืชชนิดหนึ่งที่เป็นเหมือนน่าจะเคยเห็นที่เป็นเหมือนคล้ายๆมีปลายแหลมๆ
2: แหลมๆยาวๆเขียวๆอ๋อโอเคผมนึกออกแล้ว
3: ครับมีลายสีขาว
2: นะ
3: ครับคือพูดง่ายว่าทุกพืชแหละครับที่มีเส้นใยถ้าลองเอามาเข้าดูต้นขาต้นตะไคร้เนี่ยก็มีเส้นใยสามารถเอามาสกัดเป็นเส้นใยได้เพียงแต่ว่าประเด็นของพืชตัวไหนที่จะมาทำเนี่ยมันจะต้องมีปริมาณด้วยนะครับเพราะว่าเรามาทำเราต้องมาต่อยอดให้กับกลุ่มไม่ใช่เอาพืชที่มีปริมาณน้อยๆมาใช้มันก็จะ
2: คือ
3: แป๊บเดียวก็หมด
2: อย่างแรกก็ต้องต้นทุนที่ต่ำ
3: ใช่
2: ต้นทุนนะฮะจะเอาขิงข่ามาทำนี่ก็กินดีกว่า
3: ครับ
2: เนาะ
3: ใช่เอาไปกินดีกว่าน
2: ะฮะเอาต้นกล้วยที่ไม่ได้ใช้เอากากรถที่เหลือทิ้งแล้วเมื่อกี้ทำอะไรแล้วเจ้าเครื่องนี้ดีอย่างไร
3: ดีอย่างไรก็คือการที่สกัดด้วยเครื่องนี้มันจะทำให้ได้เส้นใยที่มีความสดนะครับใหม่นะครับโอกาสที่จะเป็นเชื้อราเนี่ยแทบไม่มีเลยนะครับที่ลองทิ้งไว้เนี่ยไม่มีการเกิดเชื้อราเลย
2: คือเพราะมันสดมาก
3: ครับมันสดนะครับแล้วก็ได้เร็วนะครับได้เยอะ
2: ครับ
3: คอนเซปต์หลักๆก็คือได้เส้นสดนะครับแล้วก็ได้ปริมาณเยอะเร็วนะครับสามารถเอาไปใช้งานได้เลย
2: นี่ก็คื

0: ประโยชน์และความพิเศษของเขา
1: คือมีความสวยงามโดดเด่น
0: อ๋อเฉพาะของเขาเลย
1: ครับเฉพาะเลย
0: นะฮะแล้วแนวทางการตลาดในการจะทำเครื่องเจ้าเครื่องนี้ขายออกมานะฮะตอนนี้เขาเริ่มทำขายออกมาหรือยังครับ
1: ตอนนี้ที่ทำหมายถึงตัวเครื่องนี้ใช่ไหมคร
0: ับใช่ครับ
1: ก็มีคนติดต่อสนใจพอเริ่มมีเครื่องนี้เราก็มีการประชาสัมพันธ์จากโครงการนะครับก็เริ่มมีคนติดต่อสนใจซื
0: ้อ
1: ที่จะอยากได้เครื่องนี้มาคือพอสมควรเหมือนกัน
0: เพราะว่าผมว่ามันการตลาดมันต้องการมาก
1: ครับ
0: นะฮะซึ่งทุกวันนี้เขาทำแล้วมันก็ช้าเน
1: า
0: ะ
1: คือนอกเหนือจากต้องบอกว่าอย่างนี้คือนอกเหนือจากที่จะเอาเส้นใยไปทำพวกไฟเบอร์เท็กซ์ไทล์อย่างนี้นะคร
0: ับ
1: ยังสามารถเอาไปแปรรูปอย่างอื่นได้เช่นทำพวกกระดาษนะครับทำให้กระบวนการทำกระดาษของเขาเนี่ยได้กากใยออกมาทำกระดาษได้เลยนะครับไม่ต้องรอเวลานะครับแล้วก็ไม่ต้องเอามือมาสัมผัสกับสารเคมีที่ต้องของเดิมเนี่ยใช้โซดาไฟแช่อย่างเงี้ยเอามาทำสบู่เส้นใย
0: อ๋อสบู่เส้นใยผมเห็นแล้วเมื่อกี้ตั้งอยู่สวยมากดูดีมาก
1: แล้วก็ใช้ได้เป็นเส้นใยขัดตัวได้เลย
0: อ
1: พอใช้ไปถูไปเนี่ยก็
0: มันจะมีเส้นใยอยู่ข้างใน
1: เส้นใยอยู่ในขัดไปพร้อมกับอาบน้ำเลย
0: ต้องบอกก่อนว่าถ้าจะทำสบู่เส้นใยนี้ต้องทำแบบนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่ามันไม่มีสารเคมี
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหม
1: ได้สดจากใยพืชเลยนะคร
0: ับ นะฮะแล้วเจ้าทิศทางต่อไปในอนาคตเนี่ยฮะจะสามารถทำเป็นเวอร์ชัน2เวอร์ชัน3ออกมาไหมฮะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยังไงบ้าง
1: ตอนนี้ก็ผมก็มานั่งดูตลอดแหละว่าเครื่องปัจจุบันเนี่ยที่ออกมาเนี่ยนะครับตอนแรกเครื่องทดสอบเนี่ยจะใช้แรงคนเป็นการดึงเข้าดึงออกพอปัจจุบันเนี่ยก็ใช้ระบบออโต้ฟีดอินเอาท์อัตโนมัติออกมานะครับใส่ใยแล้วก็เข้าออกมาแต่ผมก็ยังมองว่ามันก็ยังมีจุดด้อยอยู่เยอะพอสมควรนะครับจุดด้อยที่ว่าก็คือว่าเรายังต้องเตรียมพืช
0: ครับ
1: มาเอาต้นสมมติถ้าทำกล้วยเนี่ยก็ต้องตัดต้น
0: เอาละครับตอนนี้อาร์ตก็ได้เดินมาดูถึงเครื่องแล้วนะฮะก็อยากจะทราบเหมือนกันอาจารย์ว่าเจ้าส่วนประกอบเจ้าเครื่องนี้นะฮะทำงานยังไงมีส่วนประกอบอะไรบ้างครับ
1: ครับองค์ประกอบหลักๆของเครื่องสกัดแยกใยธรรมชาตินะครับก็คือองค์ประกอบหลักก็คือ1มีชุดควบคุมนะครับชุดควบคุมการทำงานของเครื่องนะครับก็ประกอบพืชนะครับที่ต้องการจะมาสกัดเส้นใยเช่นตัวกล้วยก็คือใช้กากกล้วยนะคร
0: ับ
1: ก้านกล้วยนะครับแต่ถ้าเป็นสับปะรดเนี่ยก็ใช้ใบมันนะครับส่วนที่มีใยว่าง่ายเอามาเข้าสกัดเครื่องสกัดนะคร
0: ับ ครับผมนะฮะ
1: แล้วก็หลังจากนั้นก็กดให้เครื่องทำงานนะครับเครื่องก็จะพาเอาตัวใบพืชตัวนั้นเข้าไปสกัดออกมาหลังจากนั้นพอออกมาปุ๊บก็จะเหลือแต่เส้นใยอย่างเดียวเลย
0: ครับผม
1: ณเวลานั้นเลย
0: อยากให้อาจารย์สาธิตวิธีการทำงานนะครับ
1: ได้ครับ
0: ได้ครับนะฮะเดี๋ยวดูวิธีการสาธิตการทำงานว่าทำงานยังไงดีกว่าครับ
1: ครับ
0: ครับผม
1: ขั้นตอนการทำงานของเครื่องนะครับเครื่องสกัดแยกใยนะครับธรรมชาติอัตโนมัติพร้อมใช้เนี่ยก็คือผู้ใช้เนี่ยก็คือเตรียมนะครับเตรียมใบพืชนะครับหรือว่าถ้าเป็นกล้วยก็เป็นกาบกล้วยมานะครับเพื่อที่จะเอามาใส่เครื่องนะครับโดยที่เอามาใส่ที่ตัวเครื่องแล้วก็ใช้ชุดล็อกเนี่ยกดลงไปเพื่อล็อกตัวใบพืชนั้นนะครับหลังจากนั้นก็ง่ายๆก็คือเปิดให้มอเตอร์หลักทำงานนะครับแล้วก็กดสวิตช์ออโต้นะครับเครื่องก็จะเข้าทำงานอัตโนมัตินะครับโดยการนำเอาตัวพืชเนี่ยตัวใบพืชเนี่ยหรือกากกล้วยเนี่ยเข้าไปที่เครื่องแล้วก็สกัดเป็นเส้นใยแล้วก็ถอยหลังกลับมานะครับหลังจากนั้นผู้ใช้ก็สามารถเอาตัวเส้นใยออกมาจากเครื่องได้เลยนะเพียงแค่ประมาณ2วินาที2ถึง3วินาทีเนี่ยไม่2ถึง3วินาทีก็จะได้เส้นใยพืชที่วางไว้บนชุดเครื่องเนี่ยออกมาตามที่ต้องการนะครับ
0: ครับ
1: พูดง่ายๆว่าไม่ได้ยากเย็นอะไรเลย
0: โอ้ง่ายมากคือแค่วางปุ๊
1: บ
0: เครื่องดันเข้าไปปุ๊บ2 3นาทีดึงเครื่องออกมาปุ๊บได้เส้นใยเลย
1: 3วิก็ออกมาก็ได้เลยนะครับ
0: โอ้โหง่ายมาก
1: ทันที
0: โอ้โห
1: ลดเวลาของกลุ่มลดเวลาของผู้ใช้ไปได้ค่อนข้างเยอะมากเลยนะฮะ
0: นะฮะก็ง่ายๆเลยนะครับก็ทำง่ายๆว่าประหยัดเวลามากขึ้นใช้งานง่ายขึ้นได้ผลผลิตที่มากขึ
1: ้
0: นเอาละครับนะฮะก็ขอขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับนะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะฮะไปพบกับผู้ประกอบการแต่ก่อนที่จะลากันไปนะครับอาจารย์ให้อาจารย์ฝากหน่อยนะฮะชื่อเบอร์โทรเผื่อว่าใครที่จะสนใจติดต่อครับ
1: ได้ครับยินดีก็ใครที่ผู้ประกอบการหรือว่าผู้ที่สนใจนะครับที่จะทำนะครับหรือว่าต้องการที่จะใช้เครื่องสกัดแยกใยพืช นะครับก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่เบอร์ติดต่อผมนะครับก็0846416

0: 4608นะครับยินดีให้คำปรึกษาตลอดนะครับ
1: ครับผมนะฮะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากนะครับขอบคุณครับนะฮะนะฮะเดี๋ยวไปดูผู้ประกอบการกันดีกว่าให้เข้ามาสัมภาษณ์ว่าได้อะไรกับเจ้าเครื่องนี้บ้างมาดูเลยครับเอาละครับตอนนี้ไอ้ก็อยู่กับผู้ประกอบการนะครับคุณอาทิตย์วัดศรีครับสวัสดีครับเราก็ได้สัมภาษณ์อาจารย์ไปแล้วนะฮะก็ได้รู้เรื่องราวความเป็นมาของเครื่องนะครับและตอนนี้นะฮะผมอยากทราบเหมือนกันว่าเจ้าเครื่องนี้ฮะมันดีอย่างไร
2: เครื่องนี้ครับก็เมื่อก่อนเราจะไม่มีเครื่องนี้เราต้องใช้คือมือเ
1: วลามือขูดเอา
2: ใช่ที่ให้มันยุ่ยออกมาแต่พอมีเครื่องนี้ข้อดีของมันคือรวดเร็วรวดเร็วในปริมาณที่เราจะได้เพิ่มขึ้นแล้วการบำรุงรักษาหรือว่าวิธีการใช้งานมันก็ถ้าเราใช้เนี่ยเราขั้นตอนไม่ยุ่งยากฮะแล้ววิธีการบำรุงรักษาคือเราสามารถดูแลบำรุงรักษาได้ด้วยตัวเองเครื่องแล้วเวลาเครื่องนี้คือเมื่อก่อนเราถ้าเราใช้มือเนี่ยมันจะได้ปริมาณที่น้อยต่อยอดที่เขาสั่งเข้ามาอย่างเงี้ยแต่พอมีเครื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะสะดวกรวดเร็วมากขึ้นอย่างว่าถ้าเราใช้คนเนี่ยต่อคนเนี่ยคือถือว่าคนนึงวันนึงเราถ้าใช้คนเนี่ยจะได้ประมาณแค่ประมาณ1กิโล
1: คนนึงเต็มที่ได้1กิโล
2: ใช่ครับต่อคนแต่ถ้าใช้เครื่องเนี่ยวันนึงก็ตกประมาณ20 30ต่อกิโล
1: 20โหหมายถึงว่าคูณ30เลย
2: ใช่บางทีอาจจะมากกว่านั้น
1: เนี่ยโอ้โหนะฮะคือว่าไงว่าถ้าเรามีเตรียมเครื่องเตรียมอุปกรณ์ไว้พร้อม
2: ใช่ครับ
1: เตรียมต้นกล้วยไว้พร้อมแล้วมันก็ทำได้เร็วขึ้น
2: ใช่คร
1: ับ สมมติจะช้าตอนเริ่มใช
2: ่
1: ไหม
2: ใช่ตอนจัดวางหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเราพอเครื่องทำงานรีดไปปุ๊บถ้าเครื่องไม่ติดปัญหาหรือว่าอะไรเนี่ยถ้าเครื่องรันได้ตลอดเนี่ยมันจะไวกว่าคนเยอะมากครับ
1: คือตั้งปุ๊บใส่ปั๊บตั้งปุ๊บใส่ปั๊บใช่ไหมฮะโอ้ว่าง่ายว่าสะดวกขึ้นเลยถ้ามันเป็นอย่างนั้นคืออนาคตมันอาจจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วคือว่าอาจารย์คุยอาจารย์ว่าตอนนี้เขาบอกว่าจะเริ่มคิดแบบโปรเจกต์แบบสองว่าให้มันเร็วขึ้น
2: ครับ
1: นะฮะก็จาก30กิโลก็กลายอาจจะเป็น60กิโลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ได้เพียงพอกับชุมชนเนาะ
2: ครับ
1: นะฮะแล้วก็อยาก
2: เราก็แปรรูปไปเป็นกระดาษ
1: แปรรูปเป็นกระดาษ
2: ใช่แล้วเราก็เอากระดาษนั้นมาทำเป็นโคมไฟ
1: อ๋อแล้วง่ายว่าได้ทั้งครอบใกล้ชุมชนเลย
2: ใช่ครับแล้วก็จะกลายเป็นอุตสาหเป็นโอท็อปขึ้นมาแล้วพอเราไปขายปุ๊บเนี่ยมันของเราตอนนี้เราก็กระจายไปแบบส่งต่างประเทศได้แล้วเป็นโคมไฟเพราะว่ามันมาจากวัสดุธรรมชาติต่างประเทศเขาจะชอบมาก
1: อ๋อเนาะนะฮะนี่ก็คือแบบว่าไงว่าข้อคิดดีๆสำหรับใครที่เป็นผู้ประกอบการนะฮะแล้วอยากให้พี่อาทิตย์ฝากไว้หน่อยว่าสำหรับใครที่อยากจะประกอบอาชีพนี้สามารถติดต่อได้เบอร์อะไรชื่ออะไรครับ
2: ถ้าคนสนใจกับพวกผลิตภัณฑ์จากกระดาษต้นกล้วยนะครับโทรมาที่เบอร์0866760086ครับ
1: นะ
2: หรือว่ามี2เบอร์นะครับแล้วก็0867129867ของเราจะรับทำผลิตภัณฑ์จากกระดาษต้นกล้วยทุกชนิดครับ
1: นะฮะ
2: ไม่ว่าจะเป็นโคมไฟกล่องกระหมุด
1: คือไว้งานที่เป็นกระดาษ
2: ใช่ครับ
1: สามารถโทรมาปรึกษาได
2: ้ได้ครับ
1: นะฮะรับรองฝากไว้ด้วยนะฮะสำหรับคนที่ชอบนะฮะหรือว่าอยากจะสั่งไปขายเนาะก็สามารถติดต่อได้ข้างล่างเบอร์นี้เลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่อาทิตย์มากเลยนะครับขอบคุณครับนะฮะเดี๋ยวผมพาไปเดินเล่นดีกว่าชมบรรยากาศรอบนอกนะฮะเดินเล่นดีกว่าครับ
3: จับชุมชน
1: ต้องขอขอบคุณสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ TGI สถาบันไทยเยอรมันและศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่2วันนี้นะครับผมอาร์ตสิงห์นาถต้องขอลาไปก่อนนะครับวันนี้ทุกคนได้ความรู้มากมายเลยเจอกันตอนหน้าครับคิดการใหญ่สวัสดีครับ

รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับผมวิธีบอทโรบอทเด็กรุ่นใหม่ไฟเรียนรู้ผมพาเอาเสียงดนตรีที่จะมาช่วยกระตุ้นต่อมความคิดความอยากรู้อยากเห็นของเพื่อนๆมาให้ลองฟังกันด้วยนะครับ
1: สวัสดีค่ะนิวก็มารายงานตัวเสริมทัพความสนุกวันนี้ด้วยอีกคนพอจังเลยค่ะวิธีบอทกำลังเล่นพิณอยู่เหรอ
0: ไม่ใช่พิณครับนี่คือกีตาร
1: ์กีตาร์รูปร่างอย่างนี้เนี่ยนะกีตาร์ต้องถือแล้วก็ดีอย่างนี้ไม่ใช่หรอ
0: แบบนั้นมันเป็นกีตาร์สมัยใหม่ครับส่วนเจ้านี่มีชื่อเรียกว่าซิชาราเป็นเครื่องดนตรีของชาวโรมันที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นกีตาร์ในปัจจุบัน
1: โหก็เป็นบรรพบุรุษของกีตาร์นะสิหูน่าทึ่งจริงๆเลยนะเนี่ย
0: กีตาร์ยังมีเรื่องชวนให้เราทึ่งมากกว่านี้เรามาเริ่มเรียนรู้กันจากการตั้งคำถามเลยนะครับ
1: ว้าวเรื่องชวนสงสัยของเราในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเครื่องดนตรีเหรอเนี่ยชักอยากรู้แล้วสิว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยจะทำให้เราสนุกกับเรื่องนี้ได้ยังไง
2: ผมอยากรู้ว่ากีตาร์แบบไหนเสียงเพราะที่สุดครับ
3: ผมอยากรู้ว่าคนดีดกีตาร์นิ้วยาวหรือนิ้วสั้นใครดีดเก่งกว่ากันครับ
4: ผมอยากรู้ว่าเวลาคนดีดกีตาร์ทำไมเสียงถึงดังครับ
5: ผมอยากรู้ว่ามีกีตาร์กี่ชนิดครับ
6: ผมอยากรู้ว่ารูกลมๆตรงกลางของกีตาร์มีไว้ทำอะไรบ้างครับ
1: ถึงแม้เราจะดีดกีตาร์เบาแบบนี้หรือจะดีดอย่างมั่นเราก็จะได้ยินเสียงของกีตาร์เสียงเหล่านั้นเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะ
0: เรื่องนี้เป็นปริศนาที่ต้องไปค้นหาคำตอบจากห้องทดลอง
1: มาทดสอบพลังเสียงของกีตาร์

0: เสียงดังเกินไปแล้วน้องนิวจะเปิดวิทยุดังไปไหนเนี่ย
1: โหหมดอารมณ์ล็อกแล้วพี่นายอ่ะ
2: อย่างเงี้ยเพื่อนๆทางบ้านก็รู้หมดนะสิว่าเราไม่ได้ดีกีตาร์จริงๆค่ะ
0: โอ้ยใครไม่รู้ก็แย่แล้วน้องนิวนี่มันกีตาร์โปร่งนะจะดีดให้เป็นเสียงแบบกีตาร์ไฟฟ้าได้ไงเรา
1: จริงด้วยอ่ะแต่ก็แปลกนะกีตาร์โปร่งไม่มีลำโพงไม่ได้ใช้เครื่องขยายเสียงแต่กับดีที่เสียงดังได้อ่ะ
0: นั่นสิแล้วเพื่อนๆทางบ้านล่ะครับคิดว่าเป็นเพราะอะไรลองมาดูจากการทดลองนี้เลย
3: ก่อนอื่นเราต้องรู้ว่า
0: เสียงนั้นเกิดขึ้นมาได้ยังไง
3: นี่คือซ่อมเสียงเมื่อเราตีมันจะสั่นและเกิดเสียงขึ้นเสียงที่เกิดขึ้นจะเดินทางมาสู่หูของเรา
0: แล้วเสียงเนี่ยเดินทางจากซ่อมอันนี้เข้าสู่หูของเราได้ยังไงมาสังเกตไปพร้อมกันเลย
4: ตีซ่อมเสียงแล้วจุ่มซ่อมเสียงลงไปในอ่างน้ำเราจะเห็นว่าการสั่นของซ่อมเสียงทำให้เกิดคลื่นในน้ำคลื่นจะเกิดขึ้นบริเวณการซ่อมเสียงที่สั่นแล้วกระจายออกไปเป็นวงทั่วอ่างน้ำก็เปรียบเหมือนอากาศเมื่อเราตีซ่อมเสียงซ่อมจะสั่นทำให้อากาศโดยรอบสั่นตามไปด้วยอากาศที่สั่นเป็นคลื่นก็จะเดินทางเข้าสู่หูของเราทำให้เราได้ยินเสียง
3: สรุปได้ว่าเสียงเกิดขึ้นจากการสั่นและมีอากาศเป็นตัวกลางพาเสียงมาสู่หูของเรา
0: และหลักการสั่นนี้นะครับทำให้เกิดเครื่องดนตรีหลายชนิดรวมทั้งกีตาร์ด้วย

0: นะครับก็จะทำให้อากาศโดยรอบเนี่ยสั่นจนเกิดเป็นคลื่นเสียงเดินทางผ่านอากาศเข้าสู่หูของเรา
1: แต่เสียงดีดของกีตาร์ตัวนี้ดังกว่าเสียงดีดของเส้นเอ็น
0: นั่นก็เป็นเพราะว่ารูวงกลมที่อยู่บนตัวกีตาร์เราจะลองมาพิสูจน์กันครับว่าวงกลมที่เป็นโพรงภายในตัวกีตาร์เนี่ยทำให้เสียงดังก้องขึ้นจริงหรือไม
1: ่เรามีโทรศัพท์ที่วัดเสียงได้กระดาษแข็งแบบหนาแบบตัดเป็นวงกลมและเทปใสเริ่มลงมือทำกันเลย
2: ก่อนอื่นลองดีดสายกีตาร์แล้ววัดระดับเสียงเอาไว้จากนั้นตัดกระดาษแข็งให้พอดีกับรูปวงกลมปริศนาบนตัวกีตาร์ปิดกระดาษให้สนิทด้วยเทปใสแล้วก็ดีดกีตาร์ลองวัดระดับเสียงดู

0: เสียงตอนที่ดีดกีตาร์ปกติกับตอนที่ปิดรูวงกลมบนตัวกีตาร์แตกต่างกันจริงๆด้วยนะครับเนี่ย
1: รูวงกลมบนตัวกีตาร์นี้เราเรียก

0: สั่นไปเรื่อยๆก็จะทำให้สายกีตาร์ที่เราดีดเนี่ยสั่นได้กว้างและแรงขึ้นจนทำให้คลื่นเสียงที่ส่งออกมาขยายใหญ่ขึ้นเรื่อย
1: ๆรู้หลักการอย่างนี้แล้วเราก็สามารถเล่นกีตาร์ได้อย่างมืออาชีพอาละวาเป็นลูกแมวเมียวลูกแมว
0: รู้หลักการแล้วก็ต้องฝึกฝน
2: ชนิดไหนบ้างเอ่ย
3: กีตาร์คลาสสิกครับ
4: กีตาร์ไฟฟ้าครับ
5: กีตาร์โซโล่ครับ
6: กีตาร์หลังเต่าค่ะ
7: กีตาร์โป่งค่ะ
2: เก่งมากครับเครื่องดนตรีและวิทยาศาสตร์เมื่อจับมาผสมมันก็จะกลายเป็นความสนุกและนี่ก็คือน้องๆคนเก่งจากโรงเรียนวัดสวนส้มที่จะมาช่วยทำให้เรารู้ว่าเครื่องดนตรีอย่างกีตาร์เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ได้ยังไง
8: แรงบันดาลใจของผมคือผมไปวาดรูปรถในห้องดนตรีสากลผมเหลือไปเห็นกีตาร์ของครูสัญญาผมจึงเกิดความคิดจึงทำเป็นกีตาร์รูปรถครับ
9: ผมชอบดีกีตาร์ครับแต่กีตาร์ทำให้เจ็บนิ้วผมก็เลยคิดประดิษฐ์กีตาร์แบบปรุงกฎขึ้นมาครับเพื่อทำให้เจ็บนิ้วครับ
10: ผมชอบวาดรูปรถครับและผมชอบเล่นกีตาร์ผมเลยเอารถและกีตาร์มาประดิษฐ์เป็นกีตาร์รถเพื่อนำไปเล่นบรรเลงเพลงและพกพาได้ง่ายครับ
11: อุปกรณ์มีดังต่อไปนี้ครับฟิวเจอร์บอร์ดสีโปสเตอร์ผู้กันกันไกลไม้แหลมคัตเตอร์ไม้บรรทัดดินสอปากกาเมจิกกาวสองหน้ากาวกระดาษแข็งและโฟมครับเราไปลงมือปฏิบัติกันดีกว่าครับ

0: เอ้กีตาร์ไร้สายของพวกเราเสร็จแล้วครับนี่นะครับทุกคนอาจจะมองว่ากีตาร์มันจะไม่มีสายจริงครับไม่มีสายเพราะเราใช้ปุ่มกดถ้าเราจะใช้ตัวนี้เราก็ต้องกดควบคู่กับตัวนี้นะครับเพื่อเสียงจะได้เพราะขึ้นครับ
1: นี่ครับกีตาร์ไร้สายที่เราคิดค้นขึ้นมาใหม่นะครับเราทำเป็นรูปรถเพื่อที่เด็กสมัยนี้ชอบรถกันนะครับเรามีปุ่มที่บิดปรับเสียงนะครับอันนี้คือปุ่มคอร์ดนะครับสีเหลืองคือคอร์ด A ครับสีเขียวนี่คือคอร์ด B ครับสีชมพูนี่คือคอร์ด C นะครับสีส้มนี่คือคอร์ด D ครับสีเขียวอ่อนนี่คือคอร์ด F ครับส่วนสีฟ้านี่คือคอร์ด E ครับวิธีการเล่นก็คือสะพายแล้วก็เล่นตามคอร์ดได้เลยครับกดไปจะมีเสียงกีตาร์ของจริงออกมาเลยครับ
2: สรุปนะครับประโยชน์ของกีตาร์ไร้สายจะเป็นประโยชน์ด้วยการกดปุ่มแทนดีดสายเพื่อเป็นการไม่เจ็บนิ้วและการสายหลุดแต่ถ้าปุ่มมันหลุดเราน่าไปซ่อมได้ครับ
3: ประโยชน์อีกอย่างนึงกีตาร์อันใหญ่เด็กอาจจะเล่นไม่สะดวกครับถ้าเราทำให้เป็นกีตาร์เล็กเด็กจะเล่นได้สะดวกครับ
4: มาท้าทายสมองกับ5คำถามจริงหรือไม่จริงหรือไม่มีกีตาร์ที่ทำมาจากก้านมิกกี้เล็กๆคำตอบคือจริงค่ะมีคะโหน่าทึ่งจริงๆจริงหรือไม่สายกีตาร์ที่ตึงที่สุดจะให้เสียงที่เพราะที่สุดคำตอบคือไม่จริงค่ะเพราะสายกีตาร์ที่ตึงที่สุดเนี่ยจะให้เสียงที่สูงที่สุดต่างหากจริงหรือไม่เสื้อลายกีตาร์ตัวนี้ดีได้เหมือนกีตาร์จริงๆคำตอบคือจริงค่ะเพราะเสื้อลายกีตาร์ตัวนี้เนี่ยใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ดเชื่อมต่อกับเว็บแคมและคอมพิวเตอร์ค่ะเพียงแค่คุณมีลีลาสุดมันแบบนี
1: ้โหเห็นไหมล่ะกีตาร์เนี่ยมีเรื่องน่า

0: อนนี้เราสองคนอยู่ร้านขายกีตาร์ครับ
1: ค่ะเราได้รู้หลักการของการเกิดเสียงของกีตาร์กันแล้วในช่วงการทดลองนะคะช่วงนี้นะคะเรามาเลือกกีตาร์กันดีกว่าป่ะอังเปา
0: ครับ

0: กีต้าร์มีหลายแบบจังเลยครับอ่างเปาเลือกไม่ถูกแล้วอ่ะตาลายหมดเลย
1: อืมใช่อ่างเปาเนี่ยพี่แจนที่เห็นนะก็มีกีต้าร์ไฟฟ้ากีต้าร์คลาสสิกกีต้าร์โป่งอูคูเลเล่ว่าแต่น้องๆล่ะคะน้องๆจะเลือกเล่นกีต้าร์แบบไหนกันดีเอ่ย
2: น้องคิดว่ากีต้าร์ทั้งหมดอยู่ในร้านเนี่ยค่ะมันมีกีต้าร์มันมีกี่ชนิดแล้วก็มันแตกต่างกันยังไงบ้างคะ
3: ก็ที่หนูคิดก็น่าจะมีประมาณ4ชนิดนะคะแล้วก็ความแตกต่างของมันก็คือน่าจะอยู่ที่เสียงของมันแล้วก็ลูกเล่นของมันฟังก์ชันของมันมากกว่าก็ที่หนูคิดว่าก็น่าจะมีประมาณ4ชนิดนะคะแล้วก็มีกีตาร์โป่งกีตาร์ไฟฟ้าแล้วก็เบสแล้วก็พวกกีตาร์คลาสสิกค่ะ
2: น้องอยากจะเริ่มเล่นหัดเล่นกีตาร์เนี่ยอยากจะเล่นกีตาร์แบบไหนก่อน
3: ประมาณน่าจะเป็นกีตาร์โป่งมากกว่าน่าจะเล่นง่ายกว่า
2: เพราะอะไรคะ
3: ก็เป็นการฝึกเริ่มแรกของการเล่นนะคะ
4: ก็ถ้าอย่างที่ชอบว่าชอบเล่นกีตาร์โป่งมากกว่าครับ
2: ทำไมคะ
4: ก็เล่นที่ไหนก็ได้กีตาร์ไฟฟ้ามันต้องใช้ไฟเราจะไปทะเลไปไหนมันก็เล่นไม่ได้เล่นกีตาร์โป่งน่าจะเล่นได้ทุกที่อะครับ
5: กีตาร์โป่งครับมันพกกว่าก
6: ีตาร์โป่งครับมันจับได้ง่ายกว่าและหนักกว่า
1: ก่อนที่จะเลือกให้ได้ว่ากีตาร์แบบไหนเหมาะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มหัดเล่นอย่างพวกเรา
7: พวกเราก็ต้องรู้ก่อนว่ากีตาร์มีกี่ชนิด
1: เอ๊ะอ่างเปารู้เหรอครับว่ากีตาร์มีกี่ชนิด
7: เฮ้ไม่รู้หรอกค
1: ่
7: ะ
8: จริงๆแล้วกีตาร์มี2ชนิด
1: อ๋อนี่อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกีตาร์ใช่ไหมคะสวัสดีค่ะ
9: สว
1: ั
9: สดีค่ะก็คือกีตาร์เนี่ยแบ่งเป็น2ชนิดก็คือว่าเป็นกีตาร์ที่ใช้ไฟฟ้าก็เรียกว่ากีตาร์ไฟฟ้ากับกีตาร์ที่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าเรียกว่าอะคูสติกกีตาร์แล้วรู้ไหมในอะคูสติกกีตาร์เนี่ยยังแบ่งย่อยๆเป็นกีตาร์โปร่งกับกีตาร์คลาสสิก
1: แล้วที่เวลาเล่นกีตาร์แล้วนิ้วมันจะด้านจริงไหมคะอาจารย
9: ์ถ้าซ้อมเยอะก็ด้านถ้าซ้อมมาเยอะก็ไม่ด้าน อยู่ที่การฝึกซ้อม
1: อาจารย์คะแล้วกีตาร์ไฟฟ้ากับกีตาร์โปร่งอะคะเสียงมันที่ออกมานี่คือแตกต่างกันไหมคะ
9: ก็คือถ้าใช้ไฟฟ้าเนี่ยเสียงมันจะค้างนานได้มากกว่านะแต่ถ้าเป็นกีตาร์โปร่งเนี่ยก็
7: ครับที่เหมาะกับพวกเราสองคนที่เพิ่งหัดเล่นกีตาร์โปร่งหรือกีตาร์ไฟฟ้าครับ
9: ต้องถามใจพวกเราว่าเราชอบกีตาร์โปร่งหรือกีตาร์ไฟฟ้ามากกว่ากันเพราะว่าครูเชื่อว่าถ้าเราชอบแบบไหนเราจะทำสิ่งนั้นได้ดีที่สุดแต่ว่าในฐานะที่ครูถนัดกีตาร์คลาสสิกครูก็อยากแนะนำกีตาร์คลาสสิกเพราะว่ามันจะทำมีเสียงที่น่ารักน่ารักได้มากกว่า
1: ซอฟกว่าใช่ไหมคะ
9: ใช่แล้วเราก็เล่นแล้วก็ไม่ต้องรบกวนใครมาก
1: สรุปได้ว่ากีตาร์โปร่ง6สายหรือกีตาร์คลาสสิกเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มหัดเล่นอย่างพวกเรามากที่สุดเลยนะคะ
7: ใช่แล้วครับ
10: เพราะสายของมันทำมาจากไนลอนและไหมพันด้วยลวดเหมาะกับการดีดด้วยนิ้วจึงทำให้เกิดช่วงของการสั่นที่สามารถสร้างคลื่นเสียงให้ชัดเจนและไพเราะกีตาร์โปร่ง6สายจึงสามารถเล่นโน้ตพื้นฐานซึ่งเหมาะแก่ผู้เริ่มหัดเล่นดนตรีได้นั่นเอง
2: เรามาหัดเล่นกีตาร์กันเถอะ
9: ตอนเริ่มแรกเนี่ยเราก็จะเริ่มฝึกดีดสายเปล่าก่อนนะอาจจะดูหน้าเบื่อนิดนึงแต่ว่ามันเป็นก้าวแรกที่ดีนะคะเราก็ดีดสายเปล่าให้เสียงเพราะ

0: คนที่จะเรียนดนตรีก็ต้องรู้จักโน้ตก่อนแล้วก็ต้องมาเรียนโน้ตในบรรทัด5เส้นอย่างโน้ตตัวแรกก็คืออยากให้รู้จักคือตัวโดโดกดช่องนี้สายที่2อันนี้โด
1: อะไร

0: ช่องที่3สายที่2ก็จะเป็นโดเรเ
1: รเรต่อไปสายเปล่าสายที่1ก็จะเป็นโดมีต่อไปช่องที่1สายที่1ก็เป็นโดฟาต่อไปช่องที่3ของสายที่1ก็เป็นโดโซ
2: นี่
1: ก็รวมเป็นโด

0: ้นต่อไปเราก็จะเรียนเป็นคอร์ดนะคะ
1: แล้วคอร์ดกับโน้ตมันแตกต่างกันยังไงครับ
0: คอร์ดเนี่ยคือแปลว่ามีหลายๆตัวเล่นพร้อมกันถ้าเป็นโน้ตก็เป็นตัวขั้นต้นก็คือเราจะเรียนที่คอร์ด C ก่อนนะก็จะจับแบบนี้อันนี้คือคอร์ด C แล้วก็ต่อไปก็ G7 นะต้องกดตั้งหลายตัวแน่ C A minor minor แล้วก็ G7
2: อาจารย์คะมีเทคนิคยังไงบ้างคะที่จะทำให้การเล่นกีตาร์เนี่ยไพเราะอยากเล่นให้เพราะๆเหมือนที่พวกแบบที่โชว์บนเวทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย
0: ์ค่ะก็คือเราจะเล่นได้เพราะเนี่ยเขาเรียกว่าต้องมีหูที่ดี
3: ต้องฟังให้ออกว่าอันเนี้ยดีหรือยังงั้นสำคัญคือเรื่องของหูดนตรีก็คือเรื่องของหูนะไม่ใช่เรื่องของความเร็วไม่ใช่เรื่องของมือไม่ใช่เรื่องของอะไรทั้งนั้นก็คือเรื่องของหูอย่างเดียว
2: อ๋อค่ะต้องหูดีเท่านั้นการคิดอย่างมีเหตุมีผลตามหลักการวิทยาศาสตร์ก็ทำให้เราเนี่ยสามารถเล่นกีตาร์ได้อย่างดีมากขึ้นเลยนะคะ
1: ตอนนี้ผมสามารถเล่นเพลงง่ายๆได้แล้วต่อไปผมจะเล่นเพลงร็อกได้แล้วผมก็จะกลายเป็นแชมป์กีตาร์ระดับโลกว้า
2: หยุดความรู้ความสามารถในครั้งนี้นะคะทำให้น้องเขามั่นใจมากขึ้นเลยค่ะเพื่อนๆคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะอยากจะมาเรียนดนตรีก็มาได้ที่นี่เลยค่ะวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะที่นี่นะคะเขาเปิดสำหรับนักเรียนนักศึกษาและยังมีโครงการสำหรับคนทั่วไปด้วยนะคะถ้าใครสนใจอยากจะมาเรียนเนี่ยก็ลองมาสอบถามได้ที่นี่กันเลยค่ะ

0: วันนี้เราได้รู้กันแล้วว่าการสั่นของสายกีตาร์เป็นที่มาของเสียงเพลงไพเราะที่เราได้ยินกัน
1: และก็รู้ด้วยว่ากีตาร์แต่ละชนิดก็มีเอกลักษณ์และเสียงที่แตกต่างกันไปแถมยังได้รู้เทคนิคการเล่นกีตาร์แบบใช้วิทยาศาสตร์เข้าช่วยอีกด้วย
0: แต่เรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับกีตาร์ไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆสามารถไปค้นหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องดีดแสนสนุกเครื่องนี้ได้ที่ห้องสมุดดนตรีที่เรามีอยู่หลายแห่งเลยล่ะครับ
1: และหนึ่งในคำถามที่เราต้องการคำตอบจากเพื่อนๆทางบ้านภายในเวลา1ชั่วโมงหลังจากจบรายการนั่นก็คือ
0: ต้นกำเนิดของกีตาร์เกิดขึ้นมาจากประเทศอะไรและกีตาร์ในยุคแรกนั้นมีชื่อเรียกว่าอย่างไรลองนึกคำตอบให้ดีๆนะครับเพราะคำตอบก็ซ่อนอยู่ในรายการที่เพื่อนๆเพิ่งได้ดูไปนั่นแหละครับ
1: ถ้ารู้คำตอบแล้วก็มาตอบกันทาง Facebook ของรายการ3คนแรกที่ตอบถูกรับไปเลยหนังสือวิทยาศาสตร์น่าสนุกแบบนี
0: ้วันนี้หมดเวลาลงแล้วคราวหน้าเราจะมาพบกันใหม่กับเรื่องน่าสงสัยของสายรุ้ง
1: รู้หรือเปล่าคะความจริงแล้วสายรุ้งไม่ได้มีเจ็ดสีอย่างที่คิด
0: ยิ่งฟังก็ยิ่งสงสัยแต่การสงสัยเป็นสิ่งที่ดีเพราะความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร์
1: เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
0: พบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าก
1: ับรายการ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการถ่ายครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ค่ำคืนหนึ่งในวันธรรมดาธรรมดามีดวงตัวหนึ่งกำลังหาหินสวยๆไปสะสมเพิ่มในคอลเลกชันของตัวเองอยู่ว้า

อากาศร้อนมากเลยอ่ะวันนี้ประเทศไทยนี่โหแดดแรงมากขึ้นทุกวันทุกวันแค่เดินออกไปซื้อของหน้าปากซอยเนี่ยเหงื่อก็ท่วมไปหมดเลยครับโอ้ชานมไข่มุกที่ซื้อมาน้ำแข็งละลายหมดแล้วอ่ะไม่เย็นแล้วไอศกรีมที่ซื้อมาละลายไปยังเนี่ยค่อยยังชั่วยังอยู่เย่เดี๋ยวกินเลยดีกว่าอากาศร้อนๆแบบนี้ได้ไอศกรีมเย็นๆเนี่ยค่อยสดชื่นขึ้นหน่อยนะครับน้องๆสงสัยไหมครับว่าทำไมไอศกรีมที่อยู่ในถุงเนี้ยถึงไม่ละลายตอนที่พี่ข้าวเดินกลับมาแต่ว่าเจ้าน้ำแข็งที่อยู่ในแก้วชานมไข่มุกเนี้ยละลายหายเกลี้ยงไปหมดเลยนั่นก็เป็นเพราะว่าในถุงไอศกรีมเนี่ยนะครับมีเจ้าสิ่งนี้อยู่นั่นก็คือน้ำแข็งแห้งหรือที่เราเรียกว่า dry ice นั่นเองครับน้องๆ อาจจะเคยเห็นน้ำแข็งแห้งกันมาบ้างแล้วนะครับเวลาที่น้องๆซื้อพวกเค้กไอศกรีมหรือว่าอาหารแช่แข็งที่จะต้องเก็บอยู่ในอุณหภูมิต่ำๆนะครับเพื่อที่รักษาความสดของเขาไว้เวลาที่เราซื้อของพวกนี้นะครับผู้ขายเนี่ยเขาก็จะห่อน้ำแข็งแห้งวางเอาไว้ในถุงบรรจุภัณฑ์ที่ใส่อาหารของเราไว้ด้วยล่ะครับเพราะว่าน้ำแข็งแห้งนะครับมีอุณหภูมิเย็นจัดติดลบได้ถึงลบ79องศาเซลเซียสในขณะที่น้ำแข็งทั่วไปที่เรารับประทานนะครับมีอุณหภูมิอยู่ราวๆที่0องศาเซลเซียสเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นน้ำแข็งแห้งเนี่ยนะครับจึงถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมอาหารหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นไอศกรีมนมไส้กรอกเนื้อสัตว์เพื่อใช้ในการถนอมอาหารเวลาที่ผลิตหรือว่าขนส่งนั่นเองนะครับแต่น้องๆต้องระวังเลยนะครับเวลาที่น้องๆเห็นเจ้าน้ำแข็งแห้งมากับอาหารเนี่ยห้ามเลยนะครับห้ามเอามือเราเนี่ยไปจับเจ้าน้ำแข็งแห้งเพราะว่าน้ำแข็งแห้งเนี่ยมันเย็นจัดมันจะทำให้ไหม้ผิวหนังเราได้ก่อให้เกิดอาการที่เรียกว่า frostbite นะครับก็คือผิวหนังเนี่ยเราจะไหม้เราก็จะปวดแสบปวดร้อนมากกว่าเวลาที่ผิวเราเนี่ยไหม้จากการโดนน้ำร้อนลวกอีกแล้วครับทางที่ดีนะครับควรจะให้ผู้ใหญ่ใช้ถุงมือหนาๆแบบนี้จับเจ้าน้ำแข็งแห้งแทนเรานะครับแต่ถ้าเผอิญเราไปโดนน้ำแข็งแห้งขึ้นมาสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องรีบล้างมือด้วยน้ำเยอะๆแล้วนะครับแล้วก็รีบไปพบแพทย์เลยครับและสิ่งสำคัญมากเลยนะครับที่น้องๆต้องจำให้แม่นแล้วก็ไปบอกเพื่อนๆที่ยังไม่รู้ด้วยนะครับนั่นก็คือเจ้าน้ำแข็งแห้งเนี่ยกินไม่ได้นะครับห้ามกินเด็ดขาดนะครับทีนี้เรามาดูความแตกต่างระหว่างน้ำแข็งแห้งกับน้ำแข็งธรรมดาที่เรากินทุกวันกันดีกว่าครับน้ำแข็งธรรมดาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะก้อนเล็กก้อนใหญ่หรือว่าไอศกรีมนี่นะครับจริงๆแล้วมันคือน้ำหรือว่าของเหลวที่ถูกทำให้แข็งตัวด้วยอุณหภูมิต่ำโดยการนำไปแช่ในตู้แช่แข็งหรือว่าช่องฟรีซในตู้เย็นของเรานั่นเองครับเพราะฉะนั้นเวลาเจ้าน้ำแข็งนี่นะครับโดนความร้อนหรือว่าอุณหภูมิที่สูงจากของแข็งก็จะค่อยๆละลายกลายเป็นของเหลวแบบนี้แหละครับส่วนเจ้าน้ำแข็งแห้งเนี่ยนะครับตอนแรกเนี่ยมันไม่ใช่น้ำหรือว่าของเหลวนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกทำให้ควบแน่นกลายเป็นของแข็งซึ่งชื่ออย่างทางการของเจ้าน้ำแข็งแห้งเนี่ยก็คือคาร์บอนไดออกไซด์แข็งนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเจ้าน้ำแข็งแห้งเนี่ยจึงไม่หลอมละลายเหมือนกับน้ำแข็งที่จะกลายเป็นน้ำหรือว่าของเหลวนะครับแต่น้ำแข็งแห้งจะระเหิดกลายเป็นแก๊สคาร์บอนไ

0: ออกไซด์นั่นเองครับ
1: มาสนุกกับคำถามเรื่องน้ำแข็งกันเลยน้ำแข็งแบบไหนที่นำมารับประทานไม่ได้น้ำแข็งใสน้ำแข็งก้อนในน้ำโซดาหรือน้ำแข็งแห้งใช่แล้วน้ำแข็งแห้งนั่นเองก็เพราะว่าน้ำแข็งแห้งผลิตมาจากแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แถมเย็นจัดด้วยนำมากินไม่ได้นะอันตรายสุดๆมาบริหารสมองกันอีกสักข้ออาหารใดต่อไปนี้ที่ไม่ละลายกลายเป็นของเหลวไอศกรีมช็อกโกแลตน้ำแข็งแห้งถูกต้องน้ำแข็งแห้งไอศกรีมและช็อกโกแลตเป็นของเหลวที่ถูกทำให้แข็งด้วยการแช่เย็นเมื่อละลายก็จะกลายเป็นของเหลวเหมือนเดิมแต่น้ำแข็งแห้งคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกทำให้แข็งเลยไม่ละลายเป็นของเหลวแต่จะระเหิดกลายเป็นแก๊สแทน
2: ดูซะหน่อยเอาล่ะวันนี้พวกเราจะเข้าไปแอบสืบว่าพวกเอเลี่ยนมันวางแผนการร้ายที่จะทำลายล้างโลกยังไงกันบ้างพร้อมแล้ว
3: ครับ
2: อุ้ย
4: ไปกันเลย
2: ไปกันเห็นไหมล่ะฉันว่าแล้วว่าเจ้าพวกตัวร้ายพวกเนี้ยมันต้องกำลังสร้างอาวุธเพื่อเอามาทำลายล้างโลกของเราแน่นอนชั่วร้ายจริงๆเลยว่าไหม
3: ผมดูแล้วคิดว่าน่าจะเป็น
2: เอาล่ะไปดูที่ห้องต่อไปกันเถอะไปไป

0: ไอ้สีขาวๆนี่มันเหมือนไอ้นะ
1: แย่แล้วพวกมันกำลังเตรียมระเบิดจะออกมาระเบิดรังของพวกเราแน่ๆไม่ได้การแล้วรีบไปวางแผนรับมือกันเถอะ
0: ค่ะค่ะคือไม่ฟังกันเลย
2: ลาลาลาฉันรักเธอลาลาลาลาที่สุด
3: ชอบไหมล่ะ
2: ฉันลาลาลาลา
4: ขอเสียงขอเสียง
1: ตลกจัง
4: ตลก
1: จังเลยนี่มันเรื่องบ้าบออะไรกันทำไมฉันต้องมาเห็นภาพแบบนี้ด้วยเนี่ย
5: พุ่งได้โอ้โหเอฟเฟกต์ตะการตา
3: ชอบขอเสียงหน่อย
0: ผมจะบอกตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับว่าไอ้สีขาวๆที่ลอยออกมานั่นน่ะไม่ใช่ควันระเบิดแต่เป็นไอของน้ำแข็งแห้งที่ระเหิดออกมานอกจากให้ความเย็นแล้วบางครั้งคนเอาน้ำแข็งแห้งมาใช้สร้างเป็นควันเพื่อการแสดงแบบนี้ด้วย
5: เฮ้ยหน้าแตกยับเลย

วันนี้เราจะมาสำรวจความแตกต่างระหว่างน้ำแข็งที่ทำจากน้ำที่กินได้กับน้ำแข็งแห้งกันให้ชัดๆไปเลยครับแต่พี่ข้าวต้องเตือนไว้ก่อนนะครับว่าการทดลองนี้มีอันตรายนะครับน้องๆไม่สามารถทำเองได้ถ้าไม่มีผู้ใหญ่ดูแลนะครับที่สำคัญเนี่ยต้องสวมถุงมือไว้ด้วยเพื่อป้องกันการสัมผัสกับน้ำแข็งแห้งโดยตรงเท่านั้นยังไม่พอนะครับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากน้ำแข็งแห้งเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจของเราเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำการทดลองในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวกเท่านั้นนะครับน้องๆมาลองสังเกตน้ำแข็งที่อยู่ในถาดฝั่งขวาของน้องๆกันเลยนะครับแอมน้ำแข็งสีใสที่ละลายเป็นน้ำในถาดขวามือนี่นะคะก็คือน้ำแข็งที่เรารับประทานอยู่ทุกวันนะครับส่วนน้ำแข็งสีขาวขุ่นที่ไม่ละลายเนี่ยคือน้ำแข็งแห้งนั่นเองครับเดี๋ยวพี่ข้าจะเอาน้ำแข็งทั้งสองแบบเนี่ยใส่ลงไปในน้ำแล้วเรามาดูกันนะครับน้ำแข็งธรรมดาพอใส่ลงไปในน้ำที่มีอุณหภูมิสูงกว่าก็จะค่อยๆละลายจนมีขนาดเล็กลงและกลายเป็นน้ำผสมรวมอยู่กับน้ำในบีกเกอร์ว้าวมีไอเย็นๆขึ้นมาเต็มเลยครับ

น้ำแข็งแห้งเมื่อโดนน้ำที่มีอุณหภูมิสูงกว่าขนาดก็จะค่อยๆเล็กลงเหมือนกันจะไม่ละลายเป็นน้ำแต่ระเหิดเป็นไอสีขาวๆลอยขึ้นมาแทนต่อไปเราจะมาลองเป่าลูกโป่งด้วยน้ำแข็งกันบ้างครับ

ไอที่ลอยออกมาจากก้อนน้ำแข็งแห้งนั้นก็คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองเมื่อแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ลอยขึ้นไปสะสมอยู่ภายในลูกโป่งมากขึ้นมากขึ้นก็จะดันให้ลูกโป่งขยายตัวออกลูกโป่งจึงพองตัวขึ้นก็เหมือนกับการที่เราเป่าลมจากปากเข้าไปเพื่อทำให้ลูกโป่งขยายใหญ่ขึ้นนั่นเองครับส่วนน้ำแข็งธรรมดานั้นพอละลายก็จะกลายเป็นน้ำซึ่งเป็นของเหลวจึงไม่สามารถทำให้ลูกโป่งขยายตัวพองขึ้นได้ครับนอกจากจะนำมาเป่าเป็นลูกโป่งได้แล้วควันของน้ำแข็งแห้งเนี่ยยังนำมาทำเป็นการทดลองสนุกสนุกได้อีกเราไปสนุกกันต่อเลยครับใส่น้ำแข็งแห้งลงในหลอดทดลองแบบนี้เลยนะครับจากนั้นนำผ้าจุ่มลงไปในน้ำยาล้างจานให้ชุ่มแบบนี้เลยครับแล้วก็นำผ้ามารูดกับปากของหลอดทดลองแบบนี้ครับว้าวน้องๆดูสิครับควันหรือไอของน้ำแข็งแห้งเนี่ยดันฟองของน้ำยาล้างจานขึ้นมาเป็นโดมแบบนี้เลยครับเดี๋ยวเรามาลองดูกับชามแก้วที่ใหญ่ขึ้นดูบ้างนะครับเอาผ้ามาลูดกับปากของชามแก้วแบบนี้

้าวขึ้นมาแล้วเอาละครับมาลองเพิ่มความสนุกด้วยอุปกรณ์นี้กัน

0: ว้าวน่าสนุกใช่ไหมครับน้องๆมีฟองสบู่ที่มีไอของน้ำแข็งแห้งอยู่ภายในลอยออกมาเต็มเลยน้ำยาล้างจานเป็นเหมือนกับแผ่นฟิล์มบางๆที่ห่อหุ้มไอของน้ำแข็งแห้งเอาไว้ไอของน้ำแข็งแห้งจึงถูกกักเก็บไว้ให้อยู่ในฟองสบู่แต่เมื่อฟองสบู่แตกไอของน้ำแข็งแห้งที่ไม่มีสิ่งห่อหุ้มจึงลอยออกมาและก็หายไปน้ำแข็งแห้งหรือคาร์บอนไดออกไซด์แข็งนั้นมีขั้นตอนในการผลิตที่ซับซ้อนนั่นคือต้องนำแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มาผ่านการอัดและลดอุณหภูมิลงภายใต้ความดันสูงจนได้ออกมาเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เหลวจากนั้นต้องทำการลดความดันลงอย่างรวดเร็วโดยทั่วไปแล้วจะทำการพ่นคาร์บอนไดออกไซด์เหลวออกไปสู่ความดันบรรยากาศจึงจะได้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์แข็งหรือน้ำแข็งแห้งนั่นเองครับ
1: มาสนุกกับการตอบคำถามฉันเป็นใครกันดีกว่าครั้งหนึ่งฉันเคยเป็นของเหลวพอถูกเอาไปแช่ในตู้ที่เย็นจัดแล้วฉันก็กลายร่างเป็นของแข็งใครต้องการดื่มน้ำเย็นๆเอาฉันไปใส่ในน้ำแล้วดื่มได้

0: เลยถูกต้องฉันก็คือก้อนน้ำแข็งธรรมดาที่พวกเธอกินกันทุกวันนั่นล่ะเอาไปใส่ในน้ำเพื่อเพิ่มความเย็นแล้วก็ดื่มได้เลยชื่นใจแน่นอนมาต่อกันอีกสักคำถามฉันเป็นใครเอ่ยตัวของฉันทั้งเย็นทั้งแข็งถ้าใครเอามือมาจับตัวเย็นๆของฉันแล้วก็ได้เจ็บตัวแน่แต่ถ้าเธอทิ้งไว้ในที่ร้อนๆตัวฉันก็จะระเหิดเป็นไอแล้วหายไปไม่เหลือร่องรอยฉันก็คือน้ำแข็งแห้งไงล่ะตัวฉันมีความเย็นจัดและถ้าใครมาจับแล้วก็จะโดนกัดมือจนเจ็บแสบมากเลยระวังกันด้วยนะ
1: อากาศร้อนๆแบบนี้เนี่ยดีมากเลยนะครับที่เรามีน้ำแข็งเนี่ยทำให้น้ำที่เรากินเย็นสดชื่นน้ำแข็งเนี่ยนะครับนอกจากพี่ข้าจะใส่ในน้ำหวานแบบนี้แล้วเนี่ยพี่ข้ายังไปใส่ในพัดลมไอเย็นแบบนี้ได้เวลาที่พัดลมปล่อยลมออกมาไอจากพัดลมเนี่ยก็จะเย็นสบายแบบนี้ครับนอกจากเราจะใช้น้ำแข็งแห้งในการลดอุณหภูมิควบคุมให้อาหารเนี่ยสดใหม่ตลอดเวลาแล้วเรายังใช้น้ำแข็งแห้งในการทำความสะอาดเครื่องจักรแบบหล่อหรือว่าแม่พิมพ์หรือว่าใช้ในการบดเย็นวัสดุสังเคราะห์ที่แตกยากได้ด้วยนะครับนอกจากนี้เจ้าน้ำแข็งแห้งต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนะครับเราไม่ควรที่จะเก็บน้ำแข็งแห้งปริมาณมากๆในพื้นที่จำกัดที่ไม่มีการระบายอากาศที่ดีนะครับเพราะว่าน้ำแข็งแห้งเนี่ยสามารถที่จะระเหิดออกมากลายเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่จะแทนที่แก๊สออกซิเจนแล้วถ้ามีคนอยู่ในห้องนั้นเนี่ยก็จะอาจจะขาดหายใจตายได้เลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับเราไม่ควรที่จะเก็บน้ำแข็งแห้งในภาชนะหรือว่าบรรจุภัณฑ์ที่ปิดมิดชิดนะครับเพราะน้ำแข็งแห้งระเหิดออกมาเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ได้เรื่อยๆแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เหล่านี้จะสามารถสะสมอัดแน่นทำให้เกิดแรงดันและสุดท้ายก็อาจจะระเบิดออกมาได้เลยล่ะครับของรอบๆตัวของเรานี่มีเรื่องน่าทึ่งมากมายเลยนะครับของอย่างเดียวกันเนี่ยมีทั้งประโยชน์แล้วก็โทษถ้าเรารู้จักแล้วก็เข้าใจของแต่ละชนิดเนี่ยก็จะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายอย่างเช่นน้ำแข็งแล้วก็น้ำแข็งแห้งล่ะครับ
0: เอาน้ำแข็งแห้งมาเรียงกันเสร็จแล้วก็ต้องตกแต่งด้วยดอกไม้สวยแบบนี้แหละเหมือนอยู่บนสวรรค์เลยไปเก็บดอกไม้มาเพิ่มดีกว่า
2: โอ้ไอติมยางโอ้อ่าอ่าจะจนได้โอ้ยนี่ไอติม

0: พืชมีดอกกันค่ะว่ามีส่วนประกอบอะไรและแต่ละส่วนมีความสำคัญอย่างไรบ้างนะคะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: พืชดอกเป็นพืชที่เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะสร้างดอกเพื่อใช้ในการสืบพันธุ์มีส่วนประกอบหลักได้แก่รากลำต้นใบและดอกซึ่งบางชนิดเราจะเห็นดอกได้ชัดเจนเช่นกุหลาบกล้วยไม้แต่บางชนิดจะมีดอกขนาดเล็กมากเช่นสับปะรดสีมีกลิ่นหอมทำหน้าที่ล่อแมลงให้เข้ามาช่วยในการผสมเกสรและช่วยปกป้องเกสรในขณะที่ดอกยังไม่บานเกสรตัวผู้อยู่ถัดจากกลีบดอกประกอบด้วยก้านตัวผู้และอับละอองเรนูทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เกสรตัวเมียอยู่ส่วนกลางหรือในสุดของดอกประกอบด้วยยอดเกสรตัวเมียการชูเกสรตัวเมียและรังไข่

ปกติดอกไม้ที่มีกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียครบ4อย่างหลักนี้จัดเป็นดอกสมบูรณ์แต่ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ครบ4อย่างนี้เรียกว่าดอกไม่สมบูรณ์ถ้าหากพิจารณาเกสรของดอกที่ทำหน้าที่สืบพันธุ์จะสามารถจำแนกดอกออกเป็น2ประเภทได้แก่ดอกสมบูรณ์เพศและดอกไม่สมบูรณ์เพศดอกสมบูรณ์เพศจะมีเกสรทั้งตัวผู้และตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกันเช่นดอกชบาดอกกุหลาบส่วนดอกไม่สมบูรณ์เพศจะมีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเช่นดอกฟักทองดอกตำลึงคำศัพท์น่ารู้วันนี้ flowering plants F L O W E R I N G P L A N T flowering plant แปลว่าพืชดอกStamen แปลว่าเกสรตัวผู้ Pistil P I S T I L Pistil แปลว่าเกสรตัวเมียน้องๆคงพอจะทราบเกณฑ์การจำแนกพืชกันไปแล้วนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้ส่วนประกอบของพืชมีดอกแต่ละส่วนกันว่ามีความสำคัญอย่างไรกันบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: วัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืช นั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืช นั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESISphotosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง chlorophyll CHOLOROPHYLL chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar SUGAR sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ร้านเด็ดของเราวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นะฮะเดี๋ยววันนี้เนี่ยผู้จะพาคุณผู้ชมมากินอาหารเหนือแบบชาวมุสลิมนะฮะมาเชียงใหม่มาทางเหนือต้องกินขันโตกร้านนี้เนี่ยมีขันโตกแบบจัดเต็มชุดใหญ่ใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวพาไปดูนะฮะร้านนี้ชื่อว่าบ้านขันโตกฮาลาลตามผู้มาเลยครับตอนนี้นะครับผู้อยู่กับแม่ยุพินนะแม่ยุพินสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ค่ะ
0: นี่เป็นไงบ้านขันโตกฮาลาล
1: ใช่ค่ะ
0: ทำไมเราถึงเฉพาะเจาะจงไปที่ขันโตกเลยจ๊ะ
1: ขันโตกนี่มันมาจากไอ้คำโบราณของคนเหนือคนแบบยกอาหารมาเสิร์ฟเป็นขันโตกเลยลูกคือเราก็เลยเอ๊ะเราทำอาหารเหนือแล้วเสร็จทีนี้เราใส่เป็นขันโตกมาเสิร์ฟให้ลูกค้าเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายของเรานี่เป็นคนเหนือโดยแท้โดยกำเนิดใช
0: ่แล้วก็มาทำเป็นขันโตกกัน
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้ขันโตกของเรามีแบบไหนบ้างฮะ
1: คือเราจะเน้นน้ำพริกหนุ่ม
0: อ๋อจ้ะ
1: น้ำพริกหนุ่มนี่เราจะกินกับแคบบัวหนังปอง
0: นี่หนังปองแปลว่าแคบบัว
1: ใช่ค่ะอร่อยกรอบครับเลยค่ะ
0: อันใหญ่ดูกรอบมากเลยมีอะไรอีกจ๊ะ
1: เสร็จแล้วก็มีน้ำพริกอ่อง
0: จ้ะ
1: น้ำพริกอ่องนี้เราจะมีน้ำพริกอ่องเนื้อถ้าใครไม่ทานเนื้อก็มีน้ำพริกอ่องไก่มีไส้อั่วที่นี่คือซิกเนเจอร์เลยค่ะไส้อั่วนี่ทำมาประมาณ20กว่าปีแล้วไส้อั่วเนื้อไส้อั่วไก
0: ่ค่ะแปลว่าเรามี2เซตเหรอ
1: ใช่ค่ะมีเซตเนื้อกับเซตไก
0: ่เลือกได
1: ้เลือกได
0: ้ใน1เซตสมมติผมจะเอาเซตเนื้อเราจะได้น้ำพริกหนุ่มน้ำพริกอ่องแคบบัว
1: แกงอ่อมไส้อั่วเนื้อลาบคั่วเนื้อ
0: ลาบคั่วเนื้ออีก
1: ใช่ค่ะ
0: ครบเลย
1: แต่ถ้าเป็นเซตใหญ่เราจะเพิ่มคือแกงฮังเลเซตใหญ่900บาทของเราเป็นเนื้อทั้งนั้น
0: เซตใหญ่900เซตเล็กล่ะ
1: เซตเล็ก600ทานได้ 3-4 ท่าน
0: อ๋อเซตเล็ก600บาททานได้ 3-4 ท่าน
1: ค่ะ
0: ถ้าเป็นเซตใหญ่900
1: 5คนถึง6คนค่ะ
0: ขายเก่งมากนะ แม่ยุพินนะ
1: แม่เป็นลูกแม่ค้า
0: วันนี้ผู้มาเดี๋ยวผู้เอาสักเอาเป็นเซตใหญ่เลยดีกว่า
1: ได้ค่ะ
0: เผื่อให้คุณผู้ชมดูด้วยว่าเอ้ยเผื่อแวะมานะฉันจะได้อะไรบ้าง
1: ได้ค่ะเดี๋ยวแม่เอามาให้
0: ต้องไปส่งไหมต้องส่ง
1: ไม่ต้องได้ค่ะ

มาแล้วนะครับเซตใหญ่มากนะครับขันโตกแล้วนะครับผู้สั่งเป็นขันโตกเนื้อตรงหน้านี้นะครับทานได้5-6คนเลยทีเดียวนะฮะมาทางเหนือนะครับต้องมีน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกอ่องลาบนะครับเป็นลาบคั่วแล้วก็ไส้อั่วรวมถึงแกงอ่อมเนื้อด้วยและแน่นอนถ้าสั่งชุดใหญ่จะได้แกงฮังเลแบบนี้นะครับมาพร้อมกับนี่เลยแคบวัวอันนี้ทอดเองนะครับนี่หมดแค่นั้นนะครับทางนี้ไม่ได้อยู่ในชุดขันโตกนะครับแต่ว่ามาที่นี่เนี่ยนอกจากขันโตกแล้วก็จะมีเมนูอื่นด้วยนะครับซึ่งถ้ามาหน้าสตรอเบอรี่แม่ยุพินนะครับจะตำสตรอเบอรี่ให้กินได้ด้วยล้นจานขนาดนี้นี่คือให้เต็มจานละ100บาทนะครับเพราะอะไรเพราะว่านี่เห็นไหมครับนี่คือรูปของไร่สตรอเบอรี่ของแม่ยุพินเพราะฉะนั้นปลูกเองเก็บผลผลิตแล้วก็เอามาขายตำเป็นตำสตรอเบอรี่ได้ด้วยนะครับรวมถึงนี่อีกหนึ่งเมนูของทางร้านนะครับก็จะเป็นผัดแหนมเนื้อนะครับน่ากินมากเลยนะฮะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาชิมขันโตกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวลองน้ำพริกหนุ่มก่อนนะครับน้ำพริกหนุ่มนี่รสชาติไม่เผ็ดมากหวานเค็มกำลังดีนะครับหอมพริกที่เขาเผานะครับเดี๋ยวมาดูน้ำพริกอ่องกันหน่อยอ่องเนื้อหอมมากหอมเนื้อเปรี้ยวของมะเขือเทศอร่อยชุบผักเต็มนะครับมาต่อกันที่ลาบเนื้อคั่วนะครับนี่โรยหอมเจียวมาแบบแน่นๆก็จะคั่วมาแบบแห้งๆเลยนะครับคือตัวลาบเนื้อคั่วนะครับกลิ่นเครื่องเทศนี่ถือว่ากำลังดีไม่แรงเกินไปและรสชาติไม่เผ็ดออกเค็มหน่อยนะฮะเด็กๆทานได้สบายเลยมาดูที่นี่บ้างนะครับอีกหนึ่งทีเด็ดนะครับไส้อั่วเนื้อนอกจากเนื้อแล้วจะเป็นเครื่องสมุนไพรที่อัดแน่นอยู่ในนี้นะครับซึ่งที่นี่นะครับนอกจากไส้อั่วเนื้อแล้วก็จะมีไส้อั่วไก่คุณผู้ชมอยากสั่งไปลองชิมนี่ได้เลยนะสั่งได้เพราะว่าแม่ยุพินบอกว่าส่งทั่วประเทศนะไส้อั่วเด็ดมากมาต่อกันที่แกงอ่อมเนื้อบ้างนะครับอ่อมเนื้ออร่อยมากเนื้อนุ่มมากนะครับเหมือนอารมณ์กินต้มแซ่บต้มแซ่บเนื้อเปื่อยหวานเค็มกำลังดีเนื้อนุ่มมากมีแทรกเอ็นนะครับนิดๆให้พอได้กรึบๆได้เคี้ยวนะครับสุดท้ายนี่ถ้าสั่งชุดใหญ่นะครับจะได้เป็นแกงฮังเลเนื้อแบบนี้นะฮะคือตัวน้ำแกงฮังเลนี่ถือว่าเข้มข้นมากเลยนะตัวแกงฮังเลนะครับต้องบอกเลยว่าเค็มน้ำหวานนะครับไม่เลี่ยนแล้วก็ตัวเนื้อเนี่ยคือทำมาได้กำลังดีนะครับไม่ถึงกับเปื่อยมากมันจะพอได้เคี้ยวหน่อยเครื่องแกงเขาถึงมากนะฮะอร่อยเลยนะครับโอ้รสชาติดีเหมือนกันนะครับแคบวัวนะครับกรอบมากแล้วชิ้นใหญ่มาต่อกันที่จานอร่อยจากที่ร้านมีให้เลือกหลายเมนูนะครับวันนี้แม่ตำสตรอเบอรี่มาให้ลองกินดูนะฮะให้เยอะมากเลยอ่ะสตรอเบอรี่อ่ะใครที่เป็นสตรอเบอรี่เลิฟเวอร์นี่ชอบแน่นอนนะครับพอมาตำมีมะละกอหน่อยนี่นะครับตำเป็นส้มตำนี่เด็ดเลยไม่ใช่เอาลูกจิ๋วๆมาให้กินนะลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะมาต่อกันที่อีกหนึ่งจานนะครับนี่เป็นผัดแหนมเนื้อนะฮะทั้งหมดเนี่ยเกือบทุกอย่างนี่ทำเองหมดนะครับไส้อั่วทำเองแหนมเนื้อทำเองนะฮะน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกอ่องทำเองสตรอเบอรี่ปลูกเองผัดแหนมเนื้อนี่คือรสชาติเปรี้ยวกำลังดีไม่เปรี้ยวโดดนะครับอร่อยจากที่ผู้ลองชิมดูแล้วนะครับอยากให้ผู้ชมนะลองมากินดูนะครับมาเที่ยวเชียงใหม่เนี่ยลองแวะมาที่บ้านขันโตกหาร้านดูถ้าเป็นขันโตกเนื้อชุดใหญ่นะครับ900บาทเพิ่มแกงฮังเลมาให้ถ้าเป็นตำสตรอเบอรี่100บาทผัดแหนมเนื้อนี่150บาทคุ้มยิ่งกว่าคุ้ม

0: นำว่าถ้ามาเย็นๆเนี่ยโทรมาก่อนนะบอกแม่ว่าแม่ยุพินจะมากินขันโตกว่างสักประมาณ 4-5 โมงเนี่ยแม่เตรียมมาให้หน่อยอย่างนี้จะได้กินชัวร์นะครับเพราะว่าช่วงเย็นๆนี่ขันโตกก็จะแบบค่อนข้างที่จะเตรียมยากแล้วก็จะเป็นเมนูแบบนี้ซะมากกว่ายังไงก็โทรมาสอบถามกันก่อนนะฮะอยากให้มาลองชิมกันนะครับอร่อยมากเลยมาไม่ถูกไม่เป็นไรปักหมุดมาได้เลยนะฮะบ้านขันโตกฮาลานแล้วจะเจอของอลังการแบบนี้อร่อยมากครับ
1: เรื่องเด็ดเอตโรวันนี้ค่ะจะพาไปทำความรู้จักกับอาชีพโบราณอย่างช่างปั้นกระเบื้องโบราณค่ะบอกเลยว่าปัจจุบันนะคะหาคนทำได้ยากเหลือคนทำเป็นอยู่น้อยมากๆแต่หนึ่งในนั้นก็ยังมีคุณยายเต่าลัดดาเนียมประเสริฐที่คลุกคลีกับการปั้นกระเบื้องมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ยึดเป็นอาชีพหลักมาตลอดด้วยค่ะ
2: ไม่มีสักคนอีกเหลือยายคนเดียวรู้เนี่ยเขาตายจนหมดคนแก่คนเกิดแล้วเขาก็ทำไม่เป็นกันไงเพราะยายทำมาตั้งแต่เด็กๆทำมากับพ่อกับแม่บางทียังไม่ได้นุ่งผ้าเราซ้ำแบกดินตอนนี้76เกาะสมุยเขาก็ไปทำบ้านผู้หลังมันโอ้โหไปเยอะเลยชอบภูกงภูเก็ตไปเขาชอบเขาก็มาตาวัดก็มีทางเหนือๆก็เขาก็ชอบเขาก็มาสั่งแล้วยายก็ทำ
1: ทุกวันนี้นะคะยายเต่าจะทำกระเบื้องเมื่อมีคนสั่งเข้ามาเท่านั้นโดยวิธีทำนั้นจะใช้มือทุกขั้นตอนเลยค่ะเริ่มจากนำดินที่เตรียมไว้ก็จะมีทั้งดินแดงดินดำแล้วก็ดินเหลืองที่ผสมกันไว้แล้วจากนั้นนะคะก็นำมาใส่บ่อพักหมักทิ้งไว้1คืนค่ะซึ่งดินที่ผ่านการหมักทิ้งไว้1คืนก็จะมีลักษณะแบบนี้ค่ะ
2: แช่ไว้คืนแล้วก็เนี่ยให้เหนียวให้มันเข้ากันให้มันดีๆเดี๋ยวยายก็ไปทอดให้ดูถ้าหน้านำต้องเอาใช้ตีนย่ำยกไปย่ำเลยนุ่น
1: ก่อนที่จะย่ำดินต้องโรยทรายรองไว้ก่อนนะคะเพื่อป้องกันดินติดพื้นส่วนการย่ำดินนะคะก็จะเดินวนไปรอบๆซึ่งการย่ำนี้นะคะก็จะช่วยให้เนื้อดินนั้นละเอียดยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นการตรวจเช็คไปในตัวด้วยค่ะว่ามีเศษหินหรือว่ากรวดนั้นตกค้างอยู่ในดินไหมค่ะ
2: พอพยายามพอมันแบใช่ไหมก็ต้องตลบไป 4-5 รอบอ่ะลูกย่ำไปเถอะย่ำวนไปวนมาน่ะไม่ต้องให้เหมียวมันอยู่กับปีเลยถึงจะทอดได
1: ้การทอดที่ยายเต่าพูดถึงนี้นะคะก็คือการทอดกระเบื้องค่ะเป็นขั้นตอนการปั้นนั่นเองโดยยายเต่านะคะจะนำมาวางไว้บนแป้นพิมพ์จากนั้นค่ะก็จะใช้ไม้ที่ทำจากไม้ไผ่รีดดินให้เสมอกับแป้นพิมพ์ตากไว้ให้พอหมาดนะคะจากนั้นก็นำมาตัดตามแบบซึ่งรูปแบบกระเบื้องของยายเต่านั้นก็มีทั้งแบบหางมนหางแหลมหรือว่าหางว่าวค่ะส่วนแบบนี้นะคะเรียกว่าหางตัดค่ะมีทั้งขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่โดยกระเบื้องนะคะจะแบ่งเป็นตัวผู้แล้วก็ตัวเมียเวลาใช้งานนั้นก็จะใช้คู่กันค่ะซึ่งวิธีการดูว่าเป็นตัวผู้หรือว่าตัวเมียนั้นก็สังเกตได้จากส่วนปลายค่ะ
2: ตัวเมียมันจะอยู่ข้างล่างแต่ตัวเมียมันจะมีหยักหูแล้วก็ตัวผู้เกาะ
1: ขั้นตอนการตัดนี้นะคะพอตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีปั้นขอเกี่ยวซึ่งเรียกกันว่างวงด้วยค่ะโดยหลังจากขั้นตอนนี้แล้วนะคะก็จะนำไปตากแดดอีกครั้งจากนั้นก็จะนำกระเบื้องมาเรียงเป็นวงกลมอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้ซึ่งยายเต่าเรียกว่าการพร้อมค่ะ
2: แล้วเรามาพร้อมไว้ให้มันแห้งลมในนี้พร้อมกลมก็ได้ลมให้ได้ลมแห้งแบบนั้นอ่ะแล้วถึงจะขนเข้าเตา
1: ขั้นตอนการเผานี่เป็นอีกหนึ่งจุดที่สำคัญนะคะต้องควบคุมกำลังไฟค่อยๆเพิ่มจากเบาไปแรงเพราะถ้าเพิ่มกำลังไฟแรง

0: เกินไปนะคะก็จะทำให้กระเบื้องนั้นระเบิดแตกเสียหายใช้งานไม่ได้เลยค่ะโดยการควบคุมไฟนะคะก็จะมีการเติมฟืนผ่านช่องเติมฟืนจากการแทงช่องค่ะ
1: หัวคืนนึงอะลุมทั้งคืนอะแรงไม่ได้ค่อยๆลุมแล้วก็ค่อยๆเพิ่มไปพอนั่นแล้วก็ไปจุตัวมันจะแดงกล่ำเลยอะตัวกระเบื้องอะพอตัวแดงกล่ำแล้วถึงจะแทงช่องก็ต้องใส่อย่างเงี้ยทุกช่องอ่ะลูกข้างนู้นด้วยนะมันมีหลายด้านก็ใส่ให้ไฟเองกระเบื้องแดงพอใส่แล้วมันก็จะแดงสุกใช้ได
0: ้การเผากระเบื้องนั้นใช้เวลา1คืนนะคะกระเบื้องก็จะสุกพร้อมนำไปใช้งานได้แล้วค่ะ
2: แล้วก็วิธีใช้ก็คือมันจะมีระแนงหลังคาอยู่เราก็จะเอาตัวเมียปั้มไปแล้วก็เอาตัวผู้ทับที่บ่าแล้วก็จะใช้กระเบื้องขอเพื่อที่จะเป็นตัวกันฝนด้านบนไม่ต้องใช้ปูนไม่ต้องใช้ตัวยึดความคงทนผมว่ามันน่าจะเป็น100ปีบ้านปู่บ้านย่าก็ใช้อยู่ประมาณเป็น100ปี
0: สำหรับคุณผู้ชมที่ชื่นชมแล้วก็ชื่นชอบความสวยงามแบบโบราณนะคะจะนำไปตกแต่งบ้านทำรีสอร์ทหรือว่าบูรณวัดหรือต้องการฝึกเป็นอาชีพเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาก็ลองแวะมาพูดคุยกับยายเต่าได้ค่ะ
1: ไม่ได้ห่วงหรอกก็ไม่ว่าเนี่ยใครอยากรู้ก็มา
3: เรียกเด็ดเอตโร
4: ช่วงสวนเด็ดเอตโรสวนเด็ดเอตโรวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สวนดอกไม้ไทยๆนั่นก็คือดอกจำปีค่ะดอกจำปีที่นี่นั้นนะคะมีการรวมกลุ่มกันปลูกแล้วก็ปลูกกันหลายร้อยไร่เลยทีเดียวซึ่งสวนจำปีที่โนพาคุณผู้ชมมานี้นะคะก็คือสวนจำปีลุงพยุงอยู่ที่เขตหนองแคมกรุงเทพมหานครค่ะที่เห็นสองข้างนี่คือเป็นต้นจำปีหมดเลยไม่ค่อยหอมแล้วอะ
5: มันเกตต่อมันเปิดไปแล้ว
4: ดอกแย้มแย้มนี้ค่ะกลิ่นหอมกว่าดอกที่บานแบบเบิกฟ้าแบบนี้อะ
5: อันนี้เก็บคืนนี้
4: นี่คืนนี้ก็จะแย้มแบบนี้ใช่ไหม
5: ถ้าคืนนี้ใช่พอเย็นเนี่ยเขาจะใหญ่แบบนี้เก็บแบบนี้เลย
4: ดอกประมาณนี้นะคะคุณลุงบอกว่าถ้าทุ่มหนึ่งเนี่ยเขาก็จะเริ่มแบบนี้แล้วที่ตัวเร็วเนาะเกี่ยวไหมคะว่าเราจะต้องเก็บช่วงหัวค่ำเนี่ยมันเป็นเรื่องของกลิ่นด้วยเป็นเรื่องของอะไรด้วยอยู่ที่ดอกนี่แหละว่ามันจะบานช่วงนั้นแล้วก็เป็นขนาดที่ตลาดต้องการก็คือไซส์นี
5: ้ใช
4: ่อันนี้คือแบบว่าดอกบานเต็มหมดเลยนะคะเนี่ย
5: ถ้าบานลงเนี้ยนะ
4: จ้ะ
5: แล้วดอกละบาทละบาทนะคิดดูดิมันเท่าไหร
4: ่อันนี้ประมาณ6บาทแล้วอ่ะ
5: ใช่
4: จำปีที่นี่เนี่ยต้องบอกว่ามีการจดเป็น GI แล้ว
5: ครับ
4: เนาะ
5: มันใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 7-800 ไร่
4: 7-800 ไร่มีหลายอำเภอไหมคะหลายเขตไหมที่ปลูกร่วมกับเรา
5: แถมบางบอนภาษีเจริญ
4: กรุงเทพทั้งนั้นเลย
5: พัฒนา
4: ค่ะด้วยลักษณะของพื้นที่ที่เป็นดินเหนียวอุ้มน้ำได้ดีและอากาศร้อนตลอดทั้งปีทำให้ดอกจำปีที่นี่นั้นมีกลีบหนาหอมนานและทนต่อสภาพอากาศสามารถที่จะขนส่งไปขายที่ไกลๆได้สบายเลยล่ะค่ะแต่สิ่งที่ต้องระวังในการปลูกจำปีบนดินเหนียวก็คือไส้เดือนค่ะเพราะถ้าหากว่ามีไส้เดือนมากเกินไปจะเกิดเป็นโพรงในดินค่ะซึ่งก็จะก่อให้เกิดน้ำค้างและทำให้รากเน่าได้นั่นเองค่ะนี่ค่ะให้ดูว่าจำปีที่สวนของลุงพยุงคือต้นเขาเตี้ยมากนะคะเก็บง่ายแล้วก็ดอกอะค่ะเขาจะออกตามยอดแบบนี้นี่อันนี้พอเด็ดปุ๊บก็หลุดจากขั้วเลยค่ะจำปีหอมหอมคือจริงๆแล้วจำปีไม่ได้ว่ามีกลิ่นเฉพาะกลางวันหรือกลางคืนแต่ว่ามีทั้งวันไหมคะ
5: ใช่ครับ
4: กลางคืนจะหอมแรงกว่าไหมคะ
5: พอกัน
4: พอนี่ก็คือหอมแล้วค่ะเนี่ยดอกบาน
5: ถ้าบานอย่างนี้ใช้ไม่ได้แล้ว
4: บานก็สวยนะคะแต่ว่ามันเอาไปแปรรูปไม่ได้แล้วแล้วก็ขายไม่ได้แล้วแต่มันก็สวย จะบอกว่าจำปีที่เราเก็บมาอันนี้แค่บางส่วนนะคะจริงๆเวลาเราเก็บจริงๆก็เก็บแบบเยอะเลยนะคุณลุงเน
6: า
4: ะซึ่งนอกจากจะขายเป็นดอกสดแล้วนะคะเขามีการแปรรูปเดี๋ยวโนจะพาคุณผู้ชมไปดูการทำน้ำหอมดอกจำปีนะว่าเขาแบบโอ้ต้องใช้ดอก

0: แต่ปีมากน้อยขนาดไหนเนาะต้องหอมมากแน่ๆเนี่ยหอมเลย
1: ดอกจำปีที่จะนำมาทำน้ำหอมได้นั้นนะคะต้องเป็นจำปีที่ให้กลิ่นหอมนั่นก็คือระยะเดียวกับการที่เราเก็บดอกขายนั่นแหละค่ะเพียงแต่สามารถใช้ได้ทั้งดอกเล็กแล้วก็ดอกใหญ่ซึ่งหลังจากที่เก็บมาแล้วนะคะก็ต้องคัดใบทิ้งหรือว่าคัดดอกเสียทิ้งไปค่ะก่อนที่จะนำดอกจำปีไปนึ่งในหม้อแรงดันให้น้ำมันในดอกจำปีนั้นระเหยออกมาเข้าสู่ถังหล่อเย็นค่ะแล้วก็จะกลั่นออกมากลายเป็นหัวน้ำหอมดอกจำปีที่เข้มข้นค่ะขั้นตอนการแปรรูปนี้นะคะเป็นไอเดียการแก้ปัญหาจากราคาดอกจำปีที่ตกต่ำในช่วงหน้าแล้งดอกจำปี 3-40,000 ดอกนั้นเมื่อสกัดออกมาแล้วจะได้หัวน้ำหอมประมาณ 20cc เท่านั้นค่ะซึ่งหัวน้ำหอมแบบนี้นะคะสามารถที่จะนำไปต่อยอดเป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ในอีกหลายอย่างทั้งสบู่แชมพูและน้ำหอมค่ะ
0: ตรงนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากดอกจำปีขวดนี้พ่อบอกว่าเป็นหัวน้ำหอมสกัดเดี๋ยวจะดมห้ามแตกแล้วต้องกอดไว้เลยนะมันหอมคนละแบบกับดอกสดค่ะแต่ดมแล้วก็ยังรู้ว่าเป็นจำปี
2: ใช่เพราะว่านี่คือหัวใจ
0: อ
2: ัน
0: นี้มันเข้มข้นไง
2: ใช่อันนี้คือหัวใจเลยไอ้อย่างดอกสดอย่างนั้นอ่
0: ะ
2: คือเป็นแบบธรรมชาติอันนี้เรารวมมาเป็นล้านดอกเราได้แค่นี
0: ้มีแบบที่อันนี้พร้อมใช้อันนี้เป็นน้ำหอมดอกจำปีนะคะอันนี้คือชัดเลยว่าเป็นกลิ่นจำปีค่ะโ
2: อ้กลิ่นเขาจะหอม
0: ชัดเลย
2: หอมเย็นๆ
0: จะมีบางคนนะที่หนูว่าเขาชอบกลิ่นดอกไม้ไทยเนาะใครอยากลองนะคะน้ำหอมดอกจำปีนี่คือตอนฉีดมันเหมือนจะฉุนนะคะแต่พอมันโดนอยู่บนตัวเราอะหนูว่ากลิ่นเขาเบาขึ้นอีกนิดนึงแล้วก
2: ็
0: แล้วมันมีความหอมแบบมันมีความหอมสบายขึ้นผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะลองผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีการแปรรูปจากดอกจำปีนะคะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามรายละเอียดได้นะคะกับทางสวนจำปีของคุณลุงพยุงนะคะอยู่ที่เขตหนองแขมกรุงเทพนี่เองนะคะมาเที่ยวมาชมสวนก็ได้นะคะรวมถึงคุณผู้ชมที่กำลังชมอยู่นะคะเรามีผลไม้โบราณหรือว่าเรามีการปลูกผลไม้ดอกไม้อะไรที่น่าสนใจอยากให้เรื่องเดชอัตโลของเราเนี่ยไปเที่ยวที่สวนนะคะก็สามารถที่จะแนะนำเข้ามาได้ผ่านทาง Facebook ของเรื่องเดชอัตโลเช่นกันค่ะวันนี้เรื่องเดชอัตโลของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันจันทร์นะคะเวลา 18:20 นทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34ค่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
0: ตลิ่งสุดที่ไหน
2: ใช่ใ
0: ช่ย่าย่า
2: ไม่ต้องสาธิต
0: สาธิตนะเกือบแล้วเกือบลงไปล้างจะปีแล้วนะ
4: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 และเวลา 12:00 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องผจ

0: เจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLG

0: และของเล่นสุดซ่าในวันนี้นั่นก็คือแมงมุมไต่ราวอุปกรณ์ประกอบไปด้วย
1: หลอดดูดน้ำ
2: จานกระดาษ
1: ที่เย็บกระดาษ
2: ไม้พรม
1: กันไกล
2: จานสีผู้กัน
1: กระดาษกาวย่นสีรู้จักกับอุปกรณ์ไปแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำแมงมุมไต่ราวกันเลยขั้นตอนแรกเนี่ยพี่ข้าวตูรู้เลยว่าปวานีชอบมากเลยก็คือ
2: ทาสี
1: ถูกต้องแมงมุมของเราจะทาสีดำอ่ะปวานเทสีดำลงไปเลยช่องใหญ่ๆเลยเดี๋ยวเราจะใช้จานกระดาษแบบนี้ละค่ะแล้วเราก็จะทาสีดำให้รอบจานกระดาษเลยมาพูดกัน

0: ทั่วๆเลยครับ
1: อย่างตอนนี้ของประวันยังไม่แห้งเลยเดี๋ยวเด็กๆก็ต้องรอให้สีเนี่ยมันแห้งก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาตัดกัน
0: ประวันมีวิธี
1: ประวันทำเลยระวังนะเดี๋ยวมันเละนะโอเคสีแห้งเรียบร้อยแล้วค่ะพี่ข้าวตุ๊กก็จะตัดขอบนอกของจานกระดาษออกตัดเฉพาะขอบออกมาก่อนนะคะตัดโค้งไปตามแนวของขอบเลยประวันค่อยๆหมุนครับค่อยๆหมุนต้องตัดทีละนิดนึงแล้วประวันก็หมุนไปโอเคอะต้องตัดทีละนิดเดียวถ้าเกิดตัดยาวไปเนี่ยมันจะไม่โค้งแล้วก็ค่อยๆหมุนจานกระดาษนะโอเคเรียบร้อยแล้วก็จะได้เป็นแบบไหนครับ
0: เ
1: บสนี่จะได้แบบนี้คราวนี้พี่ก็จะตัดนะคะแบ่งครึ่งมันจะเป็นจานแบบนี้ใช่ไหมประวันต้องตัดอันนี้แล้วก็ตัดแบบนี้นะตัดแบ่งครึ่งแล้วก็ตัดแบ่งอีกหนึ่งครั้งตอนนี้จะได้4ชิ้นได้4ขาแต่ว่าแมงมุมมีกี่ขาคะประวันแมงมุมมี8ขาเพราะฉะนั้นนะคะก็จะเอา1ชิ้นเล็กๆแบบนี้มาตัดครึ่งแบบนี้ครับแต่อันนี้ต้องตัดโค้งเหมือนกันนะตัดโค้งๆไปเลยอย่างนี้
0: ตรงกลางเลย
1: ใช่ครับแต่ตัดแบ่งครึ่งตรงกลางขาอันนี้มันใหญ่ไปพี่แมงมุมเขาไม่ได้ขาใหญ่ขนาดนี้เขาต้องขาเดียวเรียวมีทั้งหมด8ขามี4อันจะทำให้เป็น8ก็มาแบ่งครึ่งแบบนี้ก็จะได้8อัน
0: แล้วพี่เขาตูจะเอาพวกนี้มาทำยังไงคะ
1: ตัวนี้ใช่ไหมคะตรงกลางเนี่ยพี่ข้าวตูจะมาทำเป็นตัวของแมงมุมนะแล้วต้องวาดตัวก่อนพี่ข้าวตูจะวาดเหมือนเป็นเลข8คลิกด้านหลังแล้วก็เริ่มเอาดินสอวาดก่อนแล้วก็ค่อยตัดเดี๋ยวพี่ตูจะเริ่มวาดให้ดูวาดวงกลมวงใหญ่ๆ1วงแล้วก็วงกลมวงเล็กๆอีก1วงด้านบนนั่นแหละครับถูกต้องนี่วาดออกมาจะเป็นแบบนี้นะคะมีวงกลมใหญ่ๆแล้วก็มีวงกลมเล็กๆข้างบนซ้อนมาโอเคเรามาเริ่มตัดกันดีกว่าประวันตัดสวยๆนะแต่พี่แมงมุมของประวันจะเบี้ยวนะหลังจากนั้นพี่ก็จะตัดตามแนวที่ได้วาดไว้เลยค่ะ

0: แล้วก็ได้ขาด้วยเนี่ยประวันดูขาของพี่ประวันสิ
1: เยอะจัง
0: น
1: ี
0: ่ได้ขาแบบนี้มี8ขาเดี๋ยวเรามาประกอบกันตัวแมงมุมแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะติดและพี่ก็จะใช้ที่เย็บกระดาษแบบนี้นะคะประกอบตัวแล้วก็ขาของแมงมุมเข้าด้วยกันด้านแรกก็เสร็จแล้ว4ขาแล้วก็อีก1ด้านประวานกดได้แล้วอีกขาหนึ่งครับชุบมาเรียบร้อยแล้วก็ตัดจะได้แบบนี้แล้วพี่จะตัดไหมพรมเส้นเล็กๆอีกหนึ่งเส้นมัดเอาไว้ตรงกลางมัดไว้แบบนี้ค่ะหลังจากนั้นพี่ก็จะใช้กรรไกรตัดส่วนที่ติดกันอยู่แบบนี้ออกบางทีเด็กๆเนี่ยเขาอาจจะตัดแล้วมันสั้นๆยาวๆไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราก็มาค่อยแต่งๆได้โอเคแล้วเราก็มาวางหนูประวันลองวางไปครับแผ่นี้ก็จะได้แบบนี้2ตัวแบบนี้นะคะโอเคคราวนี้จะมาทำให้มันไต่ราวได้คลิกด้านหลังออกมาใช้หลอดตัดเป็นส่วนเล็กๆนี่ได้2อันแบบนี้ประวันโชว์สิครับนี่ได้2อันแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาต้องมาติดอยู่ด้านหลังของแมงมุมนี่ติดด้านหลังแบบนี้ตัดหลอดเสร็จเรียบร้อยแล้วทาบไว้ด้านหลังแบบนี้ใช้กระดาษกาวยึดหลอดให้อยู่ติดกับตัวของแมงมุมแปะเลยครับแปะ
1: ชื
0: ่ออีกหนึ่งอันครับคราวนี้จะใช้ไหมพรมเนื่องออกมาเพื่อสามารถเราจะได้เล่นได้ตัวนี้ต้องดึงให้ยาวหน่อยนะคะได้ความยาวที่เหมาะสมก็ตัดหาปลายทั้งสองด้านใช้ปลายพรมใส่เข้าไปในหลอดแบบนี้ค่อยๆใส่เข้าไปให้ปลายอีกด้านทะลุออกมาแล้วก็มัดเป็นปมค่ะต้องมัดปมใหญ่นิดนึงนะเพื่อที่จะได้ไม่ลอดออกไปจากหลอดถ้าขั้นตอนนี้ยากเกินไปน้องๆ อาจจะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยก็ได้นะคะโอเคได้ตัวแมงมุมแบบนี้แล้วนะประวันแล้วเรามาทำตากันแต่เดี๋ยวพี่ข้าวตูจะวาดตาของพี่ข้าวตูเลยใช้สีขาวแบบนี้นะคะจิ้มสีขาวมานิดนึงจิ้มลงไปตรงกลางตรงตาแบบนี้ประวันเสร็จยังครับได้ตายัง
1: วาดแม็ก
0: มาไหนดูซิไหนดูของประวันสิครับมีตาแมงมุมยังเอ่ยนี่น้องประวันก็มีตาของแมงมุมแล้วแล้วก็มาติดขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันแล้วนี่แล้วเราก็ติดขั้นตอนสุดท้ายติดขนลงไปใช้กาวติดลงไปอ่ะ
1: ไหนกาว
0: กาวอยู่ไหนนะของเรามาเรามาเล่นกันดีกว่าประวัน
1: ครับเราต้องดึงนี
0: ่โอ้ของประวันขึ้นลาไปแล้วนี่ของพี่ตูบ้างดึงโ
2: อ้และนอกจากเราจะประดิษฐ์เป็นรูปแมงมุมแล้วยังทำเป็นรูปสัตว์ต่างๆได้อีกเพียบเลยล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นเจ้าแมงกระพุนหรือว่าพี่ลิงน้อยจอมซนตัวนี้
0: หลังจากลองเล่นแมงมุมไต่ราวไปแล้วเดี๋ยวเรามาวัดพลังกันเลยประวันมุน

0: ี่ดาวคะ
1: 1 2 3
0: ได้แค่3วันนี้ได้3ดาวแล้ว3ดาวนี้จะช่วยพัฒนาการด้านใดบ้างเดี๋ยวเราไปถามจากคุณหมอแก้วตากันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
2: สวัสดีค่ะโอ้โห
0: วันนี้ตะวันได้ไป3ดาวเก่งมากๆวันนี้ได้ไปด้านสติปัญญาด้านร่างกายแล้วก็ด้านสังคมให้คุณหมออธิบายหน่อยค่ะวันนี้ได้3ดาว
2: ค่ะก็กิจกรรมศิลปะนะคะอย่างที่เราทราบก็จะได้ในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กก็คือการใช้มือติดแปะใช้กรรไกรต่างๆนะคะแล้วก็

0: ก็ด้านสังคมก็คือมีพี่เข้าตูเข้ามาร่วมทำกิจกรรมด้วยแล้วก็ในด้านสติปัญญาก็จะเป็นพื้นฐานในเรื่องของการมีสมาธิจดจ่อในการทำงานนะคะเพราะจริงๆเด็กวัยนี้พอเราอาจจะเริ่มใส่ความหลากหลายของกิจกรรมเพิ่มขึ้นตัวอย่างเช่นว่ามีการเอากิจกรรมศิลปะมาทำเป็นเกม
1: ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าอยากได้ดาวด้านอารมณ์ด้วยเนี่ยต้องเสริมกิจกรรมแบบไหนล่ะคะอาจารย
0: ์ค่ะก็จริงๆในเรื่องอารมณ์ในเด็กอนุบาลนะคะอารมณ์ในเด็กอนุบาลมีหลากหลายมากนะคะแล้วก็จริงๆอารมณ์ที่เป็นเรื่องยากสำหรับเด็กก็คืออารมณ์ที่ท้าทายเล่นกับเพื่อนแพ้ชนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเด็กบางคนจะยังไม่ผ่านอารมณ์นี้เขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยแพ้ไม่ได้อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นจริงๆเวลาที่เราทำกิจกรรมศิลปะเนี่ยมันก็มีประโยชน์พอเราใช้เข้ามาเป็นเกมเพิ่มขึ้นเอามาเล่นกับเพื่อนด้วยเนี่ยมันก็จะได้ครบเพิ่มมากขึ้นในเรื่องของอารมณ์ที่ท้าทายขึ้นแล้วก็ยากขึ้นค่ะ
1: ค่ะอาจารย์คะอยากให้เสริมเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาการเรียนรู้ในเด็กวัยอนุบาลหน่อยค่ะเราจะมีทางส่งเสริมเขายังไงบ้างคะ
0: หลักง่ายๆเนี่ยหมอจะใช้หลัก3ลอลิงอย่างแรกนะให้เด็กเล่นเยอะๆค่ะเล่นก็มีทั้งเล่นคนเดียวแล้วก็เล่นกับเพื่อนเล่นคนเดียวเด็กก็เราอาจจะอยากเคยเห็นเด็กก็เอาตุ๊กตามาอุ้มมากอดหรือว่าเด็กก็อาจจะจินตนาการให้น้องพาน้องไปอาบน้ำพวกนี้มันก็จะได้ในเรื่องของความคิดจินตนาการของเขาเองหรือว่าเด็กผู้ชายอาจจะเล่นต่อบล็อกเขาก็จะจินตนาการสร้างเป็นปราสาทแล้วก็ทำเป็นสะพานอะไรต่างๆนะคะก็เล่นกับเพื่อนพอเขามีทักษะพวกนี้เขาเอามาเล่นกับเพื่อนปุ๊บเพราะเขาจะรู้สึกสนุกกับการเล่นกับเพื่อนแล้วก็จะได้ในเรื่องของทักษะสังคมไปด้วยฉะนั้นการเล่นนะคะก็จะได้ทุกอย่างที่เป็นพัฒนาการของเด็กนะคะอันที่สองจริงๆเด็กเนี่ยเรียนรู้จากการเรียนแบบในคนในครอบครัวฉะนั้นถ้าเกิดเราอยากให้ลูกเก่งไม่ต้องอะไรมากค่ะเราอ่านหนังสือทุกวันหรือเปล่าถ้าเราอ่านหนังสือทุกวันลูกเห็นทุกวันลูกเขาก็จะเรียนแบบในเรื่องของการอ่านหนังสือหรือว่าเราอยากให้ลูกเป็นคนที่มีน้ำใจแบ่งปันให้คนอื่นเวลาที่เราเดินไปข้างทางเราเห็นคุณยายขายของเราอาจจะชวนลูกเข้าไปช่วยซื้ออุดหนุนคุณยายพวกนี้ค่ะที่เราสอดแทรกเข้าไปเนี่ยมันจะค่อยๆซึมซับเข้าไปงั้นจริงๆเด็กเนี่ยเรียนรู้จากการเรียนแบบในชีวิตประจำวันนะคะอันนี้ก็คือ2ลอลิงแล้ว
1: แล้วลอสุดท้ายก็คือ
0: ลองสุดท้ายนะคะก็คือลงมือทำค่ะติดกระดุมเองใส่รองเท้าเองหรือว่าช่วยทำงานบ้านก็ได้เวลาที่เขาเจออุปสรรคอะไรอะค่ะสมมติว่าเขาเล่นของเล่นลากรถมาเฮ้ยติดไม่ต้องรีบเข้าไปช่วยค่ะดูซิไอ้ลูกเราจะลงมือทำยังไงดูซิเด็กจะแก้ปัญหายังไงก็ทั้งหมดนี้ค่ะให้ลูกลงมือทำเยอะๆก็เป็น3ลอลิงนะคะเล่น
1: เรียนแบบแล้วก็ลงมือทำ
0: แค่นี้ค่ะเด็กอนุบาลรับรองเก่งเลยค่ะ
1: โอ้โหวันนี้เรียกว่า คุณพ่อคุณแม่ต้องได้ประโยชน์จาก3ลอของเราไม่ว่าจะเป็นเล่นเรียนแบบแล้วก็ลงมือทำแน่นอนนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอแก้วตามากเลยค่ะขอบคุณนะคะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สัปดาห์ต่อไปเราจะพาไปประดิษฐ์เกมจับคู่อุปกรณ์ประกอบ
1: ไว้สัปดาห์หน้าพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย
3: จิ๋วจ้าและประดิษฐ
1: ์สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้อยู่กับพี่ข้าวตูและน้อง
4: งาวาน
1: เราจะมาประดิษฐ์ของเล่นจากของสิ่งหนึ่งค่ะนั่นก็คือ
4: กระดาษ
1: กระดาษลังแบบนี้แล้วเรามาดูกันซิว่าเราจะทำกระดาษแบบนี้ไปประดิษฐ์ของเล่นอะไรกัน
2: วันนี้เราจะมาประดิษฐ์ของเล่นที่ทำจากลังกระดาษที่ทั้งสนุกและก็ได้ฝึกสมองทดสอบความจำกับเกมจับคู่อุปกรณ์จะมีอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ
4: งอด
1: ก้าว
4: กระดาษสีพวกกันจานสี
1: ไม้บรรทัด
4: เล่นได้กระดาษขาว
1: กระดาษร้อยปอนด์
4: ลูกแก้ว
1: เดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยวันนี้เราจะมาทำเกมจับคู่กันประวานจับคู่ภาพเริ่มจากที่เมื่อกี้ใช่ไหมกระดาษลังแบบนี้ค่ะก็หากระดาษลังมากระดาษร้อยปอนด์แล้วก็กระดาษสีทั้งหมดเนี่ยเราจะมาตัดเป็นแผ่นๆขนาด4คูณ4นิ้วนี่ขนาดนี้คือ4คูณ4นิ้วพอตัดออกมาแล้วนะประวานจะได้เป็นแบบนี้นี่โดยเกมจับคู่ภาพของเราเนี่ยภาพของเราเนี่ยจะเกิดจากเทคนิคของศิลปะและประวานไม่ว่าจะเป็นการพับสีการเป่าสีการใช้แม่พิมพ์จากธรรมชาติเช่นใบไม้แล้วก็การกลิ้งสีจากลูกแก้วโอเคประวานอยากเริ่มอันไหนก่อน
4: ทำสี
1: มาเทใส่จานสีก่อนดีกว่า
4: หมดเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่วันนี้เราจะใช้หลายๆสีเลย

0: แล้วเราจะพับกระดาษครึ่งหนึ่งอ่ะประวันเอากระดาษร้อยปอนด์มาครับพับครึ่ง
1: ฟังไหนก็ได้
0: ฟังไหนก็ได้เพราะว่ามันเป็น4คูณ4นิ้วเท่ากันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากันทุกด้านพับด้านไหนก็ได้เหมือนกันนี่แหละครับเอาตรงๆนะเราจะป้ายสีไปที่ด้านหนึ่งค่ะแล้วเราก็จะพับเข้าหากันโอเคมาประวันใช้ผู้การแต้มสีแต้มแค่ครึ่งเดียวพอนะคะ

0: ็จแล้วอ่ะประวันรองทับดูเอากระดาษพับพับกันทับรีดลงไปกับพื้นกดกดกดรีดเลยรีดรีดรีดเอามือรีดถูถูถูถูถูรีดรีดให้สีมันกระจายเอาละนะเรามาดูซิว่าเราได้รูปอะไรเอ่ย1 2ในดูของประวันสิครับนี่ของพี่ข้าวตูได้ดอกไม้ของประวันได้รูปอะไรครับ
1: ของประวันได้หุ่นยนต
0: ์ได้หุ่นยนต์โอ้โหประวันสวยมากเลยและนี่ก็คือเทคนิคแรกนั่นก็คือการใช้กระดาษทับสีนั่นเองเรามาดูเทคนิคต่อไปกันค่ะต่อไปเราจะมาทำการ
1: เป่าสี
0: ภาพต่อไปค่ะเราจะมาทำการเป่าสีพี่เราจะวาดหน้าตามีจมูกแล้วก็มีปากใหญ่ๆแบบ

0: กองสิมหน่อย
1: โอ้ยเนี่ยของวาวาน่ารักจังเลยอ่ะดูดิ
2: โอเคไหนดูสิ
0: สวย
2: ของปวันสวยมากชอบไหมครับอันนี
0: ้
2: ชอบมากเลยนี่ก็คือเทคนิคของการเป่าสีนั่นเองอ่ะปลายวางรอให้แห้งเทคนิคต่อไปเรามาทำการปั๊มแม่พิมพ์กันแม่พิมพ์ที่เราจะใช้วันนี้เป็นแม่พิมพ์จากธรรมชาติค่ะวันนี้เราใช้
0: ผักกาดขาว
2: ถูกต้องผักกาดขาวแล้วพี่ข้าวตูจะต้องตัดให้ก่อนนะผักกาดขาวหรือว่าใช้มีดก็ได้นะคะตัดแต่งซะหน่อยนึงได้แบบนี้แล้วพี่ข้าวตูจะใช้สีส้มทาลงไปทาให้ทั่วๆเลยนะทาเยอะๆนิดนึงพี่จะแต้มสีเหลืองลงไปตรงกลางอีกนิดนึงค่ะหลังจากนั้นก็พิมพ์ลงไปเลยกดให้แน่นถ้าใช้ผ้าแบบนี้โอเคอ่ะปั๊มได้ปั๊มได้แล้วครับอย่างสีมันแห้งอย่างสีมันแห้งโอ้โหน่าจะติดแล้วมั้งไหนดูสิครับโอ้โหอย่างนี้เรียกว่าดอกกุหลาบนี่ของประวันนี่แหละของพี่ตูเป็นอันนี้ดูของประวันสิครับนี่อันนี้ก็คือการปั๊มแม่พิมพ์จากธรรมชาติไปวางไว้มาถึงเทคนิคสุดท้ายแล้วครับประวันวันนี้เราจะมากลิ้งสีกันจะต้องใช้กระดาษร้อยปอนติดที่กระดาษลังก่อนได้เป็นแบบนี้กล่องสักหนึ่งกล่องมามีลูกแก้ววางกระดาษลงไปในกล่องเดี๋ยวเราจะทำการกลิ้งสีกันค่ะหยอดลงไปจุ่มจุ่มจุ่มจุ่มจุ่มหยิบขึ้นมาคราวนี้ประวันกลิ้งเลย
0: โอ้ยเป็นสีรุ้งเลย
2: เอาน
0: ี่เสร็จแล้ว
2: ไหนดูสิครับประวันนะจับมือเลยเราก็ทำครบทั้ง4เทคนิคแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการทับสีเป่าสีแล้วก็ทำแม่พิมพ์แล้วก็กลิ้งสีโอเคคราวนี้เราจะเอาภาพของเราเนี่ยมาติดบนกระดาษลังทากาวลงไปทากาวติดภาพลงไปนี่พี่ตุ๊กก็จะติดภาพต่างๆลงไปที่กระดาษลังแต่ละลังนี่อันนี้ติดเสร็จแล้วเราก็ไปวางไว้
0: อันนี้ของปวันอันนี้ของปวันก็ต้องทำเอง
2: ใช่ใช้การนี้เดียวพอนะครับ

0: แล้วมันซึมออกมาข้างนอกหลังจากติดกระดาษที่เป็นภาพ
1: 10วินาที
0: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จำได้ยังครับหลับตานะ
2: พร้อมยัง
0: พร้อมยังครับ
1: พร้อมแล้วนะจับคู่ครับดูสิอันไหนคู่เหมือนกัน
0: ไหนอันนี้
1: จำได้ไหมนะ
0: กับอัน
2: โอ้โหจำได
1: ้ได้หนึ่งคะแนนละเอาเลยดูสิพี่ครูทำได้ปิดกลับไปเหมือนเดิม
2: ถักประวาน
0: อ้าวโอ้ไม่ถูกตาพี่ข้าวตูใช่ไหม
1: พี่ข้าวตูเริ่มจำได
0: ้แล้วนี่เป็นภาพประเภทเทคนิคสีเดียวกันค่ะ
2: เพราะว่าอันนี้คือโรบอทของประวาน
0: เป็นโรบอทของประวานอันไหนประวาน
1: ตาประวานนะ
0: อันไหนครับยังไม่ใช่
1: เกือบได
0: ้ไปเปิดอัน
2: พี่ตูนะคราวนี้ตาพี่ตู
0: พี่เขาทำเองเอ๊ะเมื่อกี้อยู่ตรง
2: พี่ก็เลยได้สองคะแนนนี่
0: ประวันพี่สิครับ
1: จับประวัน
0: โอ้โห
2: มาได้สองคะแนนเหมือนพี่เขาตูไงนะ
1: สองคะแนนเท่ากันแล้ว
0: ลูกนี้อยู่ตรง
2: คะแนนพี่ก็หนูก็ได้
0: 3คะแนนชนะเหมือนกันเลยวันนี
1: ้เก่งเท่ากันเลย
0: มาลองวัดพลังสิครับวันนี้กิจกรรมของเราได้กี่ดวงหมุนเลย

0: ติดอยู่ในม
1: ันไอ้สี่ดวงเลย
0: ให้คุณหมอติดเอาเขามานั่งครับให้คุณหมอติดให้หน่อย
2: โอเค
3: ไม่น่าเชื่อว่ากิจกรรมง่ายๆแบบนี้สามารถพัฒนาได้ทั้ง4ด้านเลยค่ะคุณหมออ
4: ย่างแรกในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะก็กิจกรรมศิลปะอย่างที่เราทราบกันแล้วนะคะใช้มือลงมือทำนะคะแล้วก็ในเรื่องของสติเริ่มโตขึ้นเราอาจจะเริ่มทำให้มันยากขึ้นไปกว่านี้นะคะแล้วก็สิ่งที่อาจจะต้องเพิ่มอีกนิดนึงก็คือในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก็คือในเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายอันนี้ก็จะขาดไปนิดนึง
3: คุณหมอคะวันนี้คือประวานเนี่ยตั้งใจทำมากแล้วก็ทำผลงานได้ดีมากถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่อยากจะชมลูกเนี่ยเราควรจะมีวิธีการชมลูกยังไงบ้างอะคะ
4: จริงๆก็เอาให้เป็นธรรมชาตินะคะเวลาชมอะค่ะก็ถ้าเกิดเอาเป็นกิจกรรมง่ายๆแบบนี้ก็ชมไปอู้เก่งจังเลยสวยจังเลยก็เป็นเหมือนธรรมชาติที่เราคุยกับเด็กอยู่แล้วนะคะแต่ว่าความสำคัญในการชมเนี่ยบางครั้งสิ่งที่เป็นประเด็นมักจะเป็นเรื่องของการเจองานยากบางครั้งเราเผลอไปมองที่ผลลัพธ์ของเนื้องานตัวอย่างเช่นว่าการเขียนหนังสือเนี่ยบางครั้งเด็กอนุบาลเนี่ยเขากล้ามเนื้อมือเขายังไม่ค่อยดีมากเวลาเขาเขียนตัวหนังสือเขาอาจจะเขียนแบบตัวใหญ่เท่าหม้อแกงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็จะไปมองว่าไม่สวยเลยจริงๆแล้วถ้าเรามองให้ละเอียดลงไปอีกนิดนึงเนี่ยเราจะเห็นแล้วว่าจริงเขาตั้งใจทำนะเขาพยายามที่จะมีสมาธิแล้วก็พยายามทำตามที่เราบอกให้เขาลงมือทำเพราะการชมที่ดีเนี่ยคือการชมทักษะที่เป็นเบื้องหลังของกิจกรรมนั้นตัวอย่างเช่นว่าวันนี้คุณหมอภูมิใจมากเลยนะที่ประวานตั้งใจทำงานมากหรือว่าประวานมีสมาธิแล้วก็พยายามทำงานให้ดีเด็กอดทนแล้วก็มีความตั้งใจต่างๆค่ะแล้วก็ส่วนในเรื่องของผลลัพธ์ของงานก็อาจจะให้เราเข้าใจว่าพอเด็กทำซ้ำๆไปบ่อยๆแล้วเด็กมีกำลังใจเพราะว่าพอเราชมเขาอย่างเงี้ยปุ๊บเขามีกำลังใจปุ๊บเนี่ยเขาจะอยากทำให้มันดีเองหรือบางครั้งคุณพ่อคุณแม่ไปเปรียบเทียบลูกกับคนอื่นเนี่ยดูซิเพื่อนอ่ะเขาเรียนหนังสือเก่งเรามันไม่ได้เรื่องคำพูดเชิงลบพวกนี้ค่ะเด็กจะรู้สึกว่าตัวเองแย่แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่พูดกับเขาเนี่ยสิ่งนี้มันจะฝังอยู่ในตัวเขาแล้วก็จริงๆถ้าเรามองเด็กจริงๆเนี่ยเขาจะมีข้อดีเยอะมากแต่บางครั้งเราก็จะไปมองอะไรเล็กๆน้อยๆพวกนี้นะคะเพราะนั้นก็หมอคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่อาจจะปรับอะไรไม่ได้เลยในการเลี้ยงดูลูกเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดก็ขอให้ปรับในเรื่องของการใช้ภาษากับลูกว่าการใช้คำพูดเชิงบวกแล้วก็การอย่าใช้คำพูดเปรียบเทียบหรือคำพูดในเชิงลบที่ทำให้ลูกรู้สึกว่า

0: บางครั้งรู้สึกว่าเขาไม่ได้มีคุณค่าอะไรตรงนี้ค่ะมันจะฝังแล้วก็มันจะอยู่กับเขาไปตลอดแล้วก็มันจะลบออกยากมาก
1: ค่ะก็เริ่มปลูกฝังสิ่งดีๆกับเขาตั้งแต่เขายังเด็กๆแบบนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะ
0: ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สัปดาห์ต่อไปจะพาน้องๆไปประดิษฐ์เกมปากระป๋องอุปกรณ์ประกอบไปด้วย
1: กระป๋องค่ะลูกบอลหรือว่าลูกเทนนิสสีพู่กันดินสอสีเมจิกจานสีวันนี้สนุกไหมครับ
4: สนุก
1: สนุกมากๆเลยนะคะและนี่นะคะก็จะชวนให้น้องๆเพื่อนๆเนี่ยทำแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปมาอวดพวกเราในรายการด้วย
4: ถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋ว
1: แต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
4: จิ๋วซ่านักประดิษฐ์
1: สำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันอังคารที่22กันยายน2569กันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลงค่ะขณะที่ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางลักษณะเช่นนี้นะคะส่งผลให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากประจำวันนี้ได้แก่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางค่ะโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไปด้วยค่ะมาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงนี้ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ําท่วมซ้ําซากซึ่งอาจเกิดน้ําท่วมขังในระยะสั้นได้แล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้

0: ร้างป่า
1: โอ้ซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: ใช่แล้วล่ะพระองค์ทรงแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่9ผ่านพระราชกรณียกิจในการดูแลรักษาป่าทั่วเมืองไทยที่ภาคเหนือท่านทรงทำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ส่วนที่อีสานท่านทรงทำโครงการป่ารักน้ำโครงการเหล่านี้เปลี่ยนพื้นที่ที่แห้งแล้งมากๆให้กลายเป็นป่าเขียวชอุ่มเลยนะ
1: เราไปดูกันดีกว่าว่าท่านปลูกป่าได้ยังไง
3: บ้านกุดนาขามจังหวัดสกลนครพุทธศักราช2526
4: โอ้ยเด็กน้อยลูกผู้ใดนี่มาเฮ็ดอีหยังกันกลางถนนดีเด้อที่หลบทัน
1: ขอโทษด้วยค่ะขอโทษด้วยค่ะ
5: อ้าวนึกว่าผู้ใดบักจอยสิไปสาย
4: ว่าสิไปหาเฮ็ดงานที่กรุงเทพแล้วพวกเจ้าล่ะมาเดินอีหยังกลางแดดฮ้อนๆจังซี
5: ่ข่อยสิไปเฮ็ดงานคือกันงานปลูกป่าน่ะ
4: อีหยังนะปลูกป่าบ้าไปแล้วบ่เล่ง
5: บ่ไปดอกเจ้าบ่ฮู้แล้วว่าปีที่แล้วน่ะพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารับน้ำที่บ้านถ้ำติ้วแล้วเพิ่มที่กุดนาขามบ้านเฮาเนี่ยให้คนมาช่วยกันปลูกต้นไม้และดูแลป่าเฮ็ดเป็นอาชีพและมีรายได้ด้วยผ่านไปปีเดียว
4: เขียวบ้างทีนี้พวกเฮาก็บ่ต้องไปเฮ็ดงานเฮ็ดการที่อื่น
6: บักจอยไปกันเถอะ
4: เจ้าไปผู้เดียวเถอะ
6: อ้าวอีหยังวะเนี่ย
4: เอ็งดูสิพระราชินีท่านมาช่วยหมู่บ้านเฮาแล้วหมู่เฮาเป็นคนที่นี่แท้ๆจังไดถึงบ่ช่วยกันอีกอย่างถ้าต้นไม้มันปลูกขึ้นก็แสดงว่าไร่นามันเฮ็ดได้คอยก็อยากเฮ็ดการเฮ็ดงานอยู่ที่บ้านอยู่กับพ่อกับแม่คือกันบักเถิงบักเถิงโว้ยคอยไปด้วย
2: นึกยังไงถึงอยากปลูกต้นไม้เนี่ย
7: ผมเห็นพระพันปีทรงปลูกป่าก็เลยอยากช่วยบ้างครับเมืองไทยจะได้มีต้นไม้เยอะ
2: ๆดีมากเลยแต่ท่านไม่ได้ทรงทำแค่เรื่องป่านะในท้องทะเลก็ทรงมีโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งและท่านก็ยังทรงนำแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9ทำเกษตรแบบผสมผสานมาสร้างความตัวอย่างให้ประชาชนด้วยนะแล้วนี่ดูนี่ในหลวงรัชกาลปัจจุบันและพระราชินีก็ทรงยอดโดยพระราชทานจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด

0: COVID-19 ในหลายพื้นที่ทำให้คนที่ว่างงานหรือต้องกลับภูมิลำเนาได้มีงานทำเลี้ยงชีพต่อไปได้ด้วยนะ
1: หนูอยากเห็นมากเลยค่ะกลับบ้านไปต้องขอให้คุณแม่พาไปดูซะแล้ว
0: ดีมากเลย
2: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยรักษาป่าไม้และท้องทะเลของประเทศไทยตามที่พระองค์เคยตรัสว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำนอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อให้ประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากสามารถพึ่งตัวเองได้ซึ่งโครงการนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันยังทรงสืบสานต่อมา

0: เป็นพระปฐมบรมราชโองการที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9
1: นี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริทำไมได้โครงการนี้นะก็ทอดอร่อยๆแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
2: ทุเรียนในรถเนี่ยสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสลัมมัง
1: พูดจาแบบนี้จะวัดกันใช่ไหมฮะ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนเดือดร้อนทุกทนน้ำล้นตลิ่ง
1: DLTV นายมองตามก้อนหินของฉันให้ดีๆนะงั้นฉันคว้า

0: มองอะไรน่ะมาขว้างหินกับพวกเราสิสนุกมากเลยพวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
1: มันคงทำรังใหม่บนต้นไม้หรือเปล่ามันเลยขนย้ายไข่ขึ้นไปข้างบน
2: จริงๆช่วงนี้ก็ฝนตก
3: นี่ทางการก็เตือนภัยน้ำล้นตลิ่งมาให้ประชาชนเตรียมรับมือเพื่อความปลอดภัยเด็กๆขึ้นเรือกลับบ้านพร้อมปูก่อนดีกว่านะ
1: ไปเถอะพวกเราสถานการณ์แบบนี้กลับบ้านกันก่อนดีกว่านะ
3: ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
1: น้ำล้นตลิ่งมันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
0: ค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าน้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากน้ำจำนวนมากที่มาจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งแม่น้ำหรืออีกสาเหตุหนึ่งก็เกิดจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานเนื้อเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำจนปริมาณน้ำสูงมากจำเป็นต้องปล่อยน้ำออกแล้วถ้าช่วงเวลานั้นมีน้ำทะเลหนุนเกิดขึ้นก็จะยิ่งทำให้การระบายน้ำทำได้ยากจึงทำให้น้ำล้นตลิ่งจนน้ำท่วมยังไงล่ะ
2: ฝนตกหนักอย่างเดียวเลยเหรอที่ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได้นะ DLTV
0: นอกจากน้ำล้นตลิ่งเกิดได้ตามธรรมชาติแล้วฝีมือของมนุษย์ก็เป็นสาเหตุหนึ่งด้วยเหมือนกันอย่างฝายและเขื่อนพังการสร้างถนนและสิ่งปลูกสร้างกีดขวางทางไหลของน้ำก็ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได
4: ้นี่พวกเราหรือว่ามดดำที่เราเห็นมันขนไข่ขึ้นต้นไม้กันน่ะมันขนไข่หนีน้ำ
3: ใช่แล้วสัตว์มันจะมีสัญชาตญาณในการหนีเอาตัวรอดที่ไวกว่ามนุษย์อย่างเรารู้ล่วงหน้าว่าอาจจะมีน้ำท่วมเกิดขึ้นนะ
1: คุณปู่ครับแล้วเรามีวิธีเตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งยังไงได้บ้างครับ
3: หากเราอยู่ในพื้นที่เรายิ่งต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาเส้นทางอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยถ้าหากมีการเตือนภัยให้อพยพก็ควรรีบอพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออาคารที่มั่นคงแข็งแรงตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว้
4: แล้วถ้าเราไม่ได้อพยพล่ะเราต้องเตรียมตัวอะไรกันบ้างครับ
0: นายข้อมูลบอกให้เราเตรียมยกของมีค่าและย้ายรถขึ้นที่สูงเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าและเตรียมเบอร์ช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วย
3: ใช่แล้วเมื่อต้นเดือนปู่กับพี่ๆทีมงานทุกคนก็ออกแจกกระสอบทรายให้ชาวบ้านเอาไปทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านด้วยนะ
5: เยี่ยมเลยครับคุณปู
3: ่ปัญหาน้ำล้นตลิ่งเนี่ยที่กรุงเทพและสมุทรปราการมีบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแทบจะตลอดทั้งสายเขาเจอน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรทุกปีเลยนะ
1: แล้วคนที่นั่นเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับ
3: จากวิกฤตนี้ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงมีรับสั่งให้กรมชลประทานปรับปรุงคลองลัดโพที่เคยใช้สัญจรทางน้ำมาเป็นโครงการคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประตูระบายน้ำคลองลัดโพช่วยระบายน้ำได้เร็วสามารถลดระยะทางการระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาออกทะเลจาก18กิโลเมตรเหลือ600เมตรและลดเวลาจาก5ชั่วโมงเหลือเพียง10นาทีถือว่าช่วยลดผลกระทบน้ำท่วมพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพและปริมณฑลได้อย่างดีเยี่ยมเลยละ
2: พระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านผ่านพ้นวิกฤตที่เลวร้ายไปได้เสมอเลยนะคะ
5: ทรงพระเจริญ
3: โน่นใกล้ท่าเรือแล้วเด็กๆเตรียมตัวนะจะได้รีบกลับบ้าน
5: ครับคุณปู
2: ่ DLTV แล้วอย่างตอนนี้ที่เรากำลังอยู่ในเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่งเนี่ยเราต้องทำยังไงหรือว่าต้องระวังอะไรบ้างเหรอ
0: ตามข้อมูลเลยนะตั้งสติไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าสายไฟและปลั๊กไฟเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมที่สำคัญห้ามหรือขับขี่ยานพาหนะฝ่าลงไปในกระแสน้ำหลากและเร็วและต้องติดตามเหตุการณ์และข่าวสารอย่างใกล้ชิด
1: แล้วถ้านะ

0: ้นตลิ่งผ่านพ้นไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอ
1: ตามข้อมูลที่ฉันหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมอีกอย่างต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายและสัตว์มีพิษด้วยนะส่วนน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
2: เอาละเด็กๆรีบแยกย้ายกลับบ้านกลับไปเตรียมตัวตามที่ DLTV แนะนำเรายังพอมีเวลาเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได
3: ้ครับ
4: ถึงครู
1: นี่พวกเราถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำล้นตลิ่งไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
3: รับทราบครับ
5: ไว้พบกันใหม่นะ
3: ขอบคุณครับ
1: น้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักหรือตกเหนือเขื่อนต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายน้ำจำนวนมากลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานควรติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
6: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะนานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี่
7: เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
1: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
6: แล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
1: อยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคน

0: อุบัติเหตุเนี่ยโดยมากจะเกิดจากการง่วงนอนนะซึ่งบางครั้งเนี่ยเราจะไปตีความว่าเขาเมาแล้วเขาขับแล้วเกิดอุบัติเหตุนะฉะนั้นผมเลยมองว่าอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับการง่วงเนี่ยมีค่อนข้างเยอะที่เราเก็บข้อมูลนะคนขับรถบรรทุก 90% เนี่ยเขาง่วงระหว่างขับและเกิน 50% เคยหลับในระหว่างขับรถคือปัญหาที่เกิดจากการง่วงและขับเนี่ยส่วนมากเราจะเห็นว่าเกิดจากคนขับรถบรรทุกนะซึ่งคนขับรถบรรทุกเนี่ยในบางครั้งแล้วเส้นทางที่เขาขับไปนะมันเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างยาวนะแล้วเขาขับต่อเนื่อง10ชั่วโมง20ชั่วโมงจากกลางไปเหนือจากกลางไปใต้หรือว่านี่เหนือลงใต้แล้วเขาไม่ได้ขับวันเดียวด้วยเขาขับมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆบางครั้งการล้าเนี่ยมันเป็นการล้าสะสมเรายังไม่รู้เลยว่าเราจะหลับไหนเพราะถ้าเรารู้เราก็คงไม่ปล่อยให้เราหลับนะแล้วนั่นคือภัยที่ผมมีความรู้สึกว่าเราทำอะไรกับมันได้ไหมเรื่องนี
1: ้จากข้อมูลสถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนในปีล่าสุดพบว่ามีจำนวนผู้เสียชีวิตมากถึง 7,926 รายมีผู้ที่สูญเสียอวัยวะจนกลายเป็นผู้พิการจำนวน 1,364 รายและมีจำนวนยอดผู้บาดเจ็บสูงถึง 723,214 รายความสูญเสียที่เกิดขึ้นนี้เป็นการสูญเสียที่ประเมินค่าไม่ได้ทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน
0: ในสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทำแลบที่ชื่อว่าการเชื่อมต่อสมองกับคอมพิวเตอร์นะซึ่งสิ่งที่เราถนัดมากก็คือการรับทราบการทำงานของสมองในส่วนต่างๆเลยนะฮะสิ่งที่เราทำได้ก็คือเราดึงขึ้นสมองออกมาแล้วเราสามารถแปลงผลแบบเรียลไทม์ได้ซึ่งเราก็กลับมาถามตัวเองแล้วว่าการที่เราสามารถรับรู้ตรงนี้ได้เนี่ยมันเกี่ยวกับความง่วงไหมซึ่งเราพบว่ามันเกี่ยว 100% เลยเราเอาช่วงตื่นมาต่อกับช่วงนอนและการที่เราสามารถคาดเดาได้ว่าคนนี้ตื่นอยู่และกำลังจะนอนเนี่ยอะไรมันคือสิ่งที่เปลี่ยน

0: ไปซึ่งผมพบว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปเนี่ยมันง่ายนิดเดียวเองมันคือความถี่ของคลื่นสมองที่มันเปลี่ยนไปแล้วถ้าเราเอาเซนเซอร์เนี่ยมาวางไว้บริเวณหนังศีรษะความถี่ที่สูงขึ้นเกิดจากอะไรเกิดจากการที่สมองแต่ละส่วนทำงานนะนั่นก็คือจุดของคนที่ตื่นแต่เมื่อไหร่คนเริ่มนอนนั่นคืออะไรนั่นคือเราปิดเซนส์บางอย่างเราปิดการทำงานของสมองบางส่วนลงไปพอเรารู้ที่มาที่ไปของปัญหานะแล้วก็บวกกับการที่เรามีนวัตกรรมตัวนี้นะในการที่เราสามารถที่จะเชื่อมต่อสมองกับคอมพิวเตอร์ได้แบบเรียลไทม์ทำให้เราประดิษฐ์เครื่องขึ้นมานะชื่อว่าเครื่อง alert alert ที่คือเตือนแซดนี่คือง่วงนะก็คือเรามองว่าเป็นเครื่องเตือนความง่วงด้วยการใช้คลื่นไฟฟ้าสมองซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้นะก็จะเป็นลักษณะของอุปกรณ์ที่เราใช้คาดบริเวณหน้าผากนะแล้วก็เราวัดคลื่นสมองจากสัญญาณสมองส่วนหน้าซึ่งเป็นสมองส่วนที่เรียกว่าใช้ในการโฟกัสหรือมี attention นะซึ่งจะดีมากในการที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของสมองนะเมื่อเราเกิดอาการล้าแล้วนะหรือว่าเกิดอาการง่วงแล้วในตัวอุปกรณ์นะประกอบด้วยเซ็นเซอร์ซึ่งเซ็นเซอร์เนี้ยจะดึงสัญญาณสมองออกมาพอดึงออกมาปุ๊บเนี่ยข้างๆจะมีกล่องนึงเพื่อที่จะขยายสัญญาณสมองให้ใหญ่ขึ้นตัวนี้พอถูกขยายสัญญาณสมองมาปุ๊บก็จะส่งไปในตัวที่เราเรียกว่าไมโครโปรเซสเซอร์ก็คือเหมือนคอมพิวเตอร์ตัวเล็กๆนี่แหละนะแต่สามารถประมวลผลได้ต่อไปที่ตัวนี้ทำก็คือถ้าง่วงก็ไปคุยกับตัวสั่นแล้วก็เตือนสั่นออกมาในอัตราความแรงที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคลแล้วก็มีแพทเทิร์นการเตือนเป็นช่วงอย่างเงี้ยเรื่อยๆในบางครั้งครั้งแรกเนี่ยเราให้ไม่แน่ใจว่ามันสั่นจากอะไรนะแต่พอ3ครั้งติดต่อกันมันคนละแพทเทิร์นกับการสั่นของรถละนะมันทำให้เรามีความรู้สึกว่าโอเคเครื่องเตือนแล้วนะจากการที่เรามอนิเตอร์สัญญาณได้เรารู้รูปแบบและเราเตือนแล้วเขาตื่นขึ้นมาในเวลาที่เขากำลังจะง่วงนั่นคือเราเรียกว่าเป็น closed loop systemนะเป็นระบบที่เราเรียกว่าเบรนคอมพิวเตอร์อินเทอร์เฟซคือการช่วยสมองทำงานในระดับหนึ่งนะอันนี้ก็เหมือนกับว่าเรามีคนนั่งเป็นเพื่อนแล้วเราเริ่มจะง่วงเมื่อไหร่นะไออุปกรณ์ตัวนี้จะคอยช่วยเตือนเราในช่วงของการทำงานเนี่ยในปีแรกเนี่ยหลักๆเลยจะเป็นการเก็บข้อมูลเพื่อให้ได้มาซึ่งสถิติที่เราสามารถจะไปใส่ไว้ในเครื่องตัว alert ได้นะเราทำการทดสอบกับคนที่เป็นอาสาสมัครนะตรงนี้เราใช้กระบวนการทั้งปีเลยในการทำหลังจากนั้นอีกปีนึงเราเรียกว่าทำต้นแบบนะหรือว่าโปรโตไทป์หลังจากเราได้โปรโตไทป์ปุ๊บเนี่ยในปีต่อไปเราเอาตัวนี้ไปเชื่อมต่อกับภาคอุตสาหกรรมพอเราทำตรงนี้แล้วทำจริงจังเนี่ยมันมีเรื่องมาตรฐานมันมีเรื่องสแตนดาร์ดต่างๆซึ่งเราต้องผ่านมันให้ได้นะก็จะใช้เวลาตรงนี้เพิ่มเติมอีกเกือบ3ปีนะกว่าอุปกรณ์ตัวสุดท้ายเนี่ยมันจะออกด้วยหน้าตาที่สามารถที่จะใช้ในภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ใช้งานจริงได้ซึ่งปัจจุบันอุปกรณ์ตัวนี้สามารถนำไปใช้งานได้จริงแล้วก็ทำให้เรามีความรู้สึกว่าเออมันมีความหวังแล้วเราก็กำลังที่จะนำอุปกรณ์ตัวนี้นะวางขายในท้องตลาดที่ไม่ใช่แค่ประเทศไทยแล้ว
1: และนี่คือผลสำเร็จของการนำเอาความรู้ทางด้านวิศวกรรมมาใช้ในการลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุจากการหลับในซึ่งถือเป็นนวัตกรรมที่มีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาของสังคม
0: Biomed Engineer เราเกิดขึ้นมาเพื่อผลักดันให้กลุ่มนักศึกษากลุ่มนักวิจัยคิดค้นอุปกรณ์การแพทย์นะเรามองว่าเป็นสายพันธุ์ใหม่เกิดโครงการที่เราเรียกว่าเป็นสตาร์ทอัพซึ่งผลักดันโดยมหาวิทยาลัยมหิดลโดยศูนย์อินโนเทคและยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้คนคิดว่าการพัฒนานวัตกรรมเนี่ยไม่ได้ทำยากนะ Alert ทำตั้งแต่ก้าวแรกจากเด็กปริญญาตรีนะจนตอนนี้เติบโตมาเป็น developer มาเป็นคนที่เป็นโค้ชให้กับน้องๆแล้วนะฮะแล้วก็ร่วมกันกับภาคเอกชนนะเพื่อทำให้สิ่งนี้มันเกิดขึ้น

0: ได้เรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: นในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากตอนที่แล้วนะคะเราได้ทราบถึงความหมายและประโยชน์ของพืชผักสวนครัวกันไปแล้วในวันนี้ค่ะเราจะมาดูกันว่าหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวนั้นมีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
1: สำหรับผักสวนครัวที่เราปลูกกันในบริเวณบ้านหรือที่ว่างต่างๆในชุมชนนั้นส่วนใหญ่ก็มีไว้เพื่อปลูกทานเองไว้แจกจ่ายหรือไว้ขายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวนั่นเองค่ะการปลูกผักสวนครัวไว้ทานเองที่บ้านจะทำให้เราได้ทานผักที่สดอุดมไปด้วยวิตามินและเกลือแร่อีกทั้งยังมีความปลอดภัยจากสารเคมีด้วยและเพื่อทำให้เราได้ทานผักที่สดสะอาดไม่มีสารเคมีเราจำเป็นต้องรู้หลักปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวด้วยนะคะหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกผักสวนครัวมีดังนี้ค่ะ 1. การเลือกสถานที่หรือทำเลปลูกควรเลือกพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดอยู่ใกล้แหล่งน้ำเพื่อความสะดวกในการปลูกการดูแลรักษาการเก็บได้ทันตามความต้องการ 2. การเลือกชนิดผักควรเลือกปลูกผักหลายๆอย่างเพื่อเราจะได้คุ้มค่าทางอาหารที่หลากหลายและควรเป็นผักที่สมาชิกในครอบครัวชอบทานด้วยนะคะเช่นพืชปลูกในร่มได้แก่ชะพลูสะระแหน่เป็นต้นพืชที่ต้องการแสงแดดได้แก่พริกถั่วฝักยาวคะน้าค่ะ 4. ความพร้อมของผู้ปลูกกำหนดว่าเราปลูกไว้เพื่ออะไรเราควรศึกษาวิธีการปลูกผักสวนครัวให้ละเอียดมีการเตรียมพื้นที่วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือให้พร้อมสำหรับการปลูกผักสวนครัวค่ะ 5. ควรรู้วิธีการปลูกผักสวนครัววิธีการดูแลรักษาอย่างถูกต้องและช่วงเวลาการเก็บผักเพื่อมาประกอบอาหาร 6. ฤดูกาลควรเลือกปลูกผักให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและปลูกให้ตรงกับฤดูกาลเพราะจะทำให้ดูแลรักษาง่ายอีกทั้งเรายังได้ผักที่มีคุณภาพผลผลิตดีมีโรคและแมลงรบกวนน้อยด้วยนะคะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ planting placePLANTING PLACE planting place แปลว่าสถานที่ปลูก shade SHADE shade แปลว่าร่มเงา season SEASON seasonแปลว่าฤดูกาลน้องๆคะการปลูกพืชผักสวนครัวไม่จำเป็นต้องปลูกแต่ในแปลงดินนะคะน้องๆสามารถปลูกในภาชนะหรือตามแบบที่น้องๆชอบให้เหมาะสมกับบริเวณที่มีอยู่ได้ค่ะและเพียงเท่านี้นะคะน้องๆก็จะมีพืชผักสวนครัวที่สามารถเอาไว้ทานเองได้แล้วค่ะและในตอนหน้านั้นพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ดีครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน Coding for Better Life นะครับเราเคยเจอกันมาแล้วใช่ไหมเอ่ย
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมนะไม่เคยเจอเหรอนะเราเคยเจอนะครับวันนี้จะมีกิจกรรมมาให้เล่นอีกเหมือนเดิมเนาะเป็นเรื่องของการพัฒนาการเรียนรู้นะครับและการแก้ปัญหาวันนี้บทเรียนเรื่องอะไรครับใครอ่านออกอ่ะให้หน่อยหาพวกให้ฉันทีเราจะเป็นคนหาพวกหากลุ่มได้แล้วก็ต้องมีทักษะก่อนนะครับ
1: นะ
0: เราจะทำ3อย่างเหมือนเดิม1คือ
2: ทำ
0: 2ค
2: ือ
0: คิดแล้วก
2: ็
0: ท้าทายหมายถึงเอาสิ่งที่เราคิดได้ไปใช้ประโยชน์นะครับผมวันนี้นะครับเราจะทำสิ่งนี้ได้จัดกลุ่มสัตว์สิ่งของโดยใช้ลักษณะนะครับของสัตว์สิ่งของนะครับวันนี้เราเรียนอะไรกันครับเราจะจัดกลุ่มนะครับสิ่งของโดยใช้ลักษณะของสิ่งของนะครับผมโอเคมา
1: ล
0: ูกอะไรเอ่ยรูปสัตว์นะครับเราจะมาเล่นเกมกันนะดูสิว่าใครสามารถพาสัตว์ให้กลับบ้านได้ถูกต้องนะครับทุกคนเอามือลงก่อนใครที่เป็นเด็กดีนะครับจะเชิญคุณครูจะเรียกออกมานะครับให้เราเลือกเนาะนะครับเวียนไปทีละโต๊ะเหมือนเดิมเนาะขอโต๊ะละ1คนแล้วค่อยเวียนใหม่อีกรอบนึงนะครับเรียงมาก่อนโต๊ะนี้ก่อนละกันอยากพาตัวไหนกลับบ้านช่วยกัน
3: ฉลาม
0: ฉลามอยู่ที่ไหน
4: ฉลามอยู่ใน
5: ทะเล
0: ทะเลตัวนู้นครับถ้าทำถูกมันจะเปลี่ยนนะ
6: ปลาดาวครับ
0: ปลาดาวอยู่ไหนตรงหลังครับ
7: ยีราฟ
0: ยีราฟอยู่ไหนทะเล
8: ทุ่งนา
9: ทุ่งนา
0: ซาฟารีต้นนี้ครับ
10: ปลานีโมครับอยู่ในทะเลครับ
0: ปลานีโมอยู่ในทะเลต้นนี้ครับ
11: ปลาหมึกครับ
0: ปลาหมึกอยู่ในอะไรผิดเอ่ย
12: ช้าง
0: ช้างอยู่ที่ไหนช้างอยู่ที่ไหน
13: นี่ถูกจ้าอย่าไม่ใช่เลย
0: ถูกต้องปอมเ
14: มอร์ไม่ตอบ
0: ครับอีกหนึ่งอันให้โต๊ะนี้เลือกบ้างอยากเลือกอะไร
15: สิ่งของกับอาชีพ
16: สิ่งของกับอาชีพ
17: ไม่ใช่
18: สิ่งของกับอาชี
19: พไม่ใช่ของกับอาช
3: ีพเดี๋ยวค่ะเ
0: ย้อ่ะเริ่มต้นครับ
13: ปืน
0: อยู่ไหนครับของใครตัวนี้ครับหมวกเอาอะไรหมวกเหรอหมวกเป็นของใคร
1: ทหาร
0: ทหาร
7: หมวก
5: สีแดง
0: เป็นของใคร
4: ของดีนะ
18: ทหาร
0: เอาอะไร
8: รถถัง
0: ของใคร

0: ดังไปที่คุณครูฟังไม่รู้เรื่องนะครับอ่ะตัวนั้นสีไปของใครโอเคว
1: ิทยาดาวิทยาดาวิทย
0: าตกลงกันก่อนเอาอะไร
2: วิทยุ
3: ดูดิเขา
1: วิทยุคือการ
0: เอาอะไรเอาอะไรเอาวิทยุไหนคนกลางเนาะวิทยุเป็นของใครทหารโอเคถูกต้องนะครับเก่งมากง่ายมั้ยง่ายมั้ยง่ายเนาะนะครับ
4: วันนี้เราจะทำอะไรได้นะครับเราจะจัดกลุ่มสัตว์สิ่งของโดยใช้ลักษณะของสัตว์และสิ่งของนั้นนะครับผมเราจะมาลองทำใบกิจกรรม B04 นะครับจำแนกสิ่งของต่อไปนี้ออกเป็นกลุ่มพร้อมกำหนดชื่อกลุ่มโดยที่เรามีตัวช่วยนะครับเราจะไปใช้เว็บไซต์ AI ThaiGen นะครับนักเรียนก็สามารถที่จะเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์ AI แล้วก็ Thai แล้วก็ gen.in.th นะครับแล้วเราก็เลื่อนมาด้านล่างนะครับหาเกมที่ชื่อว่า Grouping Name เกมนี้จะเป็นเกมที่จะทำให้นักเรียนสามารถที่จะฝึกฝนทักษะในการที่จะจัดกลุ่มสัตว์และก็สิ่งของนะครับโดยที่มีหมวดหมู่ให้เลือกเล่นอยู่หลากหลายนะครับยกตัวอย่างเช่นหมวดสัตว์ที่อยู่หมวดสิ่งของนะครับห้องหมวดผลผักผลไม้สิ่งของอาชีพการเดินทางยานพาหนะสัตว์อาหารนะครับอาหาร5หมู่นะครับกีฬาแล้วก็ประเทศทวีปครับวิธีการเล่นนะครับนักเรียนก็เลือกหมวดขึ้นมานะครับหรือคุณครูอาจจะเลือกหมวดให้นักเรียนนะครับแล้วก็ซ่อนไว้โอเคตอนนี้เรามีรูปที่เราจะต้องจัดกลุ่มนะก็จะเป็นรูปยีราฟรูปช้างรูปสิงโตรูปแรดฉลามแล้วก็ปลาใช่ไหมครับสัตว์เหล่านี้มันควรจะไปอยู่ที่ไหนนะครับนี่เป็นหมวดสัตว์ที่อยู่เนาะเราก็จะต้องจัดสัตว์ให้มันตรงกับที่อยู่ของมันครับแต่ว่านักเรียนไม่ต้องกลัวนะครับถ้าผิดเราก็สามารถย้ายปรับเปลี่ยนได้ครับดังนั้นเราลองดูได้เลยนะครับเริ่มจากยีราฟก่อนแน่นอนนะครับยีราฟก็ต้องอยู่ในบนบกใช่ไหมครับช้างก็อยู่กับยีราฟสิงโตแรดปลานะลองผิดสินะครับปลานี่อยู่ถูกซีบรามาลายนะครับโลมาปลาแล้วก็หมึกจะเห็นได้ว่ามันยังไม่เปลี่ยนใช่ไหมเราจัดหมดแล้วแต่ว่ามันยังไม่เปลี่ยนหน้าไปไหนก็เพราะว่ามันมีบางตัวที่ยังอยู่ผิดที่ผิดทางอยู่นะครับถ้าเราจัดผิดเราก็ลองตรวจสอบดูนะครับว่าเอ๊ะอะไรที่มันยังอยู่ผิดที่ผิดทางมันอยู่ไม่ถูกกลุ่มของมันเราก็ปรับแก้ไขใหม่นะครับเราย้ายปลาฉลามมาโอเคถ้าเป็นแบบนี้ก็แสดงว่าถูกต้องแล้วนะครับนักเรียนก็จะถูกด่านให้ไปเล่นในเกมต่อไปนะครับแต่ยังเป็นหมวดเดิมอยู่นะครับผมอ่ะคราวนี้มาดูบ้างครับผมเรามีรูปสัตว์เหมือนเดิมนะครับเราที่อยู่เปลี่ยนแปลงใหม่เนาะมีท้องฟ้ากับมีท้องทะเลนะครับสัตว์เหล่านี้มันควรอยู่ที่ไหนนะครับเราก็จัดเรียงมันอาจจะแข่งกับเพื่อนๆนะครับแข่งความเร็วกันได้นะครับหรือว่าออกมาทำหน้าชั้นเรียนได้เลยโอเคลองดูซิถูกหรือเปล่าถูกแล้วนะครับเปลี่ยนหมวดครับช้างอยู่ในป่ายีราฟอยู่ในป่าแรดอยู่ในป่านกเอ๊ะไม่แน่ใจลองดูครับนกอยู่ในเมืองเจ้าหนูอยู่ในป่าม้าลายอยู่ในป่าสิงโตอยู่ในป่านกแล้วก็สุนัขไว้ที่นี่ดีกว่าถูกไหมยังไม่ถูกแสดงว่ามีบางตัวผิดนะครับผมลองดูสิอะไรมันผิดมันถูกกันเนี่ยเจ้าหนูนี่อยู่ที่ไหนนะเจ้าหนูมันอยู่ในเมืองนั่นเองนะครับตอนนี้เราเริ่มจัดกลุ่มสัตว์กับที่อยู่คล่องแล้วใช่ไหมครับเราลองเพิ่มความท้าทายให้กับเราดีกันนะครับเราไปเลือก

หมวดกันทีเชอร์จะเลือกหมวดเป็นสิ่งของกับห้องจัดสิ่งของให้ตรงกับประเภทของห้องนะครับแล้วก็ซ่อนหมวดหมู่ไปจะได้ไม่หลายตาเนาะดูจากรูปนักเรียนคิดว่าเป็นห้องอะไรครับด้านซ้ายมือก็คือห้องครัวแล้วก็ด้านขวามือก็เป็นห้องทำงานเนาะงั้นเรามาดูสิ่งของกันครับว่าสิ่งของแต่ละชิ้นมันควรจะถูกวางอยู่ที่ไหนโต๊ะห้องทำงานโคมไฟห้องทำงานชั้นวางห้องทำงานเครื่องปั่นห้องครัวจานห้องครัวถ้วยห้องครัวเอแจกันเอาไว้ห้องครัวนะครับกระดาษทิชชู่ห้องครัวเก้าอี้ห้องทำงานถูกไหมถูกต้องนะครับเพราะว่ามันเปลี่ยนหน้าไปคราวนี้เป็นห้องน้ำกับห้องนอนนะครับลองดูซิว่าถ้าเรามีของเราจะเอาของไว้ถูกที่หรือเปล่านะครับห้องนอนแปรงสีฟันอยู่ห้องน้ำหมอนเอ๊ะอยู่ห้องน้ำหรือเปล่านะอยู่ห้องนอนโต๊ะอยู่ห้องนอนพรมอยู่ห้องนอนแชมพูห้องน้ำกระดาษห้องน้ำห้องน้ำในเป่าผมห้องน้ำแล้วก็โต๊ะวางโคมไฟก็อยู่ห้องนอนเย่ถูกต้องนะครับผมคราวนี้เป็นห้องนอนกับห้องรับแขกนะครับตู้เสื้อผ้าอยู่ห้องนอนเครื่องเสียงเราควรวางเครื่องเสียงไว้ที่ไหนดีครับที่เชื่อไว้ห้องรับแขกก่อนแล้วกันนะพรมน่าสนใจห้องรับแขกครับผมห้องนอนครับเตียงห้องนอนครับโซฟารับแขกครับเก้าอี้ห้องนอนครับแล้วก็ทีวีอยู่ห้องรับแขกครับไม่โทรครับมีบางอย่างผิดย้ายครับโอเคนะครับเริ่มกลับมาหน้าเดิมแล้วเพราะนั้นเราเปลี่ยนหมวดดีกว่านะครับนักเรียนอยากเล่นหมวดอะไรเอ่ยอะไรที่รู้สึกว่ามันจะท้าทายเราดีนะอาชีพกับสิ่งของดีไหมครับเราจะได้รู้ว่าสิ่งของแต่ละอย่างมันสำหรับอาชีพไหนเนาะครับโอเคจากรูปนะครับก็เป็นอาชีพตำรวจกับอาชีพเชฟนะครับผมเรามาเลือกสิ่งของให้ตรงกับอาชีพกันหม้อครับของเชฟตาของตำรวจหมวกตำรวจปืนอะไรเอ่ยตำรวจนะครับเชฟ โถปั่นเชฟตำรวจแล้วก็รถก็เป็นของตำรวจถูกต้องนะครับตำรวจยังอยู่นะครับตำรวจกับนักวิทยาศาสตร์ครับนักวิทยาศาสตร์ตำรวจวิทยุสื่อสารตำรวจรถก็เป็นของตำรวจกล้องดูดาวก็เป็นของนักวิทยาศาสตร์หมวกตำรวจครับกล้องจุลทรรศน์นักวิทยาศาสตร์ปืนตำรวจครับโล่ตรานะครับตำรวจแล้วก็หลอดทดลองก็เป็นของนักวิทยาศาสตร์ถูกต้องไหมครับนักเรียนคิดว่าถูกหรือผิดลองดูนะครับถูกต้องนะครับสลับที่แสดงว่าเริ่มซ้ำและเปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนเป็นการเดินทางกับยานพาหนะบ้างครับเรามีหลายโหมดให้เลือกเล่นเลยนะครับผมสามารถเลือกเล่นได้หลายแบบเลยเดินทางทางน้ำกับเดินทางบนบกนะครับในเมืองนะกับบนในทะเลนะครับเรือทางน้ำรถบัสอยู่บนบกเรือดำน้ำมอเตอร์ไซค์รถยนต์อยู่บนบกรถบัสเรือขนส่งรถไฟเรือใบแล้วก็เจ็ตสกีถูกไหมเอ่ยถูกนะครับคราวนี้บนบกกับท้องฟ้าบ้างครับรถบัสเครื่องบินโดยสารเฮลิคอปเตอร์เครื่องบินรถยนต์มอเตอร์ไซค์รถบรรทุกแล้วก็บอลลูนถูกต้องนะครับผมพอมันซ้ำเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยครับสัตว์กับอาหารครับโอ้โหใครชอบกินอะไรเนี่ยมีใครรู้บ้างครับสุนัขบ้านเรากินอะไรครับกินเนื้อละกันหนูกินผักหมีกินเนื้อนกกินผักงูกินเนื้อ

หนูกินผักนกกินอะไรวัวกินผักปลาหมึกกินอะไรครับปลาหมึกกินเนื้อละกันกวางกินผักถูกไหมเนี่ยอันนี้ยากนะครับถูกด้วยนะครับผมโอเคหมวดใหม่ครับอาหารห้าหมู่ครับผมเรามาลองดูซิว่าเราแบ่งกลุ่มได้ครบหรือเปล่านี่เป็นหมวดไขมันกับหมวด ผลไม้นะครับผมผลไม้เนยผลไม้ไขมันผลไม้ชีสน้ำมันผลไม้ผลไม้แล้วก็น้ำมันโอเคถูกต้องเปลี่ยนหมวดครับกีฬาเล่นคนเดียวกับเล่นเป็นทีมนะครับเรารู้จักไหมรักบี้เป็นทีมบาสเกตบอลเป็นทีมอเมริกันฟุตบอลเป็นทีมสกีเป็นคนเดียวฮอกกี้เป็นทีมฟุตบอลเป็นทีมฟันดาบคนเดียวกอล์ฟคนเดียวธนูคนเดียวบ็อกซิ่งคนเดียวถูกต้องนะครับผมสุดท้ายครับอันนี้น่าจะยากสุดเลยนะครับประเทศกับทวีปนะครับเอเชียทวีปของเราเองนะครับกับทวีปเซาท์แอฟริกานะครับอาร์เจนตินาเซาท์อเมริกานะครับเซาท์อเมริกาอเมริกาใต้ไชน่าเอเชียโคลัมเบียเซาท์อเมริกาไทยแลนด์เอเชียโคเรียเอเชียมาเลเซียเอเชียโบลิเวียเซาท์อเมริกาเอกวาดอร์เซาท์อเมริกาอุรุกวัยเซาท์อเมริกาซาอุดิอาระเบียที่ไหนครับเอเชียถูกต้องนะครับผมมาดูทวีปที่2ครับยุโรปกับนอร์ทอเมริกาอเมริกานอร์ทอเมริกาอิตาลียุโรปเนเธอร์แลนด์ยุโรปเฮติเฮตินอร์ทอเมริกาหรือเปล่านะสเปนยุโรปโปรตุเกสยุโรปคิวบากัวเตมาลานอร์ทอเมริกาจาเมกาจาเมกาคิงอังกฤษโอเคก็เป็นสื่อใน AI ไทยเจนนะครับที่นักเรียนสามารถเข้ามาเลือกเล่นได้เลยเนาะนะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูที่สไลด์ของเรากันโอเคตอนนี้นักเรียนได้ฝึกทักษะเกี่ยวกับการแบ่งสิ่งของแล้วก็สัตว์เนาะออกเป็นกลุ่มๆนะครับโดยเราดูที่ลักษณะของมันเนาะเราแบ่งอะไรบ้างครับเมื่อกี้จำได้ไหมเราแบ่งเครื่องครัวเนาะการที่เราแบ่งสิ่งของแล้ววางไว้ให้ถูกที่นะครับมันก็จะมีประโยชน์ที่ทำให้สิ่งของมันถูกใช้ประโยชน์ได้ถูกที่ถูกทางแล้วมันก็ถูกจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยตามกลุ่มประเภทของมันนะครับคราวนี้ทีเชอร์มีงานมาให้นักเรียนทำนะครับเราจะมาลองจัดกลุ่มของเหล่านี้ตามเกณฑ์ที่เรากำหนดนะครับโดยเราจะเป็นคนกำหนดเกณฑ์ชื่อของกลุ่มนะครับด้วยตัวของนักเรียนเองนะครับจะมีความท้าทายขึ้นมาจากกิจกรรมก่อนหน้านี้นะครับเราลองดูครับเรามีหมีเรามีช้างเรามียีราฟเรามีกวางเรามีนกฮูกมีแรดมีนกนะครับมีแรก2ตัวแล้วก็มีกระต่ายแล้วก็สิงโตครับผมจัดกลุ่มครั้งแรกครับเราจะแบ่งตามที่อยู่นะครับที่เชื่ออยากได้ไอเดียจากนักเรียนว่าถ้าเราจะจัดกลุ่มสัตว์เหล่านี้ตามที่อยู่เราควรแบ่งออกเป็นกลุ่มอะไรดีนะถ้าเราจะแบ่งมันเป็น2กลุ่มที่เชื่อลองให้นักเรียนลองคิดดูก่อนนะครับนักเรียนอยากจะแบ่งตามอะไรดีมีคนบอกว่าอยู่บนบกบนบก

0: กับอาศัยอยู่บนท้องฟ้าอยู่บนบกกับอยู่บนท้องฟ้าใช่ไหมครับจากนั้นเราลองมาจัดเข้ากลุ่มกันดีกว่านะครับอยู่บนบกก็อย่างเช่นพี่หมีครับจีราช้างจีราฟกวางแรดของเรากระต่ายแล้วก็สิงโตนะครับส่วนตัวที่สามารถอยู่บนท้องฟ้าได้นะครับมันอยู่บนบกด้วยแต่มันก็อยู่บนท้องฟ้าได้ก็อย่างเช่นพี่นกฮูกนะครับแล้วก็เจ้านกตัวนี้เป็นต้นนะครับซึ่งจริงก็สามารถแบ่งประเภทได้หลายแบบเนาะขึ้นอยู่กับเรียนจะเลือกกำหนดกลุ่มเป็นอะไรนะครับเราลองมาดูการแบ่งแบบที่2ดีกว่านะครับยังเป็นสัตว์แบบเดิมเลยแต่เพียงแค่เราเปลี่ยนกลุ่มนะครับตอนนี้เราสนใจจำนวนขาเนาะเรากำลังแบ่งกลุ่มตามลักษณะของสัตว์แล้วลักษณะที่เราสนใจในใช้ในการจำแนกก็คือจำนวนขาเราจะตั้งชื่อกลุ่มว่าอะไรดีเอ่ยเราลองสังเกตดูครับสัตว์ที่เรามีเราจะแบ่งมันออกเป็นกลุ่มอย่างไรดีเป็นสัตว์ที่มีสี่ขากับไม่ใช่สี่ขาแบบนี้ดีไหมครับแล้วแบ่งออกเป็นสองกลุ่มนะครับสัตว์ที่มีสี่ขากับสัตว์ที่ไม่ใช่สี่ขาเนาะครับเราลองมาดูครับพี่หมีสี่ขาไหมมีขาสี่ขาช้างก็มีสี่ขาจิราฟก็สี่ขากวางก็สี่ขาแรดก็สี่ขากระต่ายสี่ขาสิงโตสี่ขาแล้วก็ส่วนสัตว์ที่ไม่ใช่สี่ขาก็มีสองตัวนะครับก็คือตัวนี้กับตัวนี้โอเคนี่ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่เราแบ่งตามลักษณะที่แตกต่างออกไปนะครับแล้วเราก็ได้สัตว์ออกเป็น2กลุ่มก็คือมี4ขากับไม่ใช่4ขาครับแล้วถ้าเราลองเปลี่ยนใหม่ครับผมเปลี่ยนเป็นทั่วกลุ่มเลยนะครับเปลี่ยนเป็นมีขากับไม่มีขาเปลี่ยนเป็นลักษณะของสัตว์ครับถ้าเราใช้ขาเป็นเกณฑ์ในการจับกลุ่มโดยกำหนดเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มของสัตว์ที่มีขากับกลุ่มสัตว์ที่ไม่มีขาเราก็จะพบว่าสัตว์ทั้งหมดอยู่กลุ่มเดียวกันเลยนะครับอยู่กลุ่มเดียวกันเพราะว่าทุกตัวมีขาแม้ว่าขาจะแตกต่างกันก็ตามนะครับดังนั้นการจับกลุ่มก็ขึ้นอยู่กับความสนใจของเราลักษณะที่เรากำหนดเนาะว่าเราอยากจะแบ่งกลุ่มตามประเภทแบบไหนนะครับต่อไปครับจำแนกจากปีกครับก็อาจจะง่ายๆก็คือมีปีกกับไม่มีปีกนะครับเราก็จะได้ว่ามีปีกจะมีอยู่2ตัวมีปีกนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็จะมีสมาชิก2ตัวไม่มีปีกตัวนี้ไม่มีช้างไม่มียีราฟไม่มีกวางไม่มีแรดไม่มีกระต่ายไม่มีสิงโตไม่มีสมาชิกของกลุ่มนี้มี1 2 3 4 5 6 7 8มีสัตว์ที่ไม่มีปีกอยู่8ตัวนะครับผมแล้วถ้าเกิดทีเชอร์เปิดโอกาสให้นักเรียนกำหนดได้เองนะครับว่าเราจะใช้ลักษณะไหนเป็นเกณฑ์นักเรียนจะเลือกลักษณะไหนดีครับผมให้นักเรียนแต่ละคนคิดได้ตามความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนเองเลยนะครับว่าจะใช้เกณฑ์ไหนเป็นตัวกำหนดลักษณะนะครับ ยกตัวอย่างเช่นเขาใช้เขาเนาะก็อาจจะสัตว์ที่มีเขากับสัตว์ที่ไม่มีเขาอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับแต่ว่านักเรียนสามารถกำหนดของนักเรียนเองได้เลยนะครับผม
1: เรามีวิธีการจัดกลุ่มยังไงเอ่ยเมื่อกี
2: ้ดูของใครแล้วก็ดูของใครแล้วก็ดูว่าที่ของไหนเป็นของใครแล้วก็บอกกับใครแล้วเราก็ดูว่ามันอยู่ที่ไหน
1: สิ่งของมันเหมาะกับกลุ่มที่เราต้องการจะให้มันอยู่หรือเปล่าใช่ไหมนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวต่อไปนะต่อไปเป็นกิจกรรมนะครับที่คุณครูจะให้เด็กทำเนาะมีสัตว์กี่ตัว
2: สัตว์สิบตัว
1: กี่ตัว
2: ส
1: ิบตัวใช่ไหมนะครับ
2: สิบตัว
1: แล้วเราจะแบ่งเป็นกี่กลุ่มครับ
2: ส
1: องกลุ่มนะครับเดี๋ยวจะให้เราเลือกเนาะว่าเราจะใช้เกณฑ์อะไรในการแบ่งดีเนาะในการแบ่งเราก็ต้องมีเกณฑ์เข้ามาในการแบ่งใช่ไหมครับเกณฑ์มีอะไรบ้างเอ่ย
2: ที
1: ่โยจำนวนขา
2: ป
1: ีกใช้ที่อยู่เป็นเกณฑ์นะครับเราจะแบ่งกลุ่มยังไงได้บ้างจะแบ่งเป็นกลุ่มอะไรได้บ้างครับถ้าสมมติเราใช้ที่อยู่เป็นเกณฑ์แบ่งออกเป็นกี่กลุ่มครับสมมติแบ่งเป็น2กลุ่มแบ่งได้ยังไงครับ
2: กลุ่มสัตว์น้ำแล้วก็กลุ่มสัตว์ปีกแล้วก็กลุ่มสัตว์บกไม่สัตว์บกกับสัตว์น้ำ
1: สัตว์บกกับสัตว์น้ำเห็นด้วยไหม
2: เห็นด้วย
1: เห็นด้วยเกณฑ์ที่ใช้ก็คือที่อยู่เราจะตัดสินจากที่อยู่เราแบ่งออกเป็น2กลุ่มอันนึงก็คือบกกลุ่มหนึ่งก็คือน้ำนะครับพอเราเขียนประเภททั้งสองอย่างเรียบร้อยใช่ไหมครับเราก็เอาสัตว์เนี่ยมาเทียบว่าเอ๊ะมันอยู่ในบกหรืออยู่ในน้ำ

0: โอเคอันนี้คือการแบ่งตามที่อยู่เนาะนะครับสมมุติทีเชอร์เปลี่ยนใหม่นะครับทีเชอร์เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเกณฑ์การแบ่งใหม่ไม่เอาที่อยู่แล้วเอาจำนวนขาช่วยแบ่งกลุ่มหน่อยครับแบ่งตามจำนวนขาโอ้มีหลายอันเลยอันหนึ่งก็คือมีขากับไม่มีขา
1: อีกอันหนึ่งก็คือมีขาห้าขาด้วย
0: มีขาห้าขาข้างหลังเกณฑ์คืออะไรครับแปดขามันมีหลายเกณฑ์เลยเนาะทำไงดีให้เราแบ่งของใครของมันดีกว่านะครับอย่างแรกครับเลือกเกณฑ์ในการจำแนกเนาะเราจำแนกตามอะไรครับในกรณีมีใครอยากเลือกอะไรครับขากับปีกอะไรดีครับนักเรียนปลายทางอยากจำแนกตามอะไรดีครับจำแนกตามขาก่อนเนาะมันเราเลือกเกณฑ์เราก็ระบุครับว่าเราจะใช้จำนวนขาในการจำแนก

าจะแบ่งเป็น2กลุ่มที่เชื่อก็จะแบ่งเป็นง่ายๆเลยก็คือมีหมูนะครับนกซึ่งขาไม่เท่ากันไม่เป็นไรเนาะแต่มันมีขามันก็เข้าข่ายแล้วนะครับหมีปลาดาวถ้าเราเรียกมันว่าขานะครับปูกว้างออกตัวปูเรียกขาไหมถ้าไม่เรียกว่าขาก็คือไม่มีเนาะถ้าเรียกว่าหนวดอะไรอย่างเงี้ยเนาะเรียกว่าเป็นขาไม่เอ่ยไม่มีขาแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่มีขาก็มีอยู่3สิ่งนะครับก็คือออคโตพัสปลาหมึกยักษ์นะครับนีโมแล้วก็โลมาถ้าเกณฑ์ในการจำแนกคือใช้จำนวนขาแบ่งออกเป็น2กลุ่มมีขากับไม่มีขาสามารถจำแนกได้ตามนี้นะครับคราวนี้ลองเปลี่ยนเกณฑ์ดูครับถ้าเราเปลี่ยนเกณฑ์การจำแนกผลลัพธ์ก็จะแตกต่างออกไปเนาะนะครับจำนวนขามันเดิมแต่เปลี่ยนเป็นน้อยกว่าน้อยกว่า5ขานะครับสัตว์อะไรมีขาน้อยกว่า5ขานะครับกับสัตว์อะไรที่มีขามากกว่าหรือเท่ากับ5ขาลองจำแนกดูครับอะไรที่น้อยกว่า5ขาบ้างปลาสูตรนี้น้อยกว่าไหมน้อยกว่าเนาะนะครับหมูน้อยกว่า5ขาครับนกน้อยกว่า5ขานกน้อยกว่า5ขาหมี4ขาก็น้อยกว่า5ขาเนาะปลาดาวเอ๊ะปลาดาวมี5อยู่ตรงนี้นะปลาโลมาเห็นได้ว่าเราก็จัดกลุ่มได้แตกต่างกันออกไปเนาะนะครับเพราะนั้นการจัดกลุ่มขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่เรากำหนดนะครับและผลลัพธ์การจัดกลุ่มก็ต้องดูว่าตามเงื่อนไขที่เรากำหนดนั้นเราสามารถแบ่งสิ่งของออกเป็นกี่กลุ่มอะไรได้บ้างนะครับกิจกรรมต่อไปที่เชื่ออยากให้เรากำหนดเงื่อนไขเองครับลองกำหนดเงื่อนไขเองดูซิว่าเราอยากอะไรเป็นเกณฑ์ในการจำแนกพอกำหนดเสร็จแล้วลองมากำหนดดูครับชื่อของแต่ละกลุ่มนะลักษณะที่สำคัญของแต่ละกลุ่มลองกำหนดดูนะครับแล้วก็ลองลากเจ้าสิ่งเหล่านี้นะไปอยู่ในกลุ่มตามเงื่อนไขที่เรากำหนดนะครับนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะครับสามารถที่จะกำหนดเกณฑ์ในการจำแนกรวมถึงกำหนดลักษณะสำคัญของแต่ละกลุ่มเราก็ลองจำแนกดูนะครับมาในใบกิจกรรมที่4นะครับ B04-2 นะครับทีเชอร์จะให้เราจำแนกของต่อไปนี้นะครับเป็นของใหม่เนาะแต่ทีเชอร์อยากให้เรากำหนดเกณฑ์ในการจำแนกเองนะครับลองเอาใบงานที่เราทำกันเมื่อกี้นะเอาตารางนี้ลองไปใช้ดูนะครับเกณฑ์ในการจำแนกเป็นอะไรนะแล้วลักษณะสำคัญของแต่ละกลุ่มคืออะไรนะครับแล้วใช้ภาพเหล่านี้นะในการจำแนกคราวนี้เราต้องกำหนดเกณฑ์ในการจำแนกเองนะครับนักเรียนปลายทางก็สามารถที่จะทำกิจกรรมนี้ไปด้วยกันได้เนาะนะครับสามารถหารูปต่างๆมานะแล้วก็ลองคิดดูว่าเราจะ

ใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการจำแนกเดี๋ยวทีเชอร์ให้เวลาพวกเราทำนะครับหลังจากนั้นเราจะมาลองแลกเปลี่ยนกันว่าใครกำหนดเกณฑ์ได้น่าสนใจนะครับอย่างที่บอกนะครับถ้าเกณฑ์แตกต่างการแบ่งกลุ่มก็จะแตกต่างออกไปเพราะนั้นไม่สามารถลอกเพื่อนหรือดูเพื่อนได้เนาะเรากำหนดเกณฑ์ของตัวเองได้เลยแล้วก็ใช้เกณฑ์นั้นในการแบ่งแยกสิ่งของได้เลยถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับ

ใช้ในการเคลื่อนที่นะครับหลากหลายเลยนะครับนักเรียนแต่ละคนก็จำแนกแตกต่างกันไปเนาะทีเชอร์ได้ไปดูของนักเรียนแล้วก็ลองเอามาทำเป็น PowerPoint บนกระดาษที่เราจะมาสรุปแล้วก็เรียนรู้ร่วมกันนะครับผมเรามาดูแบบที่1ดีกว่าเนาะลองดูซิว่าที่เราทำมาเนี่ยมีใครทำตรงกับเพื่อนคนนี้บ้างนะครับเพื่อนคนนี้แบ่งภาระออกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มที่1ก็คือการเดินทางบนบกแล้วก็กลุ่มที่2ก็คือการเดินทางบนอากาศเนาะอาจจะใช้ว่าในอากาศบนอากาศนะครับเราลองมาดูเนาะว่าเราจำแนกเหมือนกันหรือเปล่าถ้าเกิดใครแบ่งกลุ่มประเภทเดียวกันลองมาตรวจสอบว่าภาระที่อยู่ในแต่ละกลุ่มเนี่ยมันสอดคล้องกับชื่อกลุ่มหรือเปล่านะครับการเดินทางบนบกเพื่อนใส่มอเตอร์ไซค์นะครับเพื่อนใส่รถรางไฟฟ้าเนาะเราเห็นเส้นด้านบนก็คือมันเป็นเส้นจ่ายไฟฟ้านะครับแล้วก็มีรถโดยสารที่เป็นรถบัส2คันแล้วก็รถไฟนะครับที่รางก็อยู่บนพื้นแน่นอนนะครับดูแล้วก็น่าจะถูกต้องเนาะนะครับเรามีภาระที่เดินทางบนบกทั้งหมด5รายการนะครับคราวนี้มาดูกลุ่มที่เป็นการเดินทางบนอากาศนะครับเพื่อนใส่มา5รายการเหมือนกันก็จะเป็นเครื่องบินรบใช่ไหมครับมี2ลำด้านบนเนาะแล้วก็มีเฮลิคอปเตอร์นะครับเฮลิคอปเตอร์นะครับที่เราก็ใช้ในการเดินทางบนอากาศเหมือนกันแล้วก็มีบอลลูนนะครับไม่แน่ใจว่าเด็กๆรู้จักบอลลูนหรือเปล่านะครับที่มันจะเป็นเหมือนคล้ายๆลูกโป่งแล้วก็มีการจุดไฟนะครับทำให้อากาศขยายตัวแล้วก็ทำให้บอลลูนมันลอยขึ้นบนอากาศได้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือมีเรือนะครับซึ่งเป็นเรือที่ถ้านักเรียนสังเกตดีๆนะครับมันจะเอาไม่ใช่เรือนะครับมันเป็นเครื่องบินนะครับที่ถ้านักเรียนสังเกตเนี่ยมันจะเป็นเครื่องบินที่มันแล่นลงบนผิวน้ำได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูจากที่นักเรียนแบ่งกลุ่มแล้วก็น่าจะถูกต้องเนาะนะครับว่าถ้าเราแบ่งภาระเป็น2กลุ่มก็คือภาระที่เดินทางบนบกจะประกอบด้วย5รายการแล้วก็ภาระที่เดินทางในอากาศหรือบนอากาศจะประกอบด้วย5รายการเช่นกันนะครับแต่ว่าก็ยังมีเพื่อนแบ่งกลุ่มที่แตกต่างกันด้วยนะครับลองมาดูตัวอย่างนี้ครับผมเป็นการแบ่งกลุ่มภาระออกเป็นประเภทแบบมีล้อและแบบไม่มีล้อนะครับแบบมีล้อเนาะก็เห็นได้ชัดเจนก็คือมอเตอร์ไซค์มีรถรางไฟฟ้านะครับแอบมีเครื่องบินมาด้วยเอ๊ะเครื่องบินมีล้อยังไงนะครับเครื่องบินถ้านักเรียนเคยดูตามคลิปหรือว่าเคยไปดูเครื่องบินที่วันเด็กเนี่ยจะเห็นได้ว่าเวลาเครื่องบินมันลงมาจอดบนพื้นมันก็ต้องอาศัยล้อนะครับแต่ว่าพอมันบินอยู่บนอากาศมันก็เก็บเข้าไปนะครับดังนั้นเพื่อนคนนี้ก็จัดเครื่องบินในประเภทมีล้อนะครับทีเชอร์ก็คิดว่าถูกต้องนะครับไม่ติดอะไรแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีรถโดยสารประจำทางนะครับที่เราก็อาจจะคุ้นเคยในชีวิตประจำวันของเราเนาะในการขึ้นไปไหนมาไหนนะครับสุดท้ายคือรถไฟนะครับถึงแม้รถไฟจะวิ่งบนรางนะครับแต่ว่ามันก็ต้องมีล้อที่สามารถทำให้มันวิ่งบนรางไปด้วยนะครับโอเคคราวนี้มาดูอีกกลุ่มนึงครับก็คือแบบประเภทพาหนะที่ไม่มีล้อนะครับก็อาจจะชัดเจนคือเฮลิคอปเตอร์นะครับมันก็จะเป็นขึ้นลงในแนวดิ่งนะครับดังนั้นมันไม่ต้องการล้อนะครับในการที่จะเคลื่อนตัวในแนวราบบนพื้นบอลลูนก็เช่นกันครับเป็นพาหนะที่ขึ้นลงในแนวดิ่งเช่นเดียวกันนะสุดท้ายก็คือเครื่องบินนักเรียนถามว่าทำไมเครื่องบินอยู่2ที่เครื่องบินมีทั้งแบบมีล้อและไม่มีล้อก็เพราะว่าเครื่องบินในประเภทแบบไม่มีล้อเนี่ยมันเป็นเครื่องบินที่ลงจอดบนผิวน้ำนะครับดังนั้นมันจึงไม่ต้องการล้อในการที่มันจะถลายไปตามผิวน้ำมันก็จะเป็นเหมือนทุ่นนะครับที่ช่วยทำให้มันสามารถลอยตัวบนผิวน้ำได้นะครับข้อสรุปก็คือการแบ่งภาระออกเป็น2กลุ่ม

ประเภทแบบมีล้อและแบบไม่มีล้อเราจะพบว่ามีพาหนะที่มีล้อทั้งสิ้น7รายการแล้วก็มีพาหนะที่ไม่มีล้ออยู่3รายการครับผมนักเรียนคิดว่ายังมีวิธีการแบ่งกลุ่มแบบอื่นอีกหรือเปล่าหรือว่าวิธีการที่นักเรียนทำมาแต่ว่ายังไม่ถูกนำเสนอนักเรียนคิดว่ามีอีกหรือเปล่าครับเรามาลองดูห้องนี้นี่คิดได้ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับมีหลายวิธีแล้วเราก็ทีเชอร์ก็เอามาทำเป็นสไลด์สรุปแบบนี้เนาะประเภทต่อไปครับก็คือพาหนะแบบวิ่งประจำทางกับพาหนะแบบที่ไม่วิ่งประจำทางแปลว่าวิ่งประจำทางแปลว่าอะไรครับแปลว่ามันวิ่งอยู่เส้นทางเดิมๆนะครับเป็นรอบๆนะครับอยู่สม่ำเสมอในขณะที่พาหนะที่วิ่งไม่ประจำทางนะครับก็หมายถึงว่ามันย้ายที่จากที่หนึ่งไปอย่างที่หนึ่งโดยไม่ได้ใช้เส้นทางเดิมเป็นประจำนะครับเรามาดูพาหนะประจำทางกันนะครับก็อย่างเช่นรถรางไฟฟ้าเนาะพอมันมีรางแล้วมันต้องใช้ไฟฟ้านะครับมันก็ต้องวิ่งตามเส้นทางไฟฟ้าใช่ไหมครับอันที่สองก็คือรถไฟนะครับมันก็ต้องอยู่บนรางอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็เป็นรถที่วิ่งประจำทางนะครับแล้วก็สองรูปด้านล่างนะครับก็คือเป็นรถโดยสารนะครับจริงๆรถโดยสารก็มีหลายประเภทเนาะเป็นรถโดยสารประจำทางแล้วก็รถโดยสารไม่ประจำทางแต่ว่าในที่นี้ไม่ได้ระบุชัดเจนเพราะฉะนั้นนักเรียนจะวางไว้ช่องไหนนะครับทีเชอร์ก็คิดว่าให้ถูกได้นะครับแต่ว่าให้นักเรียนอธิบายว่านักเรียนไว้ช่องประจำทางเพราะอะไรนักเรียนไว้ช่องไม่ประจำทางเพราะอะไรนะครับแต่ถ้าเราคุ้นเคยก็คือว่าเราขึ้นรถอย่างเช่นที่เชื่อขึ้นรถจากพิษณุโลกไปกรุงเทพแล้วรถก็วิ่งเส้นทางเดิมๆอันนี้เรียกว่ารถประจำทางใช่ไหมครับแต่ถ้าประสบการณ์นักเรียนนักเรียนไปทัศนศึกษาแล้วนักเรียนขึ้นรถบัสนะครับจากโรงเรียนไปพิพิธภัณฑ์นะครับอันนี้อาจจะเป็นรถโดยสารที่ไม่ประจำทางขึ้นอยู่กับว่าการว่าจ้างและการตกลงกันนะครับดังนั้นนักเรียนสามารถใส่ไว้ได้ทั้ง2กลุ่มเลยนะครับแต่ว่านักเรียนคนนี้ใส่ไว้ในรถประจำทางซึ่งทีเชอร์ก็คิดว่าถูกเช่นเดียวกันนะครับคราวนี้รถโดยสารหรือว่าพาหนะที่ไม่ประจำทางก็อย่างเช่นรถมอเตอร์ไซค์นะครับก็อาจจะวิ่งตามการว่าจ้างหรือว่าวิ่งตามใจเราเองเราเป็นคนขับเองเป็นต้นนะครับเครื่องบินรบนะครับถ้าเป็นเครื่องบินโดยสารเนี่ยอันนี้อาจจะวิ่งรูทเดิมเนาะแต่พอเป็นเครื่องบินลบเนี่ยมันก็ไม่ได้มีเส้นทางเฉพาะสำหรับการเดินทางนะครับเฮลิคอปเตอร์ก็เช่นเดียวกันนะครับรวมถึงบอลลูนแล้วก็เครื่องบินที่จอดบนผิวน้ำด้วยนะครับจริงๆเครื่องบินที่จอดผิวน้ำก็แล้วแต่การตีความเช่นเดียวกันเนาะมันอาจจะมีเครื่องบินที่ไปยังหมู่เกาะอย่างเช่นมัลดีฟอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับที่มันเดินทางแบบมีเส้นทางที่ชัดเจนอันนี้นักเรียนจะเอาไว้ในประจำทางก็ไม่ผิดครับแต่ว่าให้นักเรียนอธิบายกับทีเชอร์มานะครับผมยังมีอีกหรือเปล่านะลองมาดูซิยังมีอีกนะครับอันนี้จะคล้ายๆกับอันที่แล้วนะครับอันที่แล้วใช้คำว่าประจำทางเนาะแต่นี้ specific ลงไปเลยหรือว่าเฉพาะเจาะจงลงไปว่ากลุ่มแรกเป็นพาหนะวิ่งบนรางหมายความว่าต้องมีรางให้เขาวิ่งนะครับพาหนะกลุ่มที่2ก็คือเป็นพาหนะที่ไม่ต้องใช้รางนะครับก็จะมีจำนวนน้อยลงสำหรับพาหนะที่วิ่งบนรางเนาะซึ่งในรูปก็จะประกอบด้วยรถรางไฟฟ้ามันก็จะต้องวิ่งตามรางไฟฟ้าแล้วก็รถไฟซึ่งก็มีรางรถไฟนะครับอันนี้ก็นักเรียนก็อาจจะคุ้นเคยมากกว่านะครับเกี่ยวกับรางรถไฟนะครับรถรางไฟฟ้าในเมืองไทยอาจจะยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับผมสำหรับพาหนะที่ไม่จำเป็นต้องใช้รางเนาะมีอิสระเสรีในการที่จะเคลื่อนที่ได้เลยนะครับก็ประกอบด้วยมอเตอร์ไซค์เครื่องบินไอพ่นนะครับรถโดยสารเฮลิคอปเตอร์บอลลูนเครื่องบินที่จอดบนผิวน้ำนะครับแล้วก็รถบัสอีกหนึ่งคันนะครับพาหนะเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องใช้รางนะครับแต่ที่เชื่ออยากจะย้อนนิดนึงเนาะคำว่าใช้รางกับคำว่าประจำทางก็แตกต่างกันนะครับรถสามารถวิ่งประจำทางได้โดยไม่ต้องใช้รางเนาะนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราสนใจคุณลักษณะไหนของวัตถุที่เรากำลังด้วยไฟฟ้าแล้วนะครับซึ่งก็แล้วแต่การตีความของนักเรียนนะครับ

0: แล้วก็การขับเคลื่อนด้วยน้ำมันก็ยังมีรถมีเครื่องบินมีรถบัสนะครับมีเฮลิคอปเตอร์มีบอลลูนบอลลูนกับใช้น้ำมันในการขับเคลื่อนยังไงนะนะครับก็คือในการจุดเผาไหม้ไฟใช่ไหมครับเพื่อไปเผาอากาศมันก็ใช้น้ำมันแก๊สนะครับเป็นตัวเผาไหม้นะครับเครื่องบินแล้วก็รถไฟนะครับก็อย่างที่ที่เชื่อบอกนะครับปัจจุบันนี้มันมีตัวเลือกหลากหลายนะครับมันอาจจะมีรถไฟที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าหรือว่าเฮลิคอปเตอร์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้านะครับแต่ว่านักเรียนก็สามารถจัดกลุ่มได้ตามประสบการณ์ของนักเรียนนะครับแล้วก็นักเรียนอธิบายให้ทีเชอร์ฟังนะครับจากที่นักเรียนเห็นนะครับเราเห็นได้ว่าของสิ่งเดียวกันเนาะเราสามารถจัดกลุ่มได้หลายแบบหลายประเภททั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะที่นักเรียนเลือกใช้ในการจัดกลุ่มนะครับอย่างเช่นในพาหนะเนี่ยนะครับถ้าเราแบ่งออกเป็น2กลุ่มเราสามารถแบ่งได้ 4-5 แบบเลยนะครับขึ้นอยู่ว่าเราสนใจแบบไหนแล้วการแบ่งแบบนั้นน่ะจะนำไปใช้ประโยชน์อะไรใช่ไหมครับถ้าเกิดเรากำลังจะบอกว่าเราอยากจะให้นักผู้จักพาหนะที่ใช้ไฟฟ้าเราก็ต้องใช้เกณฑ์เรื่องการใช้ไฟฟ้าเป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มนะครับหรือว่าถ้านักเรียนอยากจะสนใจพาหนะที่อยู่บนบกหรืออยู่ในอากาศนะครับเราก็ต้องใช้สถานที่หรือว่าบนบกในอากาศเนี่ยเป็นตัวแบ่งกลุ่มของมันนะครับตามวัตถุประสงค์ของนักเรียนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปกันครับผม
1: โอเคเป็นไงครับผลงานของเพื่อนๆบางคนก็จัดกลุ่มได้น่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับคราวนี้เราจะมาดูว่าเราจัดกลุ่มไปทำไมการจัดกลุ่มมันมีประโยชน์อะไรนะครับลองดูนี้ครับรูปนี้นี่ก็เป็นการจัดกลุ่มเนาะเราเอาภาชนะใช่ไหมมาแยกประเภทของเครื่องใช้อันนี้มีการแยกเป็นกี่ประเภทครับนักเรียนแยกเป็น4ประเภทเนาะประเภทที่1ก็คือเป็นดินสอสีใช่ไหมเป็นปากกานะครับเป็นเครื่องระบายสีนะครับเป็นกรรไกรการจัดกลุ่มก็ทำให้มันของถูกจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบเนาะเวลาเราจะหาอะไรเราก็ไปค้นหานะครับในกล่องนั้นๆเราก็จะหาของได้ง่ายขึ้นมีความเป็นระเบียบอันนี้คือประโยชน์อย่างที่1ของการจัดกลุ่มอย่างที่2ครับลองดูครับคิดว่าอยู่ที่ไหนครับรูปนี้เป็นร้านค้าเนาะนะครับมีการจัดกลุ่มหรือเปล่านักเรียนของถูกวางเป็นกลุ่มๆนะของประเภทเดียวกันอยู่ในกลุ่มเดียวกันข้อดีคืออะไรครับลองนึกภาพเราไปร้านค้านะร้านหรือร้าน 7-Eleven นะครับหรือถ้าในต่างจังหวัดก็อาจจะเป็นร้านโชห่วยอะไรเงี้ยเนาะเราเดินเข้าไปปุ๊บเรารู้ว่าเราอยากได้ของสิ่งนี้มันจะอยู่ตำแหน่งนี้นะแล้วมันมีของที่คล้ายๆกันอยู่ใกล้กันมันทำให้เราเข้าถึงง่ายขึ้นใช่ไหมมันทำให้เราหาสินค้าได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มันก็จะมีติดราคาไว้ด้วยเนาะเราก็รู้ว่าราคามันเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดมันวางคละๆกันมันก็หายากเนาะลูกค้าก็หาของยากแล้วก็จะติดราคาบอกก็ยากนี่คือประโยชน์ของการจัดกลุ่มนะครับทำให้เราสามารถจัดของให้เป็นระเบียบเข้าถึงได้ง่ายหาได้ง่ายนะครับสามารถขายของได้ดีขึ้นนะครับรูปนี้ก็เป็นการจัดกลุ่มอีกแบบนึงนะแต่ว่าลักษณะในการจัดกลุ่มแตกต่างออกไปเนาะอันนี้เป็นการจัดกลุ่มตามการจัดเก็บใช่ไหมครับของที่เสียเร็วหรือของที่อยากให้มันเย็นเพราะลูกค้าชอบนะถ้ามันเย็นลูกค้าจะชอบและจะซื้อก็เอาไว้ในตู้เย็นใช่ไหมของบางอย่างไม่จำเป็นต้องเก็บไว้ในตู้เย็นก็วางไว้เชลฟ์นอกได้นะครับซึ่งก็ทำให้เราสามารถจัดเก็บของได้ยาวนานแล้วก็สามารถขายมันได้ดียิ่งขึ้นด้วยสรุปนะครับวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรครับที่เราตั้งเป้ามาข้างต้นเนาะเราอยากให้ทีเชอร์อยากให้นักเรียนทุกคนสามารถจัดกลุ่มได้ซึ่งวันนี้เราเรียนรู้ว่าในการจัดกลุ่มหนึ่งเราต้องกำหนดเงื่อนไขของการจำแนกก่อนนะว่าเราใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการจำแนกในการจัดกลุ่มจากนั้นก็ลองดูว่าเอ๊ะมันจะมีกี่กลุ่มนะแต่ละกลุ่มมันมีลักษณะสำคัญอะไรก็ลองเขียนไว้นะครับแล้วก็เอาสิ่งของที่เราสนใจเนี่ยมาจัดลงในกลุ่มที่มันมีลักษณะที่ตรงและสอดคล้องกันนะครับและจุดประสงค์ของการจัดกลุ่มก็เพื่อจัดระเบียบจัดระบบให้มันเรียบร้อยเป็นประโยชน์ในการเข้าถึงได้ง่ายนะเป็นประโยชน์ในการค้นหามันได้ง่ายนะครับแล้วก็สิ้นสุดนะครับบทเรียน

Coding for Better Life ในวันนี้สำหรับนักเรียนนะครับซึ่งวันนี้เราได้ลงมือทำเนาะนะเราได้ลองจัดจำแนกด้วยตัวเองนะครับเราได้คิดสะท้อนว่าเอ๊ะเกณฑ์ในการจัดจำแนกที่ดีมันเป็นยังไงได้มาคุยกันว่าประโยชน์ของการจัดจำแนกคืออะไรและสุดท้ายเราก็เอาความรู้ที่เรามีเนี่ยไปดูว่าในชีวิตจริงของเรานะลองท้าทายตัวเองนำไปใช้ว่าในชีวิตจริงเราจะทำอะไรให้มันเป็นระบบมากขึ้นได้บ้างนะครับทำอะไรให้มันเรียบร้อยทำอะไรที่มันเข้าถึงได้ง่ายขึ้นโดยใส่การจัดกลุ่มของเรามาเป็นตัวช่วยนะครับหวังว่านักเรียนจะสนุกแล้วก็ได้เรียนรู้ในกิจกรรมนี้นะครับแล้วเราเจอกันในชั่วโมงต่อไปสำหรับกิจกรรม Coding for Better Life นะครับสำหรับวันนี้ก็ปิดคลาสครับ

สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาดูแนวข้อสอบเรื่องรูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติกันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยมาดูรูปคลี่ของลูกบาศก์ว่าประกอบไปด้วยรูปเรขาคณิตชนิดใดบ้างเมื่อคลี่ลูกบาศก์ออกมาจะได้รูปคลี่ที่ประกอบด้วยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เท่ากันทุกประการจำนวน6รูปดังนั้นรูปคลี่ของลูกบาศก์ประกอบไปด้วยรูปคลี่ที่โจทย์กำหนดให้น้องๆจะเห็นว่ามีฐานหรือหน้าตัดเป็นรูปห้าเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการจำนวน2รูปและมีรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่เท่ากันทุกประการทั้งหมด5รูปซึ่งเมื่อนำมาประกอบกันจะได้เป็นรูปปริซึมห้าเหลี่ยมดังนั้นรูปคลี่ที่โจทย์กำหนดให้สามารถประกอบกันเป็นปริซึมห้าเหลี่ยมซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อ1นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่6รูปคลี่ต่อไปนี้ประกอบเป็นรูปเรขาคณิต3มิติชนิดใดตัวเลือกข้อ1ปริซึมสี่เหลี่ยมตัวเลือกข้อ2พีระมิดฐานสี่เหลี่ยมตัวเลือกข้อ3ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากตัวเลือกข้อ4พีระมิดฐานสามเหลี่ยมเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากรูปที่กำหนดให้น้องๆจะเห็นว่ามีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส1รูปรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการจำนวน4รูปและมียอดแหลมซึ่งเมื่อนำมาประกอบเป็นรูปเรขาคณิต3มิติจะเกิดเป็นพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมดังนั้นรูปคลี่ที่โจทย์กำหนดให้สามารถประกอบเป็นพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อ2นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่7ข้อใดไม่ใช่รูปคลี่ของพีระมิดฐานห้าเหลี่ยมเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะก่อนอื่นน้องๆจะต้องพิจารณาส่วนประกอบของพีระมิดฐานห้าเหลี่ยมเสียก่อนซึ่งพีระมิดฐานห้าเหลี่ยมนั้นเมื่อคลี่ออกมาแล้วจะมีฐานเป็นรูปห้าเหลี่ยม1รูปผิวข้างเป็นรูป3

เหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการจำนวน5 รูปและฐานของสามเหลี่ยมทั้ง5 รูปวางติดกับฐานของพีระมิดซึ่งเมื่อเด็กๆพิจารณาตัวเลือกทั้ง4 ข้อจะเห็นว่ารูปคลี่ของตัวเลือกที่4มีรูปสามเหลี่ยม2 รูปที่หันจุดยอดเข้าหาฐานซึ่งถ้าประกอบเลขาคณิต3 มิติแล้วจะไม่สามารถประกอบเป็นพีระมิดฐาน5 เหลี่ยมได้ค่ะดังนั้นข้อที่ไม่ใช่รูปคลี่ของพีระมิดฐาน5 เหลี่ยมตรงกับตัวเลือกข้อ4นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่8พิชัยตัดกระดาษไว้4 แบบดังรูปกระดาษแบบใดสามารถประกอบเป็นกรวยได้เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะก่อนอื่นน้องๆจะต้องพิจารณาส่วนประกอบของทรงกรวยกันเสียก่อนเราจะพบว่าทรงกรวยเป็นรูปเลขาคณิต3 มิติที่มีฐานเป็นรูปวงกลมเพียง1 รูปมียอดแหลมอยู่คนละระนาบกับฐานผิวข้างเมื่อคลี่ออกมาจะเป็นรูปสามเหลี่ยมฐานโค้งเมื่อพิจารณากระดาษทั้ง4 แบบตามที่โจทย์กำหนดให้จะตรงกับรูปคลี่แบบที่2ดังนั้นกระดาษแบบที่2สามารถสร้างเป็นทรงกรวยได้ตรงกับตัวเลือกข้อ2นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่เท่ากันทุกประการจำนวน2 รูปและรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่เท่ากันทุกประการจำนวน3 รูปซึ่งถ้าวิรัตต้องการสร้างปริซึม5 เหลี่ยมวิรัตต้องหารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามาเพิ่มอีก2 รูปจึงจะสามารถนำรูปเลขาคณิตทั้งหมดมาสร้างเป็นปริซึม5 เหลี่ยมได้ดังนั้นตรงกับตัวเลือกข้อ2ค่ะโจทย์ข้อที่10จากชิ้นส่วนเรขาคณิต2 มิติที่กำหนดให้ข้อใดสามารถนำมาประกอบเป็นรูปทรงเลขาคณิต3 มิติได้ตรงตามที่กำหนดเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะเราจะเริ่มพิจารณาสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ทีละข้อเริ่มจาก A ทรงกลมไม่สามารถนำรูปวงกลม4 รูปมาประกอบเป็นทรงกลมได้ B จะไม่สามารถนำรูปครึ่งวงกลม2 รูปและรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก1 รูปมาสร้างเป็นทรงกระบอกได้เนื่องจากทรงกระบอกประกอบด้วยรูปวงกลมที่เท่ากันทุกประการ2 รูปและรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก1 รูปส่วน C รูปปริซึมสี่เหลี่ยมชิ้นส่วนที่โจทย์กำหนดให้คือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เท่ากันทุกประการ2 รูปและรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เท่ากันทุกประการจำนวน4 รูปสามารถนำมาประกอบเป็นปริซึมสี่เหลี่ยมตามที่กำหนดให้ได้และ D พีระมิดฐาน6 เหลี่ยมชิ้นส่วนที่กำหนดให้คือรูป6 เหลี่ยมด้านเท่า1 รูปและรูป3 เหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการจำนวน6 รูปซึ่งรูป3 เหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการทั้ง6 รูปนี้มีฐานยาวเท่ากับความยาวด้านของรูป6 เหลี่ยมซึ่งสามารถนำมาประกอบเป็นพีระมิดฐาน6 เหลี่ยมตามที่กำหนดให้ได้ดังนั้นจึงตอบตัวเลือกข้อค่ะ

สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาดูแนวข้อสอบเรื่องการนำเสนอข้อมูลกราฟเส้นและแผนภูมิวงกลมกันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยโจทย์ข้อที่1จากการสำรวจนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6พบว่ามีนักเรียนที่สนใจลงชุมนุมว่ายน้ำร้องเพลงและดนตรีเป็นจำนวน100คน50คนและ150คนตามลำดับข้อใดต่อไปนี้เขียนกราฟเส้นแสดงความสัมพันธ์

ระหว่างจำนวนนักเรียนกับชุมนุมที่สนใจได้ถูกต้องที่สุดเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากข้อมูลที่โจทย์กำหนดให้ชุมนุมเป็นแกน x และจำนวนนักเรียนเป็นแกน y สามารถเขียนกราฟเส้นได้ดังนี้จุดที่1ชุมนุมว่ายน้ำมีนักเรียนจำนวน100คนจุดที่2ชุมนุมร้องเพลงมีจำนวนนักเรียน50คนและจุดที่3ชุมนุมดนตรีมีจำนวนนักเรียน150คนดังนั้นจะสามารถเขียนกราฟเส้นได้ดังนี้ซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อที่3นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่2ข้อใดต่อไปนี้เขียนกราฟเส้นแสดงรายได้ต่อเดือนของพนักงานบริษัท MAT TRU ในระยะเวลา8เดือนถูกต้องที่สุดเมื่อกำหนดข้อมูลดังตารางเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากข้อมูลที่โจทย์กำหนดให้เดือนเป็นแกน x และรายได้เป็นแกน y จะได้ว่าจุดที่1เดือนมกราคมมีรายได้ 15,000 บาทจุดที่2เดือนกุมภาพันธ์มีรายได้ 15,100 บาทจุดที่3เดือนมีนาคมมีรายได้ 15,300 บาทจุดที่4เดือนเมษายนมีรายได้ 15,000 บาทจุดที่5เดือนพฤษภาคมมีรายได้ 15,500 บาทจุดที่6เดือนมิถุนายนมีรายได้ 15,800 บาทจุดที่7เดือนกรกฎาคมมีรายได้ 15,800 บาทและจุดที่ที่ขายน้ำดื่มได้น้อยกว่า 2,000 ขวดอยู่4เดือนคคควายเดือนที่ขายน้ำดื่มได้มากที่สุดร้านค้าขายได้มากกว่าเดือนก่อนหน้าคิดเป็นร้อยละ15ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องตัวเลือกข้อ1ไม่มีข้อความใดถูกตัวเลือกข้อ2มีข้อความถูก1ข้อความตัวเลือกข้อ3มีข้อความถูก2ข้อความตัวเลือกข้อ4มีข้อความถูก3ข้อความเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะพิจารณาข้อความกอไก่จำนวนน้ำดื่มที่ขายในเดือนแรกต่างจากจำนวนน้ำดื่มที่ขายในเดือนสุดท้ายอยู่200ขวดจากกราฟจะเห็นว่าจำนวนน้ำดื่มที่ขายในเดือนแรกคือเดือนมกราคมเท่ากับ 1,500 ขวดและจำนวนน้ำดื่มที่ขายในเดือนสุดท้ายคือเดือนมิถุนายนเท่ากับ 1,300 ขวดผลต่างของจำนวนน้ำดื่มที่ขายในเดือนแรกกับเดือนสุดท้ายเท่ากับ 1,500 ลบด้วย 1,300 ได้ผลลัพธ์เท่ากับ200ขวดแสดงว่าพิจารณาข้อความคอควายเดือนที่ขายน้ำดื่มได้มากที่สุดร้านค้าขายได้มากกว่าเดือนก่อนหน้าคิดเป็นร้อยละ15จากกราฟจะเห็นว่าเดือนที่ร้านค้าขายน้ำดื่มได้มากที่สุดคือเดือนเมษายนขายได้ 2,300 ขวดซึ่งเดือนก่อนหน้าคือเดือน100เท่ากับ15หรือร้อยละ15นั่นเองแสดงว่าข้อความคอควายเดือนที่ขายน้ำดื่มได้มากที่สุดร้านค้าขายได้มากกว่าเดือนก่อนหน้าคิดเป็นร้อยละ15เป็นข้อความที่ถูกต้องซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อ4นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่4จำนวนเพลิงไหม้ทั่วราชอาณาจักรที่มีสาเหตุมาจากความประมาทในปีพ.ศ. 2566ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคมจำนวนเพลิงไหม้ทั่วราชอาณาจักรที่มีสาเหตุมาจากความประมาทเฉลี่ยแล้วเดือนละกี่ครั้งตัวเลือกข้อ1 63ครั้งเรามาดูวิธีคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะผลจากการอ่านกราฟพบว่าจำนวนเพลิงไหม้ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคมได้แก่15ครั้ง7ครั้ง10ครั้ง9ครั้ง13ครั้ง7ครั้งและ2ครั้งตามลำดับด้วย400ได้ผลลัพธ์เท่ากับ200ดังนั้นมีเด็กเข้าชมสวนสัตว์มากกว่าผู้ใหญ่200คนซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อ1นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่6ข้อใดต่อไปนี้

เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะผลจากการอ่านแผนภูมิพบว่าเด็กชายเต็มรักไปประเทศออสเตรเลีย20ครั้งจาก100ครั้งส่วนไปประเทศลาว15ครั้งจาก100ครั้งดังนั้นเด็กชายเต็มรักไปเที่ยวนั้นลุงใจขายไอศกรีมวันพุธได้กำไรคิดเป็น 1,800 ลบด้วย 1,260 ได้ผลลัพธ์เท่ากับ540บาทนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่10นายแสนสิริมีอาแสงด้วยแผนภูมิวงกลมทราบว่านายแสนสิริมีแฟลต

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่22กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งและอักษรสารตราตั้งตามลำดับดังนี้เวลา 17:21 นาทีพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายพาโบซีโฮคังซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทหน้าเต็มแห่งโมงโกเลียประจำประเทศไทยก่อนที่จะดำรงตำแหน่งเป็นเอกราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งมองโกเลียประจำประเทศไทยนูเซบัสกอนซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเป็นเอกราชทูตวิสเป็นแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์การออกแบบแฟชั่นประจำปี2562เฝ้าทูลละอองพระบาททูลกราบถึงกระหม่อมถวายเงินรายได้จากกระบองดุสิตพระราชทานพระราชโองการให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้

ฟ้าเชื่อมผู้คนเชื่อมโอกาสขับเคลื่อนเศรษฐกิจกระจายรายได้สู่ชุมชนยกระดับธุรกิจท้องถิ่นให้เติบโตอย่างยั่งยืนโดยนำสถาปัตยกรรมภาคใต้ของประเทศไทยที่มีองค์ประกอบของหลังคาหรือกันศาสตร์ที่ยื่นออกจากตัวอาคารเหมาะกับสภาพภูมิอากาศพื้นถิ่นที่ร้อนตาตนเองอยู่เสมอตลอดจนคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญตามแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและเด่นเทวราชเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้นักพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังพิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระพิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระทำนองเลื่อนทำนองลากซุงและทำนองสรพัญญะทั้งได้นำบทสวดพระพิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มในการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรในชุมชนตามความเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ในรูปแบบการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านชีวพันธุ์ผ่านโครงการทหารพันดีที่ดำเนินการโดยมูลนิธิชัยพัฒนาและกองทัพบกมาตั้งแต่ปี2559เพื่อส่งเสริมให้กำลัง

0: สวัสดีค่ะ
1: หนังสือประเภทนี้นะคะก็จะเป็นการอ่านเพื่อให้ได้ความรู้ควบคู่ไปกับได้ความเพลิดเพลินด้วยเพราะหนังสือสารคดีเนี่ยจะนำเสนอเนื้อหาในเรื่องของข้อมูลและข้อเท็จจริงที่แฝงความสร้างสรรค์ในการใช้ภาษาค่ะเช่นสารคดีประวัติสารคดีท่องเที่ยวและสำนักแนะนำเรื่องราวต่างๆในชีวิตและหากท่านเนี่ยอ่านเพื่อการศึกษาค้นหาความรู้นะคะท่านเนี่ยก็ควรจะอ่านเล่มอื่นๆเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลด้วยนะคะ 4.
2: ล้อเลียนสรีระรูปร่างหน้าตาสีผิวการแสดงออกในชีวิตจริงที่ขัดกับบทบาทนะคะหรือภาพจำของคนทั่วไปซึ่งแม้แต่ทางคนที่เป็นดารานักแสดงเองมีไม่น้อยที่ถูกบูลลี่ในลักษณะนี้ค่ะผู้ที่ถูกบูลลี่ส่วนใหญ่แม้จะไม่มีบาดแผลทางกายแต่มีบาดแผลในใจนะคะนอกจากจะได้รับความอับอายวิตกกังวล
3: ต่างไม่เชื่อสื่อตามที่ได้รับมาในทันทีค่ะรวมทั้งเราต้องรู้จักเปรียบเทียบข้อมูลจากสื่อหลายๆแห่งเช่นเราได้ดูสื่อโฆษณายาลดความอ้วนใช่ไหมคะเราก็ต้องตั้งคำถามว่ายาตัวนี้ถ้าทานแล้วจะผอมจริงหรือไม่จะมีผลข้างเคียงหรือไม่หรืออีกหนึ่งกรณีนะคะก็คือสื่อข่าวในโซเชียลค่ะ
4: คนจะพูดจาดีเช่นนี้ได้จะคิดร้ายในใจไม่ได้แน่นอนค่ะเพราะความร้ายกาจในใจจะถูกเผยมาทางคำพูดสีหน้าแววตาและท่าทางในขณะที่พูดเราจึงจำเป็นที่จะต้องฝึกตนให้เป็นคนที่คิดดีนะคะ 2. พูดถูกกาลเทศะคือการพูดที่ต้องดูว่าวาระโอกาส
5: การประพันธ์ของผู้ประพันธ์แต่ละท่านก็มีความแตกต่างกันออกไป

0: มีค่าไทยช่อแต่ไพร่ใส่คือคาถอดความได้ว่าข้าราชบริพารเสนาบดีไม่ใส่ใจบ้านเมืองช่อราษฎร์บังหลวงคดโกงไม่ยุติธรรมหมกมุ่นอยู่กับความสนุกสนานเพลิดเพลินมัวเมากามด้านความ
1: ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญมากๆเลยครับเราจะใช้เป็นคางปลาหมึกนั่นเองครับผมส่วนซอสนะครับเราจะมีมายองเนสกับซอสทาโกยากิครับ
2: แล้วเราแยกแป้งไปเพื่ออะไรหรอคะ
3: เพราะว่าพอทำทาโกยากินะครับเราจะต้องเติม

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ v.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: วันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา

0: น่ากินทั้งนั้นเลย
1: โอ้กินอะไรอยู่ครับแฟ
2: ลเป็นอาหารเจค่ะเช่นี่ดูสิคะ
1: โอ้ปีนี้กินเจเหมือนกันเหรอคะเนี่ย
2: ใช่ค่ะ
3: ดวงในการแช่นะคะ
1: แต่ว่าต่างมันต่างกันยังไงคะถ้าจะใช้หรือว่าแค่อันนี้เพื่อความสะดวก
3: แช่ผ่านซี่เพื่อความสะดวกเพื่อแช่ให้มันระยะย่นระยะเวลาการแช่
4: ถ้าเป็นทำเล็กน้อย
3: ไม่ถ้าเรามีเวลาแช่แล้วก็ใช้ถั่วอันนี้ดีกว่าถั่วนิดนึง
1: ค่ะแช่ออกมาแล้วรูปร่างหน้าตาของถั่วเหลืองของเรา
3: จะได้เป็นประมาณครึ่งกิโลจะได้
4: ไหลไปคือตอนที่แช่ถ้าเปลือกมันจะหลุดออกไป
3: แช่แล้วมันก็จะหลุดออกไปมันก็ลอยไปกับน้ำเวลาเราดินน้ำล้างให้สะอาด
4: ครับผมก็คือเอาเปลือกทิ้งไปให้น้ำเดียวแบบนี้จะเข้มข้นขออาจารย์นี่ทำได้สักกี่น้ำครับน้ำเดียวพอเลยไหม
3: น้ำเดียวพอ
4: น้ำเดียวถ้าเกิดเราไปทานบางที่รู้สึกว่าน้ำเต้าหู้ไม่เข้มข้นเนี่ยเขาเอากากเนี่ยลงไปปั่นแล้วก็
1: ค่ะ
4: คือถ้าใครมีแรงเยอะกว่านี้ก็
1: ให้ค
4: ุ
1: ณผู้ชมดูหน่อยนะคะว่าหน้าตาของน้ำเต้าหู
4: ้ที่อยากให้คุณโน้ตดูว่าข้นจริง
1: ๆข้นจริงๆนะคะเห็นไหมคะยังให้คุณผู้ชมได้ชมหน่อย
4: ยังให้ดูคน
1: มากกว่าหน่อยเพราะปริมาณแคลเซียมในนมถั่วเหลืองจะน้อยกว่า
3: จะ
1: ด
3: ู
1: ว่าแสงอะไรเงี้ยนะคะ
3: นมถั่วเหลืองเนี่ยมันมีโปรตีนสูงใช่ไหมเวลาเขาต้มเนี่ยต้มไม่สุก
5: เงี้ยเดี๋ยวนี้เริ่มบรรจุขวดขายแต่ว่าถ้าเราจะไม่ใช้เป็นใส่ถุงใส่ขวดขายแบบเนี้ยต้องทำความสะอาดต้อง
3: ก็คือเอาขวดเนี้ยนะคะไปลวกในน้ำดามากเลย
1: เพิ่มเติมลงไปด้วยนะคะ
4: เผื่อผมด้วยนะ
5: ได้ค่ะไม่มีปัญหาค่ะ
3: ลวกเสร็จแล้วเราก็ใส่ลงไปให้แค่กันวิธีเดียวก
4: ัน ก็คือลวกขวดแล้วก็เอาไปช็อกน้ำเย็นนี้ก็ทำให้เก็บไว้ได้นานขึ้นด้วย
3: ใช
4: ่
3: ค่ะ
4: ก็ใครก็เอาไปทำเป็นอาชีพเพิ่มได้นะครับ
1: เคล็ดลับก็คืออย่างที่จะบอก
3: สะอาด
4: โอเค
1: ได้แล้วน้ำเต้าหู้นะคะ
4: เข้มสีแบบเข้มข้นมากเลยอะฮะ
5: กลิ่นเป็นไงบ้างคะพี่โน้ต
4: ใช่เพราะว่าเรา
1: ใช่ค่ะอร่อยมากเลย
5: สามารถทำเป็นอาชีพได้อีกอาชีพนึงซึ่งน้ำเต้าหู้ขายดีมากแล้วขายได้ทั้งวันด้วยนะคะและแน่นอนว่าความสะอาดนะ
1: มาจาก DNA ทีค่ะ
6: อ๋อ DNA สร้างโปรตีนได้ยังไงอะคะครูเช่
7: อ๋อถ้าแกลอยากรู้วันนี้นะคะเดี๋ยวครูเช่จะพาไปหาคำตอบกันค่ะในลาซ่าท้าทดลองแกลเคยได้ยินคำว่าเซ็นทรัลดอกมาไหมคะลูกกามเนี่ยในเซลล์เองจะต้องมีการเพิ่มจำนวน DNA ก่อนค่ะโดยในการเพิ่มจำนวน DNA หรือการจำลอง DNA เนี่ยก็ต้องมีขั้นตอนหลักแพลวเคยจำได้ไหมว่า DNA ที่ครูเคยบอกอ่ะมันจะเป็นเกียวคู่ใช่เวลาที่เขาจำเป็นจะต้องจำลอง DNA ขึ้นมาจำนวนเยอะ
6: ค่ะ
7: ก็คือที่เดิมแล้วค่อยเข้าสู่กระบวนการการเพิ่มจำนวน DNA ต่อไป
6: แล้วแบบนี้เซลล์จะรู้ได้ยังไงล่ะคะว่า DNA ที่มันสังเคราะห์มาเนี่ยถูกต้องแล้วอะค่ะ
7: อ๋อในกระบวนการของการสังเคราะห์ DNA

0: เนี่ยก็จะมีเจ้า DNA polymerase 1ทำหน้าที่ในการแล้วนี่คะ DNA ที่ได้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่เป็นสายเดียวหรือว่าเรียกว่า single strand ค่ะโดยข้อแตกต่างระหว่าง DNA กับ RNA เนี่ยก็มีอยู่ด้วย
1: คืออะไรคะ
0: ปกติแล้วนะคะ DNA เนี่ยก็จะมีเบสอยู่4ชนิดก็คือ A T C G ถูกไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ใน RNA ค่ะจะมีเบสสิบก้อนใหญ่เข้ามาจับกับสาย mRNA มันล็อกไว้ก่อนโดยเจ้าตัวไรโบโซมอล RNA นะคะก็จะทำหน้าที่ในการเป็นตัวสตาร์ทด้วยแล้วตัว tRNA ค่ะก็จะทำหน้าที่ในการแปลรหัสจาก RNA ให้เป็นโปรตีนตัวแรกนะคะ A U G
1: A U G
0: นั่นคือเมทไทโอนีนนั่นเองค่ะ
1: โอเคค่ะ A U G คือเมท
0: โอเคค่ะและสุดท้ายของการสังเคราะห์โปรตีนเนี่ยก็จะมีจุดที่เรียกว่า stop codonพอเมื่อเจ้าไรโบโซมนะคะไปเจอสต็อปโคดอนเราได้ทำตารางมาให้แล้วก็คือมีตารางที่เป็นเบสตำแหน่งที่1ที่เราถอดกันเบสตำแหน่งที่2และเบสตำแหน่งที่3เราจะเปลี่ยนจากอัน

0: ล้วอาจารย์จะปล่อยให้ลำโพงนี้วิ่งเข้าหาพวกเราแล้วอาจารย์จะถามว่าพวกเราได้ยินเสียงต่างไปจากตอนที่อาจารย์เริ่มปล่อยอย่างไร
1: เอาละครับมาดูกันเฮ้ยไม่ใช่มาฟังกันว่าเสียงที่จะได้ยินนั้นเป็นยังไง
2: บนนั้นตรงอาจารย์เลยมันจะรู้สึกมันจะเสียงต่ำแต
0: ่
2: ถ้าลงมามันจะสูง
0: โอเคทุกคน
3: มีเสียงอื่นไหมครับอาจารย
0: ์ไม่โอเคเดี๋ยวลองอีกครั้งหนึ
2: ่ง
0: ทุกคนพร้อมไหม
2: พร้อมครับ
0: เอาแล้วนะอาจารย์จะเปิดเสียง
2: 3 2
1: ด็อปเลอร์เอฟเฟกต์หรือปรากฏการณ์ด็อปเลอร์เป็นปรากฏการณ์ที่เราจะได้ยินเสียงที่มีความถี่เปลี่ยนไปอันหลักแหล่งกำเนิดเสียงมีการเคลื่อนที่นั่นเองครับ
0: สำหรับการทดลองต่อไปอันนี้จะเป็นลักษณะเหมือนทำงานฝีมือกันสักเล็กน้อยซึ่งน้องๆทางบ้านสามารถเอาไปทดลองทำกันได้ด้วยซึ่งอุปกรณ์ที่อาจารย์จะใช้ประกอบไปด้วยอันนี้ครับท่อ PVC ซึ่งเราก็ตัดมาให้ขนาดประมาณนึงเนาะอาจจะประมาณสัก1นิ้ว1นิ้วครึ่งแล้วก็จะมีกระดาษซึ่งอันนี้เป็นกระดาษที่ตัดขอบสักเล็กน้อยคือทำเป็นร่องเอาไว้เพื่อเดี๋ยวอาจารย์จะเอามาปิดแล้วอาจารย์จะติดเทปและล้อมเอาไว้แล้วอาจารย์ก็มีเส้นเอ็นแล้วก็มีสก็อตเทปมาพันอันนี้เอาไว้ใช้เอาไว้ตกแต่งโอเคสิ่งที่เราจะทำก็คืออาจารย์จะเริ่มต้นโดยการที่เอาเจ้ากระดาษที่เราเตรียมเอาไว้นะมาคลุมไว้ที่ด้านหนึ่งของท่อ PVC ที่เราตัดเอาไว้แล้วแล้วอาจารย์ก็รวบมาได้ก็เลยเฉือนไม้เล็กๆเอามาผูกกับเอ็นนี้เอาไว้อาจารย์ก็ร้อยเข้าไปเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ได้ก็คือลักษณะจะเป็นเช่นนี้อันนี้อาจารย์ทำมาให้เราเสร็จแล้วลักษณะเป็นเช่นนี้ก็คือพันเอาไว้ทันทีที่อาจารย์ดึงขึ้นมาปั๊บไอ้เจ้าไม้ที่พันเอาไว้กับเส้นเอ็นก็จะสามารถพยุงเจ้านี่ไว้ได้
2: แล้วมันทำอะไรได
0: ้นั่นแหละครับคือขั้นตอนต่อไปที่เราจะทำต่อไปก็คืออาจารย์มีไม้เสียบลูกชิ้น
3: ด้านบนนี่คือเป็นน้ำซอสจิ้มไก่
0: ไม่ใช่ครับ
1: โธ่น้องผิงหยางหิวตลอดเลยนะเรา
0: อาจจะดูเหมือนอาจารย์ที่ไปกินลูกชิ้นปิ้งมาใช่ไหมแต่ไม่ใช่สิ่งที่อาจารย์เอามาแต้มว่าอันนี้เป็นอ
3: าจารย์จะเหวี่ยงแล้วมันก็จะมีเสียง
0: ถูกต้องใช่เลยไม่จำเป็นก็ได้อาจารย์เหวี่ยงเลย
3: แล้วไอ้ของเล่นอันนี้มันเรียกว่าอะไร
0: เรียกว่าจักรจักร
3: ว่าแล้ว
0: นะซึ่งเป็นของเล่นโบราณของไทยเรานั่นเองแต่วันนี้เพราะฉะนั้นอันนี้เพื่อให้ทุกคนได้สัมผัสกับการผลิตนะอุปกรณ์ที่เราสามารถมาศึกษาเรื่องของฟิสิกส์นะครับแต่มันอาจจะยังฟังยากอยู
2: ่
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะทำให้ไอ้เจ้าลักษณะการเกิดเสียงจากการที่มีอะไรมาหมุนเนี่ยให้มันใหญ่กว่านี้ดีไหมอาจารย์มีอุปกรณ์หนึ่งเพื่อให้พวกเราทุกคนสังเกตได้ชัดเจนยิ่งกว่าเดิมนั่นก็ฟังเสียงที่เกิดขึ้นนะพร้อม
3: โอ้มันบอก
0: ฟังดีดีฟังดีดี
2: อ๋อตอนเข้าแหลมกว่าออก
0: แล้วตอนออกเป็นไง
3: ตอนเข้ามันจะแหลมกว่า

0: ซึ่งความถี่มันต่างกันเราไล่ดีๆเป็นจังหวะวีหวอวีหวอลองให้ฟังอีกสักทีได้ไหมสังเกตดูเอาแหละแต่ตอนนี้มันอาจจะฟังยากเพราะว่าด้วยความที่การเคลื่อนที่มันใกล้แต่อันเนี้ยจะเห็นได้ชัดเจนเลยเนาะว่ามันเสียงแหลมขึ้นตอนที่วิ่งเข้าหาเสียงทุ้มลงตอนที่วิ่งออกไปเอาล่ะนี่แหละคือปรากฏการณ์ด็อปเลอร์
1: ปรากฏการณ์ด็อปเลอร์เราจะได้ยินเสียงแหลมขึ้นตอนที่วัตถุวิ่งเข้าหาเราและเสียงจะทุ้มลงตอนที่วัตถุวิ่งห่างออกไป
0: แสงมันกระพริบหรือถ้าเราสังเกตตอนที่เราไปดูการถ่ายทอดไม่ว่าจะเป็นรถแข่งหรือมอเตอร์ไซค์แข่งในสนามสังเกตเวลารถวิ่งผ่านจริงๆไม่ต้องในสนามแข่งก็ได้ในท้องถนนเรานั่นแหละเราจะได้ยินเสียงเป็นไง
2: รายการเราไม่จบ
0: โอเคก็คือตอนที่รถวิ่งเข้าหาเราเสียงจะแหลมมันก็เลยงแล้วพอวิ่งหนีแล้วไปมันก็เลยก็นั่นก็คือสิ่งที่เราสังเกตได้ในชีวิตประจำวันนั่นเอง
3: อาจารย์คะเห็นมันสวยแล้วก็แบบอยากได้ขนาดนี้ทำเลยดีกว่าครับ
0: ได้เดี๋ยวอุปกรณ์นี้ไปทำแต่แน่นอนสิ่งที่เราจะต้องแสดงให้น้องๆทางบ้านเห็นต่อไปก็คือเดี๋ยวเราจะไปทำการทดลองที่มันดูยิ่งใหญ่กว่านี้แล้วเห็นกันแบบเนื้อๆหนังๆมากกว่านี้พวกเราสนใจไหม
4: สนใจ
0: สนใจแล้วทำไงดี
3: ก็ไป
0: ไปกันเลยครับเอาละครับพวกเราตอนนี้เราก็มาอยู่ที่รู้ไหมเนี่ยอยู่ที่ไหน
3: อยู่ที่มอมหิดล
0: เมื่อกี้อะไรนะพูดว่าอะไรนะ
3: อยู่ที่มอมหิดล
0: มอมหิดลอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับแล้วเราก็อยู่บริเวณที่เป็นลานโล่งนะเพราะอาจารย์จะพาพวกเรามาทำการทดลอง
2: จับป
0: ูไม่เอาจับปูนี่ไปกันใหญ่เดี๋ยวเราจะมาทำการทดลองที่บริเวณนอกสถานที่ที่จะช่วยให้เราเข้าใจเรื่องของด็อปเลอร์เอฟเฟกต์วันนี้อาจารย์มีผู้ช่วยที่จะมาช่วยทำการทดลองและทำให้เราเห็นการทดลองได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นยินดีต้อนรับกับพี่เกลครับสวัสดีครับ

0: เครื่องนี้มันเรียกว่า
1: เล่นดนตรีเป็นบ้างไหมนี่น้องบอสเล่นเป็นครับ
2: เปียโน
1: นี่
3: ของผมมีเปียโนอยู่ที่บ้านแต่ว่าเล่นไม่ค่อยเก่ง
1: น้องการ
2: ์ตได้บ้างค
1: ่
2: ะ
1: ได้บ้างนิดหน่อยเอาล่ะเดี๋ยววันนี้พี่เกลอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราถึงพาพี่เกลมาทำการทดลองข้างนอกลองลบทวนนิดนึงว่าเราทำการทดลองอะไรกันไปนะ
2: ดับเลิก
1: ดนตรีมากกว่าก็เลยเป็นที่มาว่าอยากจะเชิญให้พี่เกลมาช่วยเล่นดนตรีให้พวกเราแล้วเดี๋ยวเราจะจับพี่เกลไปอยู่บนรถก่อนไปอยู่บนรถไม่หรอกเดี๋ยวต้องสลับบทบาทกันก็คือเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันซิว่าเมื่อเราเล่นดนตรีในขณะที่พี่เกลเคลื่อนที่ดูซิว่าเสียงที่เราได้ยินจะมีการเปลี่ยนแปลงคล้ายๆกับที่เราทำกัน
4: เข้าหาน้องเกลแทน
1: เอาล่ะเราทุกคนตั้งใจฟังโน้ตเดียว

0: แข่งโอเคเหมือนมอไซค์เหมือนเสียงรถยนต์นี่แหละมันจะแง่วงี้ไปเลยโอเคเดี๋ยวเรามาลองกลับบทบาทกับพี่เกลกันดูเอาล่ะพวกเราตั้งใจฟังเสียง
1: เฮ้ยเสียงมา
2: อันนี้มันหนอชัดขึ้น
1: เหมือนมอไซค์ใช่ไหมมอไซค์มอไซค์
0: เหมือนมอไซค์
1: เวลาแข่ง
0: เหมือนเลย
1: ค
0: นละรี่ด้วยโอ้โหใช่แต่เหมือนเนาะนี่แหละคือปรากฏการณ์ด็อปเลอร์เอฟเฟกต์ก็คือไม่ว่าต้นกำเนิดเสียงจะขยับเองหรือคนฟังขยับเองเนี่ยมันจะมีผลต่อเสียงที่เราได้ยินทั้งคู่ไม่ว่าจะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มีการเคลื่อนที่ก็ตามเนี่ยมันมีผลต่อความถี่ของเสียงที่เปลี่ยนไปทั้งคู่และนี่แหละคือปรากฏการณ์ด็อปเลอร์ครับพวกเราวันนี้เรียนรู้อะไรกันบ้างไหนลองเล่าให้อาจารย์ฟังสิโอ้โหทุกท่านพร้อมกันเลยเอาพี่ใหญ่พี่ใหญ่พี่ออกัสก่อน
3: เกี่ยวกับปรากฏการณ์ด็อป

0: เลย
1: โอ้เยี่ยมยอดรายละเอียดคือ
0: ก็คือว่าถ้าสมมติว่าเสียงที่ผ่านมาโดน
2: ถ้าเกิดสมมติว่าตัวกำเนิดเสียงหรือไม่ก็ผู้ฟังขยับไปขยับมาก็จะมีเสียงที่ผิดเพี้ยนก็คือสูงขึ้นหรือไม่ก็ต่ำลงอย่างที่พี่ออกัสว่า
1: โอเคครับน้องบอสว่าไง
3: ก็คือว่าถ้าเสียงมันผ่านไปแล้ว
1: ครับ
3: เสียงมันจะต่ำลง
1: แ
3: ต่ถ้าเสียงมันยังไม่มามาอยู่ตรงนู้นเสียงมันจะสูงค่ะ
1: ถูกต้องเยี่ยมยอด
3: เหมือนที่พี่ออกัสว่าเลย
1: น่าโอเคทุกคนเห็นด้วยตรงกันเนาะแล้วสิ่งที่เราเอาเรื่องราวพวกนี้ไปใช้เนี่ยมีการประยุกต์ใช้หลากหลายมากเลยสิ่งนึงที่พวกเราทุกคนอาจจะเคยได้ยินมาก่อนเรารู้ไหมว่าค้างคาวเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ในที่มืดได้ยังไง
4: คลื่นเสียง
1: เคยได้ยินใช่ไหมเสียงออกไปใช่ไหม
0: คะ
1: คราวนี้พอมันไปสะท้อนกับสิ่งกีดขวางต่างๆมันก็มีเสียงสะท้อนกลับมาแต่ด้วยความที่ตัวเองเนี่ยกำลังบินอยู่นั้นความถี่ของเสียงที่สะท้อนกลับมากับที่ส่งมามันจะไม่เท่ากัน
2: อ๋ออาจารย์ครับก็คือถ้าเกิดมันสะท้อนกลับมาก็คือทางนั้นไปไม่ได้
1: ไปไม่ได้แถมรู้ด้วยว่ามันใกล้ไกลมากน้อยแค่ไหนขึ้น
2: ได้ไหมคะ
1: ไม่น่าได้นะแต่ก็ไม่แน่ถ้าฝึกเนาะน้องบอสอาจจะทำได้หล่อเล่นนะครับเอาแหละแต่มีอีกการประยุกต์หนึ่งที่พวกเราอาจจะเคยเห็นพี่ตำรวจยืนอยู่ข้างๆถนนไหมแล้วเขาพยายามจะส่องกล้องอะไรสักอย่างเพื่อจะตรวจจับว่ารถยนต์ที่วิ่งอยู่บนท้องถนนเนี่ยเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่าไหร่สังเกตไหมอันนี้อาจจะไม่เคยสังเกตแต่อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวัดอัตราเร็วของรถยนต์เนี่ยก็ใช้ปรากฏการณ์ด็อปเลอร์เหมือนกันเพียงแต่ในการประยุกต์นั้นน่ะแทนที่จะใช้เสียงเขาอาจจะไปใช้แสงแทนแต่สาเหตุที่ใช้ก็ได้อะไรก็ได้เพราะทั้งแสงและเสียงก็เป็นคลื่นทั้งคู่ก็อาจจะเคยได้ยินทฤษฎีบิ๊กแบงอะไรอย่างงี้มั้ย
2: อ๋อ
1: คือมันอะไรระเบิดมาเนาะ
2: เป็นระเบิดครั้งใหญ
1: ่ครั้งใหญ่นะฮะแต่ว่าสิ่งที่เราสามารถบอกได้ว่าเอกภพของเรากำลังขยายตัวเผื่อเนี่ยรู้มั้ยว่าเขาบอกได้ยังไงว่าทำไมมันถึงกำลังวิ่งออก
2: เพราะคล
1: ื่
2: น
1: เราต้องเดาอยู่แล้วเพราะเรากำลังทำเรื่องปรากฏการณ์ด็อปเลอร์เราต้องทำอยู่ในนี้แหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นคือนึกภาพจินตนาการอย่างนี้สมมติว่าอาจารย์มีดาวดวงหนึ่งสมมติดาวดวงนี้มันสามารถปล่อยคลื่นออกมาที่ความถี่ค่าหนึ่งโอเคนะถ้าดาวดวงนั้นอยู่เฉยๆเราไปตรวจจับความถี่นั้นเราก็ควรจะได้รับเห็นความถี่เดียวกันถูกไหมแต่ถ้าเอาใหม่ถ้าดาวดวงนั้นกำลังวิ่งหนีเราไปอยู่ถามว่าความถี่ที่เรารับได้ควรจะมีความถี่เปลี่ยนไปยังไงน้อยลงเพราะเรารู้แล้วนี่และนั่นแหละคือสิ่งที่เขาสามารถใช้ในการวัดว่าทำไมเอกภพถึงกำลังขยายตัวได้นี่คือสิ่งที่เราวัดได้แล้วก็เป็นการประยุกต์ที่เราอาศัยปรากฏการณ์ด็อปเลอร์นั่นเองโอเคไหมสนุกไหมเนี่ย
4: สนุกค่ะ
1: ได้ความรู้ไหม
4: ได้ค่ะ
1: และแน่นอนความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์รอบตัวเรายังมีให้พวกเราอีกในรายการ
4: ฟิสิกส์สนุก
1: สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วพวกเราทุกคนขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ

ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้อง

0: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเนาะ
2: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 ถึงเวลา 12:00 นและเวลา 6:00 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ถึงเวลา 21:00 และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: ผู้ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่ม AC.TH นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับผมบูธกิจธรรมข่าวแจ้งนะครับแล้วทุกคนก็อยู่กับผมในวิดีโอสอนโปรแกรม Cubase นะครับเป็นไงครับเดินทางมาจนถึง EP ที่4นะครับใครที่เปิดข้ามมาเลยจนถึง EP นี้เนี่ยงงแน่ๆนะครับอย่าลืมกลับไปดู EP 1 2 3นะครับแล้วก็มาดู EP ที่4ต่อไปนี้นะครับ EP ที่4ก็จะพูดถึงเรื่องปลั๊กอินเอ็กซ์เพลนนะครับในโปรแกรม Cubase มีปลั๊กอินอยู่2ประเภทใหญ่ๆด้วยกันนะครับคือปลั๊กอินที่เปลี่ยนแปลงเรื่องเสียงนะครับเช่นคอมเพรสเซอร์คอรัสอะไรอย่างนี้เป็นต้นมีดีเลย์รีเวิร์บและมีปลั๊กอินที่เอาไว้สร้างเสียงเครื่องดนตรีด้วยนะครับเราก็ไปดูกันว่าปลั๊กอินต่างๆมีหน้าตาเป็นยังไงใช้งานยังไงเนื้อหาไม่มากแต่เจาะลึกแน่นอน EP นี้ไปครับลุย
1: สวัสดีนะครับ

ครับแล้วก็เจอกันใน EP ที่4นะครับ EP ที่4นี่ก็จะพูดถึงเรื่องปลั๊กอินปลั๊กอินนี่มีอยู่2ประเภทด้วยกันนะครับคือปลั๊กอินที่เรียนแบบเสียงเครื่องดนตรีเลยนะครับแล้วก็ปลั๊กอินที่ใส่ให้เกิดบรรยากาศต่างๆเปลี่ยนแปลงไปเช่นรีเวิร์บดีเลย์โมดูเลชันต่างๆคอรัสเฟนเจอร์ฟิลเตอร์ต่างๆนะครับเราไปดูกันก่อนว่าจัดการปลั๊กอินต่างๆอย่างไรอย่างที่พูดไปเมื่อ EP ที่ผ่านมานะครับว่าการเพิ่ม instrument track หรือเพิ่มเป็น rack instrument เนี่ยเพิ่มได้ทางด้านขวามือทางนี้นะครับเราไปดูกันก่อนนะครับว่าเวลาเราจะจัดการปลั๊กอินเนี่ยมันจัดการอย่างไรอ้าวไปดูกันครับการจัดการปลั๊กอินก่อนนะครับชื่อหรือการเรียงประเภทของปลั๊กอินของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับมันจะมีปุ่มตรงนี้นะครับเมื่อกดตรง add rack instrument ตรงนี้ขึ้นมาจะมีสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับ plug in collection and option เห็นไหมครับมันจะบอกได้ว่าจะให้เราเรียง plug in เนี่ยตามยี่ห้อหรือตามประเภทที่ผมทำอยู่เนี่ยเป็นเรียงตามยี่ห้อเห็นไหมครับมันก็จะมีชื่อ Spectra Sonic Steinberg นะครับ Tune Track Waves นะครับถ้าเรียงตาม category หรือเรียงตามประเภทก็จะเป็นอย่างนี้ drum อะไรอย่างนี้นะครับก็ว่ากันไปตามนี้นะครับส่วนผมถนัดเป็นเรียงตามยี่ห้อก็ตามนี้นะครับโอเคเราไปดูกันที่ตัวแรกครับตัวแรกเนี่ยที่ Steinberg หรือ Cubase มีให้เราเนี่ยคือเสียงกลองนั่นเองนะครับนั่นก็คือ Groove Agent SE นะครับ Groove Agent SE หน้าตาเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับพอเราเปิดทางฝั่ง Rack เนี่ยมันเขาก็จะถามว่าเราเนี่ยจะสร้าง MIDI ด้วยไหมนะครับเราจะสร้าง MIDI ด้วยหรือไม่นะครับโอเคผมหลบตัวเองขึ้นไปวางมุมซ้ายทางนี้เล็กๆนะครับทุกคนจะได้เห็นภาพนี่ครับมาแล้วครับจะสร้าง MIDI track ไหมผมก็กดสร้างไปนะครับนี่นะครับก็จะได้ปลั๊กอินกลองขึ้นมาเราก็โหลดนะครับ preset ขึ้นมา1อันนะครับปึ๊บเราก็ได้เสียงกลองเราก็สามารถเขียนลงไปได้เลยนะครับเป็นเสียงกลองอันนี้ผมเตรียมเพลงมาตรฐานอันนึง standard อันนึงไว้นะครับจะได้เขียนกลองก็กดที่ดินสอนะครับแล้วก็มาลากนะครับไว้ตรงนี้แล้วก็เขียนกรูฟกลองได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็น snap grid นะครับ snap grid snap grid คืออะไรคือเราจะลากจะเขียนอะไรย้ายอะไรเนี่ยมันจะจับตามบีทหรือตามบาร์หรือตามคอนไทเห็นไหมครับอันนี้คือลากยังไงมันก็จะไม่ตรงบีทตรงกันเพราะว่าผมไม่ได้กด snap กดอะไรครับ snap กดตัว j นะครับคอยดูนะครับเดี๋ยวกดตัว j กดตัว j snap ก็จะออนนะครับกดตัว j ก็จะออกกดตัว j สามารถที่จะ snap เป็นบีทได้เห็นไหมครับเดี๋ยวคอยดูนะครับผมลากไปก็จะเป็นบีทบีทบีทบีทบีทบีทบีทบีทหรือเป็นบาร์ไปเลยนะครับก็ลากหนึ่งครั้งบาร์เป็นบาร์อย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้คือ snap นะครับเห็นไหมฮะเราจะมีทริปต่างๆอยู่ตาม EP ต่างๆนะครับเอาไปเขียนกลองกันปลั๊กอินตัวแรกที่เป็นเสียงกลองก็ดับเบิลคลิกเข้าไปเลยนะครับแล้วก็เขียนกลองกันนะครับ

ก็เขียนไปไฮแฮทสักหน่อยนะครับลดเวโลซิตี้นิดนึงนะครับไปนี่ครับเห็นไหมฮะอันนี้ก็เป็นปลั๊กอินเสียงกลองนั่นเองนะครับกดมา edit ได้นะครับกดที่ปลั๊กอินตัวนี้แล้วกดที่ตรงนี้ครับ edit instrument ก็จะขึ้นหน้านี้มาคราวนี้เราอยากได้เครื่องดนตรีอื่นอีกใช่ไหมครับก็ได้นะครับที่ Cubase แถมมาอีกตัวหนึ่งที่สำคัญเลยจริงๆนะครับก็คือซินที่มีชื่อว่า Hi-Leon Sonic Hi-Leon Sonic หน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับ Hi-Leon Sonic เขาจะเป็นปลั๊กอินเรียนแบบเสียงเครื่องดนตรีมีทั้งหมด16เครื่องดนตรีด้วยกันนะครับจากตัวมันเองตัวเดียวเนี่ยมี16เครื่องดนตรีด้วยกันเลยนะครับลองที่แทร็กแรกเนี่ยผมใส่เสียงสตริงลงไปลองดูนะครับผมลองหาเสียงซินสตริงลงไปเป็นเสียงนี้ผมก็ลองเขียนเลยครับอาจจะ

ขียนว่า Hylion 1ไว้เป็นสตริงนะครับพิมพ์ชื่อได้นะครับสตริง1แล้วก็เขียนลงไปนะครับเหมือนเดิมนะครับเอาดินสอมาลากไว้ปุ๊บแล้วลองเขียนดู

เขียนให้โน้ตดูต่างกันให้เพื่อนๆเข้าใจไว้นิดนึงนะครับเห็นไหมฮะก็จะมีเสียงสตริงปรากฏว่าไอ้เจ้าตัวไฮเลออนเนี่ยครับมันสามารถมีทั้งหมด16แทร็กใช่ไหมครับแทร็กที่2เนี่ยนะครับแทร็กที่2เมื่อสักครู่นี้แทร็กแรกไปแล้วนะครับเป็นซินสติงแทร็กที่2เนี่ยนะครับผมก็จะเป็นเสียงอะไรดีลองเป็นเสียงเบสนะครับเป็นเสียงเบสมาเป็นซินเบสแล้วกันครับที่2ก็จะเป็นซินเบสคราวนี้ผมทำยังไงครับผมแอด MIDI trackตรงนี้นะครับแล้วต่อไปที่อะไรต่อไปที่ไฮเลออนนี่เลยครับเห็นไหมฮะไฮเลออนเลยชแนลที่2ครับเมื่อชแนลที่1เราเป็นสตริงไปแล้วอันนี้จึงเป็นชแนลที่2ผมก็พิมพ์คำว่าซินเบสรอได้เลยครับซินเบสนี่ครับแล้วผมก็เขียนโน้ตลงไปลองดูนะฮะสบายนะครับเราเขียนได้เลยเก็จะสังเกตได้ว่าจริงๆแล้วคีย์เบสเขาก็ให้เครื่องดนตรีมาครบแหละนะครับคีย์เบส13จะมีช่องชาแนลตรงนี้เราใส่อินเสิร์ตตรงนี้ก็ได้นะครับเห็นไหมฮะมีปลั๊กอินให้เรานะครับในช่อง insert นะครับผมย้ายตัวเองลงมาข้างล่างตรงนี้นิดนึงนะครับเพื่อทุกคนจะได้เห็นอีกสักรอบนึงนะครับ insert ที่ channel ตรงนี้จะมี channel เสียง crab อยู่เห็นไหมฮะตรงนี้จะใส่ insert ตรงนี้ได้หรือกด channel edit นะครับมาใส่ตรงนี้ก็ได้ insert ตรงนี้ก็ได้หรือจะไปที่หน้า mixer อย่างนี้นะครับที่ crab เนี่ยเรากดตัว E ตรงนี้แล้วใส่ก็ได้นะครับหรือเปิดหน้ามิกเซอร์ขึ้นมาเลยแบบนี้นะครับแล้วใส่ปลั๊กอินนะครับอินเสิร์ตตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับคราวนี้เรามาลองดูว่ามีปลั๊กอินอะไรบ้างใช่ไหมครับที่เสียงแครปผมจะใส่ดีเลย์ลงไปสักหน่อยนึงนะฮะคราวนี้เราหายังไงก็กดตรงนี้ครับที่ insert กดมาปั๊บก็จะปลั๊กอินทั้งหมดในเครื่องของเราที่มีนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันผมทำไว้เป็นแบบจัดเรียงปลั๊กอินแบบตามยี่ห้อไม่ได้ตามประเภทนะครับผมก็จะเข้าที่ Steinberg เลยนะครับแล้วก็ดีเลย์นะครับเป็น Stereo Delay ตั้งค่าต่างๆไว้สักหน่อยนึงแล้วก็ลองใส่ดูครับเดี๋ยวลองใส่ให้ทุกคนฟังนะครับลองดูใส่ดีเลย์แล้วครับจากเสียงแครปอันนี้จะมีดีเลย์ใส่ลงไปแล้ว

เห็นไหมครับมันมีดีเลย์แล้วอันนี้เรากดบายพาสได้นะครับบายพาสใส่ดีเลย์กลับเข้ามาครับน่าอย่างนี้ก็ได้หรือเราจะใส่รีเวิร์บที่เสียงร้องครับเสียงร้องกดขึ้นมาปั๊บใส่รีเวิร์บก็ได้ครับเห็นไหมฮะเข้าที่สไตล์เบิร์กกดรีเวิร์บใส่รีเวิร์บเข้ามานะครับตั้งค่านิดหน่อยหรือว่าจะพรีเซตเลยก็ได้ครับแบ็กกราวด์คอเออร์นะครับใส่ไปเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ลองดูอันนี้คือการใส่แบบอินเสิร์ตลงไปบนชาแนลเลยนะครับก็จะเป็นเสียงนี้โอเคนะครับหรือว่าเราจะใส่ปลั๊กอินตัวอื่นก็ได้นะครับอย่างใน Cubase 13เมื่อจะมีปลั๊กอินพิเศษที่

0: เพิ่มเติมจากเวอร์ชันอื่นมาเยอะเหมือนกันอย่างเช่น Steinberg นะครับเข้าที่ Vocals นะครับมี Vocal Chain คือเสียงร้องนี่จัดการได้หมดเลยเห็นมั้ยใส่ฟิลเตอร์ใส่อะไรก็ได้เลยนะครับลองดูนะครับลองเปิด preset มาสักอันนึงโหลด preset ขึ้นมาเป็น Broken Radio Vocal นะครับเสียงร้องก็จะเป็นอย่างงี้เห็นมั้ยฮะเราก็สามารถเลือกออกได้นะครับว่าเราไม่เอาอะไรเรา EQ เราไม่ใช้เรา De-isser ไม่ใช้ EQ ไม่เอาคัดฟิลเตอร์มีสามารถจัดการเสียงร้องได้จบในปลั๊กอินตัวเดียวอย่างนี้เป็นต้นหรือจะกลับไปเป็น เสียงเดิมๆเช่นเสียง เป็นคอรัสนะครับง่ายๆอย่างนี้ผมขอใส่ค่ามากๆเพื่อให้ทุกคนได้เห็นครับเฟนเจอร์อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็สามารถทำได้หมดเลยครับทรานสฟอร์เมอร์อย่างนี้เลยก็ได้นะครับปลั๊กอินลองใส่ไปอีกนะฮะหรือจะเป็นอะไรพิทช์ชิฟเตอร์ครับพิทช์ชิฟเตอร์เป็นออกเทฟอย่างนี้ก็ได้เป็นตัวต่ำอย่างนี้เป็นต้นนะครับเห็นไหมฮะว่ามีปลั๊กอินมากมายเลยนะครับที่จะมาจัดการกับ เสียงต่างๆบนโปรแกรม Cubase ของเรานะครับง่ายมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นทุกคนลองเล่นดูครับแต่อย่าลืมนะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเตือนกันไว้สักนิดนึงก่อนก็คือ Cubase แต่ละเวอร์ชันนะครับ Cubase แต่ละเวอร์ชันมีปลั๊กอินต่างๆที่อาจจะมีความสามารถไม่เท่ากันนะครับอาจจะมีความสามารถไม่เท่ากันต้องไปดูคู่มือกันสักนิดนึงและนี่ก็คือคู่มือของ Cubase 13นะครับเอามาเปรียบเทียบกันว่าแต่ละเวอร์ชันมีอะไรบ้างและเวอร์ชันไหนไม่มีอะไรนะครับตั้งแต่ Cubase AI Cubase LE Cubase Element Cubase Artist Cubase Pro 13ทุกคนสามารถไปเช็คได้นะครับว่าเรามี Cubase เวอร์ชันไหนและเราทำอะไรได้บ้างนะครับนี่มีบอกหมดเลยนะครับ General ต่างๆเรามีอะไรเวอร์ชันไหนไม่มีอะไรสามารถเช็คได้นะครับ Mixing ของแต่ละเวอร์ชันเป็นอย่างไรนะครับสามารถมีเอฟเฟกต์อะไรบ้างเห็นไหมครับนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บให้ทุกคนได้เห็นเลยเราจะได้รู้ว่าอ๋อของเราเป็นเวอร์ชันนี้มีปลั๊กอินตัวนี้ของเราเป็นเวอร์ชันโปรใส่ปลั๊กอินได้ทั้งหมดเลยสบายเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะได้รู้ว่าเรามีอะไรและไม่มีอะไรนะครับโอเคฝากไว้ EP นี้นี่เกี่ยวข้องกับปลั๊กอินจะเห็นได้ว่าสามารถทำเพลงได้เลยนะครับกับ Group Agent SE แล้วก็ Hylion SE นะครับแถมมากับ Cubase ทุกเวอร์ชันนะครับปลั๊กอินก็มีให้เลือกEdit มากมายเลยครับจะใส่ให้กับเสียงร้องเสียงเครื่องดนตรีของเรานะครับใน EP นี้จบกันเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ
1: เป็นไงครับไม่งงนะครับนี่เนื้อหาทั้งหมดของ EP ที่4เรื่องปลั๊กอินต่างๆนะครับเริ่มจะเป็นเพลงเริ่มจะเป็นเสียงเริ่มรู้จักว่ามันเปล่งเสียงยังไงจากปลั๊กอินอะไรแล้วนะครับสามารถที่จะใส่รีเวิร์บดีเลย์จากปลั๊กอินอะไรแล้ว EP หน้าสนุกแน่นอนเพราะเราจะไปทำเพลงกับโปรแกรม Cubase ใน EP ต่อไปไปครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

ตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: คนตายเยอะของเราตายหลายโรคเนี่ยมีแผลที่เท้าครับเป็นแผลนิดหน่อยต่อไปก็มีอาการไข้ขึ้นหลายวันหลายเดือนกับบ่หายสักเทื่อครับสุดท้ายมาก็ช็อก
1: โรคเมลิออยโดซิสโรคติดเชื้อที่ฆ่าชีวิตคนไทยมากเป็นอันดับ3ของโรคติดเชื้อทั้งหมดในภาคอีสานด้วยสถิติการเสียชีวิตไม่ต่ำกว่าปีละ800คนหรือ 70% ของผู้ป่วยทั้งหมดประมาณ 2,000 คนต่อปีที่แปลกก็คือโรคนี้พบมากในพื้นที่ภาคอีสานแต่คนส่วนใหญ่กลับยังไม่รู้จัก
2: เราพบเชื้อนี้ปริมาณมากที่สุดกว่าทุกๆภาคทำให้การระบาดในภาคอีสานเยอะที่สุดทุกๆปีจังหวัดนครพนมเราเนี่ยเป็นจังหวัดนึงที่มีอัตราระบาดค่อนข้างสูงที่สุดนะครับในประเทศก็ว่าได้นะครับอัตราตายก็สูงเช่นเดียวกันปีนึงเฉลี่ยก็ประมาณ100กว่าคนนะครับอัตราเสียชีวิตของนครพนมก็อยู่ที่ประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์ซึ่งไม่ใช่น้อย
1: เมลิออยโดซิสพบได้ทั้งในดินในแหล่งน้ำและในอากาศศักยภาพของเชื้อมีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมอยู่ในดินเค็มที่มีความเป็นกรดสูงภาคอีสานของเมืองไทยจึงกลายเป็นแหล่งสะสมเชื้อตัวนี้มากที่สุดมีการติดเชื้อได้3ช่องทางคือติดเชื้อผ่านทางบาดแผลทางผิวหนังการกินและติดเชื้อจากการหายใจ
3: โรคนี้เนี่ยเป็นโรคที่วินิจฉัยยากนะคะผู้ป่วยเนี่ยมาหาแพทย์ด้วยอาการหลากหลายซึ่งใกล้เคียงกับโรคอื่นอย่างเช่นโรคหวัดหรือว่าโรควัณโรคนะคะปอดบวมคือมันมีอาการที่ไม่เฉพาะมันไปคล้ายกับโรคอื่นได้หลายโรคมันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองทำให้เราเห็นว่ามันมีฟังก์ชันได้อย่างน้อย7แบบนอกจากนั้นเนี่ยมันยังสามารถที่จะปรับตัวที่จะหลบหลีกภูมิคุ้มกันที่จะมาทำลายมันได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะวินิจฉัยโดยการใช้อาการทางคลินิกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากนะคะแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย
1: เพื่อให้ได้ผลวินิจฉัยที่ถูกต้องและแม่นยำต้องใช้วิธีการเพาะเลี้ยงเชื้อในห้องปฏิบัติการซึ่งต้องใช้ระยะเวลาโดยเฉลี่ยอย่างต่ำถึง72ชั่วโมงจึงจะทราบผลซึ่งจะส่งผลต่อการรักษาที่ล่าช้านี่เองจึงเป็นที่มาของงานวิจัยชิ้นนี้โดยแบ่งงานวิจัยออกเป็น2ส่วนงานวิจัยส่วนแรกมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาหาวิธีการวินิจฉัยที่ถูกต้องรวดเร็วและสามารถนำไปใช้ได้จริงในโรงพยาบาลชุมชน
3: เริ่มต้นในการทำวิจัยชิ้นแรกเนี่ยเราก็จะต้องหาก่อนว่าคนไข้เมลิออยโดซิสเนี่ยในเลือดเขาเนี่ยจะมีปัจจัยอะไรที่ต่างจากคนปกติเพราะว่าการที่จะไปเพาะเชื้อหาเบอร์โคโดเรียนสุดโดมาอายเนี่ยมันยากแล้วมันใช้เวลานานเราก็เลยมาคิดว่าทำยังไงเราถึงจะตรวจอย่างอื่นที่ไม่ใช่ตัวเชื้อมันก็เป็นที่มาของการตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อเบอร์โคโดเรียสุดโดมาอายเราก็ได้คิดค้นชุดตรวจขึ้นมาก็เป็นชุดตรวจอย่างรวดเร็วแบบนี้นะคะสามารถที่จะเจาะเลือดผู้ป่วยได้ที่โรงพยาบาลชุมชนเลยนะคะแล้วก็เอาเลือดหยดลงไปในนี้แล้วก็สามารถที่จะอ่านผลได้ทันทีภายใน15นาทีซึ่งหลักการทำงานก็จะเหมือนกับเวลาเราตรวจการตั้งครรภ์นะคะ
2: ชุดคิดนี้นะฮะสามารถวินิจฉัยได้ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งใหม่นะครับที่สามารถให้การวินิจฉัยที่รวดเร็วขึ้นอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เรารักษาได้เร็ว
1: เครื่องมือในการวินิจฉัยเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความสำเร็จเพราะเป้าหมายที่แท้จริงคือการรักษาผู้ป่วยเนื่องจากสถิติการเสียชีวิตในผู้ป่วยเมลิออยโดซิสสูงถึง 40% และ 10% จาก 60% ของผู้ป่วยที่หายมักกลับมาเป็นซ้ำซึ่งแม้จะได้รับยาในการรักษาแล้วก็ตามจึงนำมาซึ่งงานวิจัยเชิงวิเคราะห์ข้อมูลและห้องปฏิบัติการ
3: ส่วนงานวิจัยที่2เนี่ยก็เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความรุนแรงหรือการเสียชีวิตหรือการรอดชีวิตของผู้ป่วยเมลิออยโดซิสการศึกษาอันนี้ก็เป็นการศึกษาว่าเขามีปัจจัยอะไรที่ทำให้เขามีความแตกต่างกันในเรื่องของการตอบสนองต่อการรักษา
1: ในขั้นตอนของงานวิจัยนี้จะเริ่มต้นจากการเก็บข้อมูลพฤติกรรม

0: การโรคเมดิออยโลซิสและการเสียชีวิตของผู้ป่วยจำนวน 1,400 คนครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงในจังหวัดต่างๆทางภาคอีสานซึ่งจะมีการเก็บตัวอย่างเลือดของผู้ป่วยทั้งหมด4ครั้งโดยครั้งแรกจะเป็นการเก็บตัวอย่างเลือดเมื่อตรวจพบว่าผู้ป่วยติดเชื้อครั้งที่2ครั้งที่3และครั้งที่4จะเก็บตัวอย่างเลือดหลังจากการรับยาและการรักษาผ่านไปแล้ว5วัน12วันและ28วันเพื่อทำการศึกษา
1: เป็นคนยากจนและเป็นโรคที่ไม่ค่อยมีใครสนใจเพราะฉะนั้นการวิจัยเพื่อช่วยการวินิจฉัยและก็การรักษาเนี่ยก็จะเป็นการช่วยลดอัตราการตายของผู้ป่วย

0: ัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: สังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ําและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ําจะมีลักษณะที่อย่างลึกลงในน้ําเช่นบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ําบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ําซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R IT terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ม่วงมันก็สวยดีเหมือนกันเนี่ยแต่มันจะเหมาะกับเสื้อเราหรือเปล่าโอ้คุณยายขอโทษนะครับ
1: ค่ะไม่เป็นไรค่ะ
0: สวัสดีนะครับน้องๆวันนี้เป็นไงบ้างคะเสื้อใหม่พี่ต้อมเนี่ยดูเท่มากเลยใช่ไหมฮะ

าจจะไม่แอดเวนเจอร์สมกับความเป็นคิดวิทย์เท่าไหร่นะครับแต่ต้องบอกน้องๆนะครับว่าเส้นใยที่ถักทอบนเสื้อของผ้าพี่ท็อปเนี่ยดูดีใช่ไหมล่ะจริงๆแล้วน้องๆรู้ไหมครับว่ามันคืออะไรมันก็คือเส้นไหมนะครับที่ถูกทอผ้าขึ้นบนกี่ทอผ้านี้และมีต้นกำเนิดมาจากดักแด้ของหนอนนั่นเองครับ

น้องๆครับแล้วที่เราเห็นอยู่ข้างหลังนี้นะครับเป็นห้องเลี้ยงใหม่ครับจะเป็นยังไงตามพี่ท็อปเข้ามานะครับน้องๆเข้ามาดูใกล้ๆเลยนะครับอันนี้คือหนอนหรือว่าหนอนไหมนั่นเองกำลังกินใบไม้อย่างอร่อยอร่อยเลยทีเดียวพอระยะเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งนะครับก็จะเปลี่ยนนี่ครับเปลี่ยนร่างนะครับในการชักใยกลายเป็นดักแด้สีทองแบบนี้ครับผมสวยงามใช่ไหมล่ะครับสักระยะหนึ่งเช่นกันนะครับเขาก็จะเปลี่ยนเป็นผีเสื้อมอสเห็นไหมครับเส้นสีเหลืองทองอร่ามแบบนี้นะครับที่เรานำไปทำเป็นเสื้อผ้านั่นเองครับคราวนี้น้องๆมาดูกันใกล้ๆนะครับถ้าพี่ท็อปนำเส้นใยจากดักแด้ไหมมาโดนความร้อนจะเกิดอะไรขึ้นมาดูกันครับพี่ท็อปก็จะนำบิ๊กเกอร์นะครับมาวางแล้วก็ใส่น้ำประมาณนี้นะครับแล้วก็จุดไฟ

ความร้อนนะครับจะทำให้กาวเซเรซินที่อยู่ในเส้นไหมนะครับละลายออกมาและเมื่อมันละลายออกมาแล้วเนี่ยพี่ท็อปจึงสามารถใช้แท่งคนสานนะครับในการทำให้เส้นใยเนี่ยพันในลักษณะนี้ได้และนี่ครับก็เป็นที่มานะครับของความแข็งแรงทนทานและก็ความแวววาวของเส้นไหมนั่นเองครับและแน่นอนที่สุดครับวันนี้เรื่องราวของเส้นไหมนะครับต้องกลายมาเป็นภารกิจที่สำคัญให้กับผู้เข้าแข่งขันในรายการคิดวิทย์อย่างแน่นอนแต่จะสนุกสุดมันแค่ไหนไปชมตัวอย่างกันครับ

0: ยินดีต้อนรับน้องๆทีม Science Seal เข้าสู่รายการคิดวิทย์นะครับต้องบอกน้องๆไว้ก่อนครับว่ารายการคิดวิทย์เนี่ยมาจังหวัดขอนแก่นนะครับแน่นอนที่สุดจังหวัดนี้เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องเกี่ยวกับผ้าไหมเส้นไหมเป็นอย่างมากเลยนะครับต้องถามน้องๆกันก่อนมีความรู้จักเกี่ยวกับเส้นไหมมากน้อยขนาดไหนครับอ่ะน้องอุ๊บอิ๊บ
1: มากค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างรู้จักยังไงบ้างครับ
1: รู้จักตั้งแต่วิธีการเอาตัวไหมมาทำผ้าค่ะ
0: อุ้ยอันนี้คือรีเสิร์ชข้อมูลมาก่อนหรือเปล่าร
1: ีเสิร์ชค่ะ
0: ค้นคว้าข้อมูลมาก่อนใช่ไหมครับอ่ะน้องหลิวรู้จักผ้าไหมหรือเส้นไหมมากน้อยขนาดไหนครับ
2: ก็พอรู้จักค่ะ
0: พอรู้จักบ้างเห็นจากไหนเอ่ย
2: เลี้ยงหนอนไหม
0: เลี้ยงหนอนไหม
2: ดูเขาเลี้ยงหนอนค่ะ
0: เคยไปดูมาด้วยใช่ไหมโอ้อันนี้นี่เรียกได้ว่าเนี่ยหาข้อมูลมาค่อนข้างจะดีเหมือนกันนะครับอ่ะน้องนุ่น
3: ก็พอปานกลางค่ะก็พอรู้บ้างค่ะ
0: ก็พอรู้บ้าง
3: ค่ะ
0: แล้วเคยเห็นคนใส่เสื้อไหมคุณพ่อคุณแม่ใส่ไหม
3: ใส่ค่ะเวลาไปออกงานพวกนี้ค่ะแบบไปงานประชุมพวกต่างจังหวัด
0: ต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราคิดว่ายังไงครับสวยหรือไม่สวย
3: สวยค่ะแล้วก็พิถีพิถันในการทำมากค่ะ
0: ดีมากนะครับต่อไปครับน้องไอซ์ครับรู้จักผ้าไหมหรือว่าเส้นไหมมากน้อยขนาดไหนครับ
4: พอสมควรค่ะ
0: ยังไงเอ่ยเคยเห็นไหม
4: ไม่เคยเห็นนะคะแต่ว่าค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็เคยเห็นคุณยายใส่ชุดใหม่ไปออกงานมั่งค่ะ
0: แล้วสวยไหมเราชอบไหมครับ
4: สวยค่ะ
0: โอเคน้องต้นกล้าครับ
5: พอได้ครับ
0: พอได้ใช่ไหมครับแล้วรู้จักมากน้อยขนาดไหน
5: รู้จักแบบอาหารของไหมตัวไหมอะไรอย่างเงี้ยครับลักษณะมันเป็นยังไงครับ
0: น้องๆทั้ง5คนนะครับพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับว่าผ้าไหมเนี่ยที่ผลิตจากเส้นไหมเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยงามแต่ใครจะรู้ครับนอกจากความสวยงามแล้วนะครับ

0: ผ้าไหมหรือเส้นไหมเนี่ยยังแฝงไปด้วยเรื่องราวของวิทยาศาสตร์ที่น่าทึ่งอีกถ้าอยากจะรู้ว่าน่าทึ่งขนาดไหนไปฟังภารกิจกันครับ
1: ให้น้องๆช่วยกันทำมัดเส้นไหม3สีที่มีคุณภาพพร้อมนำไปทอเป็นผ้าไหมได้โดยจะต้องทำตามกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นเลี้ยงไหมไปจนเสร็จสิ้นได้เป็นเส้นไหมทั้ง3มัด3สีฟังดูแล้วเหมือนจะสั้นๆง่ายๆคล้ายกับว่าเส้นชัยอยู่ใกล้แค่เอื้อมแต่จริงๆแล้วระหว่างทางมีอะไรให้น้องๆต้องฝันฝ่ากันอีกเยอะภารกิจคิดวิทย์ในวันนี้บอกได้คำเดียวว่าท้าทายจริง
0: ๆขั้นตอนแรกของการเริ่มทำภารกิจนะครับให้น้องๆเนี่ยต้องไปหาอาหารให้กับหนอนซึ่งพี่ท็อปก็มีตัวอย่างนั่นก็คือนี่ใบหม่อนนั่นเองนะครับแต่น้องๆเนี่ยต้องหาใบหม่อนคุณภาพดีที่สามารถเลี้ยงหนอนได้มากถึง 10,000 ตัวหลังจากนั้นนะครับน้องๆถึงจะทำขั้นตอนในการทำเส้นไหมต่อไปได้นะครับอ่ะรับไปเป็นตัวอย่างเลยนี่ดูกันดีๆนะครับถามน้องพร้อมที่จะทำภารกิจกันหรือยังครับ
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วขอให้น้องโชคดีพี่ต๊อบเอาใจช่วยอย่างเต็มที่เริ่มได้เลย
3: เฮ้มาใส่ยังไงล่ะเนี่ย
4: ใส่ง่ายเองตามนี้นะ
3: เขาเอากรรไกรนั่นแหละใช้ง่ายที่สุดแล้ว
2: สู
1: ้หลังจากสำรวจใบหม่อนที่พี่ต๊อบให้มาน้องๆก็ไม่รอช้าพุ่งตรงสู่แปลงปลูกต้นหม่อนทันทีแต่ในศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้มีแปลงปลูกต้นหม่อนอยู่ตั้งหลายสายพันธุ์หลายขนาดแล้วแบบนี้จะรู้ได้ยังไงล่ะครับน้องๆว่าหนอนไหมชอบกินใบหม่อนแบบไหน
5: ภารกิจที่พวกหนูได้รับก็คือช่วยกันทำเส้นมัดไหมได้ให้ได้3สีค่ะก็ตื่นเต้นกลัวทำไม่ได้ค่ะกำลังเก็บใบหม่อนเพื่อให้ไปเป็นอาหารของหนอนไหมในโรงเพาะเลี้ยงไอ้เราต้องเลือกแบบนี้อันใหญ่ๆเขียวๆอย่างเงี้ย
6: ดูข้างหลังมันดี
5: ต้องดูข้างหลังว่ามันสมบูรณ์ขนาดไหน
6: อันนี้มัน
5: แล้วก็ระวังยางมันด้วยล่ะ
7: ก็คือแบ่งกลุ่มอีกคนก็ไปทำอีกโซนนึงไปเก็บอีกโซนนึงอีกคนก็ไปเก็บอีกโซนนึงค่ะ
8: ก็ไม่ยากนะคะแต่ว่ามันเหนื่อยค่ะเหนื่อยตรงที่ไปเก็บใบหม่อนนะคะ
7: ก็เยอะพอประมาณแล้วค่ะ
9: น้องนอนหนึ่ง
10: พี่โออ
11: ันนี้ได้ไหมคะเนี่ย
12: แบบว่าอันตรงนี้มันใบ
11: นอนตัวเล็ก
12: น
11: ะ
12: อันนี้เลี้ยงสำหรับวัยสอง
11: อันนี้ก็ไม่ได้
12: ครับอันนี้ก็ไม่
11: ได้จะไปเก็บมาหรือเปล่าต้นกล้า
1: หนอนไหมวัยรุ่นที่เติบโตเข้าสู่ระยะที่4ไม่กินใบหม่อนอ่อนแบบนี้ต้องแก้ปัญหาแล้วครับ
7: ก็พี่เขาบอกว่าไม่ต้องเก็บใบอ่อนเพราะว่าใบอ่อนจะเป็นอาหารของวัยที่2วัยที่3แล้วก็คือเราต้องเก็บใบที่แก่ๆเข้มๆค่ะเพื่อจะเป็นอาหารวัยที่3ที่4ค่ะ

0: องสามคนให้ใบหม่อนนอนกินส่วนอีกสองสามคนก็หั่นใบหม่อนเตรียมใบหม่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: วิ
2: อาริวขอทำ
1: ต่อไปมาหั่น
0: ใบหม่อนก็ให้กระจายไปทั่วอันนี้ค่ะให้มันกินได้เสมอกัน

น้องๆครับความจริงแล้วนะครับหม่อนหรือต้นหม่อนเนี่ยก็คือมัมเบอรี่นั่นเองครับประโยชน์ของมันเนี่ยมีมากมายเลยนะครับใบเนี่ยก็ให้ไหมนะครับในการกินและมีสัตว์อีกประเภทหนึ่งที่ชอบมากนั่นก็คือนกกระจอกเทศนั่นเองนะครับประโยชน์ของมันเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ใบครับต้นของมันนะครับหรือว่ารากเนี่ยก็สามารถนำไปทำเป็นสมุนไพรได้และที่สำคัญและอร่อยมากที่สุดนั่นก็คือผลของมันนั่นเองครับผลมัมเบอรี่

0: อ่ะน้องๆเขาจะต้องทำขั้นตอนอะไรต่อไปหลังจากที่เขาเก็บมอนไปให้หนอนได้กินกันแล้วครับไปติดตามกันเลย
1: เสร็จแล้วป้าเอ้ยต่อไปก็สาวใหม่ค่อยๆค่อยๆนะ
2: ผ่านแล้วเย
3: ้ด้วยการสังเกตลองผิดลองถูกทำให้เกิดการเรียนรู้จนน้องๆเข้าใจว่าหนอนไหมที่เติบโตขึ้นมาในแต่ละระยะก็จะชอบกินใบหมอนที่มีความแก่ความอ่อนแตกต่างกันไปการเรียนรู้ครั้งนี้ทำให้น้องปฏิบัติภารกิจขั้นแรกคือการให้อาหารหนอนไหมได้สำเร็จและสิ่งที่ได้รับก็คือรังดักแด้ของหนอนไหมสีเหลืองทอง1กะละมังใหญ่แล้วจะเอาไปทำยังไงต่อกันนะ
1: แล้วก็จะไปสาวไหมค่ะ
4: เมื่อหนอนไหมโบยวินออกจากดักแด้มันจะกลายเป็นผีเสื้อกลางคืนตัวนี้ไหมเป็นผีเสื้อกลางคืนชนิดหนึ่งพวกมันจะออกไข่ฟองเล็กๆ เป็นจุดสีขาวอยู่บนใบไม้หลังจากนั้น 10-12 วันหนอนไหมตัวเล็กๆก็จะฟักออกจากไข่พวกมันจะกินใบหม่อนเป็นอาหารและลอกคราบทั้งหมด4ครั้งจนเข้าดักแด้สร้างเส้นใยที่เราสามารถนำไปทอเป็นผ้าไหมที่สวยงามได้นอกจากรังไหมสีเหลืองทองที่เห็นอยู่นี้ยังมีสัตว์ที่ให้เส้นใยซึ่งสามารถนำมาทอเป็นผ้าได้อยู่อีกหลายชนิดเช่นขนแกะเส้นใยของแมงมุมสีทองหรือเจ้าหนอนไหมป่าที่มีชื่อเรียกว่าไหมอีรี่ที่มีรังดักแด้เป็นสีขาวแวววาวก็เป็นที่นิยมนำเส้นใยของมันมาทอเป็นผ้าเช่นกัน
3: หลังจากน้องๆได้รับตัวไหมสีเหลืองทองมาแล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องต้มไหมและสาวไหมโดยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติได้ทำการสาธิตวิธีให้น้องๆดูกันแล้ว1รอบน้องแต่ละคนก็ตั้งใจเก็บรายละเอียดกันตาไม่กระพริบ

0: อ้าวพอแล้วเมื่อกี้มันจะไปแล้วเออเอาประมาณนี้แล้วไปเลย
1: เอา20เอาลงสิ
2: น้อง
1: อ
2: ยากเอาหอนไหนมา
1: 60แล้ว
2: 20
1: มา20
3: 20โอเคกระบะที่3
0: ไม่พอ50ไปเลย
4: การช่างวัดรังไหม
0: รู้สึกยากค่ะมันต้องดูว่าเส้นใยมันจะพันกันหรือว่ามันจะขาดเมื่อไหร่แล้วก็ต้องคอยดูว่าเมื่อรังไหมตัวไหนมันจะบางหรือไม่บางแล้วก็ต้องเติมอีกเท่าไหร่ค่ะค่ารังไหมที่จะขาดก็คือว่ามันจะเป็นสีขาวๆแล้วก็จะเห็นตัวของไหมขึ้นเยอะก็เป็นการเอาออกก็ต้องใช้ช้อนตักเอาตัวที่ซีดๆเอาออกมาแล้วก็เพิ่มตัวสีเหลืองๆเข้าไปใหม่แล้วก็เอากดลงน้ำเพื่อให้มันเป็นใยพันกันต่อค่ะ
4: เมื่อสาวไหมได้คล่องแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือตามหาสีย้อมแล้วในสวนที่เต็มไปด้วยต้นไม้อย่างนี้จะมีสีย้อมผ้าอยู่ตรงไหนกันเนาะ
5: 3สีมีสีน้ำตาลสีเขียวสีแดงครับอ๋อเจ้าหน้าที่เขาบอกมาครับสีของฝักคูณเนี่ยก็จะใช้สีน้ำตาลในการทำแล้วก็สีเขียวก็ใช้ใบหูกวางหรืออื่นๆก็ได
6: ้ไม่ถึงอ่ะ
5: หาอันดีๆดิเจอแล้วไม่ต้องโยนละนี่ไง22ต้องหาอีก8อันโอเอ็ดแล้ว
7: มีต้นไม้อีกหนึ่งชนิดนะครับที่สามารถสร้างสีสันให้สวยงามได้นั่นก็คือต้นคูนฝักของมันนะครับนำไปย้อม

0: ไหมนะฮะให้เกิดเป็นสีน้ำตาลนะครับซึ่งน้องๆทีมแซนซิลเขาก็ใช้เหมือนกันนะครับพี่ต๊อบจะลองหักให้ดูว่าข้างในเนี่ยจะมียางครับสีน้ำตาลแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับพี่ต๊อบอยากให้น้องๆเนี่ยสังเกตธรรมชาติรอบตัวนะครับเพราะว่ามันเนี่ยยังแฝงสีสันที่สวยงามให้น้องๆได้ศึกษาอีกมากมายเลยครับ
1: เย้เพื่อนๆหาวัตถุดิบมาครบแล้วดูสิอันนี้ใบหูกวางที่เอาไว้ทำสีเขียวแล้วก็คูเนี่ยเอาไว้ทำสีน้ำตาลแล้วก็เหลือแค่เบิกประดู่เอาไว้ทำสีแดงก็ให้เพื่อนตอนนี้ให้เพื่อน3คนมาปั่นรวมถึงแล้วก็อีก2คนไปหาสีแดงครับ
2: ด้วยความพยายามที่มุ่งมั่นและอดทนน้องๆก็ได้ม้วนไหมสดมา3ม้วนสวยงามแล้วมาดูด้านสีย้อมกันบ้างน้องๆเลือกส่วนต่างๆของพืชที่แตกต่างกัน3ชนิดคือใบหูกวางฝักคูณและเปลือกต้นสะเดาที่น้องๆคิดว่ามันจะให้สีเขียวน้ำตาลและสีแดงอิฐแต่พืชเหล่านี้จะให้สีสันตามที่น้องๆคิดได้หรือเปล่านั้นต้องมาลุ้นกันในขั้นตอนสุดท้ายการย้อมสี
3: ส่วนต่างๆของพืชพันธุ์เหล่านี้สร้างสีสันได้น่าทึ่งจริงๆสีธรรมชาติส่วนใหญ่ได้จากพืชในส่วนของเปลือกไม้ใบไม้ลูกไม้รากไม้และยางไม้อย่างเช่นรากต้นยอดอกคำฝอยสีน้ำเงินจากต้นครามสีเหลืองจากแก่นขนุนขมิ้นชันสีดำจากลูกมะเกลือสีชมพูจากต้นฟางเป็นต้นถึงแม้สีธรรมชาติเหล่านี้จะไม่ได้ให้สีที่โดดเด่นเหมือนกับสีสังเคราะห์แต่มันก็ไม่ได้เป็นอันตรายต่อผู้สวมใส่ไม่ทำให้เกิดอาการแพ้ดังนั้นจึงมีการคิดค้นวิธีการย้อมสีธรรมชาติให้ติดทนนานและได้สีที่สดยิ่งขึ้นโดยนำน้ำที่มีค่าเป็นกรดจากธรรมชาติได้จากการต้มน้ำกับใบส้มเสี้ยวมาผสมลงในหม้อย้อมสีที่เราต้องการเพื่อให้กรดทำปฏิกิริยากับเส้นไหมจนสีสามารถแทรกซึมเข้าไปในเส้นไหมได้ดียิ่งขึ้นเราก็จะได้เส้นไหมสีธรรมชาติที่สวยงามและทนทาน

0: และตอนนี้นะครับก็ใกล้หมดเวลาขึ้นมาเต็มทีแล้วครับก็อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายนะครับก่อนที่จะผลิตเป็นผืนผ้าไหมที่สวยงามครับนั่นก็คือการตากไหมนั่นเองแต่ตอนนี้ครับเราต้องลุ้นกันอย่างมากเลยนะครับว่าเส้นไหมที่น้องๆเขาผลิตขึ้นมาแบบนี้นะครับจะมีคุณภาพพอที่จะเข้าเครื่องทอไหมที่เป็นผืนผ้าหรือเปล่าอันนี้เราต้องติดตามชมกันให้ดีครับ
1: ผมคิดว่าสำเร็จครับถ้าเชื่อว่ามันได้มันก็ได้ถ้าเชื่อว่ามันไม่ได้มันก็ไม่ได
0: ้และตอนนี้นะคะก็ถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับนั่นคือการให้ผู้เชี่ยวชาญนั่นคือคุณยายหลิงนะฮะในการตรวจสอบครับว่าเส้นไหมของน้องๆเนี่ยจะสามารถนำไปเข้าเครื่องทอผ้าได้หรือเปล่าอันนี้เนี่ยเราก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านครับ
2: อันนี้มันบ่มีปมเนี่ยจะเข้าได้อยู่ค่ะ
0: มันก็เข้าได้อยู่แต่ว่าก็คือปัญหาตอนนี้คือว่าเส้นมันค่อนข้างเล็กใช่ไหม
2: เส้นมันเล็กแต่มันเป็นไหมบ่กลม
0: ไหมไม่กลมด้วยไหมแตกอยู
2: ่ไม่ละเอียด
0: มันไม่ละเอียดด้วย
2: ควรค่ะ
0: ไม่แตกไม่กลมไม่ละเอียดแล้วภารกิจจะผ่านหรือเปล่าเราต้องลุ้นกันครับโอ้ย

ุณยายครับตอนนี้เนี่ยถึงเวลาที่สำคัญแล้วฮะผมอยากให้คุณยายเนี่ยได้ลองแล้วก็สรุปให้ผมนิดนึงว่าเส้นไหมที่น้องๆได้ทำขึ้นมาเนี่ยสามารถทอได้หรือเปล่าครับ

0: ณยายครับสรุปว่าเส้นไหมที่น้องๆทำมานั้นนะครับใช้ได้หรือไม่ได้ครับ
1: ได้ค่ะใช้ได้อยู่ค่ะ
0: ถ้าใช้ได้ก็แปลว่าวันนี้น้องๆทำภารกิจสำเร็จหรือผ่านนั่นเองครับเย้สุดยอดภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเราและในที่สุดนะครับผืนผ้าไหมของน้องๆเนี่ยก็ทำได้สำเร็จวันนี้ครับต้องถามน้องๆเลยได้เรียนรู้อะไรบ้างครับอ่ะน้องหลิว
2: ได้เรียนรู้การทำผ้าไหมการสาวไหมแล้วก็เลือกใบหมอนไปให้นอน
0: โอ้โหก็คือกระบวนการตั้งแต่แรกเริ่มเลยใช่ไหมอ่ะน้องอุ๊บอิ๊บ
3: ต้องเลือกใบหมอนที่แข็งแล้วไม่อ่อนเกินไปเพราะว่าตัวใบหมอนจะได้กินได้อย่างสะดวกค่ะ
0: โอ้นะครับอ้าวน้องนุ่น
4: ได้เรียนรู้การเข้าร่วมกลุ่มแล้วก็การรวมพลังในกลุ่มด้วยค่ะว่าต้องสามัคคีกันยังไงบ้างค่ะ
0: การทำงานกันเป็นทีมนั่นเองใช่ไหมครับ
4: ค่ะ
0: อ่ะน้องต้นกล้า
5: ได้เรียนรู้จากการสาวไหมการย้อมสีผ้าแล้วก็ตากแดดเยอะมากเลยครับตอนนี
0: ้โอเคน้องไอซ์
6: ได้เรียนรู้เรื่องใบหมอนว่าใบขนาดไหนควรที่จะให้หนอนใบไหนกินมั่งแล้วก็เรียนรู้เรื่องความสามัคคีการทำงานเป็นทีมค่ะ
0: ดีมากๆเลยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับน้องนั่นก็คือกระบวนการที่เราได้เรียนรู้วิธีการสร้างผ้าไหมขึ้นมาในแต่ละผืนนั่นเองและที่สำคัญนะเราไม่ต้องใช้เครื่องจักรนะครับหรือว่าสารเคมีอันตรายเลยเราเพียงแค่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่บวกกับความคิดสร้างสรรค์เราก็สามารถสร้างเป็นผ้าผืนไหมที่สวยงามใช่ไหมครับเด็กๆ
7: ใช่ค่ะ
0: คำถามชวนคิดวิทย์ท้ายรายการวันนี้ประเทศใดที่ได้ชื่อว่าเป็นคนค้นพบเส้นไหมจากหนอนไหมและนำมาทอเป็นผ้าไหมเป็นประเทศแรกของโลกส่งคำตอบของน้องๆนะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการของเราสำหรับ3คนแรกที่ตอบโดนใจทีมงานนะครับก็จะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลและสำหรับผู้ที่อยากร่วมสมัครเข้าร่วมรายการก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัคร Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้าจะพาน้องๆไปประจนภัยที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีครับแต่วันนี้ขอสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับผ้าไหมหน่อยครับ
7: ผ้าไหมอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่ผ้าเย
0: ้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ
7: คิดวิทย์
0: สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัด

ภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ทำได้
1: กล้วยเป็นผลไม้เขตร้อนมีถิ่นกำเนิดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเริ่มเติบโตได้ดีในทุกภาคของประเทศไทยเส้นใหญ่กล้วยเป็นสิ่งทอจากธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นของประเทศไทยจำนวนมากมีคุณสมบัติพิเศษคือเป็นเส้นที่มีความมันเงาสวยงามสามารถนำไปปั่นผสมกับเส้นใยอื่นๆและมีความแข็งแรงเป็นพิเศษการผลิตเส้นใหญ่กล้วยคือการนำเอากาบกล้วยจากบริเวณรากของต้นมาพัฒนากระบวนการผลิตจากนำกากกล้วยที่ได้มาเข้าเครื่องขูดเนื้อเยื่อกากกล้วยเพื่อนำเส้นใยไปผ่านกระบวนการทางเคมีสิกทอหลังจากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนการผลิตเป็นเส้นได้แล้วนำไปทอเป็นผืนผ้าสำหรับความโดดเด่นของผ้าใหญ่กล้วยนั้นคือการดูดซับน้ำได้ดีช่วยระบายอากาศและมีความทนทานดีเส้นใหญ่กล้วยจะพบมากบริเวณรากต้นกล้วยรูปร่างของเส้นใหญ่กล้วยตามความยาวจะประกอบด้วยกลุ่มของเส้นใหญ่เล็กเรียงแนวยาวของเส้นใยเป็นรูปทรงกลวยตอนปลายแหลมจัดอยู่ในประเภทเส้นใยสั้นลักษณะตามขวางเป็นรูปวงรีเกือบกลมผนังเซลล์ค่อนข้างบางเส้นใยค่อนข้างแข็งแรงและกระด้างแต่เส้นใยกล้วยมีความมันคล้ายไหมมีความเหนียวสามารถต้านแรงดึงได้ดี

0: ดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของ
1: โครงการพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชน
0: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ TGI สถาบันไทยเยอรมันครับผมวันนี้อาร์ตสีหน้านะครับจะพาทุกท่านนะฮะไปดูเครื่องสกัดเพื่อแยกใยพืชธรรมชาติอัตโนมัตินะฮะเครื่องนี้จะเป็นอย่างไรจะทำยังไงจะใหญ่แค่ไหนเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับ
2: เครื่องสกัดเพื่อแยกใยกล้วยพร้อมใช้อัตโนมัติประสิทธิภาพสูงแบบปรับความยาวเส้นใยกล้วยได้เป็นเครื่องที่ถูกพัฒนาต่อจากเครื่องแยกใยกล้วยจากประเทศอินเดียที่ใช้ใบมีดกัดติดอยู่บนแกนหมุนและได้ปรับปรุงให้สามารถป้อนกาบกล้วยได้มากขึ้นโดยเพิ่มขึ้นจาก1กาบเป็น4กาบและไม่ต้องคอยยืนป้อนทีละกาบสามารถต้านแรงดึงของเครื่องและพลิกเครื่องนอนลงทำให้สามารถวางกาบกล้วยบนเครื่องแล้วหนีบหัวท้ายไว้ได้ใช้กระบอกลมดึงไปกลับแทนคนควบคุมแรงดึงด้วย Pastron Regulator ทำให้แรงดึงสม่ำเสมอไม่เร็วหรือว่าช้าเกินไปเหมือนใช้คนดึงและเศษจะหล่นลงฐานเก็บด้านล่างการจัดทั้งสองด้านทำให้เส้นใยไม่หย่อนและพันกันเสร็จแล้วตัดหัวท้ายออกก็จะได้ใยกล้วยออกมาจุดเด่นคือเส้นใยกล้วยที่สกัดออกมาจะเป็นเส้นที่เรียบเนียนพร้อมที่จะนำไปใช้ทอเป็นผ้าใยกล้วยได้ทันทีไม่ต้องคอยดึงกับกล้วยเข้าออกจากเครื่องเพื่อสกัดเส้นใยกล้วยซึ่งมีความอันตรายในการทำงานเนื่องจากอาจถูกเครื่องจักรดูดเข้าไปได้โดยเครื่องที่พัฒนาขึ้นจัดสมบูรณ์และสามารถวางกับกล้วยลงไปในเครื่องได้เลยจากนั้นเครื่องจะทำการสกัดกล้วยทั้งหมดออกมาอัตโนมัติและยังมีกลไกควบคุมความยาวของเส้นใยที่สกัดออกมาได้ตามความต้องการเช่นใยขนาดสั้นยาวเท่าใดหรือต้องการยาวเท่ากับกาบกล้วยที่ใส่เข้ามาเลยในกรณีที่ต้องการทำผ้าทอใยกล้วยซึ่งจุดเด่นนี้ทำมาเพื่อสามารถผลิตเส้นใยกล้วยให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าที่ซื้อเส้นใยกล้วยซึ่งลูกค้าแต่ละเจ้ามีความต้องการความยาวของเส้นใยกล้วยที่แตกต่างกันออกไป
0: สักครู่นี้นะฮะเราก็ได้รู้เรื่องราวความเป็นมาของเครื่องสกัดเพื่อแยกใยพืชธรรมชาติอัตโนมัติแล้วนะครับและตอนนี้นะฮะผมก็ได้อยู่กับอาจารย์เรียพลยิ้มสินสมบูรณ์นะครับเขาบอกว่าอาจารย์รู้ทุกอย่างเลยนะฮะเขาเป็นนักวิจัยด้วยนะฮะทำเองด้วยนะครับอยากรู้เลยครับเดี๋ยวเจออาจารย์ดีกว่าครับ
3: สวัสดีครับ
0: ครับผมนะฮะก็เมื่อกี้ผมก็ได้ดูเครื่องมาแล้วได้รู้ความเป็นมาบ้างแล้วฮะแล้วอยากทราบว่าอาจารย์นะฮะรู้เจ้ารู้จักเจ้าโครงการเนี่ยยังไง
4: ก็โครงการนี้พอดีรู้จักกับพี่ที่อยู่ในกระทรวงท่านหนึ่งนะครับแล้วท่านได้แนะนำให้ท่านได้มาสอบถามผมว่ามีโจทย์วิจัยอะไรไหมที่เจอปัญหาในชุมชนนะครับแล้วก็พอดีเราเจอปัญหาเรื่องของการสกัดแยกใยพืชธรรมชาติ อยู่แล้วนะครับในจังหวัดพะเยานะ
0: ครับ
4: แล้วก็จริงๆมันเกิดขึ้นในหลายจังหวัดที่เป็นผู้ประกอบการทางเชิงเนี้ยเขาจะมีกระบวนการที่ค่อนข้างวุ่นวายมากในการได้มาซึ่งเส้นใยนะครับ
0: คือกว่าจะได้เส้นใยเนี่ยมันก็จะทำยากอย่างที่อาจารย์เล่าให้ผมฟังไปรอบที่แล้วว่าการที่จะได้เส้นใยเนี่ยต้องมีการขูดแช่น้ำยาใช่ไหมกว่าจะได้ต้นหนึ่งก็นานใช่ไหมครับ
4: ใช่ก็คือกระบวนการเดิมของเขาเนี่ยก่อนที่จะมีเครื่องสกัดแยกใยพืชธรรมชาติเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีใช้แรงงานคนเนาะเป็นเรื่องปกติใช้แรงงานคนโดยการที่เอาของมีคมหรือว่ามีดเนี่ยเอามาสางมันนะครับถ้าเป็นกล้วยหรือสับปะรดเนี่ยนะ
0: ครับ
4: ข้างในจะมีใยซึ่งของเดิมเนี่ยเขาจะใช้วิธีสางเอามีดมาค่อยๆสางเหมือนขอดเกล็ดปลาอย่างเงี้ยนะคร
0: ับ
4: จนถึงเส้นใยนะครับซึ่งมันก็จะค่อนข้างใช้เวลานานนะครับแล้วก็เหนื่
0: อ
4: ยเกิดการเหนื่อยล้าในการทำงานได้ปริมาณน้อยด้วย
0: ก่อนที่จะสางเขาต้องแช่น้ำยาก่อนใช่ไหมฮะ
4: ถ้าเป็นการสางสดอย่างนี้จะไม่แช่น้ำยา
0: อ๋อสางเลย
4: สางเลย
0: แต่ช้า
4: แต่จะช้าแล้วก็เหนื่อยนะครับได้น้อยประเด็นคือได้น้อย
0: ครับ
4: ครับแล้วใช้แรงงาน
0: แล้วถ้าแช่ล่ะฮะ
4: ถ้าอีกกระบวนการนึงเนี่ยที่ไม่ต้องใช้แรงงานคนเนี่ยก็จะใช้วิธีในเอาพืชเนี่ย
0: ครับ
4: เช่นกล้วยหรือสับปะรดเนี่ยมาแช่ในโซดาไฟในน้ำโซดาไฟ
0: โอ้โหแช่โซดาไฟเลย
4: เพื่อที่จะทำการเขาเรียกว่าทำลายเซลลูโลสกับเนื้อเยื่อให้เหลือแต่ไฟเบอร์นะครับให้มันกัด

0: จนแตกออกมาซึ่งก็จะใช้เวลานาน
1: ก็คือเสียเวลา
0: ต้องใช้แรงงานคนอันนี้แต่ใช้เวลาใช้เวลานานว่าง่ายคือเสียเวลานาน
1: ครับ
0: ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนะครับก็จะได้เส้นใยออกมาซึ่งเส้นใยมันก็จะไม่สดละ
1: คืออย่างแรกคือเส้นใย
0: มันจะเคมีด้วย
1: ไม่สดนะฮะก็มีสารเคมีปนปนด้วย
0: ทำให้เส้นใยเขาเรียกว่าสภาพจะไม่เหมือนเดิ
1: ม
0: ถ้าพูดถึงทางกายภาพเนาะเพราะโดนสารเคมีกัดเข้าไปนะคร
1: ับแล้วแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นที่จะทำเจ้าเครื่องนี้นะฮะได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรครับ
0: แรงบันดาลใจที่สาเหตุหลักเลยอ่ะที่มาทำเครื่องนี้ก็เพราะว่าอย่างที่เล่ามาเมื่อกี้ก็คือเราเห็นปัญหาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับหรือว่ากลุ่มผู้ประกอบการต่างๆที่ทำแปรรูปเส้นใยเนี่ยเขาทำได้ช้าแล้วก็คือเขามาปรึกษาเราด้วยแหละทีแรกที่ได้รู้จักกันนะมาปรึกษาเราแล้วก็เราก็มองดูเอ๊ะเขาจะอยู่ได้เขาใช้วิธีนี้เขาจะอยู่ได้เขาจะทำธุรกิจได้ยั่งยืนไห
1: ม
0: นะครับเพราะว่าใช้กระบวนการนะครับแล้วก็ต้นทุนอาจจะไม่ได้สูงหรอกนะครับแต่ว่าใช้นานแล้วใช้แรงงานคนนะฮะก็เลยมานั่งคิดวิธีว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้มันได้เครื่องที่สามารถช่วยเขาได้เลยให้ได้เส้นใยทันทีณเวลานั้นเลย
1: นะครับนะฮะเจ้าเครื่องนี้ก็คือประสบปัญหาทุกๆจังหวัดเหมือนกัน
0: ทุกๆจังหวัดที่มีการทำ
1: เจ้า
0: เกี่ยวกับเส้นใยพวกนี้มาแปรรูปนะครับ
1: อ๋อจริงก็ง่ายขึ้นเยอะเลย
0: ก็ทำให้เร็วขึ้นนะ
1: ฮะหลังจากที่ร่วมโครงการนะฮะทางโครงการช่วยเหลืออะไรบ้างครับ
0: โครงการหลังจากที่ได้ช่วยได้เข้ามาร่วมโครงการนี้โครงการได้เข้ามาช่วยเหลือในการสนับสนุนนะครับงบประมาณในการทำงานวิจัยชิ้นนี้ขึ้นมาน
1: ะ
0: ครับ
1: ครับ
0: เราก็เป็นในฐานะนักวิจัยเราก็เอาความรู้ที่เรามีเนี่ยมาประดิษฐ์นะครับมาคิดคอนเซปต์ว่าจะทำยังไงให้ใส่เอาพืชมาเนี่ยใส่ปุ๊บแล้วได้เส้นใยออกมาเลยในเวลานั้นเลยนะครับจากเดิมที่ใช้เวลาร่วม 4-5 วันหรือว่าต้องใช้แรงงานคน
1: ครับ
0: ซึ่งได้ปริมาณน้อยนะครับซึ่งตัวนี้ก็สามารถพอคิดค้นเครื่องตัวนี้ขึ้นมาคอนเซปต์ในการสกัดได้ขึ้นมาเนี่ยก็ทำให้ล่นเวลาไปได้โอ้โหค่อนข้างนานเหมือนกันนะครับค่อนข้างไม่ใช่ค่อนข้างนานค่อนข้างเร็วมากนะครับ
1: เร็วมากเลย
0: เร็วมากคือใส่ปุ๊บได้ปั๊บนะครับชั่วโมงนึงได้เป็นประมาณ10โลนะครับถ้าเป็นเครื่องอัตโนมัติ
1: หลังถ้าขูดนี่ประมาณชั่วโมงได้ประมาณกี่โลครับ
0: ถ้าขูดเนี่ยทั้งวัน 3-4 คนนี่จะได้ประมาณ3ขีด
1: ทั้งวัน 3-4 ขีดเองเหรอฮะ
0: ประมาณนั้น
1: คือว่าง่ายว่าล่นเวลา
0: ครับ
1: โอ้โหนะฮะ
0: มาเป็นชั่วโมงละเกือบ10กิโล
1: โอ้โหเร็วเนาะเร็วมากเร็วมากเหมือนกับว่าใช้คน
0: 10กิโลของเส้นใยแห้งนะ
1: โอ้โหถือว่าชนะโอ้โหเยอะมากเยอะจริง
0: ครับ
1: โอ้โหนะฮะก้อนนี้ก็คือว่าไงว่ามันเป็นการช่วยเหลือชุมชน
0: ครับ
1: นะฮะทำให้ได้เส้นใยมากขึ้นด้วยเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับเดี๋ยวอาร์จะพาไปรู้ลึกรู้จริงนะครับว่าเจ้าเครื่องตัวนี้เนี่ยทำงานยังไงเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับกับคิดการใหญ่ครับ

0: ได
1: ้เครื่องสกัดเพื่อแยกใยพืชธรรมชาติอัตโนมัตินั้นมีประสิทธิภาพในการสกัดแยกใยกล้วยได้ถึง20กิโลกรัมต่อชั่วโมงหรือ100กิโลกรัมต่อวันของใยกล้วยที่ได้ซึ่งมากกว่าเครื่องที่มีอยู่ในปัจจุบันถึง4เท่าซึ่งสามารถทำให้ผู้ใช้ผลิตเส้นใยกล้วยส่งได้ตามคำสั่งซื้อที่มีมากเกินกว่ากำลังผลิตได้ทันทีอีกทั้งมีระบบอัตโนมัติไม่ต้องใช้คนดึงกากกล้วยเข้าออกจากเครื่องด้วยตนเองซึ่งต่างจากเครื่องที่มีอยู่ในปัจจุบันทำให้ลดความเสี่ยงของผู้ทำงานและเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้เพียงแค่ใส่กากกล้วยไว้ที่ทางเข้าเครื่องเท่านั้นจากนั้นเครื่องจะทำการฟีดอินโดยอัตโนมัติและใยกล้วยที่จะได้ออกมาจากเครื่องอย่างสม่ำเสมอเท่ากันเหมือนการใช้แรงงานคนทำและมีความขาวใสไม่ช้ำไม่ฉีกขาดหรือมีขนาดไม่เท่ากันอีกทั้งใยกล้วยที่ได้สามารถนำไปใช้งานในการทอหรือทำผลิตภัณฑ์ใยกล้วยได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการล้างอีกครั้งเพราะเครื่องจะทำการล้างเศษใยออกให้เรียบร้อยทำให้ลดขั้นตอนและเวลาในกระบวนการได้มากขึ้นและสามารถปรับขนาดความยาวของเส้นใยกล้วยได้ตามความต้องการอีกด้วยซึ่งสามารถปรับความยาวของเส้นใยกล้วยได้ตามความต้องการต่างจากเครื่องทั่วไปที่มีอยู่ในปัจจุบันโดยสิ้นเชิงและมีราคาที่เป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์และสามารถผลิตในปริมาณมากตามความต้องการของผู้ใช้ได้อีกด้วย
2: มาสู่ในช่วงเบรกที่2แล้วนะครับกับรายการคิดการใหญ่นะฮะสักครู่นี้เราได้รู้เรื่องแบบพื้นฐานแล้วตอนนี้เราจะรู้ลึกรู้จริงขึ้นนะฮะเอาละฮะคำถามแรกที่อยากจะถามอาจารย์นะครับเจ้าเครื่องนี้นะฮะทำอะไรได้บ้าง
3: ครับเครื่องสกัดแยกใยธรรมชาตินะครับอัตโนมัติตัวนี้ก็สามารถสกัดพืชนะครับได้แทบทุกชนิดเลยนะครับที่มีเส้นใยนะครับขอมีเส้นใยยาวอย่างเช่นกล้วยนะครับ
2: กล้วยนี่คือตรงแกนมัน
3: กล้วยเนี่ยใช่ต้นกล้วยเนี่ย
2: ต้นกล้วย
3: ต้นมันเนี่ยนะครับเอามาเอากาบมันมานะครับถ้าเราเคยเล่นม้า
2: เรียกอะไรม้าก้านกล้วย
3: ม้าก้านกล้วยเราน่าจะเคยเห็นว่ามันข้างในเนี่ยมันเหนียวมาก
2: มันจะมีเส้นอยู่นะมันจะมีใยเหนียวๆเลย
3: ใช่ใช่ตัวนั้นแหละที่สามารถเอามาสกัดเป็นเส้นใยได้แล้วก็สับปะรดนะ
2: ครับ
3: สับปะรดลิ้นมังกรนะครับ
2: ลิ้นมังกรคืออะไรฮะ
3: ลิ้นมังกรเนี่ยก็คือพืชชนิดหนึ่งที่เป็นเหมือนน่าจะเคยเห็นที่เป็นเหมือนคล้ายๆมีปลายแหลมๆ
2: ขึ้นมาแหลมๆยาวๆเขียวๆโอเคผมนึกออกแล้ว
3: ครับมีลายสีขาว
2: นะ
3: ครับคือพูดง่ายว่าทุกพืชแหละที่มีเส้นใยถ้าลองเอามาเข้าดูต้นขาต้นตะไคร้เนี่ยก็มีเส้นใยสามารถเอามาสกัดเป็นเส้นใยได้เพียงแต่ว่าประเด็นของพืชตัวไหนที่จะมาทำเนี่ยมันจะต้องมีปริมาณด้วยนะครับเพราะว่าเรามาทำเราต้องมาต่อยอดให้กับกลุ่มไม่ใช่เอาพืชที่มีปริมาณน้อยๆมาใช้มันก็จะ
2: คือ
3: แป๊บเดียวก็หมด
2: อย่างแรกก็ต้องต้นทุนที่ต่ำ
3: ใช่ต
2: ้นทุนนะฮะจะเอาขิงข่ามาทำนี่ก็กินดีกว่า
3: ครับ
2: เนาะ
3: ใช่เอาไปกินดีกว่าน
2: ะฮะเอาต้นกล้วยที่ไม่ได้ใช้เอากากรถที่เหลือทิ้งแล้วเมื่อกี้ทำอะไรแล้วเจ้าเครื่องนี้ดีอย่างไร
3: ดีอย่างไรก็คือการที่สกัดด้วยเครื่องนี้มันจะทำให้ได้เส้นใยที่มีความสดนะครับใหม่นะครับโอกาสที่จะเป็นเชื้อราเนี่ยแทบไม่มีเลยนะครับที่ลองทิ้งไว้เนี่ยไม่มีการเกิดเชื้อราเลย
2: คือเพราะมันสดมาก
3: ครับมันสดนะครับแล้วก็ได้เร็วนะครับได้เยอะ
2: ครับ
3: คอนเซปต์หลักๆก็คือได้เส้นสดนะครับแล้วก็ได้ปริมาณเยอะเร็วนะครับสามารถเอาไปใช้งานได้เลย
2: นี่ก็คือประโยชน์และความพิเศษของเขา
3: คือมีความสวยงามโดดเด่น
2: อ๋อเฉพาะของเขาเลย
3: ครับเฉพาะเลย
2: นะฮะแล้วแนวทางการตลาดในการจะทำเครื่องเจ้าเครื่องนี้ขายออกมานะฮะตอนนี้เขาเริ่มทำขายออกมาหรือยังครับ
3: ตอนนี้ที่ทำหมายถึงตัวเครื่องนี้ใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
3: ก็มีคนติดต่อสนใจพอเริ่มมีเครื่องนี้เราก็มีการประชาสัมพันธ์จากโครงการนะครับก็เริ่มมีคนติดต่อสนใจซื
2: ้อ
3: ที่จะอยากได้เครื่องนี้มา
2: คือ
3: พอสมควรกัน
2: เพราะว่าผมว่ามันการตลาดมันต้องการมาก
3: ครับ
2: นะซึ่งทุกวันนี้เขาทำแล้วมันก็ช้าเน
3: า
2: ะ
3: คือนอกเหนือจากต้องบอกว่าอย่างนี้คือนอกเหนือจากที่จะเอาเส้นใยไปทำพวกไฟเบอร์เท็กซ์ไทล์อย่างนี้นะครับ
2: ครับ
3: ยังสามารถเอาไปแปรรูปอย่างอื่นได้เช่นทำพวกกระดาษนะครับทำให้กระบวนการทำกระดาษของเขาเนี่ยได้กากใยออกมาทำกระดาษได้เลยนะครับไม่ต้องรอเวลานะครับแล้วก็ไม่ต้องเอามือมาสัมผัสกับสารเคมีที่ต้องของเดิมเนี่ยใช้โซดาไฟแช่อย่างเงี้ยเอามาทำสบู่ เส้นใหญ่
2: อ๋อสบู่เส้นใหญ่ผมเห็นแล้วเมื่อกี้ตั้งอยู่สวย
3: สวยสวยมาก
2: ดูดีมาก
3: แล้วก็ใช้ได้เป็นเส้นใยขัดตัวได้เลย
2: อ
3: พอใช้ไปถูไปเนี่ยก็
2: มันจะมีเส้นใยอยู่ข้างใน
3: เส้นใยอยู่ข้างในขัดไปพร้อมกับขัดไปพร้อมกับอาบน้ำเลย
2: ต้องบอกก่อนว่าถ้าจะทำสบู่เส้นใยนี้ต้องทำแบบนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่ามันไม่มีสารเคมี
3: ใช่ครับ
2: ใช่ไหม
3: ได้สดจากได้สดจากใยพืชเลยนะคร
2: ับ นะฮะแล้วเจ้าทิศทางต่อไปในอนาคตเนี่ยฮะจะสามารถทำเป็นเวอร์ชัน2เวอร์ชัน3ออกมาไหมฮะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยังไงบ้าง
3: ตอนนี้ก็ผมก็มานั่งดูตลอดแหละว่าเครื่องปัจจุบันเนี่ยที่ออกมาเนี่ยนะครับตอนแรกเครื่องทดสอบเนี่ยจะใช้แรงคนเป็นการดึงเข้าดึงออกปัจจุบันเนี่ยก็ใช้ระบบออโต้ฟีดอินเอาอัตโนมัติออกมานะครับใส่ใยแล้วก็เข้าออกมาแต่ผมก็ยังมองว่ามันก็ยังมีจุดด้อยอยู่เยอะพอสมควรนะครับจุดด้อยที่ว่าก็คือว่าเรายังต้องเตรียมพืชมาเอาต้นสมมติถ้าทำกล้วยเนี่ยก็ต้องตัดต้นมาแล้วก็แยกออกมาเป็นกาบอย่างที่เมื่อกี้ได้ไปลองดู
2: กาบคือเปาะมันใช่ไหมแยกออกเป็นชิ้น
3: มาเพื่อจะใส่นะครับ
2: อ๋อครับ
3: ไอ้สเต็ปต่อไปเนี่ยที่อยากพัฒนาที่วางแผนไว้เนี่ยก็คือจะใส่ทั้งต้นเลย
2: โอ้คือใส่ปาร์ทเดียว
3: ครับคือตัดกล้วยมาอย่างเดียวเนี่ยแล้วก็เอาวางไว้แล้วก็เข้าไปแล้วก็ออกมาเป็นเส้นใยแยกกับเศษมันเลย อย่างเงี้ยจะลดได้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะตอนเนี้ยพอกระบวนการทำเส้นใยเนี่ยเร็ว

0: ละก็มาเราก็ดูคอขวดแต่ละจุดคอขวดมาอยู่ที่การเตรียมเซตเตรียมกาบละ
1: ก่อนที่จะเริ่ม
0: การเอามือเอาคนมาใส
1: ่
0: เดี๋ยวไปดูจะเห็นว่าจะต้องใช้เวลารออยู่นะครับแต่ก็เร็วกว่าเดิมเยอะแต่ถ้าจะให้ดีก็อยากจะพัฒนาตัวที่เอาตัดต้นกล้วยมาสดๆเลยเนี่ยวางไว้หรือว่าเอาใบสดๆเนี่ยวางไว
1: ้โยนไปเลย
0: แล้วก็เพื่อนก็ออกมาเป็นใยหมดเลยอย่างนี้ก็จะสบายหน่อย
1: คร
0: ับที่วางไว้นะครับ
1: พูดกันขนาดนี้แล้วผมได้รู้ลึกรู้จริงแล้วแต่ผมอยากเห็นตัวเครื่องจริง
0: ครับ
1: อยากให้อาจารย์เนี่ยช่วยพาผมไปดูหน่อยได้ไหม
0: ได้ครับ
1: ได้ครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าคร
0: ับ ได้ครับ
1: ครับ

0: ได
1: ้เอาละครับตอนนี้อาร์ตก็ได้เดินมาดูถึงเครื่องแล้วนะฮะก็อยากจะทราบเหมือนกันอาจารย์ว่าเจ้าส่วนประกอบเจ้าเครื่องนี้นะฮะทำงานยังไงมีส่วนประกอบอะไรบ้างครับ
2: ครับองค์ประกอบหลักๆของเครื่องสกัดแยกใยธรรมชาตินะครับก็คือองค์ประกอบหลักก็คือ1มีชุดควบคุมนะครับชุดควบคุมการทำงานของเครื่องนะครับก็ประกอบด้วยชุดอินเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็ตัวมอเตอร์นะครับแล้วก็คอนโทรลเลอร
1: ์ครับ
2: แล้วก็จะมีส่วนสื่อสารกับผู้ใช้ก็เป็นแป้นคอนโทรลนะครับที่อยู่หน้าเครื่องนะครับซึ่งมีปุ่มควบคุมออนออฟแล้วก็สั่งให้เครื่องนำใยพืชนำใบพืชเข้าไปสกัดออกมาแล้วก็ออกมาสู่ผู้ใช้นะครับแล้วก็ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนมอเตอร์หลักที่เป็นตัวขับเคลื่อนของตัวเครื่อง
1: ครับนะครับนะฮะและส่วนขั้นตอนการทำงานนะครับอย่างแรกจะต้องทำอะไรก่อน
2: ขั้นตอนการทำงานนะครับผู้ใช้ก็นะครับนำเอาตัวพืชนะครับที่ต้องการจะมาสกัดเส้นใยเช่นตัวกล้วยก็คือใช้กาบกล้วยนะครับ
1: ครับ
2: ก้านกล้วยนะครับแต่ถ้าเป็นสับปะรดเนี่ยก็ใช้ใบมันนะครับส่วนที่มีใยว่าง่ายเอามาเข้าสกัดเพื่อสกัดนะครับ
1: ครับผมนะฮะ
2: แล้วก็หลังจากนั้นก็กดให้เครื่องทำงานนะครับเครื่องก็จะพาเอาตัวใบพืชตัวนั้นเข้าไปสกัดออกมาหลังจากนั้นพอออกมาเพื่อจะเหลือแต่เส้นใยอย่างเดียวเลย
1: ครับผม
2: นะเวลานั้นเลย
1: อยากให้อาจารย์สาธิตวิธีการทำงานนะครับ
2: ได้ครับ
1: ได้ครับนะฮะเดี๋ยวดูวิธีการสาธิตการทำงานว่าทำงานยังไงดีกว่าครับ
2: ครับ
1: ครับผม
2: ขั้นตอนการทำงานของเครื่องนะครับเครื่องสกัดแยกใยนะครับธรรมชาติอัตโนมัติพร้อมใช้เนี่ยก็คือผู้ใช้เนี่ยก็คือเตรียมนะครับเตรียมใบพืชนะครับหรือว่าถ้าเป็นกล้วยก็เป็นกาบกล้วยมานะครับเพื่อที่จะเอามาใส่เครื่องนะครับโดยที่เอามาใส่ที่ตัวเครื่องแล้วก็ใช้ชุดล็อกเนี่ยชุดล็อกเนี่ยกดลงไปเพื่อล็อกตัวใบพืชนั้นนะครับหลังจากนั้นก็ง่ายๆก็คือเปิดให้มอเตอร์หลักทำงานนะครับแล้วก็กดสวิตช์ออโต้นะครับเครื่องก็จะเข้าทำงานอัตโนมัตินะครับการนำเอาตัวพืชเนี่ยตัวใบพืชเนี่ยหรือกาบกล้วยเนี่ยเข้าไปที่เครื่องแล้วก็สกัดเป็นเส้นใยแล้วก็ถอยหลังกลับมานะครับหลังจากนั้นผู้ใช้ก็สามารถเอาตัวเส้นใยออกมาจากเครื่องได้เลยนะเพียงแค่ประมาณ2วินาที2ถึง3วินาทีเนี่ยไม่2ถึง3วินาทีก็จะได้เส้นใยพืชที่วางไว้บนชุดเครื่องเนี่ยออกมาตามที่ต้องการนะครับ
1: ครับ
2: พูดง่ายๆว่าไม่ได้ยากเย็นอะไรเลย
1: โอ้ง่ายมากคือแค่วางปุ๊
2: บ
1: เครื่องดันเข้าไปปุ๊บ 2-3 นาทีดึงเครื่องออกมาปุ๊บได้เส้นใยเลย
2: ต่างวิออกมาก็ได้เลยนะครับ
1: โอ้โหง่ายมากโอ้โห
2: ลดเวลาของกลุ่มลดเวลาของผู้ใช้ไปได้ค่อนข้างเยอะเยอะมากเลยนะฮะ
1: นะฮะก็ง่ายๆเลยนะครับก็ทำง่ายๆว่าประหยัดเวลามากขึ้น
2: ครับ
1: ใช้งานง่ายขึ้นได้ผลผลิตที่มากขึ้นเอาละครับนะฮะก็ขอขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับนะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะฮะไปพบกับผู้ประกอบการแต่ก่อนที่จะลากันไปนะครับอาจารย์ให้อาจารย์ฝากหน่อยนะฮะชื่อเบอร์โทรเผื่อว่าใครที่จะสนใจติดต่อครับ
2: ได้ครับยินดีก็ใครที่ผู้ประกอบการหรือว่าผู้ที่สนใจนะครับที่จะทำนะครับหรือว่าต้องการที่จะใช้เครื่องสกัดแยกใยพืชนะครับก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่เบอร์ติดต่อผมนะครับก็0846414608นะครับยินดีให้คำปรึกษาตลอดนะครับ
1: ครับผมนะฮะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากนะครับขอบคุณครับนะฮะนะฮะเดี๋ยวไปดูผู้ประกอบการกันดีกว่าให้เข้ามาสัมภาษณ์ว่าได้อะไรกับเจ้าเครื่องนี้บ้างดูเลยครับเอาละครับตอนนี้ไอ้ก็อยู่กับผู้ประกอบการนะครับ

0: คุณอาทิตย์วัดศรีครับสวัสดีครับนะฮะเราก็ได้สัมภาษณ์อาจารย์ไปแล้วนะฮะก็ได้รู้เรื่องราวความเป็นมาของเครื่องนะครับและตอนนี้นะฮะผมอยากทราบเหมือนกันว่าเจ้าเครื่องนี้ฮะมันดีอย่างไร
1: เครื่องนี้ครับก็เมื่อก่อนเราจะไม่มีเครื่องนี้เราต้องใช้คือมือ
0: มือขูดเอา
1: ใช่ที่ให้มันยุ่ยออกมาแต่พอมีเครื่องนี้ข้อดีของมันคือรวดเร็วรวดเร็วในปริมาณที่เราจะได้เพิ่มขึ้นแล้วการบำรุงรักษาหรือว่าวิธีการใช้งานมันก็ถ้าเราใช้เนี่ยเราขั้นตอนไม่ยุ่งยากฮะแล้ววิธีการบำรุงรักษาก็คือเราสามารถดูแลบำรุงรักษาได้ด้วยตัวเองเครื่องแล้วเวลาเครื่องนี้คือเมื่อก่อนเราถ้าเราใช้มือเนี่ยมันจะได้ปริมาณที่น้อยต่อยอดที่เขาสั่งเข้ามาเงี้ยแต่พอมีเครื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะสะดวกรวดเร็วมากขึ้นอย่างว่าถ้าเราใช้คนเนี่ยต่อคนเนี่ยคือแต่ว่าคนนึงวันนึงเราถ้าจะใช้คนเนี่ยจะได้ประมาณแค่ประมาณ1กิโล
0: คนนึงเต็มที่ได้1กิโล
1: ใช่ครับต่อคนแต่ถ้าใช้เครื่องเนี่ยวันนึงก็ตกประมาณ20 30ต่อกิโล
0: 20โอ้หมายถึงว่าคูณ30เลย
1: ใช่บางทีอาจจะมากกว่านั้นน
0: ่ะโอ้โหนะฮะคือว่าไงว่าถ้าเรามีเตรียมเครื่องเตรียมอุปกรณ์ไว้พร้อม
1: ใช่ครับ
0: เตรียมต้นกล้วยไว้พร้อมแล้วมันก็ทําได้เร็วขึ้น
1: ใช่คร
0: ับ สมมติจะช้าตอนเริ่มใช
1: ่มั้ยใช่ตอนจัดวางหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเราพอเครื่องทํางานรีบไปปุ๊บถ้าเครื่องไม่ติดปัญหาหรือว่าอะไรเนี่ยถ้าเครื่องรันได้ตลอดเนี่ยมันจะไวกว่าคนเยอะมากครับ
0: คือตั้งปุ๊บใส่ปั๊บตั้งปุ๊บใส่ปั๊บใช่มั้ยฮะโอ้ว่าง่ายว่าสะดวกขึ้นเลยถ้ามันเป็นอย่างนั้นคืออนาคตมันอาจจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วคือว่าอาจารย์คุยกับอาจารย์ว่าตอนนี้เขาบอกว่าจะเริ่มคิดแบบโปรเจกต์แบบ2ว่าให้มันเร็วขึ้น
1: ครับ
0: นะฮะก็จาก30กิโลก็กลายอาจจะเป็น60กิโลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ได้เพียงพอกับชุมชนเนาะ
1: ครับ
0: นะฮะแล้วก็อยากรู้เหมือนกันนะฮะหลายๆอย่างอย่างเช่นมีรายได้เพิ่มขึ้นมั้ยฮะสําหรับชุมชนนี
1: ้อย่างรายได้มีเพิ่มขึ้นแน่นอนครับสมมุติว่าเราอย่างน้อยถ้าว่าบางคนคิดว่าเอ้ยถ้าเราเอาอย่างมีคนใช้เนี่ยแล้วเรามาเอาเครื่องมาทําเนี่ยมันคนเขาจะไม่มีงานทําหรือเปล่า
0: บางคนกลัวแบบว่าเฮ้ยเรามีเครื่องปุ๊บคนจะตกงานหรือเปล่า
1: เราไม่แน่นอนครับสมมุติว่าเราทําปุ๊บเนี่ยออเดอร์เรามีมาตลอดแน่นอนเราสมมุติว่าเราเอากระดาษของกากมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะแปรรูปมาเป็นกระดาษพอเป็นกระดาษเสร็จปุ๊บเราก็จะแปรรูปเป็นพวกสมุดเป็นโคมไฟเป็นกล่องกระดาษอย่างเช่นเอาโคมไฟเนี่ยเราก็จะให้คนในชุมชนเราเป็นคนทําโครงขึ้นมา
0: ขึ้นโครงไว้
1: ใช่ครับแล้วก็นํามาส่งเราแล้วก็เหมือนเรากระจายรายได้ให้เขา
0: อ๋อหมายถึงว่าเราให้ชุมชนนี้ทําโครงขึ้นมา
1: ใช่ครับ
0: แล้วไอ้กากที่อยู่ในกระมังนั้นคือ
1: เราก็แปรรูปไปเป็นกระดาษ
0: แปรรูปเป็นกระดาษ
1: ใช่แล้วเราก็เอากระดาษนั้นมาทําเป็นโคมไฟ
0: อ๋อแล้วง่ายว่าได้ทั้งครอบครัวทั้งชุมชนเลย
1: ใช่ครับแล้วก็จะกลายเป็นอุตสาหกรรมเป็นโอท็อปขึ้นมาแล้วพอเราไปขายปุ๊บเนี่ยมันของเราตอนนี้เราก็กระจายไปแบบส่งต่างประเทศได้แล้วเป็นโครงไฟเพราะว่ามันมาจากวัสดุธรรมชาติต่างประเทศเขาจะชอบมาก
0: อ๋อเนาะนะฮะนี่ก็คือแบบว่าไงว่าข้อคิดดีๆสำหรับใครที่เป็นผู้ประกอบการนะฮะแล้วอยากให้พี่อาทิตย์ฝากไว้หน่อยว่าสำหรับใครที่อยากจะประกอบอาชีพนี้สามารถติดต่อได้เบอร์อะไรชื่ออะไรครับ
1: ถ้าคนสนใจกับพวกผลิตภัณฑ์จากกระดาษต้นกล้วยนะครับโทรมาที่เบอร์086-676-0086ครับ
0: นะฮะ
1: หรือว่ามี2เบอร์นะครับแล้วก็086-712-9867ของเราจะรับทำผลิตภัณฑ์จากกระดาษต้นกล้วยทุกชนิดครับ
0: นะฮะ
1: ไม่ว่าจะเป็นโคมไฟกล่องกระดาษสมุด
0: คือไว้งานที่เป็นกระดาษ
1: ใช่ครับ
0: สามารถโทรมาปรึกษาได
1: ้ได้ครับ
0: นะฮะรับรองฝากไว้ด้วยนะฮะสำหรับคนที่ชอบนะฮะหรือว่าอยากจะสั่งไปขายเนาะก็สามารถติดต่อได้ข้างล่างเบอร์นี้เลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่อาทิตย์มากเลยนะครับขอบคุณครับนะฮะเดี๋ยวผมพาไปเดินเล่นดีกว่าชมบรรยากาศรอบนอกนะฮะเดินเล่นดีกว่าครับ

เอาละครับหมดเวลาลงแล้วนะฮะสำหรับรายการคิดการใหญ่นะครับขอขอบคุณอาจารย์วิรพลยิ้มสินสมบูรณ์ครับและคุณอาทิตย์ปัตศรีนะฮะที่ให้ความรู้มากมายนะครับและเอื้อเฟื้อสถานที่นะฮะต้องขอขอบคุณโครงการดีๆด้วยนะครับโครงการพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชนต้องขอขอบคุณสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ TGI สถาบันไทยเยอรมันและศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่2วันนี้นะครับผมอาร์ตสิงห์นาถต้องขอลาไปก่อนนะครับวันนี้ทุกคนได้ความรู้มากมายเลยเจอกันตอนหน้าครับคิดการใหญ่สวัสดีครับ

0: เพิ่มในคอลเลกชันของตัวเองอยู
1: ่ว้าว
2: อะไรอ่ะ

อากาศร้อนมากเลยอ่ะวันนี้ประเทศไทยนี่โหแดดแรงมากขึ้นทุกวันทุกวันแค่เดินออกไปซื้อของหน้าปากซอยเนี่ยเหงื่อก็ท่วมไปหมดเลยครับโอ้ชานมไข่มุกที่ซื้อมาน้ำแข็งละลายหมดแล้วอ่ะไม่เย็นแล้วไอศกรีมที่ซื้อมาละลายไปยังเนี่ยค่อยยังชั่วยังอยู่เย่เดี๋ยวกินเลยดีกว่าอากาศร้อนๆแบบนี้ได้ไอศกรีมเย็นๆเนี่ยค่อยสดชื่นขึ้นหน่อยนะครับน้องๆสงสัยไหมครับว่าทำไมไอศกรีมที่อยู่ในถุงเนี้ยถึงไม่ละลายตอนที่พี่ข้าวเดินกลับมาแต่ว่าเจ้าน้ำแข็งที่อยู่ในแก้วชานมไข่มุกเนี้ยละลายหายเกลี้ยงไปหมดเลยนั่นก็เป็นเพราะว่าในถุงไอศกรีมเนี่ยนะครับมีเจ้าสิ่งนี้อยู่นั่นก็คือน้ำแข็งแห้งหรือที่เราเรียกว่า dry ice นั่นเองครับน้องๆ อาจจะเคยเห็นน้ำแข็งแห้งกันมาบ้างแล้วนะครับเวลาที่น้องๆซื้อพวกเค้กไอศกรีมหรือว่าอาหารแข็งที่จะต้องเก็บอยู่ในอุณหภูมิต่ำๆนะครับเพื่อที่รักษาความสดของเขาไว้เวลาที่เราซื้อของพวกนี้นะครับผู้ขายเนี่ยเขาก็จะห่อน้ำแข็งแห้งวางเอาไว้ในถุงบรรจุภัณฑ์ที่ใส่อาหารของเราไว้ด้วยล่ะครับเพราะว่าน้ำแข็งแห้งนะครับมีอุณหภูมิเย็นจัดติดลบได้ถึงลบ79องศาเซลเซียสในขณะที่น้ำแข็งทั่วไปที่เรารับประทานนะครับมีอุณหภูมิอยู่ราวๆที่0องศาเซลเซียสเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นน้ำแข็งแห้งเนี่ยนะครับจึงถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมอาหารหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นไอศกรีมนมไส้กรอกเนื้อสัตว์เพื่อใช้ในการถนอมอาหารเวลาที่ผลิตหรือ

0: ว่าขนส่งนั่นเองนะครับแต่น้องๆต้องระวังเลยนะครับเวลาที่น้องๆเห็นเจ้าน้ำแข็งแห้งมากับอาหารเนี่ยห้ามเลยนะครับห้ามเอามือเราเนี่ยไปจับเจ้าน้ำแข็งแห้งเพราะว่าน้ำแข็งแห้งเนี่ยมันเย็นจัดมันจะทำให้ไหม้ผิวหนังเราได้ก่อให้เกิดอาการที่เรียกว่า frostbite นะครับก็คือผิวหนังเนี่ยเราจะไหม้แล้วก็จะปวดแสบปวดร้อนมากกว่าเวลาที่ผิวเราเนี่ยไหม้จากการโดนน้ำร้อนลวกอีกแล้วครับทางที่ดีนะครับควรจะให้ผู้ใหญ่ใช้ถุงมือหนาๆแบบนี้จับเจ้าน้ำแข็งแห้งแทนเรานะครับแต่ถ้าเผอิญเราไปโดนน้ำแข็งแห้งขึ้นมาสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องรีบล้างมือด้วยน้ำเยอะๆเลยนะครับแล้วก็รีบไปพบแพทย์เลยครับและสิ่งสำคัญมากเลยนะครับที่น้องๆต้องจำให้แม่นแล้วก็ไปบอกเพื่อนๆที่ยังไม่รู้ด้วยนะครับนั่นก็คือเจ้าน้ำแข็งแห้งเนี่ยกินไม่ได้นะครับห้ามกินเด็ดขาดนะครับทีนี้เรามาดูความแตกต่างระหว่างน้ำแข็งแห้งกับน้ำแข็งธรรมดาที่เรากินทุกวันกันดีกว่าครับน้ำแข็งธรรมดาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะก้อนเล็กก้อนใหญ่หรือว่าไอศกรีมนี่นะครับจริงๆแล้วมันคือน้ำหรือว่าของเหลวที่ถูกทำให้แข็งตัวด้วยอุณหภูมิต่ำโดยการนำไปแช่ในตู้แช่แข็งหรือว่าช่องฟรีซในตู้เย็นของเรานั่นเองครับเพราะฉะนั้นเวลาเจ้าน้ำแข็งเนี่ยนะครับโดนความร้อนหรือว่าอุณหภูมิที่สูงจากของแข็งก็จะค่อยๆละลายกลายเป็นของเหลวแบบนี้แหละครับส่วนเจ้าน้ำแข็งแห้งเนี่ยนะครับตอนแรกเนี่ยมันไม่ใช่น้ำหรือว่าของเหลวนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกทำให้ควบแน่นกลายเป็นของแข็งซึ่งชื่ออย่างทางการของเจ้าน้ำแข็งแห้งเนี่ยก็คือคาร์บอนไดออกไซด์แข็งนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเจ้าน้ำแข็งแห้งเนี่ยจึงไม่หลอมละลายเหมือนกับน้ำแข็งที่จะกลายเป็นน้ำหรือว่าของเหลวนะครับแต่น้ำแข็งแห้งจะระเหิดกลายเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองครับ
1: มาสนุกกับคำถามเรื่องน้ำแข็งกันเลยน้ำแข็งแบบไหนที่นำมารับประทานไม่ได้น้ำแข็งใสน้ำแข็งก้อนในน้ำโซดาหรือน้ำแข็งแห้งใช่แล้วน้ำแข็งแห้งนั่นเองก็เพราะว่าน้ำแข็งแห้งผลิตมาจากแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แถมเย็นจัดด้วยนำมากินไม่ได้นะอันตรายสุดๆมาบริหารสมองกันอีกสักข้ออาหารใดต่อไปนี้ที่ไม่ละลายกลายเป็นของเหลวไอศกรีมช็อกโกแลตน้ำแข็งแห้งถูกต้องน้ำแข็งแห้งไอศกรีมและช็อกโกแลตเป็นของเหลวที่ถูกทำให้แข็งด้วยการแช่เย็นเมื่อละลายก็จะกลายเป็นของเหลวเหมือนเดิมแต่น้ำแข็งแห้งคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกทำให้แข็งเลยไม่ละลายเป็นของเหลวแต่จะระเหิดกลายเป็นแก๊สแทน
2: ดูซะหน่อยเอาวันนี้พวกเราจะเข้าไปแอบสืบว่าพวกเอเลี่ยนมันวางแผนการร้ายที่จะทำลายล้างโลกยังไงกันบ้างพร้อมแล้ว
3: อ
2: ุ้ย
4: ไปกันเลย
2: ไปกันเห็นไหมล่ะฉันว่าแล้วว่าจะพวกตัวร้ายพวกเนี้ยมันต้องกำลังสร้างอาวุธเพื่อเอามาทำลายล้างโลกของเราแน่นอนชั่วร้ายจริงๆเลยว่าไหม
3: ผมดูแล้วคิดว่าน่าจะเป็น
2: เอาล่ะไปดูที่ห้องต่อไปกันเถอะไปไป

0: ี้สีขาวๆนี่มันเหมือนไอ้นะ
1: แย่แล้วพวกมันกำลังเตรียมระเบิดจะออกมาระเบิดรังของพวกเราแน่ๆไม่ได้การแล้วรีบไปวางแผนรับมือกันเถอะ
0: ค่ะคือไม่ฟังกันเลย
2: ลาลาลาฉันรักเธอลาลาลาลาลาที่สุด
3: ชอบไหมล่ะ
2: ฉันลาลาลาลา
4: ขอเสียงขอเสียง
1: ตลกจังตลกจังเลยนี่มันเรื่องบ้าบออะไรกันทำไมฉันต้องมาเห็นภาพแบบนี้ด้วยเนี่ย
4: พุ่งได้โอ้โหเอฟเฟกต์ตะการตา
3: ชอบขอเสียงหน่อย
0: ผมจะบอกตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับว่าไอ้สีขาวๆที่ลอยออกมานั่นน่ะไม่ใช่ควันระเบิด

0: ป็นไอของน้ำแข็งแห้งที่ระเหยออกมานอกจากให้ความเย็นแล้วบางครั้งคนเอาน้ำแข็งแห้งมาใช้สร้างเป็นควันเพื่อการแสดงแบบนี้ด้วย
1: หน้าแตกยับเลย

วันนี้เราจะมาสำรวจความแตกต่างระหว่างน้ำแข็งที่ทำจากน้ำที่กินได้กับน้ำแข็งแห้งกันให้ชัดๆไปเลยครับแต่พี่ข้าวต้องเตือนไว้ก่อนนะครับว่าการทดลองนี้มีอันตรายนะครับน้องๆไม่สามารถทำเองได้ถ้าไม่มีผู้ใหญ่ดูแลนะครับที่สำคัญเนี่ยต้องสวมถุงมือไว้ด้วยเพื่อป้องกันการสัมผัสกับน้ำแข็งแห้งโดยตรงเท่านั้นยังไม่พอนะครับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากน้ำแข็งแห้งเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจของเราเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำการทดลองในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวกเท่านั้นนะครับน้องๆมาลองสังเกตน้ำแข็งที่อยู่ในถาดฝั่งขวาของน้องๆกันเลยนะครับน้ำแข็งก้อนพวกนี้มีความใสมากแล้วก็มีหยดน้ำกำลังละลายออกมาด้วยถ้าเราลองหยิบน้ำแข็งขึ้นมาส่องดูแบบนี้เราก็จะเห็นความใสของมันเลยล่ะครับต่อไปมาลองดูน้ำแข็งในถาดใบนี้บ้างน้ำแข็งก้อนนี้มีสีขาวขุ่นไม่สามารถมองทะลุได้ไม่ใสเหมือนน้ำแข็งก้อนเมื่อกี้และไม่มีน้ำละลายออกมาเลยแม้แต่หยดเดียวแต่เป็นไอเย็นๆสีขาวลอยออกมาแทนน้ำแข็งสีใสที่ละลายเป็นน้ำในถาดขวามือนี่นะคะก็คือน้ำแข็งที่เรารับประทานอยู่ทุกวันนะครับส่วนน้ำแข็งสีขาวขุ่นที่ไม่ละลายเนี่ยก็คือน้ำแข็งแห้งนั่นเองครับเดี๋ยวพี่ข้าจะเอาน้ำแข็งทั้งสองแบบเนี่ยใส่ลงไปในน้ำแล้วเรามาดูกันนะครับน้ำแข็งธรรมดาพอใส่ลงไปในน้ำที่มีอุณหภูมิสูงกว่าก็จะค่อยๆละลายจนมีขนาดเล็กลงและกลายเป็นน้ำผสมรวมอยู่กับน้ำในบีกเกอร์ว้าวมีไอเย็นๆขึ้นมาเต็มเลยครับน้ำแข็งแห้งเมื่อโดนน้ำที่มีอุณหภูมิสูงกว่าขนาดก็จะค่อยๆเล็กลงเหมือนกันจะไม่ละลายเป็นน้ำแต่ระเหิดเป็นไอสีขาวๆลอยขึ้นมาแทนต่อไปเราจะมาลองเป่าลูกโป่งด้วยน้ำแข็งกันบ้างครับ

ไอที่ลอยออกมาจากก้อนน้ำแข็งแห้งนั้นก็คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองเมื่อแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ลอยขึ้นไปสะสมอยู่ภายในลูกโป่งมากขึ้นมากขึ้นก็จะดันให้ลูกโป่งขยายตัวออกลูกโป่งจึงพองตัวขึ้นก็เหมือนกับการที่เราเป่าลมจากปากเข้าไปเพื่อทำให้ลูกโป่งขยายใหญ่ขึ้นนั่นเองครับส่วนน้ำแข็งธรรมดานั้นพอละลายก็จะกลายเป็นน้ำซึ่งเป็นของเหลวจึงไม่สามารถทำให้ลูกโป่งขยายตัวพองขึ้นได้ครับนอกจากจะนำมาเป่าเป็นลูกโป่งได้แล้วควันของน้ำแข็งแห้งเนี่ยยังนำมาทำเป็นการทดลองสนุกได้อีกเราไปสนุกกันต่อเลยครับใส่น้ำแข็งแห้งลงในหลอดทดลองแบบนี้เลยนะครับจากนั้นนำผ้าจุ่มลงไปในน้ำยาล้างจานให้ชุ่มแบบนี้เลยครับแล้วก็นำผ้ามารูดกับปากของหลอดทดลองแบบนี้ครับว้าวน้องๆดูสิครับควันหรือไอของน้ำแข็งแห้งเนี่ยดันฟองของน้ำยาล้างจานขึ้นมาเป็นโดมแบบนี้เลยครับเดี๋ยวเรามาลองดูกับชามแก้วที่ใหญ่ขึ้นดูบ้างนะครับเอาผ้ามาลูดกับปากของชามแก้วแบบนี้

ว้าวขึ้นมาแล้วเอาละครับมาลองเพิ่มความสนุกด้วยอุปกรณ์นี้กัน

0: ว้าวน่าสนุกใช่ไหมครับน้องๆมีฟองสบู่ที่มีไอของน้ำแข็งแห้งอยู่ภายในลอยออกมาเต็มเลยน้ำยาล้างจานเป็นเหมือนกับแผ่นฟิล์มบางๆที่ห่อหุ้มไอของน้ำแข็งแห้งเอาไว้ไอของน้ำแข็งแห้งจึงถูกกักเก็บไว้ให้อยู่ในฟองสบู่แต่เมื่อฟองสบู่แตกไอของน้ำแข็งแห้งที่ไม่มีสิ่งห่อหุ้มจึงลอยออกมาและก็หายไปน้ำแข็งแห้งหรือคาร์บอนไดออกไซด์แข็งนั้นมีขั้นตอนในการผลิตที่ซับซ้อนนั่นคือต้องนำแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มาผ่านการอัดและลดอุณหภูมิลงภายใต้ความดันสูงจนได้ออกมาเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เหลวจากนั้นต้องทำการลดความดันลงอย่างรวดเร็วโดยทั่วไปแล้วจะทำการพ่นคาร์บอนไดออกไซด์เหลวออกไปสู่ความดันบรรยากาศจึงจะได้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์แข็งหรือน้ำแข็งแห้งนั่นเองครับ
1: มาสนุกกับการตอบคำถามฉันเป็นใครกันดีกว่าครั้งหนึ่งฉันเคยเป็นของเหลวพอถูกเอาไปแช่ในตู้ที่เย็นจัดแล้วฉันก็กลายร่างเป็นของแข็งใครต้องการดื่มน้ำเย็นๆเอาฉันไปใส่ในน้ำแล้วดื่มได้เลยถูกต้องฉันก็คือก้อนน้ำแข็งธรรมดาธรรมดาที่พวกเธอกินกันทุกวันนั่นล่ะเอาไปใส่ในน้ำเพื่อเพิ่มความเย็นแล้วก็ดื่มได้เลยชื่นใจแน่นอนมาต่อกันอีกสักคำถามฉันเป็นใครเอ่ยตัวของฉันทั้งเย็นทั้งแข็งถ้าใครเอามือมาจับตัวเย็นๆของฉันแล้วก็ได้เจ็บตัวแน่แต่ถ้าเธอทิ้งไว้ในที่ร้อนๆตัวฉันก็จะระเหิดเป็นไอแล้วหายไปไม่เหลือร่องรอยฉันก็คือน้ำแข็งแห้งไงล่ะตัวฉันมีความเย็นจัดและถ้าใครมาจับแล้วก็จะโดนกัดมือจนเจ็บแสบมากเลยระวังกันด้วยนะ
0: อากาศร้อนๆแบบนี้เนี่ยดีมากเลยนะครับที่เรามีน้ำแข็งเนี่ย

0: ให้น้ำที่เรากินเย็นสดชื่นน้ำแข็งเนี่ยนะครับนอกจากพี่ข้าวจะใส่ในน้ำหวานแบบนี้แล้วเนี่ยพี่ข้าวยังไปใส่ในพัดลมไอเย็นแบบนี้ได้เวลาที่พัดลมปล่อยลมออกมาไอจากพัดลมเนี่ยก็จะเย็นสบายแบบนี้ครับนอกจากเราจะใช้น้ำแข็งแห้งในการลดอุณหภูมิควบคุมให้อาหารเนี่ยสดใหม่ตลอดเวลาแล้วเรายังใช้น้ำแข็งแห้งในการทำความสะอาดเครื่องจักรแบบหล่อหรือว่าแม่พิมพ์หรือว่าใช้ในการบดเย็นวัสดุสังเคราะห์ที่แตกยากได้ด้วยนะครับนอกจากนี้เจ้าน้ำแข็งแห้งเนี่ยนะครับยังเอามาใช้ในการแสดงโชว์ต่างๆโดยเขาจะเอาน้ำแข็งแห้งเนี่ยใส่ในเครื่องทำให้เกิดหมอกควันนะครับน้องๆจะเห็นได้ในเวทีคอนเสิร์ตละครเวทีหรือว่าโชว์มายากลเนี่ยก็มีนะครับน้ำแข็งแห้งนอกจากจะมีประโยชน์มากมายแล้วนะครับแต่ก็มีอันตรายแฝงอยู่นะครับการเก็บน้ำแข็งแห้งเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนะครับเราไม่ควรที่จะเก็บน้ำแข็งแห้งปริมาณมากๆในพื้นที่จำกัดที่ไม่มีการระบายอากาศที่ดีนะครับเพราะว่าน้ำแข็งแห้งเนี่ยสามารถที่จะระเหิดออกมากลายเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่จะแทนที่แก๊สออกซิเจนแล้วถ้ามีคนอยู่ในห้องนั้นเนี่ยก็จะอาจจะขาดอากาศหายใจตายได้เลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับเราไม่ควรที่จะเก็บน้ำแข็งแห้งในภาชนะหรือว่าบรรจุภัณฑ์ที่ปิดมิดชิดนะครับเพราะน้ำแข็งแห้งระเหิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ได้เรื่อยๆแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เหล่านี้จะสามารถสะสมอัดแน่นทำให้เกิดแรงดันและสุดท้ายก็อาจจะระเบิดออกมาได้เลยล่ะครับของรอบๆตัวของเรานี่มีเรื่องน่าทึ่งมากมายเลยนะครับของอย่างเดียวกันเนี่ยมีทั้งประโยชน์แล้วก็โทษถ้าเรารู้จักแล้วก็เข้าใจของแต่ละชนิดเนี่ยก็จะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายอย่างเช่นน้ำแข็งแล้วก็น้ำแข็งแห้งล่ะครับ
1: เอาน้ำแข็งแห้งมาเรียงกันเสร็จแล้วก็ต้องตกแต่งด้วยดอกไม้สวยแบบนี้แหละเหมือนอยู่บนสวรรค์เลยไปเก็บดอกไม้มาเพิ่มดีกว่า
2: โอ้ไอติมยาโอ้โอ้โอ้โอ้ติดจนได้โอ้ยนี่ไอติม

0: สวัสดีค่ะพบกับพวกในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้ชีวิตของพืชปัจจัยที่ทำให้พืชเจริญเติบโตและวัฏจักรของพืชดอกกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาดูกันว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างดินแต่ละชนิดมีสมบัติและลักษณะอย่างไรนะคะและนำมาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างไปติดตามกันเลยค่ะดินเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากผลของการผุพังสลายตัวของหินและแร่ธาตุต่างๆผสมคลุกเคล้ารวมกับอินทรีย์วัตถุหรืออินทรีย์สารที่ได้มาจากการสลายตัวของเศษซากพืชและสัตว์จนเป็นเนื้อเดียวกันปกคลุมพื้นผิวโลกอยู่เป็นชั้นบางๆและเป็นที่ยึดเหนี่ยวในการเจริญเติบโตของพืชลักษณะเนื้อดินมีผลต่อสมบัติการจับตัวและการอุ้มน้ำของดินซึ่งนักวิทยาศาสตร์นำลักษณะและสมบัติเหล่านี้มาใช้เป็นเกณฑ์ในการจำแนกดินออกเป็น3ชนิดได้แก่ดินร่วนดินเหนียวและดินทรายดินร่วนเป็นดินที่มีเนื้อดินนุ่มมือจับตัวได้ปานกลางและสามารถอุ้มน้ำได้ปานกลางอากาศถ่ายเทได้ดีกว่าดินเหนียวดินร่วนมีส่วนผสมของซากพืชซากสัตว์อยู่มากจึงเหมาะแก่การทำการเกษตรมากกว่าดินร่วนจึงเรียกอีกอย่างว่าดินเกษตรเหมาะสำหรับใช้ปลูกพืชทั่วไปเช่นผักและผลไม้ชนิดต่างๆดินเหนียวเป็นดินที่มีเนื้อดินละเอียดเม็ดดินจับตัวแน่นระบายน้ำได้น้อยแต่กักเก็บน้ำได้ดีมากและทำให้ความชื้นและอากาศซึมเข้าไปได้ยากเมื่อเปียกน้ำดินนี้มีความเหนียวมากเมื่อเวลาแห้งจะจับตัวเป็นก้อนแข็งดินเหนียวเป็นดินประเภทที่หนาแน่นและหนักที่สุดเหมาะสำหรับใช้ปลูกพืชที่ต้องการน้ำมากเช่นข้าวบัวนอกจากนี้ยังสามารถนำมาปั้นเป็นเครื่องใช้ต่างๆได้เรียกว่าเครื่องปั้นดินเผาเช่นแจกันหรือกระถางดินทรายเป็นดินที่มีเนื้อดินหยาบเม็ดดินใหญ่สากมือและไม่จับตัวกันจึงไม่สามารถปั้นเป็นก้อนได้และอากาศซึมผ่านได้ง่ายจึงอุ้มน้ำได้น้อยเป็นดินที่มีความอุดมต่ำดินทรายจึงเหมาะสำหรับใช้ปลูกพืชทนแล้งหรือพืชที่ต้องการน้ำน้อยเช่นอ้อยมะพร้าวนอกจากนี้ทรายยังนำมาใช้เป็นวัสดุผสมสำหรับก่อสร้างเช่นนำมาผสมกับปูนซีเมนต์เพื่อสร้างบ้านสร้างถนนดินทั่วไปจะมีส่วนประกอบหลักอยู่4ส่วนดังนี้อนินทรีย์วัตถุเกิดจากการสลายตัวของหินและแร่ธาตุต่างๆการสลายตัวของหินและแร่ธาตุขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆเช่นลมฝนแสงแดดกระแสน้ำอินทรีย์วัตถุหรือฮิวมัสเกิดจากซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยทับถมกันเป็นแหล่งกำเนิดธาตุอาหารซึ่งเป็นอาหารของพืชน้ำมาจากน้ำฝนที่ตกลงมาบนผิวดินหรือน้ำจากใต้ดินแทรกอยู่ในส่วนที่เป็นช่องว่างระหว่างเม็ดดินอากาศแทรกอยู่ตามช่องว่างระหว่างเม็ดดินในส่วนที่ไม่มีน้ำซึ่งเรียกว่าความพรุนของดิน
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ลมซอย L O A M S O I L ลมซอยแปลว่าดินร่วนclay soil clay soil clay soil แปลว่าดินเหนียว sandy soil sandy soil sandy soil แปลว่าดินทรายน้องๆได้รู้กันแล้วนะคะว่าดินมีกี่ชนิดและแต่ละชนิดประกอบด้วยอะไรและมีประโยชน์อย่างไรดังนั้นเราจึงควรให้ความสำคัญกับการใช้ดินให้เหมาะสมกับพืชสัปดาห์หน้าเรามาเรียนรู้กันค่ะว่าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพหรือปนเปื้อนสารพิษเรามีวิธีการจัดการดินยังไงเพื่อให้พืชเจริญเติบโตและให้ผลผลิตตามปกติติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: นี่จะเดินไปถึงไหนเนี่ยนับระยะทางจะถึงดวงจันทร์อยู่แล้วนะ
1: ก็มันคิดไม่ออกอะว่าน้องไข่ปุ๋นอยู่ที่ไหนเนี่ย
0: ใจเย็นๆสิฉันก็จะช่วยเธอตามหาน้องหมาเหมือนกันแต่ว่าเธออะต้องมีสติคิดดูดีๆสิว่าล่าสุดเธอเจอมันที่ไหน
2: ปกติน้องจะอยู่ในรั้วบ้านตลอดไม่เคยออกไปไหนชอบเล่นในพงหญ้าแต่ล่าสุดเมื่อคืนฉันลืมปิดประตูรั้วบ้านฝนก็ตกน้องคงออกจากบ้านไปตอนนั้นแน่ๆท้ายหมู่บ้านมีป่าชนมีพงหญ้า
0: ดีมากอย่างนั้นก็ยังคงมีร่องรอยให้ตามหาอยู่
3: จริงเหรองั้นเริ่มตามหากันดีไหมแล้วจะเริ่มตามหาตรงไหนล่ะ

0: ื่อคืนฝนตกดินอ่อนนุ่มรอยเท้าน้องหมายังชัดอยู่เลย
1: เฮ้ยได้ยินเสียงอะไรไหม
2: มันดังมาจากพุ่มไม้ทางนั้น
1: ได้ยิน
2: เราไปดูกันเถอะ
0: ป้าป้า
2: เฮ้ยนั่นไงไข่ตุ๋น
0: เฮ้ยเย้ดีใจกับน้องๆด้วยนะคะในที่สุดก็ตามหาน้องหมาเจอนี่คงเป็นพร้อมเมื่อเกิดปัญหาน้องๆมีสติค่อยๆคิดวิเคราะห์เหตุการณ์ช่างสังเกตและมีการวางแผนรวมทั้งเลือกใช้เครื่องมือเพื่อช่วยได้เหมาะสมด้วยนะคะทักษะชีวิตกับวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้เด็กๆช่างสังเกตตั้งคำถามและใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่ออยู่กับธรรมชาติอย่างสมดุล นะคะ

0: ร้านเด็ดของเราวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นะฮะเดี๋ยววันนี้เนี่ยผู้จะพาคุณผู้ชมมากินอาหารเหนือแบบชาวมุสลิมนะฮะมาเชียงใหม่มาทางเหนือต้องกินขันโตกนะฮะร้านนี้เนี่ยมีขันโตกแบบจัดเต็มชุดใหญ่ใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวพาไปดูนะฮะร้านนี้ชื่อว่าบ้านขันโตกฮาลาลตามผู้มาเลยครับตอนนี้นะครับผู้อยู่กับแม่ยุพินนะแม่ยุพินสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮูค่ะ
0: นี่เป็นไงบ้านขันโตกฮาลาล
1: ใช่ค่ะ
0: ทำไมเราถึงเฉพาะเจาะจงไปที่ขันโตกเลยจ๊ะ
1: ขันโตกนี่มันมาจากไอ้คำโบราณของคนเหนือคนแบบยกอาหารมาเสิร์ฟเป็นขันโตกเลยลูกคือเราก็เลยเอ๊ะเราทำอาหารเหนือแล้วเสร็จทีนี้เราใส่เป็นขันโตกมาเสิร์ฟให้ลูกค้า
0: ครับ
1: เพราะว่าพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายของเรานี่เป็นคนเหนือโดยแท้โดยกำเนิดใช
0: ่แล้วก็มาทำเป็นขันโตกกัน
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้ขันโตกของเรามีแบบไหนบ้างฮะ
1: คือเราจะเน้นน้ำพริกหนุ่ม
0: อ๋อจ้ะ
1: น้ำพริกหนุ่มนี่เราจะกินกับแคบบัวหนังปอง
0: นี่หนังปองแปลว่าแคบบัว
1: ใช่ค่ะอร่อยกรอบกรับเลยค่ะ
0: อันใหญ่ดูกรอบมากเลยมีอะไรอีกจ๊ะ
1: เสร็จแล้วก็มีน้ำพริกอ่อง
0: จ้ะ
1: น้ำพริกอ่องนี้เราจะมีน้ำพริกอ่องเนื้อถ้าใครไม่ทานเนื้อก็มีน้ำพริกอ่องไก่มีไส้อั่วที่นี่คือซิกเนเจอร์เลยค่ะไส้อั่วนี่ทำมาประมาณ20กว่าปีแล้วไส้อั่วเนื้อไส้อั่วไก
0: ่ครับแปลว่าเรามี2เซตเหรอ
1: มีเซตเนื้อกับเซตไก
0: ่เลือกได
1: ้เลือกได
0: ้ใน1เซตสมมุติผมจะเอาเซตเนื้อเราจะได้น้ำพริกหนุ่มน้ำพริกอ่องแคบบัว
1: แกงอ่อมไส้อั่วเนื
0: ้อ
1: ลาบคั่วเนื้อ
0: ลาบคั่วเนื้ออีก
1: ใช่ค่ะ
0: ครบเลย
1: แต่ถ้าเป็นเซตใหญ่เราจะเพิ่มคือแกงฮังเล
0: เ
1: ซตใหญ่900บาทของเราเป็นเนื้อทั้งนั้น
0: เซตใหญ่900เซตเล็กล่ะ
1: เซตเล็ก600ทานได้3ถึง4ท่าน
0: อ๋อเซตเล็ก600บาททานได้3ถึง4ท่าน
1: ค่ะ
0: ถ้าเป็นเซตใหญ่900
1: 5คนถึง6คนค่ะ
0: ขายเก่งมากแม่ยุพินนะ
1: แม่เป็นลูกแม่ค้า
0: วันนี้ผู้มาเดี๋ยวผู้เอาสักเอาเป็นเซตใหญ่เลยดีกว่า
1: ได้ค่ะ
0: เผื่อให้คุณผู้ชมดูด้วยว่าเอ้ยเผื่อแวะมานะฉันจะได้อะไรบ้าง
1: ได้ค่ะเดี๋ยวแม่เอามาให้
0: ต้องไปส่งไหมต้อง
1: ไม่ต้องได้ค่ะ

0: มาแล้วนะครับเซตใหญ่มากนะครับขันโตกแล้วนะครับผู้สั่งเป็นขันโตกเนื้อตรงหน้านี้นะครับทานได้5-6คนเลยทีเดียวนะฮะมาทางเหนือนะครับต้องมีน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกอ่องลาบนะครับเป็นลาบคั่วแล้วก็ไส้อั่วรวมถึงแกงอ่อมเนื้อด้วยและแน่นอนถ้าสั่งชุดใหญ่จะได้แกงฮังเลแบบนี้นะครับมาพร้อมกับนี่เลยแคบวัวอันนี้ทอดเองนะครับนี่หมดแค่นั้นนะครับทางนี้ไม่ได้อยู่ในชุดขันโตกนะครับแต่ว่ามาที่นี่เนี่ยนอกจากขันโตกแล้วก็จะมีเมนูอื่นๆด้วยนะครับซึ่งถ้ามาหน้าสตรอเบอรี่แม่ยุพินนะครับจะตำสตรอเบอรี่ให้กินได้ด้วยล้นจานขนาดนี้นี่คือให้เต็มๆจานละ100บาทนะครับเพราะอะไรเพราะว่านี่เห็นไหมครับนี่คือรูปของไร่สตรอเบอรี่ของแม่ยุพินเพราะฉะนั้นปลูกเองเก็บผลผลิตแล้วก็เอามาขายตำเป็นตำสตรอเบอรี่ได้ด้วยนะครับรวมถึงนี่อีกหนึ่งเมนูของทางร้านนะครับก็จะเป็นผัดแหนมเนื้อนะครับน่ากินมากเลยนะฮะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาชิมขันโตกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวลองน้ำพริกหนุ่มก่อนนะครับน้ำพริกหนุ่มนี่รสชาติไม่เผ็ดมากหวานเค็มกำลังดีนะครับหอมพริกที่เขาเผานะครับเดี๋ยวมาดูน้ำพริกอ่องกันหน่อยอ่องเนื้อหอมมากหอมเนื้อเปรี้ยวของมะเขือเทศอร่อยชุดผักก็มาเต็มๆนะครับมาต่อกันที่ลาบเนื้อคั่วนะครับนี่โรยหอมเจียวมาแบบแน่นๆมันจะคั่วมาแบบแห้งๆเลยนะครับคือตัวลาบเนื้อคั่วนะครับกลิ่นเครื่องเทศนี่ถือว่ากำลังดีไม่แรงเกินไปและรสชาติไม่เผ็ดออกเค็มหน่อยนะฮะเด็กๆทานได้สบายเลยมาดูที่นี่บ้างนะครับอีกหนึ่งทีเด็ดนะครับไส้อั่วเนื้อนอกจากเนื้อแล้วจะเป็นเครื่องสมุนไพรที่อัดแน่นอยู่ในนี้นะครับซึ่งที่นี่นะครับนอกจากไส้อั่วเนื้อแล้วก็จะมีไส้อั่วไก่คุณผู้ชมอยากสั่งไปลองชิมนี่ได้เลยนะสั่งได้เพราะว่าแม่ยุพินบอกว่าส่งทั่วประเทศไส้อั่วเด็ดมากมาต่อกันที่แกงอ่อมเนื้อบ้างนะครับอ่อมเนื้ออร่อยมากเนื้อนุ่มมากนะครับเหมือนลมกินต้มแซ่บต้มแซ่บเนื้อเปื่อยหวานเค็มกำลังดีเนื้อนุ่มมากมีแทรกเอ็นนะครับนิดๆให้พอได้กรึบๆได้เคี้ยวนะครับสุดท้ายนี่ถ้าสั่งชุดใหญ่นะครับจะได้เป็นแกงฮังเลเนื้อแบบนี้นะฮะคือตัวน้ำแกงฮังเลนี่ถือว่าเข้มข้นมากเลยนะตัวแกงฮังเลนะครับต้องบอกเลยว่าเค็มน้ำหวานนะครับไม่เลี่ยนแล้วก็ตัวเนื้อเนี่ยคือทำมาได้กำลังดีนะครับไม่ถึงกับเปื่อยมากมันจะพอได้เคี้ยวหน่อยเครื่องแกงเขาถึงมากนะฮะอร่อยเลยนะครับโอ้รสชาติดีเหมือนกันนะครับแคบมัวนะครับกรอบมากแล้วชิ้นใหญ่มาต่อกันที่จานอร่อยจากที่ร้านมีให้เลือกหลายเมนูนะครับวันนี้แม่ตำสตรอเบอรี่มาให้ลองกินดูนะฮะให้เยอะมากเลยอ่ะสตรอเบอรี่อ่ะใครที่เป็นสตรอเบอรี่เลิฟเวอร์นี่ชอบแน่นอนนะครับพอตำมีมะละกอหน่อยนี่นะครับตำเป็นส้มตำนี่เด็ดเลยไม่ใช่เอาลูกจิ๋วๆมาให้กินนะลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะมาต่อกันที่อีกหนึ่งจานนะครับนี่เป็นผัดแหนมเนื้อนะฮะทั้งหมดเนี่ยเกือบทุกอย่างที่ทำเองหมดนะครับไส้อั่วทำเองแหนมเนื้อทำเองนะฮะน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกอ่องทำเองสตรอเบอรี่ปลูกเองผัดแหนมเนื้อนี่คือรสชาติเปรี้ยวกำลังดีไม่เปรี้ยวโดดนะครับ อร่อยจากที่ผู้ลองชิมดูแล้วนะครับอยากให้ผู้ชมนะลองมากินดูนะครับมาเที่ยวเชียงใหม่เนี่ยลองแวะมาที่บ้านขันตกหาร้านดูถ้าเป็นขันตกเนื้อชุดใหญ่นะครับ900บาทเพิ่มแกงฮังเลมาให้ถ้าเป็นตำสตรอเบอรี่100บาทผัดแหนมเนื้อนี่150บาทคุ้มยิ่งกว่าคุ้มคุ้มมากถ้าคุณผู้ชมสนใจนะครับมาเที่ยวเชียงใหม่หรือว่าอยู่เชียงใหม่อยู่แล้วมาได้ทุกวันนะครับเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง2ทุ่มนะฮะแต่ถ้าอยากกินขันโตกนะครับแนะนำว่าถ้ามาเย็นๆเนี่ยโทรมาก่อนนะบอกแม่ว่าแม่ยุพินจะมากินขันโตกว่างสักประมาณ 4-5 โมงเนี่ยแม่เตรียมมาให้หน่อยอย่างนี้จะได้กินชัวร์นะครับเพราะว่าช่วงเย็นๆนี่ขันโตกก็จะแบบค่อนข้างที่จะเตรียมยากแล้วก็จะเป็นเมนูแบบนี้ซะมากกว่ายังไงก็โทรมาสอบถามกันก่อนนะฮะอยากให้มาลองชิมกันนะครับอร่อยมากเลยมาไม่ถูกไม่เป็นไรปักหมุดมาได้เลยนะฮะบ้านขันโตกฮาร้านแล้วจะเจอของอลังการแบบนี้ อร่อยมากครับ
1: เรื่องเด็ดเอตโรวันนี้ค่ะจะพาไปทำความรู้จักกับอาชีพโบราณอย่างช่างปั้นกระเบื้องโบราณค่ะบอกเลยว่าปัจจุบันนะคะหาคนทำได้ยากเหลือคนทำเป็นอยู่น้อยมากๆแต่หนึ่งในนั้นก็ยังมีคุณยายเต่าลัดดาเนียมประเสริฐที่คลุกคลีกับการปั้นกระเบื้องมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ยึดเป็นอาชีพหลักมาโดยตลอดด้วยค่ะ
2: ไม่มีสักคนหนึ่งเหลือยายคนเดียวรู้เนี่ยถ้าเขาตายกันหมดคนแก่คนเกิดก็ทำไม่เป็นกันไงเพราะยายทำมาตั้งแต่เด็กๆทำมากับพ่อกับแม่บางทียังไม่ได้นุ่งผ้าเราซ้ำแบกดินตอนนี้76เกาะสมุยเขาก็ไปทำบ้านผู้หลังมันโอ้โหไปเยอะเลยชอบภูกงภูเก็ตไปเขาชอบเขาก็มาตาวัดก็มีทางเหนือก็เขาก็ชอบเขาก็มาสั่งแล้วยายก็ทำ
1: ทุกวันนี้นะคะยายเต่าจะทำกระเบื้องเมื่อมีคนสั่งเข้ามาเท่านั้นโดยวิธีทำนั้นจะใช้มือทุกขั้นตอนเลยค่ะเริ่มจากนำดินที่เตรียมไว้ก็จะมีทั้งดินแดงดินดำแล้วก็ดินเหลืองที่ผสมกันไว้แล้วจากนั้นนะคะก็นำมาใส่บ่อพักหมักทิ้งไว้1คืนค่ะซึ่งดินที่ผ่านการหมักทิ้งไว้1คืนก็จะมีลักษณะแบบนี้ค่ะ
2: แช่ไว้คืนแล้วก็เนี่ยให้เหนียวให้มันเข้ากันให้มันดีๆเดี๋ยวยายก็ไปทอดให้ดูถ้าหน้าน้ำต้องเอาใช้ตีนย่ำยกไปย่ำในนู้น
1: ก่อนที่จะย่ำดินต้องโรยทรายรองไว้ก่อนนะคะเพื่อป้องกันดินติดพื้นส่วนการย่ำดินนะคะก็จะเดินวนไปรอบๆซึ่งการย่ำนี้นะคะก็จะช่วยให้เนื้อดินนั้นละเอียดยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นการตรวจเช็คไปในตัวด้วยค่ะว่ามีเศษหินหรือว่ากรวดนั้นตกค้างอยู่ในดินไหมค่ะ
2: พอพยายามพอมันแบใช่ไหมก็ต้องตลบไป4-5รอบอ่ะลูกย่ำไปเถอะย่ำวนไปวนมาน่ะไม่ต้องให้เหนียวมันอยู่มันก็ปิดเลยถึงจะทอดได
1: ้การทอดที่ยายเต่าพูดถึงนี้นะคะก็คือการทอดกระเบื้องค่ะเป็นขั้นตอนการปั้นนั่นเองโดยยายเต่านะคะจะนำมาวางไว้บนแป้นพิมพ์จากนั้นค่ะก็จะใช้ไม้ที่ทำจากไม้ไผ่รีดดินให้เสมอกับแป้นพิมพ์ตากไว้ให้พอหมาดนะคะจากนั้นก็นำมาตัดตามแบบซึ่งรูปแบบกระเบื้องของยายเต่านั้นก็มีทั้งแบบหางมนหางแหลมหรือว่าหางว่าวค่ะส่วนแบบนี้นะคะเรียกว่าหางตัดค่ะมีทั้งขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่โดยกระเบื้องนะคะจะแบ่งเป็นตัวผู้แล้วก็ตัวเมียเวลาใช้งานนั้นก็จะใช้คู่กันค่ะซึ่งวิธีการดูว่าเป็นตัวผู้หรือว่าตัวเมียนั้นก็สังเกตได้จากส่วนปลายค่ะ
2: ตัวเมียมันจะอยู่ข้างล่างแต่ตัวเมียมันจะมีอยากหูแล้วก็ตัวผู้เกาะ
1: ตอนการตัดนี้นะคะพอตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีปั้นขอเกี่ยวซึ่งเรียกกันว่างวงด้วยค่ะโดยหลังจากขั้นตอนนี้แล้วนะคะก็จะนำไปตากแดดอีกครั้งจากนั้นก็จะนำกระเบื้องมาเลียงเป็นวงกลมอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้ซึ่งยายเต่าเรียกว่าการพร้อมค่ะ
2: แล้วเรามาพร้อมไว้ให้มันแห้งลมในยังไงเนี่ยพร้อมกลมก็ได้ลมให้ได้ลมแห้งแบบนั้นแล้วถึงจะขนเข้าเตา
1: ขั้นตอนการเผานี่เป็นอีกหนึ่งจุดที่สำคัญนะคะต้องควบคุมกำลังไฟค่อยๆเพิ่มจากเบาไปแรงเพราะถ้าเพิ่มกำลังไฟแรงเกินไปนะคะก็จะทำให้กระเบื้องนั้นระเบิดแตกเสียหายใช้งานไม่ได้เลยค่ะโดยการควบคุมไฟนะคะก็จะมีการเติมฟืนผ่านช่องเติมฟืนเรียกว่าการแทงช่องค่ะ
2: วะคืนนึงอ่ะลุมทั้งคืนไม่ได้ค่อยๆลุมแล้วก็ค่อยๆเพิ่มไปพอนั่นแล้วก็ไปจุตัวมันจะแดงกล่ำเลยอ่ะตัวกระเบื้องอ่ะพอตัวแดงกล่ำแล้วถึงจะแทงช่องได้ ใส่อย่างเงี้ยทุกช่องอ่ะลูกทางนู้นด้วยนะมันมีหลายด้านก็ใส่ให้ไฟไอ้กระเบื้องแดงพอใส่แล้วมันก็จะแดงสุกใช้ได
1: ้การเผากระเบื้องนั้นใช้เวลา1คืนนะคะกระเบื้องก็จะสุกพร้อมนำไปใช้งานได้แล้วค่ะ
3: แล้วก็วิธีใช้ก็คือมันจะมีระแนงหลังคาอยู่เราก็จะเอาตัวเมียปั้มไปแล้วก็เอาตัวผู้ทับที่บ่าแล้วก็จะใช้กระเบื้องขอเพื่อที่จะเป็นตัวกันฝนด้านบนไม่ต้องใช้ปูนไม่ต้องใช้ตัวยึดความคงทนผมว่ามันน่าจะเป็น100ปีบ้านปู่บ้านย่าก็ใช้อยู่ประมาณเป็น100ปี
1: สำหรับคุณผู้ชมที่ชื่นชมแล้วก็ชื่นชอบความสวยงามแบบโบราณนะคะจะนำไปตกแต่งบ้านทำรีสอร์ทหรือว่าบูรณวัดหรือต้องการฝึกเป็นอาชีพเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาก็ลองแวะมาพูดคุยกับยายเต่าได้ค่ะ
2: ไม่เลยห่วงมาเถอะก็ไม่ว่าเนี่ยใครอยากรู้ก็มา
1: วันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สวนดอกไม้ไทยๆนั่นก็คือดอกจำปีค่ะดอกจำปีที่นี่นั้นนะคะมีการรวมกลุ่มกันปลูกแล้วก็ปลูกกันหลายร้อยไร่เลยทีเดียวซึ่งสวนจำปีที่โนพาคุณผู้ชมมานี้นะคะก็คือสวนจำปีลุงพยุงอยู่ที่เขตหนองแคมกรุงเทพมหานครค่ะ
4: เห็นสองข้างนี่คือเป็นต้นจำปีหมดเลยค่ะปลูกเป็นแบบร่องสวนเลยคือจำปีของที่นี่นี่ต้นเตี้ยมาก
5: ครับเราต้องตัดแต่งยอด
4: ต้องแต่งใช่ไหมแต่ต้นเขาใหญ่นะคุณลุงเนาะ
5: ใช่ครับ
4: คนต้นจะยังใหญ่นะคะแต่ว่าตัวต้นนี่ก็จะเป็นพุ่มเตี้ยเลย
5: เราเก็บง่าย
4: เดี๋ยวเข้าไปดูใกล้ๆกันไป
5: ไป
4: ชึบ
5: ถ้าตกน้ำตู้ไม่ได้ฮ่า
4: ตอนนี้นะคะกำลังล่องเรืออยู่ในสวนจำปีของคุณลุงพยุงเนาะตอนแรกหนูนึกว่ามันจะขาวแบบพึบพับขนาดนั้น
5: ไม่หน้าหนาวไม่พึบ
4: อ๋อเหรออ๋อเป็นฤดูของเขา
5: ถ้าเป็นหน้าแรงแล้วก็โอ้โหเก็บไม่วัดไว
4: ้แสดงว่าเขาเป็นดอกไม้ที่จะออกเยอะมากหน้าร้อน
5: มี
4: น
5: าไห
4: ม
5: เมษาน
4: ี่คือจำปีแบบพึบพับเลยนี่คือดอกเขาตุ่มๆเขียวๆเนาะ
5: ใช่ใ
4: อ๋อนี่ไงดอกขาวเห็นแล้วอันนี้คือเป็นดอกที
5: ่สมบูรณ์
4: ใช้ได้เลยถ้าเราเก็บเราก็เก็บประมาณนี
5: ้ใช
4: ่แย้มหน่อยๆ นะคะ
5: เขาจะมีอยู่3ไซส์เดี๋ยวจะเด็ดดูเนี่ยถ้าเขาออกมาทีแรกนะ
4: ทีแรกจะเป็นแบบนี้
5: เขาจะปิดหมดเลยเปลือกเนี่ยเขาจะปิดหมดพอเขาใกล้แก่เขาก็จะออกมาแบบนี
4: ้โตขึ้นมาหน่อย
5: แล้วเขาก็จะปิดนี่มาเต็มที่แล้วนี่ก็เก็บได้แล้ว
4: ให้เขาแย้มๆนิดนึง
5: ใช
4: ่อุ้ยหอมเนาะ
5: ใช
4: ่และถ้าจริงๆแล้วเวลาที่เราเก็บจำปีอะค่ะมันมีช่วงเวลาที่เราจะเก็บไหมคะเช่นแบบต้องเก็บเช้าหรือว่าจริงๆก็ได้ทั้งวัน
5: ทุ่ม
4: ฮะทุ่มนึ
5: ง
4: ทำไมต้องเก็บทุ่มนึงอะคะ
5: อายุเขาครบรอบพอดีอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวพอคืนนี้เขาจะบานฉ่ำอย่างเงี้ย
4: อ๋อ
5: ใช้ไม่ได้แล้ว
4: คือแสดงว่าถ้าช่วงประมาณทุ่มนึงเนี่ยระยะดอกมันเก็บได้กำลังดีอุ้ยแต่บานมากมันทำไมไม่ค่อยหอมแล้วอะ
5: มันเกสรมันเปิดไปแล้ว
4: ดอกแย้มๆแบบนี้ค่ะกลิ่นหอมกว่าดอกที่บานแบบเบิกฟ้าแบบนี้อะ
5: อันนี้เก็บคืนนี
4: ้นี่คืนนี้ก็จะแย้มแบบนี้ใช่ไหม
5: ใช่ใช่ใช่พอเย็นเนี่ยเขาจะใหญ่แบบนี้เลย
4: ดอกประมาณนี้นะคะคุณลุงบอกว่าถ้าทุ่มนึงเนี่ยเขาก็จะเริ่มแบบนี้แล้ว
5: ที่
4: ตัวเร็วเนาะเกี่ยวไหมคะว่าเราจะต้องเก็บช่วงหัวค่ำเนี่ยมันเป็นเรื่องของกลิ่นด้วยเป็นเรื่องของอะไรด้วย
5: ไม่เกี่ยว
4: อยู่ที่ดอกนี่แหละว่ามันจะบานช่วงนั้นแล้วก็เป็นขนาดที่ตลาดต้องการก็คือไซส์นี
5: ้ใช
4: ่อันนี้คือแบบว่าดอกบานเต็มหมดเลยนะคะเนี่ย
5: ถ้าบานลงเงี้ยนะ
4: จ้ะ
5: แล้วดอกละบาทละบาทนะคิดดูดิมันเท่าไหร
4: ่อันนี้ประมาณ6บาทแล้วอ่ะ
5: ใช่
4: จำปีที่นี่เนี่ยต้องบอกว่ามีการจดเป็น GI แล้ว
5: ครับ
4: เนาะ
5: มันใหญ่ที่สุดในประเทศไทย7ถึง800ไร่
4: 7ถึง800ไร่มีหลายอำเภอมั้ยคะหลายเขตมั้ยที่ปลูกร่วมๆกับเรา
5: แถมบางบอนภาษีเจริญ
4: กรุงเทพฯทั้งนั้นเลย
5: พัฒนา
4: ค่ะ
1: ด้วยลักษณะของพื้นที่ที่เป็นดินเหนียวอุ้มน้ำได้ดีและอากาศร้อนตลอดทั้งปีทำให้ดอกจำปีที่นี่นั้นมีกลีบหนาหอมนานและทนต่อสภาพอากาศสามารถที่จะขนส่งไปขายที่ไกลๆได้สบายเลยล่ะค่ะแต่สิ่งที่ต้องระวังในการปลูกจำปีบนดินเหนียวก็คือไส้เดือนค่ะ
4: พราะถ้าหากว่ามีไส้เดือนมากเกินไปจะเกิดเป็นโพรงในดินค่ะซึ่งก็จะก่อให้เกิดน้ำค้างและทำให้รากเน่าได้นั่นเองค่ะนี่ค่ะให้ดูว่าจำปีที่สวนของลุงพยุงคือต้นเขาเตี้ยมากนะคะเก็บง่ายแล้วก็ดอกอะค่ะเขาจะออกตามยอดแบบนี้นี่อันนี้พอเด็ดปุ๊บก็หลุดจากขั้วเลยค่ะจำปีหอมหอมหอมคือจริงๆแล้วจำปีไม่ได้ว่ามีกลิ่นเฉพาะกลางวันหรือกลางคืนแต่ว่ามีทั้งวันไหมคะ
5: ใช่ครับ
4: กลางคืนจะหอมแรงกว่าไหมคะ
5: พอกัน
4: พอกันพอนี่ก็คือหอมแล้วค่ะเนี่ยดอกบาน
5: ถ้าบานอย่างนี้ใช้ไม่ได้แล้ว
4: บานก็สวยนะคะแต่ว่ามันเอาไปแปรรูปไม่ได้แล้วแล้วก็ขายไม่ได้แล้วแต่มันก็สวยจะบอกว่าจำปีที่เราเก็บมาอันนี้แค่บางส่วนนะคะจริงๆเวลาเราเก็บจริงๆก็เก็บแบบเยอะเลยนะคุณลุงเน
5: า
4: ะซึ่งนอกจากจะขายเป็นดอกสดแล้วนะคะเขามีการแปรรูปเดี๋ยวโนจะพาคุณผู้ชมไปดูการทำน้ำหอมดอกจำปีนะว่าเขาแบบโอ้ต้องใช้ดอกจำปีมากน้อยขนาดไหนเนาะต้องหอมมากแน่ๆเนี่ยหอมเลย
6: ดอกจำปีที่จะนำมาทำน้ำหอมได้นั้นนะคะต้องเป็นจำปีที่ให้กลิ่นหอมนั่นก็คือระยะเดียวกับการที่เราเก็บดอกขายนั่นแหละค่ะเพียงแต่สามารถใช้ได้ทั้งดอกเล็กแล้วก็ดอกใหญ่ซึ่งหลังจากที่เก็บมาแล้วนะคะก็ต้องคัดใบทิ้งหรือว่าคัดดอกเสียทิ้งไปค่ะก่อนที่จะนำดอกจำปีไปนึ่งในหม้อแรงดันให้น้ำมันในดอกจำปีนั้นระเหยออกมาเข้าสู่ถังหล่อเย็นค่ะแล้วก็จะกลั่นออกมากลายเป็นหัวน้ำหอมดอกจำปีที่เข้มข้นค่ะขั้นตอนการแปรรูปนี้นะคะเป็นไอเดียการแก้ปัญหาจากราคาดอกจำปีที่ตกต่ำในช่วงหน้าแล้งดอกจำปี 3-4 หมื่นดอกนั้นเมื่อสกัดออกมาแล้วจะได้หัวน้ำหอมประมาณ 20cc เท่านั้นค่ะซึ่งหัวน้ำหอมแบบนี้นะคะสามารถที่จะนำไปต่อยอดเป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ในอีกหลายอย่างทั้งสบู่แชมพูและน้ำหอมค่ะ
4: ตรงนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากดอกจำปีขวดนี้พ่อบอกว่าเป็นหัวน้ำหอมสกัดเดี๋ยวจะดมห้ามแตกแล้วต้องกอดไว้เลยนะมันหอมคนละแบบกับดอกสดค่ะแต่ดมแล้วก็ยังรู้ว่าเป็นจำปี
5: ใช่เพราะว่านี่คือหัวใจ
4: อ
5: ัน
4: นี้มันเข้มข้นไง
5: ใช่อันนี้คือหัวใจเลยไอ้อย่างดอกสดอย่างนั้นอ่
4: ะ
5: คือเป็นแบบธรรมชาติอันนี้เรารวมมาเป็นล้านดอกเราได้แค่นี
4: ้มีแบบที่อันนี้พร้อมใช้อันนี้เป็นน้ำหอมดอกจำปีนะคะอันนี้คือชัดเลยว่าเป็นกลิ่นจำปีค่ะโ
5: อ้กลิ่นเขาจะหอม
4: ชัดเลย
5: หอมเย็นๆ
4: จะมีบางคนนะเขาชอบกลิ่นดอกไม้ไทยเนาะใครอยากลองนะคะน้ำหอมดอกจำปีนี่คือตอนฉีดมันเหมือนจะฉุนนะคะแต่พอมันโดนอยู่บนตัวเราอะหนูว่ากลิ่นเขาเบาขึ้นอีกนิดนึงแล้วก
5: ็
4: แล้วมันมีความหอมแบบมันมีความหอมสบายขึ้นผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะลองผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีการแปรรูปจากดอกจำปีนะคะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามรายละเอียดได้นะคะกับทางสวนจำปีของคุณลุงพยุงนะคะอยู่ที่เขตหนองแขมกรุงเทพนี่เองนะคะมาเที่ยวมาชมสวนก็ได้นะคะรวมถึงคุณผู้ชมที่กำลังชมอยู่นะคะเรามีผลไม้โบราณหรือว่าเรามีการปลูกผลไม้ดอกไม้อะไรที่น่าสนใจอยากให้เรื่องเด็ดเอตโลของเราเนี่ยไปเที่ยวที่สวนนะคะก็สามารถที่จะแนะนำเข้ามาได้ผ่านทาง Facebook ของเรื่องเด็ดเอตโลเช่นกันค่ะวันนี้เรื่องเด็ดเอตโลของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันจันทร์นะคะเวลา 18:20 นทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34ค่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
4: ขอบคุณมากค่ะ
5: สว
4: ั
5: สดีครับ
4: ตลิ่งสุดที่ไหน
5: ใช่ๆเ
4: ยอะ
5: ไม่ต้องสาธิต
4: สาธิตนะเกือบแล้วเกือบลงไปล้างจะปีแล้วนะ

0: ็นสิ่งมีชีวิตที่มีวิวัฒนาการมาอย่างยาวนานมีความต้องการด้านอาหารและพลังงานเช่นเดียวกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆและถ้าเราสังเกตการดำรงชีวิตหรือกระบวนการการทำงานอวัยวะต่างๆของพืชไม่ว่าจะเป็นดอกใบลำต้นหรือเมล็ดเราก็จะพบกับความลับและเห็นถึงสิ่งมหัศจรรย์หลายอย่างของพืชที่มนุษย์อย่างเราสามารถเรียนรู้ได้โดยเฉพาะเรื่องการดำรงชีวิตของพืช
1: ยกตัวอย่างเช่นการปรุงอาหารของพืชหรือกระบวนการสังเคราะห์แสงส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นที่ใบของพืชการสังเคราะห์แสงเป็นการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ไปเป็นพลังงานเคมีในรูปอาหารโดยมีส่วนผสมคือน้ำและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มาทำปฏิกิริยาเคมีกันและมีแสงเป็นพลังงานกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาผลผลิตที่ได้คือน้ำตาลกลูโคสซึ่งน้ำตาลส่วนหนึ่งจะนำไปสังเคราะห์เป็นสารอื่นแล้วเก็บสะสมไว้และยังได้ไอน้ำและแก๊สออกซิเจนซึ่งจะปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมเป็นอากาศบริสุทธิ์ให้เราได้ใช้หายใจบางชนิดก็อาจประสบปัญหากับการรับแสงอาทิตย์เช่นพืชที่อยู่ในที่ร่มมีแสงสว่างเพียงเล็กน้อยโดยเฉพาะพืชกลุ่มบอนพืชเหล่านี้จะมีวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยการพัฒนาเม็ดสีหรือพัฒนาตัวรับแสงให้มีลักษณะคล้ายเลนเพื่อรวบรวมแสงอาทิตย์ให้มากขึ้นพืชที่อยู่ในน้ำมักมีลำต้นอวบเช่นผักตบชวาหรือมีส่วนที่ช่วยให้พืชลอยน้ำได้เช่นผักกระเฉดมีนวมหุ้ม
0: นอกจากเราจะเรียนรู้วิธีการปรับตัวของพืชแล้วมนุษย์อย่างเราสามารถเรียนแบบสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาและนำเหล่านั้นมาเป็นแรงบันดาลใจในการประดิษฐ์ข้อของเครื่องใช้ซึ่งเราเรียกหลักการเหล่านี้ว่า Biomimicry
1: เมล็ดของพืชบางชนิดมีความลับแฝงอยู่เช่นหญ้าเจ้าชูมีผิวสัมผัสแบบเวลโครคือสามารถเกาะติดไปกับวัตถุที่สัมผัสได้ทั้งเสื้อผ้าหรือขนสัตว์ถ้าเราใช้กล้องส่องเพื่อดูองค์ประกอบที่ทำให้เมล็ดเหล่านี้ติดกับวัตถุได้ก็จะเห็นตะขอเล็กๆที่อยู่บนผิวของเมล็ดเทคนิคของพืชนี้ถูกนำไปใช้ในการพัฒนาแผ่นติดตีนตุ๊กแกหรือเวลโคที่มีใช้กันทั่วไปพืชบางชนิดสามารถดูดซับมลพิษในอากาศและดินรวมถึงสารนิโคตินจากบุหรี่ได้เช่นมอสในต่างประเทศจะนิยมปลูกมอสตามกำแพงผนังบ้านหรือหลังคาเพื่อลดอุณหภูมิของอากาศและบรรเทาปัญหามลพิษนอกจากมอสแล้วนักวิจัยจากประเทศเยอรมนียังได้เผยแพร่ผลการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาชนิดของพืชที่สามารถดูดซับนิโคตินจากบุหรี่ได้โดยพืชที่มีการศึกษาและสามารถดูดซับนิโคตินได้ก็คือต้นเปเปอร์มินท์ซึ่งเป็นพืชตระกูลเดียวกับสาระแหน่ของไทย
0: ต้นไม้แต่ละชนิดมีลักษณะลำต้นใบเส้นใบดอกและผล

0: ที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นใบไม้บางชนิดก็มีรูปทรงลักษณะสีสันสวยงามแตกต่างกันไปเช่นใบตำลึงมีลักษณะคล้ายรูปหัวใจใบเมเปิ้ลและใบมะเขือมีลักษณะเป็นแฉกใบกระสังมีลักษณะโค้งผิวใสโปร่งแสงดังนั้นกิจกรรมเรียนรู้วิทยาศาสตร์กับธรรมชาติในวันนี้จะพาพวกเราไปสังเกตและเล่าเรื่องราวผ่านกิจกรรมศิลปะที่เรียกว่า Botanical Art กันค่ะ
1: Botanical Art หรือภาพวาดทางพฤกษาศาสตร์เป็นงานศิลปะผสานรายละเอียดทางวิทยาศาสตร์เน้นความถูกต้องมาเป็นอันดับหนึ่งรูปทรงรูปร่างสัดส่วนเส้นลายสีสันต้องใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่สุดส่วนความสวยงามเป็นที่สองเริ่มต้นจากเราเลือกใบไม้หรือดอกไม้ที่เราชอบจากนั้นวาดโครงสร้างใบเมื่อวาดโครงสร้างเสร็จแล้วก็ต้องออกแบบการใช้สีให้ใกล้เคียงกับของจริงมากที่สุดอย่างไรก็ตามในธรรมชาติมีดอกไม้ใบไม้หลากหลายรูปทรงจะวาดได้สวยงามถูกต้องเป๊ะตามแบบหรือไม่ไม่ใช่เรื่องที่ต้องกังวลใจค่ะพอที่สำคัญยิ่งกว่าคือเมื่อลงมือวาดเราจะได้ฝึกการสังเกตทั้งในภาพรวมและรายละเอียดแต่กว่าจะวาดเสร็จต้องใช้ความอดทนของเราด้วยนะคะ

การปลูกฝังให้ในเด็กได้เรียนรู้ธรรมชาติเช่นสังเกตพืชและสัตว์พวกเขาจะตั้งคำถามและตั้งสมมติฐานของพวกเขาเองไม่ถึงกับต้องเดินในป่าใหญ่แต่ทว่าในพื้นที่เล็กๆหลังบ้านที่มีต้นไม้ก็สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ของพวกเขาได้เช่นกันทักษะชีวิตเก่าปิดรอบตัวสนับสนุนให้เด็กเรียนรู้และอยู่กับธรรมชาติอย่างสมดุลวันนี้พี่อุ๋งก็ต้องขอตัวก่อนและพบกันใหม่ในอีพีหน้าบ๊ายบาย

0: ดีครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน Coding for Better Life นะครับเราเคยเจอกันมาแล้วใช่ไหมเอ่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ไหมนะไม่เคยเจอเหรอนะเราเคยเจอนะครับวันนี้จะมีกิจกรรมมาให้เล่นอีกเหมือนเดิมเนาะเป็นเรื่องของการพัฒนาการเรียนรู้นะครับและการแก้ปัญหาวันนี้บทเรียนเรื่องอะไรครับใครอ่านออกอ่ะให้หน่อยหาพวกให้ฉันทีเราจะเป็นคนหาพวกหากลุ่มได้แล้วก็ต้องมีทักษะก่อนนะครับนะเราจะทำ3อย่างเหมือนเดิม1คือ
2: ทำ
0: 2คือ
2: ค
0: ิ
2: ด
0: คิดแล้วก็ท้าทายหมายถึงเอาสิ่งที่เราคิดได้ไปใช้ประโยชน์นะครับผมวันนี้นะครับเราจะทำสิ่งนี้ได้จัดกลุ่มสัตว์สิ่งของโดยใช้ลักษณะนะครับของสัตว์สิ่งของนะครับวันนี้เราเรียนอะไรกันครับเราจะจัดกลุ่มนะครับสิ่งของโดยใช้ลักษณะของสิ่งของนะครับผมโอเคมา
3: จ
0: ูโดเยโนจ
4: ีตู
0: ร
4: ู
0: ปอะไรเอ่ย
4: รูปสัตว
0: ์รูปสัตว์นะครับเราจะมาเล่นเกมกันนะดูสิว่าใครสามารถพาสัตว์ให้กลับบ้านได้ถูกต้องนะครับทุกคนเอามือลงก่อนใครที่เป็นเด็กดีนะครับจะเชิญคุณครูจะเรียกออกมานะครับให้เราเลือกเนาะนะครับเวียนไปทีละโต๊ะเหมือนเดิมเนาะขอโต๊ะละ1คนแล้วค่อยเวียนใหม่อีกรอบนึงนะครับเรียงมาก่อนโต๊ะนี้ก่อนละกันอยากพาตัวไหนครับ

0: ช่วยกัน
1: ฉลาม
0: ฉลามอยู่ที่ไหน
2: ฉลามอยู่ใน
3: ทะเล
0: ทะเลตัวนู้นครับถ้าทำถูกมันจะเปลี่ยนนะ
4: ปลาดาวครับ
0: ปลาดาวอยู่ไหน
4: ทะเลครับ
0: สองหลังครับ
5: ยีราฟ
0: ยีราฟอยู่ไหนทะเล
6: ทุ่งนา
7: ทุ่งนา
0: ซาฟารีตัวนี้ครับ
8: ปลานีโมครับอยู่ในทะเลครับ
0: ปลานีโมอยู่ในทะเลตัวนี้ครับ
9: ปลาหมึกครับ
0: ปลาหมึกอยู่ไหน
10: ทะเล
0: ทะเลตัวหลังครับ
11: มะลาครับ
0: มะลาอยู่ไหน
12: อยู่ใน
0: สว
12: รรค
0: ์สวรรค์หน้า
13: ปลาสีแดง
14: ปลา
0: ปลาอยู่ที
15: ่
0: ทะเลดาคง
16: ที่ใต้น้ำครับ
17: ช้างอยู่ใต้น้ำ
0: ช้างอยู่ใต้น้ำตัวนี้ครับเพื่อนบอกว่าช้างอยู่ใต้น้ำไง
18: ไม่ใช่ไม่ใช่ใ
0: ช่แสดงว่าผิดไม่เปลี่ยนแสดงว่าผิดอะไรผิดเอ่ย
19: ช้าง
0: ช้างอยู่ที่ไหนช้างอยู่ที่ไหนถูกต้องป้าเมอร์
20: ไม่ตอบไม่ตอบ
0: ไม่ตอบหรอ
21: ช้างเห็นได้หร
0: ออีกหนึ่งอันให้โต๊ะโต๊ะนี้เลือกบ้างอยากเลือกอะไรเริ่มต้นครับปืนปืนอยู่ไหนครับของใครตัวนี้ครับหมวกเอาอะไรเอาอะไรหมวกเหรอหมวกเป็นของใคร
22: ทหาร
0: ทหารเป็นของใครเอาอะไร
23: รถถัง
24: รถถัง
23: รถถ
0: ังรถถังของใคร
25: ของทหาร
26: ของทหาร
0: ดังไปที่คุณครูฟังไม่รู้เรื่องนะครับอ่ะตัวนั้นสีเป็นของใครโอเคว
27: ิทยาดา
28: วิทยาดา
29: วิทยาดา
0: ตกลงกันก่อนเอาอะไร
30: วิทยาดา
31: วิทยาดา
32: วิทยา
33: ดูดิเขาค่ะ
34: วิทยาคือการ
0: เอาอะไรเอาอะไรเอาวิทยาไหนคนกลางน้องวิทยาเป็นของใครทหาร
35: ทหารจักรวาลทหาร
0: โอเคถูกต้องนะครับเก่งมากง่ายมั้ยง่ายมั้ยง่ายเนาะนะครับ
36: วันนี้เราจะทำอะไรได้นะครับเราจะจัดกลุ่มสัตว์สิ่งของโดยใช้ลักษณะของสัตว์และสิ่งของนั้นนะครับผมเราจะมาลองทำใบกิจกรรม B04 นะครับจำแนกสิ่งของต่อไปนี้ออกเป็นกลุ่มพร้อมกำหนดชื่อกลุ่มโดยที่เรามีตัวช่วยนะครับเราจะไปใช้เว็บไซต์ AI ThaiGen นะครับนักเรียนก็สามารถที่จะเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์ AI แล้วก็ Thai แล้วก็ gen.in.th นะครับแล้วเราก็เลื่อนมาด้านล่างนะครับหาเกมที่ชื่อว่า Grouping Name เกมนี้จะเป็นเกมที่จะทำให้นักเรียนสามารถที่จะฝึกฝนทักษะในการที่จะจัดกลุ่มสัตว์แล้วก็สิ่งของนะครับโดยที่มีหมวดหมู่ให้เลือกเล่นอยู่หลากหลายนะครับยกตัวอย่างเช่นหมวดสัตว์ที่อยู่หมวดสิ่งของนะครับห้องหมวดผลผักผลไม้สิ่งของอาชีพการเดินทางยานพาหนะสัตว์อาหารนะครับอาหาร5หมู่นะครับกีฬาแล้วก็ประเทศทวีปนะครับวิธีการเล่นนะครับนักเรียนก็เลือกหมวดขึ้นมานะครับหรือคุณครูอาจจะเลือกหมวดให้นักเรียนนะครับแล้วก็ซ่อนไว้โอเคตอนนี้เรามีรูปที่เราจะต้องจัดกลุ่มนะก็จะเป็นรูปยีราฟรูปช้างรูปสิงโตรูปแรดฉลามแล้วก็ปลาใช่ไหมครับสัตว์เหล่านี้มันควรจะไปอยู่ที่ไหนนะครับนี่เป็นหมวดสัตว์ที่อยู่เนาะเราก็จะต้องจัดสัตว์ให้มันตรงกับที่อยู่ของมันแต่ว่านักเรียนไม่ต้องกลัวนะครับถ้าผิดเราก็สามารถ ย้ายปรับเปลี่ยนได้ครับดังนั้นเราลองดูได้เลยนะครับเริ่มจากยีราฟก่อนแน่นอนนะครับยีราฟก็ต้องอยู่ในบนบกใช่ไหมครับช้างก็อยู่กับยีราฟสิงโตแรดปลาลองผิดสินะครับปลานี่อยู่ถูกซีบรามาลายนะครับโลมาปลาแล้วก็หมึกจะเห็นได้ว่ามันยังไม่เปลี่ยนใช่ไหมเราจัดหมดแล้วแต่ว่ามันยังไม่เปลี่ยนหน้าไปไหนก็เพราะว่ามันมีบางตัวที่ยังอยู่ผิดที่ผิดทางอยู่นะครับถ้าเราจัดผิดเราก็ลองตรวจสอบดูนะครับว่าเอ๊ะอะไรที่มันยังอยู่ผิดที่ผิดทางมันอยู่ไม่ถูกกลุ่มของมันเราก็ปรับแก้ไขใหม่นะครับเราย้ายปลาฉลามมาโอเคถ้าเป็นแบบนี้ก็แสดงว่าถูกต้องแล้วนะครับนักเรียนก็จะถูกเปลี่ยนด่านให้ไปเล่นในเกมต่อไปนะครับแต่ยังเป็นหมวดเดิมอยู่นะครับผมอ่ะคราวนี้มาดูบ้างครับผมเรามีรูปสัตว์เหมือนเดิมนะครับเราที่อยู่เปลี่ยนแปลงใหม่เนาะมีท้องฟ้ากับมีท้องทะเลนะครับสัตว์เหล่านี้มันควรอยู่ที่ไหนนะครับเราก็จัดเรียงมันอาจจะแข่งกับเพื่อนๆนะครับแข่งความเร็วกันได้นะครับหรือว่าออกมาทำหน้าชั้นเรียนได้เลยโอเคลองดูซิถูกหรือเปล่าถูกแล้วนะครับเปลี่ยนหมวดครับช้างอยู่ในป่ายีราฟอยู่ในป่าแรดอยู่ในป่านกเอ๊ะไม่แน่ใจลองดูครับนกอยู่ในเมืองเจ้าหนูอยู่ในป่าม้าลายอยู่ในป่าสิงโตอยู่ในป่านกแล้วก็สุนัขไว้ที่นี่ดีกว่าถูกไหมยังไม่ถูกแสดงว่ามีบางตัวผิดนะครับผมลองดูสิอะไรมันผิดมันถูกกันเนี่ยเจ้าหนูนี่อยู่ที่ไหนนะเจ้าหนูมันอยู่ในเมืองนั่นเองนะครับตอนนี้เราเริ่มจัดกลุ่มสัตว์กับที่อยู่คล่องแล้วใช่ไหมครับเราลองเพิ่มความท้าทายให้กับเราดีกันนะครับเราไปเลือกหมวดกันทีเชอร์จะเลือกหมวดเป็นสิ่งของกับห้องจัดสิ่งของให้ตรงกับประเภทของห้องนะครับแล้วก็ซ่อนหมวดหมู่ไปจะได้ไม่หลายตาเนาะดูจากรูปนักเรียนคิดว่าเป็นห้องอะไรครับด้านซ้ายมือก็คือห้องครัวแล้วก็ด้านขวามือก็เป็นห้องทำงานเนาะงั้นเรามาดูสิ่งของกันครับว่าสิ่งของแต่ละชิ้นมันควรจะถูกวางอยู่ที่ไหนโต๊ะห้องทำงานโคมไฟห้องทำงานชั้นวางห้องทำงานเครื่องปั่นห้องครัวจานห้องครัวถ้วยห้องครัวเอแจกันเอาไว้ห้องครัวนะครับกระดาษทิชชู่ห้องครัวเก้าอี้ห้องทำงานถูกไหมถูกต้องนะครับเพราะว่ามันเปลี่ยนหน้าไปคราวนี้เป็นห้องน้ำกับห้องนอนนะครับลองดูซิว่าถ้าเรามีของเราจะเอาของไว้ถูกที่หรือเปล่านะครับห้องนอนแปรงสีฟันอยู่ห้องน้ำหมอนเอ๊ะอยู่ห้องน้ำหรือเปล่านะอยู่ห้องนอนโต๊ะอยู่ห้องนอนพรมอยู่ห้องนอนแชมพูห้องน้ำกระดาษห้องน้ำห้องน้ำได้เป่าผมห้องน้ำแล้วก็โต๊ะวางโคมไฟก็อยู่ห้องนอนเย่ถูกต้องนะครับผมคราวนี้เป็นห้องนอนกับห้องรับแขกนะครับตู้เสื้อผ้าอยู่ห้องนอนเครื่องเสียงเราควรวางเครื่องเสียงไว้ที่ไหนดีครับที่เชื่อไว้ห้องรับแขกก่อนแล้วกันนะพรมน่าสนใจห้องรับแขกครับผมห้องนอนครับห้องนอนครับเตียงห้องนอนครับโซฟารับแขกครับเก้าอี้ห้องนอนครับแล้วก็ทีวีอยู่ห้องรับแขกครับไม่โทรครับมีบางอย่างผิดย้ายครับโอเคนะครับเริ่มมาหน้าเดิมแล้วเพราะนั้นเราเปลี่ยนหมวดดีกว่านะครับนักเรียนอยากเล่นหมวดอะไรเอ่ยอะไรที่รู้สึกว่ามันจะท้าทายเราดีนะอาชีพกับสิ่งของดีไหมครับเราจะได้รู้ว่าสิ่งของแต่ละอย่างมันสำหรับอาชีพไหนเนาะครับโอเคจากรูปนะครับก็เป็นอาชีพตำรวจกับอาชีพเชฟนะครับผมเรามาเลือกสิ่งของให้ตรงกับอาชีพกันหม้อครับของเชฟตาของตำรวจหมวกตำรวจปืนอะไรเอ่ยตำรวจนะครับ

มีดเชฟโถปั่นเชฟเชฟตำรวจแล้วก็รถก็เป็นของตำรวจถูกต้องนะครับตำรวจยังอยู่นะครับตำรวจกับนักวิทยาศาสตร์ครับนักวิทยาศาสตร์

ตำรวจแล้วก็หลอดทดลองก็เป็นของนักวิทยาศาสตร์ถูกต้องไหมครับนักเรียนคิดว่าถูกหรือผิดลองดูนะครับถูกต้องนะครับสลับที่แสดงว่าเริ่มซ้ำละเปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนเป็นการเดินทางกับยานพาหนะบ้างครับเรามีหลายโหมดให้เลือกเล่นเลยนะครับผมสามารถเลือกเล่นได้หลายแบบเลยเดินทางทางน้ำกับเดินทางบนบกนะครับในเมืองนะกับบนในทะเลนะครับเรือทางน้ำรถบัสอยู่บนบกเรือดำน้ำมอเตอร์ไซค์รถยนต์อยู่บนบกรถบัสเรือขนส่งรถไฟเรือใบแล้วก็เจ็ตสกีถูกไหมเอ่ยถูกนะครับคราวนี้บนบกกับท้องฟ้าบ้างครับรถบัสรถบัสเครื่องบินโดยสารเฮลิคอปเตอร์เครื่องบินรถยนต์มอเตอร์ไซค์รถบรรทุกแล้วก็บอลลูนถูกต้องนะครับผมอ่ะพอมันซ้ำเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยครับสัตว์กับอาหารครับโอ้โหใครชอบกินอะไรเนี่ยมีใครรู้บ้างครับสุนัขบ้านเรากินอะไรครับกินเนื้อละกันหนูกินผักหมีกินเนื้อนกกินผักงูกินเนื้อหนูกินผักนกกินอะไรวัวกินผักปลาบึกกินอะไรครับปลาบึกกินเนื้อละกันกวางกินผักถูกไหมเนี่ยอันนี้ยากนะครับถูกด้วยนะครับผมโอเคหมวดใหม่ครับอาหาร5หมู่ครับผมเรามาลองดูซิว่าเราแบ่งกลุ่มได้ครบหรือเปล่านี่เป็นหมวดไขมันกับหมวด ผลไม้นะครับผมผลไม้เนยผลไม้ไขมันผลไม้ชีสน้ำมันผลไม้แล้วก็น้ำมันโอเคถูกต้องเปลี่ยนหมวดครับกีฬาเล่นคนเดียวกับเล่นเป็นทีมนะครับเรารู้จักไหมรักบี้เป็นทีมบาสเกตเป็นทีมอเมริกันฟุตบอลเป็นทีมสกีเป็นคนเดียวฮอกกี้เป็นทีมฟุตบอลเป็นทีมฟันดาบคนเดียวกอล์ฟคนเดียวธนูคนเดียวบ็อกซิ่งคนเดียวถูกต้องนะครับผมสุดท้ายครับอันนี้น่าจะยากสุดเลยนะครับประเทศกับทวีปเอเชียทวีปของเราเองนะครับกับทวีปเซาท์แอฟริกานะครับอาร์เจนตินาเซาท์อเมริกานะครับอยู่เซาท์อเมริกาใต้ไชน่าเอเชียโคลัมเบียเซาท์อเมริกาไทยแลนด์เอเชียเกาหลีเอเชียมาเลเซียเอเชียบอลิเวียเซาท์อเมริกาเอกวาดอร์เซาท์อเมริกาอุรุกวัยเซาท์อเมริกาซาอุดิอาระเบียที่ไหนครับเอเชียถูกต้องนะครับผมมาดูทวีปที่สองครับยุโรปกับนอร์ทอเมริกาอเมริกานอร์ทอเมริกาอิตาลียุโรปเนเธอร์แลนด์ยุโรปเฮย์ติเฮย์ตินอร์ทอเมริกาหรือเปล่านะสเปนยุโรปโปรตุเกสยุโรปคิวบากัวเตมาลานอร์ทอเมริกาจาเมกาคิงอังกฤษโอเคก็เป็นสื่อใน AI ไทยเจนนะครับที่นักเรียนสามารถเข้ามาเลือกเล่นได้เลยเนาะนะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูที่สไลด์ของเรากันโอเคตอนนี้นักเรียนได้ฝึกทักษะเกี่ยวกับการแบ่งสิ่งของแล้วก็สัตว์เนาะออกเป็นกลุ่มๆนะครับโดยเราดูที่

ษณะของมันเนาะเราแบ่งอะไรบ้างครับเมื่อกี้จำได้ไหมเราแบ่งเครื่องครัวเนาะการที่เราแบ่งสิ่งของแล้ววางไว้ให้ถูกที่นะครับมันก็จะมีประโยชน์ที่ทำให้สิ่งของมันถูกใช้ประโยชน์ได้ถูกที่ถูกทางแล้วมันก็ถูกจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยตามกลุ่มประเภทของมันนะครับคราวนี้ทีเชอร์มีงานมาให้นักเรียนทำนะครับเราจะมาลองจัดกลุ่มของเหล่านี้ตามเกณฑ์ที่เรากำหนดนะครับโดยเราจะเป็นคนกำหนดเกณฑ์ชื่อของกลุ่มนะครับด้วยตัวของนักเรียนเองนะครับจะมีความท้าทายขึ้นมาจากกิจกรรมก่อนหน้านี้นะครับเราลองดูครับเรามีหมีเรามีช้างเรามียีราฟเรามีกวางเรามีนกฮูกมีแรดมีนกนะครับมีแรด2ตัวแล้วก็มีกระต่ายแล้วก็สิงโตครับผมจัดกลุ่มครั้งแรกครับเราจะแบ่งตามที่อยู่นะครับที่เชื่ออยากได้ไอเดียจากนักเรียนว่าถ้าเราจะจัดกลุ่มสัตว์เหล่านี้ตามที่อยู่เราควรแบ่งออกเป็นกลุ่มอะไรดีนะถ้าเราจะแบ่งมันเป็น2กลุ่มที่เชื่อลองให้นักเรียนลองคิดดูก่อนนะครับนักเรียนอยากจะแบ่งตามอะไรดีมีคนบอกว่าอยู่บนบกบนบกกับอาศัยอยู่บนท้องฟ้าอยู่บนบกกับอยู่บนท้องฟ้าใช่ไหมครับจากนั้นเราลองมาจัดเข้ากลุ่มกันดีกว่านะครับอยู่บนบกก็อย่างเช่นพี่หมีครับจีราช้างจีราฟกวางแรดของเรากระต่ายแล้วก็สิงโตนะครับส่วนตัวที่สามารถอยู่บนท้องฟ้าได้นะครับมันอยู่บนบกด้วยแต่มันก็อยู่บนท้องฟ้าได้ก็อย่างเช่นพี่นกฮูกนะครับแล้วก็เจ้านกตัวนี้เป็นต้นนะครับซึ่งจริงก็สามารถแบ่งประเภทได้หลายแบบเนาะขึ้นอยู่กับว่านักเรียนจะเลือกกำหนดกลุ่มเป็นอะไรนะครับเราลองมาดูการแบ่งแบบที่2ดีกว่านะครับยังเป็นสัตว์แบบเดิมเลยแต่เพียงแค่เราเปลี่ยนกลุ่มนะครับตอนนี้เราสนใจจำนวนขาเนาะเรากำลังแบ่งกลุ่มตามลักษณะของสัตว์แล้วลักษณะที่เราสนใจในใช้ในการจำแนกก็คือจำนวนขาเราจะตั้งชื่อกลุ่มว่าอะไรดีเอ่ยเราลองสังเกตดูครับสัตว์ที่เรามีเราจะแบ่งมันออกเป็นกลุ่มอย่างไรดีเป็นสัตว์ที่มีสี่ขากับไม่ใช่สี่ขาแบบนี้ดีไหมครับนะแล้วแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับสัตว์ที่มีสี่ขากับสัตว์ที่ไม่ใช่สี่ขาเนาะครับเราลองมาดูครับพี่หมีสี่ขาไหมมีขาสี่ขาช้างก็มีสี่ขาจิราฟก็สี่ขากวางก็สี่ขาแรดก็สี่ขากระต่ายสี่ขาสิงโตสี่ขาแล้วก็ส่วนสัตว์ที่ไม่ใช่สี่ขาก็มี2ตัวนะครับก็คือตัวนี้กับตัวนี้โอเคนี่ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่เราแบ่งตามลักษณะที่แตกต่างออกไปนะครับแล้วเราก็ได้สัตว์ออกเป็น2กลุ่มก็คือมีสี่ขากับไม่ใช่สี่ขาครับแล้วถ้าเราลองเปลี่ยนใหม่ครับผมเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนทั่วกลุ่มเลยนะครับเปลี่ยนเป็นมีขากับไม่มีขาเปลี่ยนเป็นลักษณะของสัตว์ครับถ้าเราใช้ขาเป็นเกณฑ์ในการจับกลุ่มโดยกำหนดเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มของสัตว์ที่มีขากับกลุ่มสัตว์ที่ไม่มีขาเราก็จะพบว่าสัตว์ทั้งหมดอยู่กลุ่มเดียวกันเลย

0: อยู่กลุ่มเดียวกันเพราะว่าทุกตัวมีขาแม้ว่าขาจะแตกต่างกันก็ตามนะครับดังนั้นการจับกลุ่มก็ขึ้นอยู่กับความสนใจของเราลักษณะที่เรากำหนดเนาะว่าเราอยากจะแบ่งกลุ่มตามประเภทแบบไหนนะครับต่อไปครับจำแนกจากปีกครับก็อาจจะง่ายๆก็คือมีปีกกับไม่มีปีกนะครับเราก็จะได้ว่ามีปีกจะมีอยู่2ตัวมีปีกนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็จะมีสมาชิก2ตัวไม่มีปีกตัวนี้ไม่มียีราฟไม่มีกวางไม่มีแรดไม่มีกระต่ายไม่มีสิงโตไม่มีสมาชิกของกลุ่มนี้มี1 2 3 4 5 6 7 8มีสัตว์ที่ไม่มีปีกอยู่8ตัวนะครับผมแล้วถ้าเกิดทีเชอร์เปิดโอกาสให้นักเรียนกำหนดได้เองนะครับว่าเราจะใช้ลักษณะไหนเป็นเกณฑ์นักเรียนจะเลือกลักษณะไหนดีครับผมให้นักเรียนแต่ละคนคิดได้ตามความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนเองเลยนะครับว่าอยากจะใช้เกณฑ์ไหนเป็นตัวกำหนดลักษณะนะครับยกตัวอย่างเช่นเขาใช้เขาเนาะก็อาจจะสัตว์ที่มีเขากับสัตว์ที่ไม่มีเขาอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับแต่ว่านักเรียนสามารถกำหนดของนักเรียนเองได้เลยนะครับผม
1: เรามีวิธีการจัดกลุ่มยังไงเอ่ยเมื่อกี
2: ้ดูของใครแล้วก็ดูของใครแล้วก็ดูว่าที่ของแล้วไปของใครแล้วก็บอกกับใครแล้วเราก็ดูว่ามันอยู่ที่ไหน
1: สิ่งของมันเหมาะกับกลุ่มที่เราต้องการจะให้มันอยู่หรือเปล่าใช่ไหมนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวต่อไปนะต่อไปเป็นกิจกรรมนะครับที่คุณครูจะให้เด็กทำเนาะมีสัตว์กี่ตัว
2: สัตว์กี่ตัว
1: 10ตัวใช่ไหมนะครับ
2: 10ตัว
1: แล้วเราจะแบ่งเป็นกี่กลุ่มครับ2กลุ่มนะครับเดี๋ยวจะให้เราเลือกเนาะว่าเราจะใช้เกณฑ์อะไรในการแบ่งดีเนาะในการแบ่งเราก็ต้องมีเกณฑ์เข้ามาในการแบ่งใช่ไหมครับเกณฑ์มีอะไรบ้างเอ่ย
2: ที
1: ่โยจำนวนขาปีกใช้ที่อยู่เป็นเกณฑ์นะครับเราจะแบ่งกลุ่มยังไงได้บ้างจะแบ่งเป็นกลุ่มอะไรได้บ้างครับถ้าสมมติเราใช้ที่อยู่เป็นเกณฑ์แบ่งออกเป็นกี่กลุ่มครับสมมติแบ่งเป็น2กลุ่มแบ่งได้ยังไงครับ
2: กลุ่มสัตว์น้ำแล้วก็กลุ่มสัตว์ปีกแล้วก็กลุ่มสัตว์บกไม่สัตว์บกกับสัตว์น้ำ
1: สัตว์บกกับสัตว์น้ำเห็นด้วยไหม
2: เห็นด้วยไหม
1: เห็นด้วยเกณฑ์ที่ใช้ก็คือที่อยู่เราจะตัดสินจากที่อยู่เราแบ่งออกเป็น2กลุ่มอันนึงก็คือบกกลุ่มหนึ่งก็คือน้ำนะครับพอเราเขียนประเภททั้ง2อย่างเรียบร้อยใช่ไหมครับเราก็เอาสัตว์เนี่ยมาเทียบว่าเอ๊ะมันอยู่ในบกหรืออยู่ในน้ำ

0: โอเคอันนี้คือการแบ่งตามที่อยู่เนาะนะครับสมมติทีเชอร์เปลี่ยนใหม่นะครับทีเชอร์เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเกณฑ์การแบ่งใหม่ไม่เอาที่อยู่แล้วเอาจำนวนขาช่วยแบ่งกลุ่มหน่อยครับแบ่งตามจำนวนขา
1: ตีขาสองขา
2: ก็ม
1: ี
2: ขา
0: โอ้มีหลายอันเลยอันนึงก็คือมีขากับไม่มีขา
3: อีกอันนึงก็คือมีขา5ขาด้วย
0: มีขา5ขา
3: ธรรมดา
0: ข้างหลังเกณฑ์คืออะไรครับ8ขามันมีหลายเกณฑ์เลยเนาะทำไงดีให้เราแบ่งของใครของมันดีกว่านะครับ
4: อย่างแรกครับเลือกเกณฑ์ในการจำแนกเนาะเราจำแนกตามอะไรครับในกรณีมีใครอยากเลือกอะไรครับขากับปีกเอาอะไรดีครับนักเรียนปลายทางอยากจำแนกตามอะไรดีครับจำแนกตามขาก่อนเนาะมันเราเลือกเกณฑ์เราก็ระบุครับว่าเราจะใช้จำนวนขาในการจำแนกสเต็ปต่อไปครับเราต้องระบุว่าเอ๊ะมันแบ่งออกเป็นกี่กลุ่มในที่นี้แบ่งออกเป็น2กลุ่มเนาะถ้าดูจากรูปเราแบ่งอะไรดีครับดูซิในรูปมันมีกี่ขาบ้างอันนี้มีขาไหมปลามีขาไหมไม่มีเนาะหมู4ขา2นก2ขาปลาดาวเรียกว่าขาไหมถ้าเรียกว่าขาก็เรียก5ขาใช่ไหมปลาหมึกกี่ขาครับ8ใช่ไหมปูกี่ขาครับ8โอ้ดูมันหลากหลายมากเลย
0: เอาไปเนาะจับคู่ทำตกลงกันว่าจะใช้เกณฑ์อะไรแล้วก็เขียนชื่อสัตว์ลงมานะครับผมแล้วแต่เลยนะครับว่าเราจะใช้เกณฑ์อะไรในการแบ่งอ่ะ

ถ้าจะแบ่งเป็น2กลุ่มทิชเชอร์ก็จะแบ่งเป็นง่ายๆเลยก็คือมีขากับไม่มีขาถ้าทิชเชอร์แบ่งเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มสัตว์ที่มีขากับกลุ่มสัตว์ที่ไม่มีขาแต่ละกลุ่มจะมีสมาชิกอะไรบ้างครับจะมีสัตว์อะไรอยู่ในแต่ละกลุ่มบ้างให้นักเรียนลองคิดดูก่อนอะไรมีขาและอะไรไม่มีขาครับผมเรามาลองช่วยกันเนาะสัตว์ที่มีขาโอ้เยอะมากเลยนะครับอย่างเช่นหมูนะครับนกซึ่งขาไม่เท่ากันไม่เป็นไรเนาะแต่มันมีขามันก็เข้าข่ายแล้วนะครับหมีปลาดาวถ้าเราเรียกมันว่าขานะครับปูกว้างออกตัวปูเรียกขาไหมถ้าไม่เรียกว่าขาก็คือไม่มีเนาะถ้าเรียกว่าหนวดอะไรอย่างเงี้ยเนาะเรียกว่าเป็นขาไม่เอ่ยไม่มีขาละกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่มีขาก็มีอยู่3สิ่งนะครับก็คือออคโทพัสปลาหมึกยักษ์นะครับนีโมแล้วก็โลมาถ้าเกณฑ์ในการจำแนกคือใช้จำนวนขาแบ่งออกเป็น2กลุ่มมีขากับไม่มีขาสามารถจำแนกได้ตามนี้คราวนี้ลองเปลี่ยนเกณฑ์ดูครับถ้าเราเปลี่ยนเกณฑ์การจำแนกผลลัพธ์ก็จะแตกต่างออกไปเนาะนะครับจำนวนขาเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนเป็นน้อยกว่าน้อยกว่า5ขานะครับสัตว์อะไรมีขาน้อยกว่า5ขานะครับกับสัตว์อะไรที่มีขามากกว่าหรือเท่ากับ5ขาลองจำแนกดูครับอะไรที่น้อยกว่า5ขาบ้างปลาสูนี่น้อยกว่าไหมน้อยกว่าเนาะนะครับหมูน้อยกว่า5ขาครับนกน้อยกว่า5ขานกน้อยกว่า5ขาหมี4ขาน้อยกว่า5ขาเนาะปลาดาวเอ๊ะปลาดาวมี5อยู่ตรงนี้นะปลาโลมาน้อยกว่าปูนะครับมากกว่า5ขากว้าง4ขาปลาหมึกถ้าไม่มีก็คือน้อยกว่า5ขาเห็นได้ว่าเราก็จัดกลุ่มได้แตกต่างกันออกไปเนาะนะครับเพราะนั้นการจัดกลุ่มขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่เรากำหนดนะครับและผลลัพธ์การจัดกลุ่มก็ต้องดูว่าตามเงื่อนไขที่เรากำหนดนั้นเราสามารถแบ่งสิ่งของออกเป็นกี่กลุ่มอะไรได้บ้างนะครับกิจกรรมต่อไปที่เชื่ออยากให้เรากำหนดเงื่อนไขเองครับลองกำหนดเงื่อนไขเองดูซิว่าเราอยากให้อะไรเป็นเกณฑ์ในการจำแนกพอกำหนดเสร็จแล้วลองมากำหนดดูครับชื่อของแต่ละกลุ่มนะลักษณะที่สำคัญของแต่ละกลุ่มลองกำหนดดูนะครับแล้วก็ลองลากเจ้าสิ่งเหล่านี้นะไปอยู่ในกลุ่มตามเงื่อนไขที่เรากำหนดนะครับนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะครับสามารถที่จะกำหนดเกณฑ์ในการจำแนกรวมถึงกำหนดลักษณะสำคัญของแต่ละกลุ่มเราก็ลองจำแนกดูนะครับมาในใบกิจกรรมที่4นะครับ B04-2 นะครับทีเชอร์จะให้เราจำแนกของต่อไปนี้นะครับเป็นของใหม่เนาะแต่ทีเชอร์อยากให้เรากำหนดเกณฑ์ในการจำแนกเองนะครับลองเอาใบงานที่เราทำกันเมื่อกี้นะเอาตารางนี้ลองไปใช้ดูนะครับเกณฑ์ในการจำแนกเป็นอะไรนะแล้วลักษณะสำคัญของแต่ละกลุ่มคืออะไรนะครับแล้วใช้ภาพเหล่านี้นะในการจำแนกคราวนี้เราต้องกำหนดเกณฑ์ในการจำแนกเองนะครับนักเรียนปลายทางก็สามารถที่จะทำกิจกรรมนี้ไปด้วยกันได้เนาะนะครับสามารถหารูปต่างๆมานะแล้วก็ลองคิดดูว่าเราจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการจำแนกเดี๋ยวทีเชอร์ให้เวลาพวกเราทำนะครับหลังจากนั้นเราจะมาลองแลกเปลี่ยนกันว่าใครกำหนดเกณฑ์ได้น่าสนใจนะครับอย่างที่บอกนะครับถ้าเกณฑ์แตกต่างการแบ่งกลุ่มก็จะแตกต่างออกไปเพราะนั้นไม่สามารถลอกเพื่อนหรือดูเพื่อนได้เนาะเรากำหนดเกณฑ์ของตัวเองได้เลยแล้วก็ใช้เกณฑ์นั้นในการแบ่งแยกสิ่งของได้เลยถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับ

โอเคนักเรียนเราทำใบกิจกรรม B04-2 แล้วใช่ไหมครับที่เราจำแนกสิ่งของออกเป็นกลุ่มๆเนาะแล้วเราก็ได้ลองจำแนกหมวดพาหนะซึ่งมีพาหนะที่แปลว่าสิ่งที่เราใช้ในการเคลื่อนที่นะครับหลากหลายเลยนะครับนักเรียนแต่ละคนก็จำแนกแตกต่างกันไปเนาะทีเชอร์ได้ไปดูของนักเรียนแล้วก็ลองเอามาทำเป็นPowerpoint บนกระดาษนี้เราจะมาสรุปแล้วก็เรียนรู้ร่วมกันนะครับผมเรามาดูแบบที่1ดีกว่าเนาะลองดูซิว่าที่เราทำมาเนี่ยมีใครทำตรงกับเพื่อนคนนี้บ้างนะครับเพื่อนคนนี้แบ่งพาหนะออกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มที่1ก็คือการเดินทางบนบกแล้วก็กลุ่มที่2ก็คือการเดินทางบนอากาศเนาะอาจจะใช้ว่าในอากาศบนอากาศนะครับเราลองมาดูเนาะว่าเราจำแนกเหมือนกันหรือเปล่าถ้าเกิดใครแบ่งกลุ่มประเภทเดียวกันลองมาตรวจสอบว่าพาหนะที่อยู่ในแต่ละกลุ่มเนี่ยมันสอดคล้องกับชื่อกลุ่มหรือเปล่านะครับการเดินทางบนบกเพื่อนใส่มอเตอร์ไซค์นะครับเพื่อนใส่รถรางไฟฟ้าเนาะเราเห็นเส้นด้านบนก็คือมันเป็นเส้นจ่ายไฟฟ้านะครับแล้วก็มีรถโดยสารที่เป็นรถบัส2คันแล้วก็รถไฟนะครับที่ร้านก็อยู่บนพื้นแน่นอนนะครับดูแล้วก็น่าจะถูกต้องเนาะนะครับเรามีพาหนะที่เดินทางบนบกทั้งหมด5รายการนะครับคราวนี้มาดูกลุ่มที่เป็นการเดินทางบนอากาศนะครับเพื่อนใส่มา5รายการเหมือนกันก็จะเป็นเครื่องบินรบใช่ไหมครับมี2ลำด้านบนเนาะแล้วก็มีเฮลิคอปเตอร์นะครับเฮลิคอปเตอร์นะครับที่เราก็ใช้ในการเดินทางบนอากาศเหมือนกันแล้วก็มีบอลลูนนะครับไม่แน่ใจว่าเด็กๆรู้จักบอลลูนหรือเปล่านะครับที่มันจะเป็นเหมือนคล้ายๆลูกโป่งแล้วก็มีการจุดไฟนะครับทำให้อากาศขยายตัวแล้วก็ทำให้บอลลูนมันลอยขึ้นบนอากาศได้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือมีเรือนะครับซึ่งเป็นเรือที่ถ้านักเรียนสังเกตดีๆนะครับมันจะเอาไม่ใช่เรือนะครับมันเป็นเครื่องบินนะครับที่ถ้านักเรียนสังเกตเนี่ยมันจะเป็นเครื่องบินที่มันแล่นลงบนผิวน้ำได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูจากที่นักเรียนแบ่งกลุ่มแล้วก็น่าจะถูกต้องเนาะนะครับว่าถ้าเราแบ่งพาหนะเป็น2กลุ่มก็คือพาหนะที่เดินทางบนบกจะประกอบด้วย5รายการแล้วก็พาหนะที่เดินทางในอากาศหรือบนอากาศจะประกอบด้วย5รายการเช่นกันนะครับแต่ว่าก็ยังมีเพื่อนแบ่งกลุ่มที่แตกต่างกันด้วยนะครับลองมาดูตัวอย่างนี้ครับผมเป็นการแบ่งกลุ่มพาหนะออกเป็นประเภทแบบมีล้อและแบบไม่มีล้อนะครับแบบมีล้อเนาะก็เห็นได้ชัดเจนก็คือมอเตอร์ไซค์มีรถรางไฟฟ้านะครับแอบมีเครื่องบินมาด้วยเอ๊ะเครื่องบินมีล้อยังไงนะครับเครื่องบินถ้านักเรียนเคยดูตามคลิปหรือว่าเคยไปดูเครื่องบินที่วันเด็กเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเวลาเครื่องบินมันลงมาจอดบนพื้นมันก็ต้องอาศัยล้อนะครับแต่ว่าพอมันบินอยู่บนอากาศมันก็เก็บนะครับดังนั้นเพื่อนคนนี้ก็จัดเครื่องบินในประเภทมีล้อนะครับทีเชอร์ก็คิดว่าถูกต้องนะครับไม่ติดอะไรแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีรถโดยสารประจำทางนะครับที่เราก็อาจจะคุ้นเคยในชีวิตประจำวันของเราเนาะในการขึ้นไปไหนมาไหนนะครับสุดท้ายคือรถไฟนะครับถึงแม้รถไฟจะวิ่งบนรางนะครับแต่ว่ามันก็ต้องมีล้อที่สามารถทำให้มันวิ่งบนรางไปด้วยนะครับโอเคคราวนี้มาดูอีกกลุ่มนึงครับก็คือแบบประเภทพาหนะที่ไม่มีล้อนะครับก็อาจจะชัดเจนเลยก็คือเฮลิคอปเตอร์นะครับมันก็จะเป็นขึ้นลงในแนวดิ่งนะครับดังนั้นมันไม่ต้องการล้อนะครับในการที่จะเคลื่อนตัวในแนวราบบนพื้นบอลลูนก็เช่นกันครับเป็นพาหนะที่ขึ้นลงในแนวดิ่งเช่นเดียวกันนะสุดท้ายก็คือเครื่องบินนักเรียนถามว่าทำไมเครื่องบินอยู่2ที่เครื่องบินมีทั้งแบบมีล้อและไม่มีล้อก็เพราะว่าเครื่องบินในประเภทแบบไม่มีล้อเนี่ยมันเป็นเครื่องบินที่ลงจอดบนผิวน้ำนะครับดังนั้นมันจึงไม่ต้องการล้อในการที่มันจะถลายไปตามผิวน้ำมันก็จะเป็นเหมือนทุ่นนะครับที่ช่วยทำให้มันสามารถลอยตัวบนผิวน้ำได้นะครับข้อสรุปก็คือการแบ่งพาหนะออกเป็น2กลุ่มตามประเภทแบบมีล้อและแบบไม่มีล้อเราจะพบว่ามีพาหนะที่มีล้อทั้งสิ้น7รายการ
แล้วก็มีพาหนะที่ไม่มีล้ออยู่3รายการครับผมนักเรียนคิดว่ายังมีวิธีการแบ่งกลุ่มแบบอื่นอีกหรือเปล่าหรือว่าวิธีการที่นักเรียนทำมาแต่ว่ายังไม่ถูกนำเสนอนักเรียนคิดว่ามีอีกหรือเปล่าครับเรามาลองดูห้องนี้นี่คิดได้ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับมีหลายวิธีแล้วเราก็ทีเชอร์ก็เอามาทำเป็นสไลด์สรุปแบบนี้เนาะประเภทต่อไปครับก็คือพาหนะแบบวิ่งประจำทางกับพาหนะแบบที่ไม่วิ่งประจำทางแปลว่าวิ่งประจำทางแปลว่าอะไรครับแปลว่ามันวิ่งอยู่เส้นทางเดิมๆนะครับเป็นรอบๆนะครับอยู่สม่ำเสมอในขณะที่พาหนะที่วิ่งไม่ประจำทางนะครับก็หมายถึงว่ามันย้ายที่จากที่หนึ่งไปอย่างที่หนึ่งโดยไม่ได้ใช้เส้นทางเดิมเป็นประจำนะครับเรามาดูพาหนะประจำทางกันนะครับก็อย่างเช่นรถรางไฟฟ้าเนาะพอมันมีรางแล้วมันต้องใช้ไฟฟ้านะครับมันก็ต้องวิ่งตามเส้นทางไฟฟ้าใช่ไหมครับอันที่สองก็คือรถไฟนะครับมันก็ต้องอยู่บนรางอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็เป็นรถที่วิ่งประจำทางนะครับแล้วก็สองรูปด้านล่างนะครับก็คือเป็นรถโดยสารนะครับจริงๆรถโดยสารก็มีหลายประเภทเนาะเป็นรถโดยสารประจำทางแล้วก็รถโดยสารไม่ประจำทางแต่ว่าในที่นี้ไม่ได้ระบุชัดเจนเพราะฉะนั้นนักเรียนจะวางไว้ช่องไหนนะครับทีเชอร์ก็คิดว่าให้ถูกได้นะครับแต่ว่าให้นักเรียนอธิบายว่านักเรียนไว้ช่องประจำทางเพราะอะไรนักเรียนไว้ช่องไม่ประจำทางเพราะอะไรนะครับแต่ถ้าเราคุ้นเคยก็คือว่าเราขึ้นรถอย่างเช่นทีเชอร์ขึ้นรถจากพิษณุโลกไปกรุงเทพแล้วรถก็วิ่งเส้นทางเดิมๆอันนี้เรียกว่ารถประจำทางใช่ไหมครับแต่ถ้าประสบการณ์นักเรียนนักเรียนไปทัศนศึกษาแล้วนักเรียนขึ้นรถบัสนะครับจากโรงเรียนไปพิพิธภัณฑ์นะครับอันนี้อาจจะเป็นรถโดยสารที่ไม่ประจำทางขึ้นอยู่กับว่าการว่าจ้างเนาะและการตกลงกันนะครับดังนั้นนักเรียนสามารถใส่ไว้ได้ทั้ง2กลุ่มเลยนะครับแต่ว่านักเรียนคนนี้ใส่ไว้ในรถประจำทางซึ่งทีเชอร์ก็คิด

ว่าถูกเช่นเดียวกันนะครับคราวนี้รถโดยสารหรือว่าพาหนะที่ไม่ประจำทางก็อย่างเช่นรถมอเตอร์ไซค์นะครับก็อาจจะวิ่งตามการวาดหรือว่าวิ่งตามใจเราเองเราเป็นคนขับเองเป็นต้นนะครับเครื่องบินรบนะครับถ้าเป็นเครื่องบินโดยสารเนี่ยอันนี้อาจจะวิ่งรูทเดิมเนาะแต่พอเป็นเครื่องบินรบเนี่ยมันก็ไม่ได้มีเส้นทางเฉพาะสำหรับการเดินทางนะครับเฮลิคอปเตอร์ก็เช่นเดียวกันนะครับรวมถึงบอลลูนแล้วก็เครื่องบินที่จอดบนผิวน้ำด้วยนะครับจริงๆเครื่องบินที่จอดผิวน้ำก็แล้วแต่การตีความเช่นเดียวกันเนาะมันอาจจะมีเครื่องบินที่ไปยังหมู่เกาะอย่างเช่นมัลดีฟอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับที่มันเดินทางแบบมีเส้นทางที่ชัดเจนอันนี้นักเรียนจะเอาไว้ในประจำทางก็ไม่ผิดอะไรนะครับแต่ว่าให้นักเรียนอธิบายกับทีเชอร์มานะครับผมยังมีอีกหรือเปล่านะลองมาดูซิยังมีอีกนะครับอันนี้จะคล้ายๆกับอันที่แล้วนะครับอันที่แล้วใช้คำว่าประจำทางเนาะแต่นี้ specific ลงไปเลยหรือว่าเฉพาะเจาะจงลงไปว่ากลุ่มแรกเป็นพาหนะวิ่งบนรางหมายความว่าต้องมีรางให้เขาวิ่งนะครับพาหนะกลุ่มที่2ก็คือเป็นพาหนะที่ไม่ต้องใช้รางนะครับก็จะมีจำนวนน้อยลงสำหรับพาหนะที่วิ่งบนรางเนาะซึ่งในรูปก็จะประกอบด้วยรถรางไฟฟ้ามันก็จะต้องวิ่งตามรางไฟฟ้าแล้วก็รถไฟซึ่งก็มีรางรถไฟนะครับอันนี้ก็นักเรียนก็จะคุ้นเคยมากกว่านะครับเกี่ยวกับรางรถไฟนะครับรถรางไฟฟ้าในเมืองไทยอาจจะยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับผมสำหรับพาหนะที่ไม่จำเป็นต้องใช้รางเนาะมีอิสระเสรีในการที่จะเคลื่อนที่ได้เลยนะครับก็ประกอบด้วยมอเตอร์ไซค์เครื่องบินไอพ่นนะครับรถโดยสารเฮลิคอปเตอร์บอลลูนเครื่องบินที่จอดบนผิวน้ำนะครับแล้วก็รถบัสอีกหนึ่งคันนะครับพาหนะเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องใช้รางนะครับแต่ที่เชื่ออยากจะย้อนนิดนึงเนาะคำว่าใช้รางกับคำว่าประจำทางก็แตกต่างกันนะครับรถสามารถวิ่งประจำทางได้โดยไม่ต้องใช้รางนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราสนใจคุณลักษณะไหนของวัตถุที่เรากำลังพิจารณาอยู่นะครับหมดหรือยังนะมาอีกอันนึงครับอันนี้อาจจะเป็นโลกที่เริ่มใกล้ตัวเรามากขึ้นทุกวันใช่ไหมครับเราเริ่มใช้พาหนะที่เป็นพาหนะรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นนะครับเพื่อนคนนี้ก็เลยแบ่งกลุ่มพาหนะออกเป็นพาหนะที่ขับใช้ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนหรือวิ่งโดยการใช้ไฟฟ้ากลุ่มที่2ก็คือใช้น้ำมันในการขับเคลื่อนนะครับรถมันวิ่งได้โดยใช้น้ำมันนะครับคราวนี้เพื่อนแบ่งออกเป็น2กลุ่มครับที่ขับเคลื่อนโดยใช้ไฟฟ้าเพื่อนบอกว่ามี2พาหนะ1ก็คือรถรางไฟฟ้า2ก็คือรถบัสไฟฟ้านะครับก็ถูกต้องนะครับขึ้นอยู่การตีความเลยครับเนาะเดี๋ยวนี้เรามีพาหนะที่มันใช้ไฟฟ้ามากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนจะจัดไว้ตรงไหนก็ได้และนักเรียนก็ลองอธิบายให้กับทีเชอร์ฟังว่าเอ๊ะนักเรียนเคยไปเห็นที่ไหนเคยรู้มาจากไหนว่าสิ่งเหล่านี้มันขับเคลื่อนโดยไฟฟ้านะครับเพื่อนคนนี้เอามอเตอร์ไซค์ไว้ในการขับเคลื่อนด้วยน้ำมันเนาะแต่จริงๆในปัจจุบันก็มีมอเตอร์ไซค์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าแล้วนะครับซึ่งก็แล้วแต่การตีความของนักเรียนนะครับแล้วก็การขับเคลื่อนด้วยน้ำมันก็ยังมีรถมีเครื่องบินมีรถบัสนะครับมีเฮลิคอปเตอร์มีบอลลูนบอลลูนขับใช้น้ำมันในการขับเคลื่อนยังไงนะนะครับก็คือในการจุดเผาไหม้ไฟใช่ไหมครับเพื่อไปเผาอากาศมันก็ใช้น้ำมันแก๊สนะครับเป็นตัวเผาไหม้นะครับเครื่องบินแล้วก็รถไฟนะครับก็อย่างที่ทีเชอร์บอกนะครับปัจจุบันนี้มันมีตัวเลือกหลากหลายนะครับมันไหนรถไฟที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าหรือว่าเฮลิคอปเตอร์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้านะครับแต่ว่านักเรียนก็สามารถจัดกลุ่มได้ตามประสบการณ์ของนักเรียนนะครับแล้วก็นักเรียนอธิบายให้ทีเชอร์ฟังนะครับจากที่นักเรียนเห็นนะครับเราเห็นได้ว่าของสิ่งเดียวกันเนาะเราสามารถจัดกลุ่มได้หลายแบบหลายประเภททั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะที่นักเรียนเลือกใช้ในการจัดกลุ่มนะครับอย่างในเช่นในพาหนะเนี่ยนะครับถ้าเราแบ่งออกเป็น2กลุ่มเราสามารถแบ่งได้ 4-5 แบบเลยนะครับขึ้นอยู่ว่าเราสนใจแบบไหนแล้วการแบ่งแบบนั้นน่ะจะนำไปใช้ประโยชน์อะไรใช่มั้ยครับถ้าเกิดเรากำลังจะบอกว่าเราอยากจะให้นักเรียนรู้จักพาหนะที่ใช้ไฟฟ้า

0: เราก็ต้องใช้เกณฑ์เรื่องการใช้ไฟฟ้าเป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มนะครับหรือว่าถ้านักเรียนอยากจะสนใจพาหนะที่อยู่บนบกหรืออยู่ในอากาศนะครับเราก็ต้องใช้สถานที่หรือว่าบนบกในอากาศเนี่ยเป็นตัวแบ่งกลุ่มของมันนะครับตามวัตถุประสงค์ของนักเรียนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปกันครับผม
1: โอเคเป็นไงครับผลงานของเพื่อนๆบางคนก็จัดกลุ่มได้น่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับคราวนี้เราจะมาดูว่าเราจัดกลุ่มไปทำไมการจัดกลุ่มมันมีประโยชน์อะไรนะครับลองดูนี่ครับรูปนี้นี่ก็เป็นการจัดกลุ่มเนาะเราเอาภาชนะใช่ไหมมาแยกประเภทของเครื่องใช้อันนี้มีการแยกเป็นกี่ประเภทครับนักเรียนแยกเป็น4ประเภทเนาะประเภทที่1ก็คือเป็นดินสอสีใช่ไหมเป็นปากกานะครับเป็นเครื่องระบายสีนะครับเป็นกรรไกรการจัดกลุ่มก็ทำให้มันของถูกจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบเวลาเราจะหาอะไรเราก็ไปค้นหานะครับในกล่องนั้นๆเราก็จะหาของได้ง่ายขึ้นมีความเป็นระเบียบอันนี้คือประโยชน์อย่างที่หนึ่งของการจัดกลุ่มอย่างที่สองครับลองดูครับคิดว่าอยู่ที่ไหนครับรูปนี้เป็นร้านค้าเนาะนะครับมีการจัดกลุ่มหรือเปล่านักเรียนของถูกวางเป็นกลุ่มๆนะของประเภทเดียวกันอยู่ในกลุ่มเดียวกันข้อดีคืออะไรครับลองนึกภาพเราไปร้านค้านะร้านหรือร้าน 7-Eleven นะครับหรือถ้าในต่างจังหวัดก็อาจจะเป็นร้านโชห่วยอะไรเงี้ยเนาะเราเดินเข้าไปปุ๊บเรารู้ว่าเอ้ยเราอยากได้ของสิ่งนี้มันจะอยู่ตำแหน่งนี้นะแล้วมันมีของที่คล้ายๆกันอยู่ใกล้ๆกันมันทำให้เราเข้าถึงง่ายขึ้นใช่ไหมเรามันทำให้เราหาสินค้าได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มันก็จะมีติดราคาไว้ด้วยเนาะเราก็รู้ว่าราคามันเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดมันวางคละๆกันมันก็หายากเนาะลูกค้าก็หาของยากแล้วก็จะติดราคาบอกก็ยากนี่คือประโยชน์ของการจัดกลุ่มนะครับทำให้เราสามารถจัดของให้เป็นระเบียบเข้าถึงได้ง่ายหาได้ง่ายนะครับสามารถขายของได้ดีขึ้นนะครับรูปนี้ก็เป็นการจัดกลุ่มอีกแบบนึงนะแต่ว่าลักษณะในการจัดกลุ่มแตกต่างออกไปเนาะอันนี้เป็นการจัดกลุ่มตามการจัดเก็บใช่ไหมครับของที่เสียเร็วหรือของที่อยากให้มันเย็นๆเพราะลูกค้าชอบนะถ้ามันเย็นลูกค้าจะชอบและจะซื้อก็เอาไว้ในตู้เย็นใช่ไหมของบางอย่างไม่จำเป็นต้องเก็บไว้ในตู้เย็นก็วางไว้ใช้ข้างนอกได้นะครับซึ่งก็ทำให้เราสามารถจัดเก็บของได้ยาวนานแล้วก็สามารถขายมันได้ดียิ่งขึ้นด้วยสรุปนะครับวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรครับที่เราตั้งเป้ามาข้างต้นเนาะเราอยากให้ทีเชอร์อยากให้นักเรียนทุกคนสามารถจัดกลุ่มได้ซึ่งวันนี้เราเรียนรู้ว่าในการจัดกลุ่มหนึ่งเราต้องกำหนดเงื่อนไขของการจำแนกก่อนนะว่าเราใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการจำแนกในการจัดกลุ่มจากนั้นก็ลองดูว่าเอ๊ะมันจะมีกี่กลุ่มนะแต่ละกลุ่มมันมีลักษณะสำคัญอะไรก็ลองเขียนไว้นะครับสิ่งของที่เราสนใจเนี่ยมาจัดลงในกลุ่มที่มันมีลักษณะที่ตรงและสอดคล้องกันนะครับและจุดประสงค์ของการจัดกลุ่มก็เพื่อจัดระเบียบจัดระบบให้มันเรียบร้อยเป็นประโยชน์ในการเข้าถึงได้ง่ายนะเป็นประโยชน์ในการค้นหามันได้ง่ายนะครับแล้วก็สิ้นสุดนะครับบทเรียน Coding for Better Life ในวันนี้สำหรับนักเรียนนะครับซึ่งวันนี้เราได้ลงมือทำเนาะนะเราได้ลองจัดจำแนกด้วยตัวเองนะครับเราได้คิดสะท้อนว่าเอ๊ะเกณฑ์ในการจัดจำแนกที่ดีมันเป็นยังไงเราได้มาคุยกันว่าประโยชน์ของการจัดจำแนกคืออะไรและสุดท้ายเราก็เอาความรู้ที่เรามีเนี่ยไปดูว่าในชีวิตจริงของเรานะลองท้าทายตัวเองนำไปใช้ว่าในชีวิตจริงเราจะทำอะไรให้มันเป็นระบบมากขึ้นได้บ้างนะครับทำอะไรให้มันเรียบร้อยทำอะไรที่มันเข้าถึงได้ง่ายขึ้นโดยอาศัยการจัดกลุ่มของเรามาเป็นตัวช่วยนะครับหวังว่านักเรียนจะสนุกแล้วก็ได้เรียนรู้ในกิจกรรมนี้นะครับและเราเจอกันในชั่วโมงต่อไปสำหรับกิจกรรม Coding for Better Lifeนะครับสำหรับวันนี้ก็ปิดคาร์ดครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ

LTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาดูแนวข้อสอบเรื่องรูปคลี่ของรูปเรขาคณิต3มิติกันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยโจทย์ข้อที่1รูปที่กำหนดให้เป็นรูปเรขาคณิต3มิติชนิดใดตัวเลือกข้อ1กรวยตัวเลือกข้อ2ปริซึมสามเหลี่ยมตัวเลือกข้อ3พีระมิดฐานสามเหลี่ยมตัวเลือกข้อ4พีระมิดฐานหกเหลี่ยมเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากรูปที่โจทย์กำหนดให้เด็กๆจะเห็นว่าส่วนประกอบของรูปเรขาคณิตนี้ประกอบด้วยฐาน1ฐานซึ่งเป็นรูปหกเหลี่ยมด้านเท่ามีหน้าข้างเป็นรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการทั้งหมด6รูปเมื่อประกอบกันแล้วจะมีจุดยอดร่วมกัน1จุดดังนั้นรูปเรขาคณิตนี้คือพีระมิดฐานหกเหลี่ยมตรงกับตัวเลือกข้อ4ค่ะโจทย์ข้อที่2รูปเรขาคณิต3มิติใดเป็นปริซึม5เหลี่ยมเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะก่อนอื่นเรามาดูส่วนประกอบของปริซึม5เหลี่ยมกันค่ะปริซึม5เหลี่ยมจะมีหน้าตัดหรือฐาน2หน้าเป็นรูปห้าเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการและอยู่บนระนาบที่ขนานกันมีหน้าข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่เท่ากันทุกประการจำนวน5รูปเมื่อพิจารณาจากตัวเลือกทั้ง4ข้อจะเห็นว่ารูปที่มีลักษณะตรงกับส่วนประกอบของปริซึมห้าเหลี่ยมตรงกับตัวเลือกข้อ4ค่ะโจทย์ข้อที่3รูปคลี่ของทรงกระบอกประกอบด้วยรูปเรขาคณิตชนิดใดบ้างเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะเราจะพาน้องๆมาดูรูปคลี่ของทรงกระบอกเมื่อคลี่ทรงกระบอกจะเห็นว่าทรงกระบอกนั้นมีหน้าตัดเป็นรูปวงกลม2รูปที่เท่ากันทุกประการและมีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งจะแทนพื้นที่ผิวข้างของทรงกระบอกดังนั้นรูปคลี่ของทรงกระบอกประกอบด้วยรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและรูปวงกลมนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่4รูปคลี่ของลูกบาศก์ประกอบด้วยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งหมดกี่รูปเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะเราจะพาน้องๆมาดูรูปคลี่ของลูกบาศก์ว่าประกอบไปด้วยรูปเรขาคณิตชนิดใดบ้างเมื่อคลี่ลูกบาศก์ออกมาจะได้รูปคลี่ที่ประกอบด้วยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เท่ากันทุกประการจำนวน6รูปดังนั้นรูปคลี่ของลูกบาศก์ประกอบไปด้วยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งหมด6รูปนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่5รูปคลี่ต่อไปนี้ประกอบกันเป็นรูปเรขาคณิต3มิติชนิดใดตัวเลือกข้อ1ปริซึม5เหลี่ยมตัวเลือกข้อ2พีระมิดฐาน5เหลี่ยมตัวเลือกข้อ3ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากตัวเลือกข้อ4ปริซึม4เหลี่ยมเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากรูปคลี่ที่โจทย์กำหนดให้น้องๆจะเห็นว่ามีฐานหรือหน้าตัดเป็นรูปห้าเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการจำนวน2รูปและมีรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่เท่ากันทุกประการทั้งหมด5รูปซึ่งเมื่อนำมาประกอบกันจะได้เป็นรูปซึมห้าเหลี่ยมดังนั้นรูปคลี่ที่โจทย์กำหนดให้สามารถประกอบกันเป็นปริซึมห้าเหลี่ยมซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อ1นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่6รูปคลี่ต่อไปนี้ประกอบเป็นรูปเรขาคณิต3มิติชนิดใดตัวเลือกข้อ1ปริซึมสี่เหลี่ยมตัวเลือกข้อ2พีระมิดฐานสี่เหลี่ยมตัวเลือกข้อ3ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากตัวเลือกข้อ4พีระมิดฐานสามเหลี่ยมเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากรูปที่กำหนดให้น้องๆจะเห็นว่ามีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส1รูปรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการจำนวน4รูปและมียอดแหลมซึ่งเมื่อนำมาประกอบเป็นรูปเรขาคณิต3มิติจะเกิดเป็นพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมดังนั้นรูปคลี่ที่โจทย์กำหนดให้สามารถประกอบเป็นพีระมิดฐานสี่เหลี่ยม
ซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อ2นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่7ข้อใดไม่ใช่รูปคลี่ของพีระมิดฐานห้าเหลี่ยมเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะก่อนอื่นน้องๆจะต้องพิจารณาส่วนประกอบของพีระมิดฐานห้าเหลี่ยมเสียก่อนซึ่งพีระมิดฐานห้าเหลี่ยมนั้นเมื่อคลี่ออกมาแล้วจะมีฐานเป็นรูปห้าเหลี่ยมหนึ่งรูปผิวข้างเป็นรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการจำนวนห้ารูปและฐานของสามเหลี่ยมทั้งห้ารูปวางติดกับฐานของพีระมิดซึ่งเมื่อเด็กๆพิจารณาตัวเลือกทั้ง4ข้อจะเห็นว่ารูปคลี่ของตัวเลือกที่4มีรูปสามเหลี่ยมสองรูปที่หันจุดยอดเข้าหาฐานซึ่งถ้าประกอบเป็นรูปเรขาคณิต3มิติแล้วจะไม่สามารถประกอบเป็นพีระมิดฐานห้าเหลี่ยมได้ค่ะดังนั้นข้อที่ไม่ใช่รูปคลี่ของพีระมิดฐานห้าเหลี่ยมตรงกับตัวเลือกข้อ4นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่8พิชัยตัดกระดาษไว้4แบบดังรูปกระดาษแบบใดสามารถประกอบเป็นกรวยได้เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะก่อนอื่นน้องๆจะต้องพิจารณาส่วนประกอบของทรงกรวยกันเสียก่อนเราจะพบว่าทรงกรวยเป็นรูปเรขาคณิต3มิติที่มีฐานเป็นรูปวงกลมเพียง1รูปมียอดแหลมอยู่คนละระนาบกับฐานผิวข้างเมื่อคลี่ออกมาจะเป็นรูปสามเหลี่ยมฐานโค้งเมื่อพิจารณากระดาษทั้ง4แบบตามที่โจทย์กำหนดให้จะตรงกับรูปคลี่แบบที่2ดังนั้นกระดาษแบบที่2สามารถสร้างเป็นทรงกรวยได้ตรงกับตัวเลือกข้อ2นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่9จากรูปวิรัตต้องการสร้างปริซึมห้าเหลี่ยมแต่รูปเรขาคณิต2มิติที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอวิรัตต้องหารูปในข้อใดมาเพิ่มจึงจะสร้างได้เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะก่อนอื่นเด็กๆต้องพิจารณาส่วนประกอบของปริ

ื้อมห้าเหลี่ยมก่อนซึ่งรูปปิดเสื้อมห้าเหลี่ยมนั้นจะมีฐานเป็นรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่าที่เท่ากันทุกประการจำนวน2รูปและสี่เหลี่ยมมุมฉากที่เท่ากันทุกประการจำนวน5รูปซึ่งรูปที่โจทย์กำหนดมีฐานเป็นรูปห้าเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการจำนวน2รูปและรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่เท่ากันทุกประการจำนวน3รูปซึ่งถ้าวิรัตต้องการสร้างปริซึมห้าเหลี่ยมรัฐต้องหารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามาเพิ่มอีก2รูปจึงจะสามารถนำรูปเรขาคณิตทั้งหมดมาสร้างเป็นปริซึมห้าเหลี่ยมได้ดังนั้นตรงกับตัวเลือกข้อ2ค่ะโจทย์ข้อที่10จากชิ้นส่วนเรขาคณิต2มิติที่กำหนดให้ข้อใดสามารถนำมาประกอบเป็นรูปทรงเรขาคณิต3มิติได้ตรงตามที่กำหนดเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะเราจะเริ่มพิจารณาสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ทีละข้อเริ่มจาก A ทรงกลมไม่สามารถนำรูปวงกลม4รูปมาประกอบเป็นทรงกลมได้ B จะไม่สามารถนำรูปครึ่งวงกลม2รูปและรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก1รูปมาสร้างเป็นทรงกระบอกได้เนื่องจากทรงกระบอกประกอบด้วยรูปวงกลมที่เท่ากันทุกประการ2รูปและรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก1รูปส่วน C รูปปริซึมสี่เหลี่ยมชิ้นส่วนที่โจทย์กำหนดให้คือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เท่ากันทุกประการ2รูปและรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เท่ากันทุกประการจำนวน4รูปสามารถนำมาประกอบเป็นปริซึมสี่เหลี่ยมตามที่กำหนดให้ได้และ D พีระมิดฐาน6เหลี่ยมชิ้นส่วนที่กำหนดให้คือรูป6เหลี่ยมด้านเท่า1รูปและรูป3เหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการจำนวน6รูปซึ่งรูป3เหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการทั้ง6รูปนี้มีฐานยาวเท่ากับความยาวด้านของรูป6เหลี่ยมซึ่งสามารถนำมาประกอบเป็นพีระมิดฐาน6เหลี่ยมตามที่กำหนดให้ได้ดังนั้นจึงตอบตัวเลือกข้อ1ค่ะ

สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาดูแนวข้อสอบเรื่องการนำเสนอข้อมูลกราฟเส้นและแผนภูมิวงกลมกันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยโจทย์ข้อที่1จากการสำรวจนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6พบว่ามีนักเรียนที่สนใจลงชุมนุมว่ายน้ำร้องเพลงและดนตรีเป็นจำนวน100คน50คนและ150คนตามลำดับข้อใดต่อไปนี้เขียนกราฟเส้นแสดงความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนนักเรียนกับชุมนุมที่สนใจได้ถูกต้องที่สุดเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากข้อมูลที่โจทย์กำหนดให้ชุมนุมเป็นแกน x และจำนวนนักเรียนเป็นแกน y สามารถเขียนกราฟเส้นได้ดังนี้จุดที่1ชุมนุมว่ายน้ำมีนักเรียนจำนวน100คนจุดที่2ชุมนุมร้องเพลงมีจำนวนนักเรียน50คนและจุดที่3ชุมนุมดนตรีมีจำนวนนักเรียน150คนดังนั้นจะสามารถเขียนกราฟเส้นได้ดังนี้ซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อที่3นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่2ข้อใดต่อไปนี้เขียนกราฟเส้นแสดงรายได้ต่อเดือนของพนักบริษัท MATTRU ในระยะเวลา8เดือนถูกต้องที่สุดเมื่อกำหนดข้อมูลดังตารางเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากข้อมูลที่โจทย์กำหนดให้เดือนเป็นแกน x และรายได้เป็นแกน yจะได้ว่าจุดที่1เดือนมกราคมมีรายได้ 15,000 บาทจุดที่2เดือนกุมภาพันธ์มีรายได้ 15,000

1,100 บาทจุดที่3เดือนมีนาคมมีรายได้ 15,300 บาทจุดที่4เดือนเมษายนมีรายได้ 15,000 บาทจุดที่5เดือนพฤษภาคมมีรายได้ 15,500 บาทจุดที่6เดือนมิถุนายนมีรายได้ 15,800 บาทจุดที่7เดือนกรกฎาคมมีรายได้ 15,800 บาทและจุดที่8เดือนสิงหาคมมีรายได้

โจทย์ข้อที่3จำนวนน้ำดื่มที่ร้านค้าแห่งหนึ่งขายได้ในครึ่งปีแรกของปีพ.ศ. 2565แสดงด้วยกราฟดังนี้พิจารณาข้อความต่อไปนี้ข้อกอไก่จำนวนน้ำดื่มที่ขายในเดือนแรกต่างจากจำนวนน้ำดื่มที่ขายในเดือนสุดท้ายอยู่200ขวดข้อขอไข่มีเดือนที่ขายน้ำดื่มได้น้อยกว่า 2,000 ขวดอยู่4เดือนข้อคอควายเดือนที่ขายน้ำดื่มได้มากที่สุดร้านค้าขายได้มากกว่าเดือนก่อนหน้าคิดเป็นร้อยละ15ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องตัวเลือกข้อ1ไม่มีข้อความใดถูกตัวเลือกข้อ2มีข้อความถูก1ข้อความตัวเลือกข้อ3มีข้อความถูก2ข้อความตัวเลือกข้อ4มีข้อความถูก3ข้อความเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะพิจารณาข้อความกอไก่จำนวนน้ำดื่มที่ขายในเดือนแรกต่างจากจำนวนน้ำดื่มที่ขายในเดือนสุดท้ายอยู่200ขวดจากกราฟจะเห็นว่าจำนวนน้ำดื่มที่ขายในเดือนแรกคือเดือนมกราคมเท่ากับ 1,500 ขวดและจำนวนน้ำดื่มที่ขายในเดือนสุดท้ายคือเดือนมิถุนายนเท่ากับ 1,300 ขวดผลต่างของจำนวนน้ำดื่มที่ขายในเดือนแรกกับเดือนสุดท้ายเท่ากับ 1,500 ลบด้วย 1,300 ได้ผลลัพธ์เท่ากับ200ขวดแสดงว่าข้อความกอไก่จำนวนน้ำดื่มที่ขายในเดือนแรกต่างจากจำนวนน้ำดื่มที่ขายในเดือนสุดท้ายอยู่200ขวดเป็นข้อความที่ถูกต้องพิจารณาข้อความขอไข่มีเดือนที่ขายน้ำดื่มได้น้อยกว่า 2,000 ขวดอยู่4เดือนจากกราฟจะเห็นว่าเดือนที่ขายน้ำดื่มได้น้อยกว่า 2,000 ขวดคือเดือนมกราคมกุมภาพันธ์พฤษภาคมและมิถุนายนดังนั้นมีเดือนที่ขายน้ำดื่มได้น้อยกว่า 2,000 ขวดอยู่4เดือนแสดงว่าข้อความขอไข่มีเดือนที่ขายน้ำดื่มได้น้อยกว่า 2,000 ขวดอยู่4เดือนเป็นข้อความที่ถูกต้องพิจารณาข้อความคอควายเดือนที่ขายน้ำดื่มได้มากที่สุดร้านค้าขายได้มากกว่าเดือนก่อนหน้าคิดเป็นร้อยละ15จากกราฟจะเห็นว่าเดือนที่ร้านค้าขายน้ำดื่มได้มากที่สุดคือเดือนเมษายนขายได้ 2,300 ขวดซึ่งเดือนก่อนหน้าคือเดือนมีนาคมขายได้ 2,000 ขวดดังนั้นขายได้มากกว่าเดือนมีนาคม300หารด้วย 1,000 คูณด้วย100เท่ากับ15หรือร้อยละ15นั่นเองแสดงว่าข้อความคอควายเดือนที่ขายน้ำดื่มได้มากที่สุดร้านค้าขายได้มากกว่าเดือนก่อนหน้าคิดเป็นร้อยละ15เป็นข้อความที่ถูกต้องซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อ4นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่4จำนวนเพลิงไหม้ทั่วราชอาณาจักรที่มีสาเหตุมาจากความประมาทในปีพ.ศ. 2566ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคมจำนวนเพลิงไหม้ทั่วราชอาณาจักรที่มีสาเหตุมาจากความประมาทเฉลี่ยแล้วเดือนละกี่ครั้งตัวเลือกข้อ1 63ครั้งตัวเลือกข้อ2 50ครั้งตัวเลือกข้อ3 9ครั้งตัวเลือกข้อ4 7ครั้งเรามาดูวิธีคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะผลจากการอ่านกราฟพบว่าจำนวนเพลิงไหม้ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคมได้แก่15ครั้ง7ครั้ง10ครั้ง9ครั้ง13ครั้ง7ครั้งและ2ครั้งตามลำดับจากสูตรการหาค่าเฉลี่ยเท่ากับผลรวมของข้อมูลทั้งหมดหารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดซึ่งผลรวมของข้อมูลทั้งหมดเท่ากับ15บวก7บวก10บวก9บวก13บวก7ทั้งหมดหารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดคือ7ซึ่งได้ผลลัพธ์เท่ากับ63หารด้วย7ได้ผลลัพธ์เท่ากับ9ดังนั้นจะมีจำนวนเพลิงไหม้เฉลี่ยเดือนละ9ครั้งซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อ3นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่5กราฟแสดงจำนวนเข้าสวนสัตว์ในรอบสัปดาห์ณสวนสัตว์แห่งหนึ่งของเด็กและผู้ใหญ่โดยเด็ก

จ่ายคนละ20บาทและผู้ใหญ่จ่ายคนละ50บาทอยากทราบว่าในวันอังคารมีเด็กเข้าชมสัตว์มากหรือน้อยกว่าผู้ใหญ่กี่คนตัวเลือกข้อ1เด็กมากกว่าผู้ใหญ่200คนตัวเลือกข้อ2เด็กน้อยกว่าผู้ใหญ่200คนตัวเลือกข้อ3เด็กมากกว่าผู้ใหญ่300คนตัวเลือกข้อ4เด็กน้อยกว่าผู้ใหญ่300คนเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะผลจากการอ่านกราฟพบว่าในวันอังคารมีเด็กเข้าชมสวนสัตว์จำนวน600คนและมีผู้ใหญ่ที่เข้าชมสวนสัตว์จำนวน400คนจะได้ว่ามีเด็กเข้าชมสวนสัตว์มากกว่าผู้ใหญ่600ลบด้วย400ได้ผลลัพธ์เท่ากับ200ดังนั้นมีเด็กเข้าชมสวนสัตว์มากกว่าผู้ใหญ่200คนซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อ1นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่6ข้อใดต่อไปนี้เขียนแผนภูมิวงกลมแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวิชาที่นักเรียนชอบกับจำนวนนักเรียนได้ถูกต้องที่สุดเมื่อกำหนดข้อมูลดังนี้มีนักเรียนที่ชอบวิชาคณิตศาสตร์30คนมีนักเรียนที่ชอบวิชาภาษาอังกฤษ20คนมีนักเรียนที่ชอบวิชาสังคมศึกษา30คนมีนักเรียนที่ชอบวิชาภาษาไทย25คนและมีนักเรียนที่ชอบวิชาวิทยาศาสตร์45คนเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะเราจะหาขนาดของมุมของข้อมูลก่อนซึ่งคิดจากจำนวนนักเรียนที่สนใจในแต่ละวิชาหารด้วยจำนวนนักเรียนทั้งหมดคูณกับ360จะได้ว่าวิชาคณิตศาสตร์มีขนาดของมุมคิดเป็นเศษ30ส่วน150คูณด้วย310เท่ากับ72องศาวิชาภาษาอังกฤษมีขนาดของมุมคิดเป็นเศษ20ส่วน150คูณด้วย360เท่ากับ48องศาวิชาสังคมศึกษามีขนาดของมุมคิดเป็นเศษ30ส่วน150คูณด้วย360เท่ากับ72องศาวิชาภาษาไทยมีขนาดของมุมคิดเป็นเศษ25ส่วน150คูณด้วย360เท่ากับ60องศาวิชาวิทยาศาสตร์มีขนาดของมุมคิดเป็นเศษ45ส่วน150คูณด้วย360เท่ากับ108องศาจากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาเขียนเป็นแผนภูมิวงกลมเริ่มจากลากรัศมี1เส้นวัดขนาดของมุมให้เป็น72องศาแล้วจึงลากเส้นกำกับจะได้ขนาดของมุมของนักเรียนที่ชอบวิชาคณิตศาสตร์กลาง72องศาวัดขนาดของมุมต่อไปให้มีขนาด48องศาจะได้ขนาดของมุมของนักเรียนที่ชอบวิชาภาษาอังกฤษกลาง48องศาวัดขนาดของมุมต่อไปให้มีขนาด72องศาจะได้ขนาดของมุมของนักเรียนที่ชอบวิชาสังคมศึกษากลาง72องศาวัดขนาดของมุมต่อไปให้มีขนาด60องศาจะได้ขนาดของมุมของนักเรียนที่ชอบวิชาภาษาไทยกลาง60องศาวัดขนาดของมุมต่อไปให้มีขนาด108องศาจะได้ขนาดของมุมของนักเรียนที่ชอบวิชาวิทยาศาสตร์กลาง108องศาซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อ2นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่7จำนวนการเดินทางในการท่องเที่ยวของเด็กชายเต็มรักแสดงดังแผนภูมิวงกลมถ้าเด็กชายเต็มรักไปเที่ยวประเทศออสเตรเลียจำนวน20ครั้งแล้วจะไปเที่ยวประเทศลาวกี่ครั้งตัวเลือกข้อ1 13ครั้งตัวเลือกข้อ2 14ครั้งตัวเลือกข้อ3 15ครั้งตัวเลือกข้อ4 16ครั้งเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะผลจากการอ่านแผนภูมิพบว่าเด็กชายเต็มรักไปประเทศออสเตรเลีย20ครั้งจาก100ครั้งส่วนไปประเทศลาว15ครั้งจาก100ครั้งดังนั้นเด็กชายเต็มรักไปเที่ยวประเทศลาว15ครั้งซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อที่3นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่8ร้านเครื่องเขียนแห่ง1มีสีจำหน่าย3ชนิด

้แก่สีไม้สีเทียนและสีน้ำรวมกัน70กล่องโดยมีจำนวนสีแต่ละชนิดแสดงดังแผนภูมิวงกลมจงหาว่าร้านเครื่องเขียนแห่งนี้มีสีเทียนคิดเป็นร้อยละเท่าใดเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะร้านเครื่องเขียนแห่งนี้มีสีจำหน่ายทั้งหมด3ชนิดรวมกันเป็น70กล่องถ้าสีน้ำมี21กล่องจาก70กล่องจะมีสีน้ำคิดเป็นร้อยละเศษ21ส่วน70คูณด้วย100เท่ากับ30เนื่องจากมีสีน้ำร้อยละ30และมีสีไม้ร้อยละ60แสดงว่าร้านเครื่องเขียนแห่งนี้มีสีเทียนคิดเป็นร้อยละ100ลบด้วย60บวกกับ30ได้ผลลัพธ์เท่ากับ10ดังนั้นร้านเครื่องเขียนแห่งนี้มีสีเทียนร้อยละ10หรือ 10% นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่9ลุงใจขายไอศกรีมในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ได้600แท่งโดยร้อยละของจำนวนไอศกรีมที่ลุงใจขายได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์แสดงด้วยแผนภูมิวงกลมถ้าต้นทุนของไอศกรีมแท่งละ7บาทและลุงใจขายไอศกรีมแท่งละ10บาทลุงใจขายไอศกรีมในวันพุธได้กำไรกี่บาทเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะลุงใจขายไอศกรีมในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ได้600แท่งลุงใจขายไอศกรีมในวันพุธคิดเป็นร้อยละ100ลบด้วย15บวกกับ10บวกกับ20บวกกับ25ได้เท่ากับร้อยละ30ถ้าขายไอศกรีมทั้งหมด100แท่งมียอดขายในวันพุธเป็น30แท่งถ้าขายไอศกรีมทั้งหมด600แท่งจะมียอดขายในวันพุธคิดเป็นเศษ30ส่วน100คูณด้วย600ได้ผลลัพธ์เท่ากับ180แท่งจะได้ว่าต้นทุนของไอศกรีมในวันพุธคือ180คูณกับ7ได้ผลลัพธ์เท่ากับ1260และขายไอศกรีมในวันพุธได้เงินทั้งหมด180คูณกับ10ได้ผลลัพธ์เท่ากับ1,800ดังนั้นลุงใจขายไอศกรีมวันพุธได้กำไรคิดเป็น1,800ลบด้วย1,260ได้ผลลัพธ์เท่ากับ540บาทนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่10นายแสนสิริมีอสังหาริมทรัพย์3ประเภทได้แก่บังกะโลบ้านเดี่ยวและแฟลตรวมกันทั้งหมด120หลังแสดงด้วยแผนภูมิวงกลมอยากทราบว่านายแสนสิริมีแฟลตกี่หลังเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะนายแสนสิริมีแฟลตคิดเป็นร้อยละ15ถ้าพิจารณาจากอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมด100หลังจะมีแฟลตอยู่15หลังอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมด120หลังจะมีแฟลตอยู่เศษ15ส่วน100คูณด้วย120ได้ผลลัพธ์เท่ากับ18หลังดังนั้นนายแสนสิริมีแฟลตทั้งหมด18หลังนั่นเองค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV

1-12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง BLTV 15เวลา 5:45 นเริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้พบกับพวกเราว่าที่ครูภาษาไทยในรายการเรื่องน่ารู้กับว่าที่ครูภาษาไทยวันนี้พวกเราจะพาทุกคนไปเรียนรู้เทคนิคทางภาษาไทยง่ายๆที่สามารถใช้ได้จริงกันค่ะหลายคนอาจคิดว่าสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยจะสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรใช่ไหมคะวันนี้พวกเราจะพาทุกคนไปรู้จักสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยว่ามีความเกี่ยวข้องกับเรื่องใกล้ตัวและพบเจอในชีวิตประจำวันได้อย่างไรกันค่ะ
2: หลายคนอาจจะพอรู้อยู่แล้วนะคะว่าภาษาไทยประกอบไปด้วยการอ่านการเขียนการฟังการดูและการพูดหลักภาษาวรรณคดีและวรรณกรรมค่ะ
3: แต่ในวันนี้พวกเราไม่ได้จะมาพูดถึงการเรียนรู้ในสาระต่างๆหรอกนะคะแต่จะมาพูดเกี่ยวกับ5เรื่อง5ทักษะจากสาระภาษาไทยโดยที่เรานะคะได้คัดเรื่องมาแล้วนะคะว่ามีประโยชน์และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ
4: วันนี้พวกเราทั้ง6คนนะคะก็ได้นำเทคนิคเด็ดๆเคล็ดลับโดนๆที่จะช่วยให้ทุกคนแก้ปัญหาหรือพัฒนาทักษะทางภาษาไทยได้มาเรียนรู้กันค่ะเรื่องที่1 นะคะคือการอ่านการอ่านเป็นเรื่องที่หลายๆคนกำลังประสบปัญหาไม่อยากอ่านอ่านไม่เข้าใจวันนี้พวกเราจึงได้นำเทคนิคการอ่านดีๆมาแนะนำค่ะ
5: เรื่องที่2การเขียนจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อออนไลน์เรื่องที่3การฟังการดูโดยการฟังการดูเราจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการฟังการดูให้รู้เท่าทันสื่อค่ะ
6: เรื่องที่4เรื่องการพูดวันนี้พวกเราก็จะมาให้ความรู้ทุกคนเกี่ยวกับ5เทคนิคการพูดดีเป็นสีแก่ตัวและเรื่องที่5การอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมพวกเราก็จะมาให้ความรู้ทุกคนเกี่ยวกับ3ข้อควรรู้ก่อนการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมหากพร้อมกันแล้วขอเชิญทุกท่านรับชมและรับฟังได้เลยค่ะ

สวัสดีค่ะทักษะทางภาษาไทยนะคะมีอยู่หลายทักษะที่สำคัญในวันนี้ดิฉันได้นำทักษะการอ่านมานำเสนอทุกคนค่ะในหัวข้ออ่านเป็นเห็นประโยชน์คุณผู้ชมบางท่านนะคะอาจจะรู้สึกว่าการอ่านเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างธรรมดาแล้วก็ไม่สำคัญแต่อย่าเพิ่งคิดแบบนั้นเลยค่ะเพราะว่าการอ่านเนี่ยจะทำให้ผู้อ่านได้รับทั้งความรู้แล้วก็ความบันเทิงควบคู่ไปด้วยนะคะแล้วคุณผู้ชมบางท่านเนี่ย

เคยพบกับปัญหาหรืออุปสรรคในการอ่านบ้างไหมคะอย่างเช่นเมื่ออ่านไปนานๆแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเบื่อจังไม่อยากอ่านเลยในวันนี้ปัญหาเหล่านั้นจะคลี่คลายได้อย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าดิฉันมาพร้อมกับเทคนิค9ข้อที่สำคัญที่จะทำให้ทุกท่านเนี่ยหันมารักการอ่านมากยิ่งขึ้นแต่ก่อนที่จะไปรู้จักกับเทคนิคทั้ง9ข้อนะคะทุกคนก็ควรรู้จักกับความหมายของคำว่าการอ่านกันก่อนค่ะหลายๆคนนะคะอาจเคยได้ยินคำว่าอ่านได้กับอ่านเป็นใช่ไหมคะอ่านได้เนี่ยก็คือการที่ผู้อ่านสามารถอ่านคำหรือประโยคได้ออกมาอย่างถูกต้องแต่ไม่สามารถจับใจความสำคัญหรือเจตนาแฝงของผู้เขียนได้ส่วนผู้ที่อ่านเป็นเนี่ยจะสามารถทำสิ่งเหล่านั้นได้ค่ะและยังสามารถบอกได้อีกด้วยว่าสิ่งที่อ่านนั้นเนี่ยดีและมีคุณค่าพอที่จะนำไปใช้ประโยชน์อย่างไรและเทคนิคทั้ง9ข้อนั้นก็คือ1มีความรู้พื้นฐานหรือมีความสนใจในเรื่องที่จะอ่านเพราะถ้าหากผู้อ่านเนี่ยไม่มีความรู้พื้นฐานหรือไม่มีความสนใจในเรื่องที่จะอ่านเลยก็จะทำให้การอ่านในครั้งนั้นเนี่ยไม่ประสบผลสำเร็จหรือไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรนั่นเองค่ะ2สร้างสมาธิก่อนเริ่มอ่านเนี่ยควรจะหาที่เงียบๆนะคะไม่มีเสียงรบกวนจากมือถือหรือผู้คนเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยจะทำให้เราเสียสมาธิได้ง่ายค่ะ3รู้ที่มาของหนังสือและประเมินค่าแหล่งที่มาของหนังสือโดยผู้อ่านเนี่ยควรจดจำแหล่งที่มาของหนังสือที่ตนเองอ่านให้ได้นะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยจะมีประโยชน์ต่อการอ้างอิงและนอกจากนี้นะคะการที่รู้แหล่งที่มาเนี่ยก็จะทำให้ผู้อ่านเนี่ยสามารถประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลในหนังสือเล่มนั้นอีกด้วยค่ะ4ไม่นอนอ่านเพราะว่าท่าทางของการนอนเนี่ยจะเหมาะแก่การพักผ่อนมากกว่าการแสวงหาความรู้นะคะ5ใช้ทักษะการคิดทักษะการคิดก็คือทักษะการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณคิดวิเคราะห์ก็คือวิเคราะห์ว่าสารนั้นเนี่ยมีส่วนใดเป็นข้อเท็จจริงแล้วส่วนใดเป็นข้อคิดเห็นคิดอย่างมีวิจารณญาณก็คือไต่ตรองว่าสารนั้นเนี่ยมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือเพียงใดนั่นเองค่ะ6ฝึกจับใจความเมื่ออ่านสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นสารคดีหรือบันเทิงคดีล้วนจะต้องมีใจความสำคัญอยู่ด้วยดังนั้นผู้อ่านนะคะจะต้องจับใจความสำคัญให้ได้ถึงจะทำให้การอ่านทางนั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพค่ะ7เขียนสรุปประเด็นสำคัญซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านเนี่ยเข้าใจประเด็นสำคัญได้ดีและเรายังสามารถนำสรุปย่อนั้นเนี่ยมาอ่านทบทวนเพื่อทำความเข้าใจในภายหลังได้อีกด้วยนะคะ8ทบทวนหลังจากที่อ่านหนังสือแล้วเนี่ยก็จะต้องหมั่นทบทวนในสิ่งที่อ่านอยู่เสมอเพื่อให้เราเนี่ยจดจำสิ่งนั้นได้อย่างขึ้นใจนั่นเอง9อ่านแล้วเล่าต่อเพราะถ้าอ่านอย่างเดียวโดยไม่มีการเล่าต่อนะคะก็อาจจะทำให้ผู้อ่านเนี่ยลืมในสิ่งที่อ่านไปหมดได้แต่ถ้าเกิดนำเรื่องที่อ่านแล้วเนี่ยไปเล่าต่อความรู้นั้นก็จะกลับมาเหมือนกับเป็นการทบทวนในตัวให้กับผู้อ่านอีกครั้งค่ะและเทคนิคทั้ง9ข้อนี้นะคะสามารถจดจำเป็นหัวข้อสั้นๆได้ดังนี้ค่ะความสนใจให้สมาธิรู้ที่มาอย่านอนอ่านหมั่นคิดตามจับใจความจดบันทึกฝึกทบทวนหวนนึกเล่าเห็นไหมคะว่าเทคนิคการอ่านเนี่ยทำตามได้ไม่ยากเลยหากทุกท่านเนี่ยฝึกฝนการอ่านตามเทคนิคนี้นะคะก็จะสามารถพัฒนาทักษะการอ่านของตนเองไปได้อีกเรื่อยๆเลยค่ะและสามารถลดปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นในการอ่านได้อีกด้วยนะคะหลังจากที่ได้เรียนรู้เทคนิคทั้ง9ข้อไปแล้วนะคะเราก็ควรจะนำไปปรับใช้กับการอ่านสื่อประเภทต่างๆด้วยค่ะและในวันนี้ดิฉันก็ได้รวบรวมวิธีการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างคร่าวๆไว้ให้ผู้ชมแล้วค่ะ1หนังสือพิมพ์ค่ะหนังสือพิมพ์เนี่ยผู้อ่านควรที่จะเลือกดูข่าวที่สนใจจากหน้าแรกนะคะจากนั้นจึงเปิดอ่านเนื้อหาข่าวจากหน้าในแล้วนอกจากนี้นะคะหน้าในของหนังสือพิมพ์เนี่ยยังมีคอลัมน์ที่น่าสนใจอีกด้วยค่ะอย่างเช่นข่าวเศรษฐกิจข่าวการศึกษาหรือข่าวการเมืองและการอ่านหนังสือพิมพ์นะคะจะต้องใช้วิจารณญาณด้วยค่ะเพราะว่าหนังสือพิมพ์เนี่ยเน้นความรวดเร็วจึงอาจมีการใช้ภาษาหรือมีข้อมูลที่ผิดพลาดได้ค่ะ2นิตยสารและวารสารเป็นหนังสือที่เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลที่ให้ทั้งข่าวสารความรู้และความบันเทิงท่านเนี่ยไม่จำเป็นต้องอ่านทั้งฉบับก็ได้ค่ะแต่เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจจากสารบัญนะคะ3หนังสือสารคดีการอ่านหนังสือประเภทนี้นะคะก็จะเป็นการอ่านเพื่อให้ได้ความรู้ควบคู่ไปกับได้ความเพลิดเพลินด้วยเพราะหนังสือสารคดีเนี่ยจะนำเสนอเนื้อหาในเรื่องของข้อมูลและข้อเท็จจริงที่แฝงความสร้างสรรค์ในการใช้ภาษาค่ะเช่นสารคดีประวัติสารคดีท่องเที่ยวและสารคดีแนะนำเรื่องราวต่างๆในชีวิตและหากท่านเนี่ยอ่านเพื่อการศึกษาค้นหาความรู้นะคะท่านเนี่ยก็ควรจะอ่านเล่มอื่นๆเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลด้วยนะคะ4หนังสือนวนิยายหรือบันเทิงคดีเป็นประเภทหนังสือที่ผู้อ่านทุกเพศทุกวัยเนี่ยน่าจะชื่นชอบกันเพราะเป็นหนังสือที่เน้นให้ความเพลิดเพลินบันเทิงเริงใจและเสริมสร้างจินตนาการได้ดีดังนั้นควรอ่านในเวลาว่างและเมื่ออ่านจบแล้วก็ลองสรุปดูว่าได้อะไรจากการอ่านหนังสือเล่มนี้บ้างเช่นคติสอนใจวัฒนธรรมหรือปรัชญาการใช้ชีวิตค่ะและวิธีการอ่านสื่อประเภทต่อมาก็คือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ค่ะซึ่งมีวิธีการอ่านมาแนะนำง่ายๆไม่ซับซ้อนคือ1
ผู้อ่านเนี่ยจะต้องพิจารณาความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของข้อมูลที่กำลังจะอ่านโดยอาจจะพิจารณาได้จากข้อมูลนั้นเนี่ยมีการระบุแหล่งที่มาของข้อมูลหรือไม่ซึ่งข้อมูลที่ดีต้องมีความถูกต้องครบถ้วนและควรมีการอ้างอิงข้อมูลมากกว่า1แหล่งและข้อมูลนั้นเนี่ยควรมีการระบุวันที่ที่เผยแพร่ไว้ด้วยค่ะ2ผู้อ่านควรพิจารณาความทันสมัยของข้อมูลว่าข้อมูลนั้นเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงอยู่เสมอหรือไม่โดยเฉพาะข้อมูลที่เป็นข้อมูลทางด้านการแพทย์ธุรกิจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะต้องมีการเปลี่ยน

0: งหรือปรับปรุงข้อมูลให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันอยู่เสมอค่ะเห็นไหมล่ะคะเทคนิคการอ่านเนี่ยง่ายปรับใช้ได้กับสื่อทุกชนิดหากทุกท่านเนี่ยนำเทคนิคที่ได้รู้ในวันนี้นะคะไปปรับใช้เข้ากับไลฟ์สไตล์การอ่านของตนเองแล้วก็ดิฉันคาดว่าทุกท่านเนี่ยคงจะประสบผลสำเร็จในการอ่านสื่อทุกประเภทได้อย่างแน่นอนเลยค่ะอย่าลืมนะคะว่านักอ่านที่ดีเนี่ยต้องอ่านให้เป็นอ่านให้เข้าใจและนำความรู้ที่ได้รับจากการอ่านมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองอยู่เสมอดิฉันคงต้องขอตัวไปอ่านหนังสือต่อแล้วล่ะค่ะเพราะยิ่งอ่านเนี่ยก็ยิ่งสนุกจนหยุดไม่ได้แล้วพบกันที่ห้องสมุดนะคะสวัสดีค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือทักษะและหลักการอ่านที่ทุกท่านสามารถนำไปปรับใช้ในการอ่านสื่อแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้องตามหัวข้อที่ว่าอ่านเป็นเห็นประโยชน์และไม่หยุดที่จะพัฒนาทักษะทางด้านการอ่านของตนเองอยู่เสมอค่ะและในเรื่องต่อไปนะคะก็เป็นเรื่องที่สำคัญในชีวิตประจำวันของพวกเราเช่นกันนั่นก็คือการเขียนจะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างไปติดตามชมกันได้เลยค่ะ
1: อ่ะ

สวัสดีค่ะคงปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกคนที่เล่นโซเชียลมักพบเจอกับการเขียนแสดงความคิดเห็นในลักษณะที่หยาบคายก้าวร้าวและใช้อารมณ์นำเหตุผลคนเหล่านี้นะคะอาจจะอ้างได้ว่าก็มันเป็นสิทธิ์ของเขาที่จะเขียนอะไรผ่านแอคเคาท์ของเขาเราเห็นด้วยในสิทธิ์ตรงนั้นแต่แค่สงสัยว่าทำไมต้องใช้ถ้อยคำที่หยาบคายกลด่าในการเขียนแสดงความเห็นในโลกออนไลน์ทั้งที่ในชีวิตจริงเขาอาจจะไม่ได้ใช้คำพูดเช่นนั้น

คนส่วนใหญ่อาจกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นที่หยาบคายและกล่าวหาผู้อื่นอย่างไร้เหตุผลในโลกออนไลน์โดยเฉพาะในสังคมออนไลน์ที่มีคนที่เห็นด้วยกับตนอยู่เยอะเพราะสังคมเหล่านั้นนะคะเหมือนส่งเสริมให้คนที่แสดงความคิดเห็นมั่นใจในความคิดของตนเองมากขึ้นกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นด้วยคำพูดที่รุนแรงออกไปเมื่อมีคนที่เห็นด้วยกับพวกเขาและแสดงความคิดเห็นในแนวเดียวกันและใช้คำพูดที่รุนแรงเหมือนกันทำให้พวกเขาอาจจะคิดได้ว่าใครๆก็ทำกันหรือคนอื่นทำได้เราก็ทำได้ปัจจัยต่างๆเหล่านี้ยิ่งเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้คนที่รอจังหวะใช้คำพูดรุนแรงนะคะเพื่อแสดงความคิดเห็นคิดว่าการใช้คำหยาบและคำพูดรุนแรงในโลกออนไลน์นะคะเป็นสิ่งไม่ผิดที่จะทำเพราะใครก็ทำกันและทุกคนนะคะมีสิทธิเสรีภาพที่จะพูดหรือแสดงความคิดเห็นส่วนตัวใดๆก็ได้ในโลกออนไลน์นี้ค่ะนอกจากนั้นนะคะความคิดเห็นที่หยาบคายและก้าวร้าวที่แสดงในโลกออนไลน์ดูเหมือนจะได้รับความสนใจเพราะฉะนั้นบางคนจึงเลือกที่จะแสดงความคิดเห็นหยาบคายเล่นใหญ่รัชดาไรนะคะเพื่อที่จะดึงดูดความสนใจเรียกร้องความเห็นใจในบางกรณีจะมีการใช้วิธีแสดงความคิดเห็นในโลกออนไลน์ทางอ้อมนะคะโดยการใช้คำคมเจ็บๆหรือกล่าวลอยๆหรือกดไลค์นะคะเพื่อสนับสนุนความเห็นที่หยาบคายรุนแรงถึงแม้การกระทำเหล่านี้นะคะไม่ได้เป็นการใช้คำหยาบคายรุนแรงโดยตรงในการเขียนแสดงความคิดเห็นแต่คนที่ใช้วิธีนี้อาจจะไม่ได้ตระหนักถึงผลเสียที่จะตามมาจากการเขียนแสดงความคิดเห็นทางอ้อมนะคะซึ่งอาจจะเป็นการสนับสนุนการใช้คำพูดรุนแรงหยาบคายนั้นๆนะคะผลเสียเหล่านี้อาจจะเป็นผลกระทบที่ร้ายแรงเกินกว่าการทะเลาะวิวาทและสงครามน้ำลายในโลกออนไลน์นะคะจนถึงขั้นฟ้องร้องก็เป็นได้ค่ะปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าการเขียนด้านลบที่เจอในสื่อออนไลน์ได้บ่อยคือการล้อเลียนดูถูกหรือการบูลลี่กันนั่นเองค่ะสำหรับรูปแบบการบูลลี่ก็มีแตกต่างกันออกไปแต่ถ้าพูดถึงสังคมบูลลี่ที่เราเห็นบ่อยครั้งนะคะก็จะเป็นการล้อเลียนสรีระรูปร่างหน้าตาสีผิวการแสดงออกในชีวิตจริงที่ขัดกับบทบาทนะคะหรือภาพจำของคนทั่วไปซึ่งแม้แต่ทางคนที่เป็นดารานักแสดงเองมีไม่น้อยที่ถูกบูลลี่ในลักษณะนี้ค่ะผู้ที่ถูกบูลลี่ส่วนใหญ่แม้จะ

ีบาดแผลในใจนะคะนอกจากจะได้รับความอับอายวิตกกังวลเครียดอาจส่งผลให้บางคนนะคะเกิดภาวะโรคซึมเศร้าหวาดกลัวสังคมเลวร้ายที่สุดคือการหนีจากปัญหาด้วยการทำร้ายตนเองค่ะเมื่อเราแสดงความคิดเห็นหรือมีตัวตนบนโลกออนไลน์แล้วการที่มีคนพูดถึงหรือคอมเมนต์ดูจะเป็นเรื่องที่เลี่ยงกันไม่ได้นะคะซึ่งคอมเมนต์เหล่านี้ก็จะมีทั้งดีและแย่มีประโยชน์และไร้ประโยชน์อันไหนที่เป็นการติชมอย่างมีเหตุมีผลมีมารยาทก็ควรค่าแก่การนำเอามาคิดพิจารณาค่ะแต่หลายครั้งเราก็จะเจอความเกรี้ยวกราดจากคนบางกลุ่มที่พร้อมจะถล่มเรายิ่งกว่าพายุในยุคที่ใครก็สามารถมีชื่อเสียงขึ้นมาได้นะคะจากการสร้างสรรค์เนื้อหาลงในโซเชียลมีเดียต่างๆทำให้เราเห็นคนเก่งมีความสามารถเกิดขึ้นกันเต็มไปหมดทั้งเด็กและผู้ใหญ่แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนที่ก้าวเข้าสู่วงการนี้จะต้องเจอคือการแสดงความคิดเห็นหรือคำวิจารณ์ต่างๆค่ะซึ่งถ้าได้รับคำชมก็จะเป็นกำลังใจที่ดีให้ทำต่อไปแต่ในทางกลับกันถ้าเจอในด้านลบก็จะทำให้หมดแรงทำต่อรวมถึงนำพาชีวิตให้พังเสียความมั่นใจในตนเองกันได้เลยค่ะเราทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองในสิ่งต่างๆได้นะคะโดยปฏิบัติได้ดังต่อไปนี้ 1. แสดงความคิดเห็นในทางบวกหรือสั้นใช้คำพูดที่สุภาพมีเหตุผลเป็นคนตรงไม่จำเป็นต้องก้าวร้าวหรือหยาบคายนะคะ 2. เสพสื่ออย่างมีวิจารณญาณพิจารณาให้ถี่ถ้วน 3. อย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครเพราะทุกคนมีเหตุปัจจัยในชีวิตที่แตกต่างกันค่ะเห็นใครทำอะไรดีๆให้สนับสนุนชื่นชมความสำเร็จของผู้อื่นแม้ไม่รู้จักกันก็ได้ 5. เว้นที่ว่างให้ความเห็นต่างอย่าเกลียดกันเพราะเขาคิดไม่เหมือนเราและ 6. นะคะแชร์ต่อยังมีสติอ่านแหล่งที่มาให้ดีใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไรไม่แน่ใจอย่าแชร์ต่อนะคะจะดีกว่าไหมหากทุกคนหันมาให้ความสำคัญในการเขียนแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์บนโลกออนไลน์โดยเราทุกคนนะคะสามารถเลือกพิมพ์คำพูดหรือเขียนแสดงความคิดเห็นที่ดีหรือเชิงให้กำลังใจได้นะคะอาจจะเป็นการให้คำพูดเชิงแนวข้อคิดดีๆที่สามารถให้ผู้รับสารนะคะสามารถนำเอาความคิดเหล่านั้นไปคิดแก้ไขหรือนำไปปรับใช้ต่อไปได้ค่ะทุกท่านลองดูสิคะและเมื่อถ้าเราเจอผู้ที่ขัดใจให้ปฏิบัติดังนี้คือ1 23 4 5นับ5วินาทีเมื่อเจอผู้ขัดใจเพราะทุกอย่างบนโลกออนไลน์นะคะไม่สามารถถูกใจเราได้ทั้งหมดดังนั้นหากเราเจอเรื่องที่ไม่ชอบหรือไม่ถูกใจให้นับ5วินาทีในใจและปล่อยผ่านความคิดเห็นหรือเรื่องราวเหล่านั้นโดยที่ไม่ต้องเก็บมาใส่ใจนะคะก็จะทำให้เราสามารถเซฟข่าวสารบนโลกออนไลน์ได้อย่างไม่เป็นพิษต่อตัวเราเองอีกด้วยค่ะการแสดงความคิดเห็นต่างๆนะคะช่วยในการพัฒนาและก่อให้เกิดการขับเคลื่อนความคิดสิ่งต่างๆที่มีอยู่ให้ดีขึ้นในโลกออนไลน์ยิ่งเป็นไปได้อย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามนะคะสิ่งที่สำคัญคือในการสื่อสารทุกครั้งเราควรมีสติใคร่ครวญและไต่ตองให้ดีก่อนเสมอเพราะอย่าลืมว่าทุกข้อเขียนสะท้อนตัวเราเองและหากสื่อสารไม่เหมาะสมไม่มีข้อเท็จจริงแล้วนะคะอาจสร้างผลกระทบทางลบทั้งต่อตนเองและสังคมได้อย่างมากมายเช่นเดียวกันการให้ความสำคัญในการเขียนแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์บนโลกออนไลน์นะคะก็สามารถสร้างโลกและสังคมของเรานะคะให้มีความสุขและสร้างสรรค์อีกด้วยค่ะและไม่มีใครสมควรถูกทำร้ายเพียงเพราะความคิดที่ตรงกันข้ามการเห็นต่างไม่ใช่เรื่องผิดเพราะความคิดที่ผิดแปลกแตกต่างอาจนำมาซึ่งผลลัพธ์หรือทางออกที่ดีได้ค่ะแต่ความเห็นต่างที่คิดริเริ่มความรุนแรงควรหมดไปจากสังคมเพราะเป็นที่มาของความวุ่นวายที่ไม่รู้จบค่ะ

0: ไปแล้วนะคะกับสาระการเขียนซึ่งเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากๆเลยเราหันมาแสดงความคิดเห็นให้พลังบวกกันดีกว่าค่ะและควรที่จะไตร่ตรองก่อนที่จะเขียนอะไรลงไปบนสื่อออนไลน์เพราะเมื่อเราเขียนลงไปแล้วมันก็จะเผยแพร่ในโลกออนไลน์เร็วมากเลยค่ะต่อไปนะคะเราไปรู้จักสาระการฟังการดูกันดีกว่าค่ะว่าเราจะฟังดูอย่างไรให้เท่าทันสื่อไปติดตามชมกันได้เลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะการดำเนินชีวิตของคนเราในปัจจุบันไม่ว่าจะทำอะไรก็ต้องตรวจสอบโทรศัพท์มือถืออยู่ตลอดเวลาเนื่องจากการพัฒนาของเทคโนโลยีการสื่อสารที่เราใช้กันอยู่ในตอนนี้นั่นเองค่ะจึงมีการแพร่กระจายของข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆได้อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นสื่อกระแสหลักอย่างโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์และสื่อทางเลือกอย่างอินเทอร์เน็ตหรือที่เราเรียกว่า

0: สื่อสังคมออนไลน์นั่นเองค่ะเมื่อมีช่องทางหลากหลายในการเสพสื่อต่างๆเราจึงควรฟังและดูสื่ออย่างฉลาดให้รู้เท่าทันสื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของสื่อได้ค่ะดังนั้นวันนี้ดิฉันจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับ3องค์ประกอบของการรู้เท่าทันสื่อที่เราต้องมีค่ะเพื่อไม่ให้เราหลงเชื่อเนื้อหาที่ได้ดูได้ยินได้ฟังในทันแต่ถ้าได้รู้จักกับ3องค์ประกอบต่อไปนี้รับรองว่าทุกคนจะสามารถคิดวิเคราะห์สงสัยและรู้จักตั้งคำถามว่าสิ่งนั้นจริงหรือไม่จริงใครเป็นคนให้ข้อมูลเขาต้องการสื่ออะไรหรือมีจุดมุ่งหมายแอบแฝงหรือไม่ได้อย่างแน่นอนค่ะ3องค์ประกอบของการรู้เท่าทันสื่อที่เราต้องมีองค์ประกอบแรกนะคะคือการเปิดรับสื่อการเปิดรับสื่อคือการเปิดรับสื่อของประสาทสัมผัสหูตาซึ่งเมื่อเปิดรับผ่านการฟังและดูแล้วสมองจะสั่งการให้คิดและปรุงแต่งให้เกิดอารมณ์ต่างๆตามมาค่ะการรู้เท่าทันสื่อในขั้นของการรับรู้อารมณ์ตนเองจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องแยกความคิดและอารมณ์ออกจากกันให้ได้เพราะความคิดจะทำให้เรารับรู้ว่าความจริงที่สื่อต้องการสื่อคืออะไรค่ะองค์ประกอบที่2นะคะก็คือการวิเคราะห์สื่อคือการแยกแยะองค์ประกอบในการนำเสนอของสื่อว่าสื่อนั้นมีวัตถุประสงค์อะไรและเราก็ต้องรู้จักตั้งคำถามข้อสงสัยต่างๆไม่เชื่อสื่อตามที่ได้รับมาในทันทีค่ะรวมทั้งเราต้องรู้จักเปรียบเทียบข้อมูลจากสื่อหลายๆแห่งเช่นเราได้ดูสื่อโฆษณายาลดความอ้วนใช่ไหมคะเราก็ต้องตั้งคำถามว่ายาตัวนี้ถ้าทานแล้วจะผอมจริงหรือไม่จะมีผลข้างเคียงหรือไม่หรืออีกหนึ่งกรณีนะคะก็คือสื่อข่าวในโซเชียลค่ะเราต้องดูว่าสื่อข่าวนั้นมาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือหรือไม่แหล่งที่ไม่เชื่อถือมีลักษณะอย่างไรเช่นสื่อข่าวที่มาจากเพจที่ทำล้อเลียนเสียดสีแบบนี้คือไม่น่าเชื่อถือค่ะและอีกแหล่งนึงก็คือสื่อข่าวที่นำภาพเก่าๆในปีที่ผ่านมาหรือในอาทิตย์ที่ผ่านมามาใช้อย่างเงี้ยค่ะคือเป็นสื่อข่าวเก่าเราไม่ควรเชื่อถือค่ะและองค์ประกอบที่3นะคะก็คือการประเมินค่าหลังจากที่เราได้วิเคราะห์แล้วเราก็ควรประเมินค่าสิ่งที่เราได้ฟังและดูที่สื่อนำเสนอว่ามีคุณภาพหรือคุณค่ามากน้อยเพียงใดค่ะหากเป็นสื่อโฆษณาก็ให้ดูที่ความเหมาะสมและความคุ้มค่าว่าเหมาะสมกับการใช้งานหรือไม่เราไม่ควรไปตามแฟชั่นหรือกระแสค่ะเมื่อเรารับสื่อเข้ามาแล้วนะคะเราก็ควรใช้สื่อที่ผ่านการวิเคราะห์ประเมินค่าให้เกิดประโยชน์เช่นเผยแพร่สื่อต่อให้เพื่อนๆแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนๆเพื่อให้รู้เท่าทันสื่อมากยิ่งขึ้นค่ะดิฉันเชื่อว่าถ้าทุกคนได้นำวิธีในวันนี้ไปปรับใช้กับการฟังและดูสื่อในชีวิตประจำวันทุกคนจะไม่ตกเป็นเหยื่อของสื่อได้อย่างแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะ
1: การฟังและการดูเป็นทักษะทางภาษาที่สำคัญสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวันโดยอาจได้รับสารจากบุคคลหรือจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆสื่อเหล่านี้อาจรับสารด้วยวิธีการฟังและการดูซึ่งเป็นทักษะทางภาษาที่สำคัญในการสื่อสารเมื่อมีช่องทางหลากหลายในการเสพสื่อต่างๆเราควรที่จะฟังดูสื่ออย่างฉลาดให้รู้เท่าทันสื่อนอกจากการฟังการดูแล้วก็ยังมีการพูดที่มีความสำคัญต่อมนุษย์ในการสื่อสารสื่อความหมายด้วยเช่นเดียวกันโดยต้องอาศัยภาษาถ้อยคำน้ำเสียงตลอดจนกริยามารยาทเพื่อสร้างประสิทธิภาพในการพูดให้ดีขึ้นซึ่งจะต้องมีเทคนิคในการพูดและจะมีเทคนิคอะไรบ้างมาดูกันค่ะ
2: สวัสดีค่ะโบราณเคยบอกไว้ว่าพูดดีเป็นสีแก่ตัวพูดชั่วอับปราชัยหลายคนอาจจะแผลงเป็นพูดดีเป็นสีแก่ปากพูดมากปากจะมีสีจะยึดคำกล่าวไหนก็ได้ค่ะเพราะหัวใจสำคัญก็คือการพูดให้ดีทำไมต้องพูดให้ดีเพราะการพูดให้ดีนั้นฟังแล้วเข้าหูชวนฟังชวนให้คล้อยตามชวนให้รู้สึกประทับใจและก่อให้เกิดสิ่งดีๆมากมายตามมาค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มีเทคนิคการพูด5ข้อมาฝากกันค่ะถ้าอยากรู้แล้วว่ามีอะไรบ้างเราก็มาดูกันเลยดีกว่าค่ะ 1. คนจะพูดดีได้ต้องเริ่มจากการคิดดีไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะเริ่มต้นจากการคิดร้ายแม้กับคนที่เราไม่ถูกชะตาด้วยที่สุดก็ไม่มีเหตุผลที่เราจะต้องพูดจาไม่เขาการคิดดีถือเป็นเรื่องพื้นฐานของมนุษย์เป็นพื้นฐานของจิตใจที่ดีงามใครก็ตามที่รู้จักการคิดดีเขาคนนั้นก็ยอมที่จะเห็นแง่งามของโลกของชีวิตของตนเองและของผู้อื่นและเมื่อเขาเห็นแง่งามหรือแง่ดีของสิ่งต่างๆเขาก็ย่อมที่จะมีทัศนคติที่ดีมีท่าทีที่ดีและเมื่อต้องพูดจาเสวนากันเขาก็ย่อมพูดจาดีการพูดไม่เพียงแต่สะท้อนการให้เกียรติและเคารพในผู้อื่นแต่ยังสะท้อนการให้เกียรติและเคารพใน

0: นเองอีกด้วยค่ะคนจะพูดจาดีได้ต้องได้รับการอบรมมาเป็นอย่างดีอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีดิฉันขอย้ำอีกครั้งนะคะว่าบุคลิกภาพดีๆเริ่มต้นที่ครอบครัวการพูดจาถือเป็นสิ่งหนึ่งที่ควรจะเริ่มต้นมาจากที่บ้านพ่อแม่ควรเป็นตัวอย่างของบุคคลที่พูดจาดีๆต่อกันควรชี้แนะให้เห็นคุณค่าของการพูดดีพูดดีในที่นี้หมายถึงการพูดเพราะพูดคำสุภาพพูดด้วยน้ำเสียงที่สุภาพพูดมีหางเสียงครับค่ะจ๊ะจ๋าเพื่อแสดงความมีมารยาทและไมตรีจิตไม่พูดคำหยาบไม่พูดใส่ร้ายไม่พูดตะคอกตะเบงใส่กันไม่พูดประชดประชันไม่พูดโกหกพกลมคนจะพูดจาดีเช่นนี้ได้จะคิดร้ายในใจไม่ได้แน่นอนค่ะเพราะความร้ายกาจในใจจะถูกเผยมาทางคำพูดสีหน้าแววตาและท่าทางในขณะที่พูดเราจึงจำเป็นที่จะต้องฝึกตนให้เป็นคนที่คิดดีนะคะ 2. พูดถูกกาลเทศะคือการพูดที่ต้องดูว่าวาระโอกาสไหนควรพูดวาระโอกาสไหนควรฟังและวาระโอกาสไหนควรวางเฉยหลักในการพูดที่ถูกกาลเทศะมีง่ายๆก็คือเราจะต้องดูว่าต้องพูดในหัวข้ออะไรพูดเรื่องอะไรพูดที่ไหนใครเป็นผู้ฟังผู้ฟังกี่คนพูดในที่เปิดเผยหรือห้องจำกัดพูดสั้นหรือพูดยาวพูดจริงจังหรือกันเองใครก็ตามที่อ่านสถานการณ์ออกเตรียมตัวพร้อมก็สามารถที่จะพูดจาให้น่าจดจำในวาระและโอกาสนั้นได้เสมอค่ะ 3. พูดมีเนื้อหาสาระไม่พูดเรื่อยเปื่อยไม่ว่าจะพูดกับเพื่อนผู้ร่วมงานพ่อแม่ก็ควรที่จะพูดให้มีเนื้อหาสาระมีเป้าหมายในการพูดพูดมีขอบเขตชัดเจนว่าต้องการที่จะพูดในเรื่องอะไรหรือต้องการที่จะบอกอะไรกับผู้ฟัง 4. พูดจาให้น่าฟังคือการพูดด้วยน้ำเสียงที่กังวานแจ่มใสดังพอประมาณพูดจาฉาฉานชัดเจนก็จะดึงดูดใจผู้ฟังได้มากในการพูดนั้นควรที่จะมีการเน้นจังหวะและเว้นจังหวะเพื่อให้เกิดความน่าสนใจชวนติดตามควรฝึกลมหายใจในขณะพูดอย่าให้ติดขัดหรือกักลมหายใจควรออกเสียงอักขระรอเรือลอลิงและคำควบกล้ำให้ชัดเจนควรฝึกการอ่านออกเสียงหรือพูดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งในเทปแล้วเปิดบ่อยๆก็จะทำให้พบข้อบกพร่องและแก้ไขได้ง่ายค่ะ 5. พูดให้เกิดความรู้สึกร่วมมีวิธีง่ายๆก็คือการสบตากับผู้ฟังอย่างทั่วถึงมีการตั้งคำถามในขณะที่พูดและค่อยๆอธิบายเพื่อนำไปสู่คำตอบรวมไปถึงการสอบถามผู้ฟังบ้างในบางหัวข้อที่ง่ายๆเป็นเรื่องของประสบการณ์หรือเป็นความคิดเห็นที่ไม่ใช่ความคิดเห็นที่เมื่อแสดงออกไปแล้วอาจจะถูกหรือผิดค่ะจากที่เราได้ทราบกันไปแล้วนะคะว่าเทคนิคการพูดมีอะไรบ้างดังนั้นเราควรที่จะนำเทคนิคการพูดต่างๆไปใช้ให้ถูกต้องเพราะการพูดเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของคนเราเป็นภาพฟ้องอุปนิสัยใจคอเราจึงไม่ควรที่จะพูดจาเรื่อยเปื่อยไร้จุดหมายและการพูดยังนำมาซึ่งมิตรศัตรูแต่ก็อยู่ที่เรานะคะว่าจะพูดให้ได้มิตรหรือพูดให้ได้ศัตรูสวัสดีค่ะ
1: ดังประโยคที่ว่าก่อนพูดเราเป็นนายเมื่อพูดแล้วมันเป็นนายเราดังนั้นก่อนจะพูดอะไรออกไปอย่าลืมไตร่ตรองให้ถี่ถ้วนก่อนนะคะเรื่องต่อไปเป็นเรื่องสุดท้ายของเราในวันนี้นั่นก็คือเรื่องวรรณคดีและวรรณกรรมค่ะอ้าวถ่ายแล้วหรอคะสงสัยกันอยู่ละสิว่าอ่านอะไรอยู่ถึงได้เพลินจนลืมเปิดรายการขนาดนี้วันนี้ขอนำเสนอเล่มนี้เลยค่ะวรรณคดีวิจักเดี๋ยวก่อนค่ะอย่าเพิ่งปิดคลิปหนีไปไหนวันนี้มีเรื่องดีๆสำหรับคนไหนที่อ่านวรรณคดีแล้วคิดว่าเข้าใจยากเกินไปหรืออ่านเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจสักทีกับ3เรื่องควรรู้ก่อนอ่านวรรณคดีฉบับรวบรัดที่รับประกันว่าเข้าใจเรื่องที่อ่านอยู่ได้อย่างรวดเร็วแน่นอนเรื่องแรกคงไม่พ้นปัญหาโลกแตกระหว่างเรื่องของความแตกต่างระหว่างวรรณกรรมและวรรณคดีเชื่อว่าหลายคนยังคงสับสนระหว่างวรรณกรรมไทยและวรรณคดีไทยอยู่ไม่น้อยฉะนั้นเรามาเรียนรู้เพิ่มเติมไปพร้อมๆกันเลยนะคะอธิบายด้วยความรวดเร็วก็คือหนังสือที่ถูกแต่งหรือถูกเขียนขึ้นไม่ว่าจะเป็นหนังสือร้อยแก้วหรือร้อยกรองที่มีประโยชน์หรือมีคุณค่าเราจะเรียกกันว่าวรรณกรรมส่วนวรรณกรรม

่องว่าแต่งดีทั้งเนื้อหากลวิธีฉันทลักษณ์และการใช้ภาษาเราจะเรียกว่าวรรณคดีซึ่งวรรณคดีจะเป็นรูปแบบของร้อยกองเสียส่วนใหญ่ค่ะถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพก็คือวรรณกรรมก็คือลำไยทั้งลูกส่วนวรรณคดีก็คือเมล็ดของลำไยสรุปให้เข้าใจง่ายขึ้นวรรณกรรมคือหนังสือเรื่องใดก็ตามที่ถูกแต่งขึ้นส่วนวรรณคดีคือวรรณกรรมที่ได้รับการยกย่องว่าแต่งดีมีวรรณศิลป์นั่นเองปัญหาต่อไปสำหรับคนที่ทำยังไงก็ไม่เข้าใจอยู่ดียิ่งให้เล่าเรื่องโดยย่อแล้วยิ่งแล้วใหญ่การไม่เข้าใจเนื้อเรื่องโดยรวมของวรรณคดีไม่ว่าจะเริ่มอะไรก่อนหลังซึ่งเรื่องต่อไปนี้อาจต้องใช้เวลาซะหน่อยแต่หากทำได้เรื่องยาวแค่ไหนก็ไม่ใช่ปัญหาอาจเป็นเรื่องยากหากจะต้องรู้องค์ประกอบทุกๆองค์ประกอบในวรรณคดีวันนี้จึงคัดมาให้2องค์ประกอบหลักๆที่รู้แล้วเข้าใจแน่นอนมาฝากกันค่ะองค์ประกอบแรกก็คือรูปแบบซึ่งจะพบเห็นและคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วนั่นคือแบบร้อยแก้วและแบบร้อยกรองแต่รู้ไหมคะว่ารูปแบบที่เรารู้จักกันนั้นเป็นเพียงรูปแบบที่ถูกจำแนกตามลักษณะเท่านั้นนะเรายังมีการจำแนกรูปแบบอื่นที่เรียกว่าการจำแนกโดยการถ่ายทอดการจำแนกโดยการถ่ายทอดมีวรรณคดีมุขปาฐะหรือวรรณคดีที่พูดกันมาปากต่อปากแล้วมีการจดบันทึกในภายหลังเช่นนิทานพื้นบ้านหรือเพลงพื้นบ้านมีวรรณคดีมุขปาฐะก็ต้องมีวรรณคดีลายลักษณ์ซึ่งเป็นการสืบทอดเหมือนกันแต่สืบทอดผ่านการจดบันทึกส่งต่อมาเรื่อยๆเช่นวรรณคดีที่ใช้ประกอบพิธีกรรมอย่างพระราชพิธี12เดือนเป็นต้นองค์ประกอบต่อมาที่ขาดไม่ได้เลยนั่นคือเนื้อหาอธิบายคร่าวๆเนื้อหาก็คือเรื่องราวที่อยู่ในวรรณคดีจะมีด้วยกัน2ประเภทคือบันเทิงคดีเป็นเรื่องราวที่เน้นสร้างความบันเทิงส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องราวที่สมมุติเช่นสังทองนาง12และสารคดีเป็นเรื่องราวที่เน้นให้เกิดความรู้เป็นส่วนใหญ่นิยมเขียนขึ้นจากเรื่องหรือเหตุการณ์จริงๆเช่นวรรณคดีที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์หรือศาสนาองค์ประกอบสุดท้ายคือกลวิธีในการประพันธ์เป็นวิธีการเลือกใช้ถ้อยคำให้คำไพเราะงดงามช่วยสื่อความหมายให้ชัดเจนขึ้นและกลวิธีในการประพันธ์ของผู้ประพันธ์แต่ละท่านก็มีความแตกต่างกันออกไปซึ่งเราอาจจะต้องอาศัยทักษะการสังเกตซะหน่อยแต่ถ้ารู้กลวิธีการประพันธ์ของแต่ละท่านก็จะง่ายกับการหาผู้แต่งเป็นอย่างมากค่ะเรื่องควรรู้เรื่องสุดท้ายนอกจากจะช่วยให้อ่านวรรณคดีแล้วเกิดความเข้าใจได้มากขึ้นแล้วยังสามารถนำไปปรับใช้กับการวิเคราะห์วรรณกรรมได้อีกด้วยการวิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมส่วนใหญ่เรานิยมวิเคราะห์กันอยู่3เรื่องนั่นคือวิเคราะห์รูปแบบของคำประพันธ์วิเคราะห์เนื้อหาและวิเพราะคุณค่าของเรื่องถ้าอธิบายเฉยๆคงไม่เห็นภาพเราเลยมีตัวอย่างการวิเคราะห์มาประกอบการอธิบายไว้ด้วยค่ะวรรณคดีที่เรายกมาเป็นตัวอย่างในการวิเคราะห์ในครั้งนี้คือกาพย์เรื่องพระชัยสุริยาของสุนทรภู่เราจะเริ่มวิเคราะห์กันด้วยลักษณะคำประพันธ์ถ้าฟังจากชื่อเรื่องทุกคนคงเดาได้ว่าเป็นร้อยกรองประเภทกาพย์โดยประเภทของกาพย์ที่ปรากฏในเรื่องจะมีทั้งกาพย์ยานี11กาพย์ฉบัง16และกาพย์สุรางคนาง28อีกทั้งเราสามารถวิเคราะห์เนื้อหาจากบทประพันธ์จะพบว่าต้องตีความจุดประสงค์ในการแต่งที่แอบแฝงอยู่ซึ่งสรุปได้ว่ามีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นแบบเรียนให้แก่เด็กๆนอกจากนี้เรายังได้เห็นกลวิธีในการแต่งของสุนทรภู่อีกด้วยสุดท้ายเป็นการวิเคราะห์คุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมการวิเคราะห์คุณค่าเราจะวิเคราะห์ใน2ประเด็นคือคุณค่าที่ได้จากเนื้อหาและคุณค่าต่อสังคมประเด็นแรกกาพย์พระชัยสุริยานอกจากจะเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อเป็นแบบเรียนสำหรับเด็กยังมีเรื่องราวเป็นนิทานที่ให้ความสนุกและความรู้เรื่องมาตราตัวสะกดอีกด้วย wow. ประเด็นที่สองด้านสังคมมีการสะท้อนความเป็นไทยความเชื่อและค่านิยมที่เป็นการแสดงให้เห็นว่าสมัยที่วรรณคดีเรื่องนี้ถูกแต่งขึ้นนั้นตรงกับประวัติศาสตร์ไทยที่ได้จดบันทึกเอาไว้หรือไม่และสามารถนำมาเปรียบเทียบกับปัจจุบันเพื่อบอกความแตกต่างและการเปลี่ยนแปลงได้อีกด้วยดังตัวอย่างต่อไปนี้ด้านสภาพสังคมตัวอย่าง

0: คำประพันธ์มีดังนี้อยู่มาหมู่ข้าเฝ้าก็หาเยาวนารีที่หน้าตาดีๆทำมโหรีที่เคหาค่ำเช้าเฝ้าสีซอเข้าแต่หอล่อกามาหาได้ให้ภริยาโลโพพาให้บ้าใจไม่จำคำพระเจ้าเหไปเข้าภาษาใสถือดีมีค่าไทยช่อแต่ไพร่ใส่คือคาถอดความได้ว่าข้าราชบริพารเสนาบดีไม่ใส่ใจบ้านเมืองช่อราษฎร์บังหลวงคดโกงไม่ยุติธรรมหมกมุ่นอยู่กับความสนุกสนานเพลิดเพลินมัวเมากามด้านความเชื่อตัวอย่างคำประพันธ์ได้แก่ไม่จำคำพระเจ้าเหไปเข้าภาษาใสถือดีมีค่าไทยช่อแต่ไพร่ใส่คือคาถอดความได้ว่านับถือไสยศาสตร์มากกว่าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาจนมีความประพฤติในทางที่ผิดด้านค่านิยมตัวอย่างคำประพันธ์ได้แก่สุมาลีวันทาสามีเทวีอยู่งานเฝ้าอยู่ดูแลเหมือนแต่ก่อนการให้พระภูบาลสำราญวิญญาถอดความได้ว่าสามีภรรยาเมื่อยามตกทุกข์ได้ยากต้องไม่ทอดทิ้งกันภรรยาต้องให้ความเคารพและปรนิบัติสามีทั้งยากและยามสุขนอกจากหลักการวิเคราะห์ทั้งสองอย่างนี้จะสามารถใช้กับวรรณคดีได้แล้วยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับวรรณกรรมสมัยใหม่ได้ด้วยจากการปรับเนื้อหาการวิเคราะห์บางส่วนให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบันเช่นจากการวิเคราะห์รูปแบบคำประพันธ์ก็เปลี่ยนเป็นการวิเคราะห์กลวิธีการนำเสนอว่าการเขียนเป็นแบบไหนการเปิดเรื่องเป็นอย่างไรปิดเรื่องอย่างไรเนื้อหาต้องการที่จะสื่อถึงอะไรโดยการวิเคราะห์เนื้อหานั้นมีลักษณะคล้ายๆกันก็คือการสังเกตและตีความจุดประสงค์ของผู้เขียนในแง่ของคุณค่าทางวรรณกรรมในสมัยใหม่นั้นอาจจะไม่เท่าของเดิมแต่ทางวรรณศิลป์เราจะสามารถวิเคราะห์ให้เห็นถึงคำว่าความไพเราะและความงดงามทางภาษาได้แม้จะมีความแตกต่างกันทางด้านยุคสมัยก็ตาม
1: และนี่ก็คือเรื่องควรรู้ก่อนอ่านวรรณคดีนะคะซึ่งนอกจากวรรณคดีแล้วยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับวรรณกรรมสมัยใหม่ได้อีกด้วยเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับความรู้แน่นๆเทคนิคเน้นๆที่จะช่วยให้ทุกท่านสามารถฝึกฝนทักษะทางภาษาไทยได้ดียิ่งขึ้นค่ะ

0: วัสดีครับผมนายณัฐพลอัศคนจากสาขาภาษาญี่ปุ่นชั้นปีที่1ครับ
1: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวยศวดียศยิ่งยงจากสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นชั้นปีที่2จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีค่ะ
0: วันนี้นะครับเราจะมาแนะนำวิธีการทำทาโกยากิสูตรดั้งเดิมครับผม
1: สูตรดั้งเดิมเหรอคะ
0: ใช่ครับ
1: ถ้าพูดว่าสูตรดั้งเดิมเนี่ยก็แสดงว่ารสชาติมันต้องต่างจากตามท้องตลาดที่เราเคยทานกันใช่ไหมคะ
0: แน่นอนครับเพราะว่าทาโกยากิสูตรของเรานะครับมีการเติมขิงดองลงไปครับผมแล้วก็ผิวสัมผัสของลูกทาโกยากิของเราเนี่ยนะครับจะกรอบนอกนุ่มในครับผม
1: โหพอพูดแล้วก็รู้สึกอยากทำอยากทานขึ้นมาเลยค่ะ
0: น
1: ่
0: าอร
1: ่
0: อย
1: มากเลยค่ะงั้นจริงๆก็เคยทำทาโกยากิมาอยู่บ้างนะคะแต่ว่าก็ลืมวิธีทำเกือบจะหมดแล้วเพราะงั้นวันนี้ก็คงต้องขอรบกวนน้องนัทนะคะช่วยสอนพี่ทำใหม่แล้วล่ะค่ะ
0: ได้เลยครับครับเราไปดูวิธีขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์เลยครับแป้งบัวแดงครับ160กรัมครับแป้งข้าวเหนียวครับ40กรัมครับน้ำเปล่าครับ400กรัมครับนมจืดครับ100กรัมครับมิรินครับ20กรัมครับไข่ไก่ครับ2ฟองครับแล้วก็ชอยุ20กรัมครับขิงดองครับ

0: 20กรัมครับหอมซอยครับ20กรัมครับกระหล่ำปีซอย100กรัมครับต่อมานะครับไส้ของทาโกยากิซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญมากๆเลยครับเราจะใช้เป็นคางปลาหมึกนั่นเองครับผมส่วนซอสนะครับเราจะมีมายองเนสกับซอสทาโกยากิครับท็อปปิ้งที่เราจะเอาไว้โรยตอนทาโกยากินะครับก็จะมีปลาโอแห้งครับกับสาหร่ายครับ
1: ค่ะแล้วนอกจากวัตถุดิบพวกนี้เนี่ยที่แนะนำมาเนี่ยมันต้องมีอุปกรณ์พิเศษในการทำทาโกยากิด้วยหรือเปล่านะคะ
0: มีครับมีหนึ่งอย่างเลยครับที่สำคัญกับการทำทาโกยากิมากๆครับคือเตาอันนี้ครับเป็นเตาหลุมครับที่ใช้สำหรับในการทำทาโกยากิโดยเฉพาะครับครับรูปร่างจะเป็นอย่าง
1: น
0: ี้ครับ
1: ดูแล้วมันเหมือนเตาขนมคุกเลยคล้ายๆกันนะ
0: ใช่ครับคล้ายๆกันเลยครับเพราะว่าทาโกยากิของเรานะครับเราต้องทำให้เป็นลูกทรงกลมครับผมซึ่งเตาอย่างนี้เราจะสามารถกลับลูกทาโกยากิของเราได้ง่ายครับ
1: ได้ค่ะ
0: ครับผม
1: งั้นไหนๆก็แนะนำวัตถุดิบรู้จักวัตถุดิบแล้วงั้นเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยดีไหมคะ
0: ได้เลยครับ
1: ได้เลยค่ะก็ขั้นตอนแรกเนี่ยเราต้องเริ่มจากการทำอะไรก่อนดีคะ
0: ขั้นตอนแรกนะครับเราจะผสมแป้งก่อนนะครับแรกนะครับเราจะนำแป้งบัวแดงนะครับ
1: แป้งบัวแดงอันนี้นะคะใส่ให้หมดเลยเนาะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: ต่อมาครับเป็นแป้งข้าวเหนียวครับ
1: แป้งข้าวเหนียวค่ะ
0: ต่อไปครับมิรินครับ
1: มิรินนะคะ
0: ครับต่อไปครับชาอยู่ครับ
1: ชาอยู่ค่ะ
0: นมสดครับ
1: มะนมสด
0: แล้วก็ปิดท้ายด้วยน้ำเปล่า
1: น้ำเปล่า
0: โอเคครับเราจะคนให้เข้ากันก่อนนะครับ

0: ราแยกแป้งไปเพื่ออะไรหรอคะ
1: เพราะว่าพอทำทาโกยากินะครับเราจะต้องเติมครับเพราะว่าเลยใช้เป็นขวดที่สามารถบีบมือได้มันจะสะดวกกว่า
0: ได้เลยค่ะ
1: ประมาณนี้ก็พอครับโอเคครับหลังจากนั้นนะครับเราจะนำของที่เดือดลงไปครับก็ขิงดองครับลงไปครับ
0: ขิงดองนะคะ
1: พอประมาณนะครับต้นหอมครับแล้วก็กระหล่ำปีพลอยครับ
0: หมดเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่หมดเลยครับ
0: ดีมากเลย
1: วันนี้ก็ได้ครับแล้วเราก็จะคนให้เข้ากันนะครับ

0: ่ะ
1: โอเคครับประมาณนี้ก็ได้ครับต่อไปนะครับเราจะไปดูวิธีการเตรียมไส้ที่เป็นส่วนสำคัญของทาโกยากิเลยครับ
0: ค่ะซึ่งวิธีการเตรียมไส้นะคะในครั้งนี้ที่เราทำอะค่ะก็จะใช้เป็นคางปลาหมึกในการทำนะคะเพราะว่ามันช่วยลดต้นทุนได้ประมาณหนึ่งค่ะต้นทุนมันต่ำนะคะเผื่อใครที่ชมคลิปนี้แล้วสนใจที่จะนำไปประกอบอาชีพอะค่ะก็สามารถใช้คางปลาหมึกได้เลยนะคะค่ะ
1: ขั้นตอนแรกนะครับเราจะเทไปครับขอบ
0: คุณนะคะก็การเทน้ำมันนะคะทาโกยากิเนี่ยมันเป็นขนมที่ใช้น้ำมันค่อนข้างเยอะนะคะเพราะงั้นเทลงไปได้เลยค่ะพอเราทาน้ำมันทั่วแล้วนะคะก็รอกระทะร้อนสักแป๊บหนึ่งนะคะโอเคหลังจากนั้นก็ขั้นตอนที่สนุกที่สุดมาแล้วค่ะทุกคน

็กหลังจากนั้นก็รอให้แป้งเซตตัว

0: ตอนนี้นะคะแป้งก็เริ่มได้ที่แล้วแล้วก็ในระหว่างทำนะคะเราสามารถใส่น้ำมันนะคะเพิ่มไปเป็นระยะได้นะคะเพื่อให้แป้งทาโกยากิเนี่ยมีความกรอบค่ะ
1: พี่อันนี้ครับ
0: ค่ะ
1: ปกติผมไปซื้อที่ตลาดนัดเนี่ยครับทาโกยากิเนี่ยสีมันจะเป็นประมาณนี้ไม่ใช่หรอครับแต่ทำไมสีของรุ่นอื่นถึงเป็นสีคล้ำๆน้ำตาลเข้มๆอย่างนี้ครับ
0: เพราะว่าที่นี่นะคะเป็นสูตรต้นตำรับของญี่ปุ่นค่ะจริงๆเราที่เห็นว่าแป้งเป็นสีเข้มขนาดนี้เนี่ยไม่ได้ไหม้นะคะแต่ว่าเป็นเพราะว่าแป้งมันกรอบค่ะแล้วก็เป็นที่สูตรของเราด้วยแล้วก็ต้นตำรับของที่ญี่ปุ่นเนี่ยสีจะประมาณนี้เลยค่ะ
1: ขอบคุณมากค
0: ่ะใช่ค่ะทีนี้นะคะก็ได้ที่แล้วค่ะเราก็นำไปใส่จานได้เลยโอเคค่ะสีก็จะแบบนี้เลยนะคะ
1: ลองใส่นะ
0: ค่ะ
1: ไม่รอดนะคะลูกนี
0: ้รอดค่ะ

0: ถ้าโกยเก่งเราก็จะได้ประมาณนี้ครับ
1: ครับขั้นตอนต่อไปครับคือการปรุงรสนะครับใช่ครับเขาจะใส่มายองเนสก่อนครับเป็นดับแรกปิดยากนิดนึงนะครับเราจะค่อยๆบีบลงไปนะครับก็สำหรับมายองเนสของเรานะครับก็จะบีบยากนิดนึงนะฮะ
0: ต่อมานะครับก็จะใส่เป็นซอสทาโกยากินะครับ
1: โอเคครับแล้วก็ค่อยๆใส่ไปนะครับ
2: คราวนี้ดูบีบง่ายกว่าขวดที่แล้วนะคะ
1: ถ้าของขวดที่แล้วนั้นออกยากมากเลยครับ
0: ต่อมานะครับเราจะโรยท็อปปิ้งกันนะครับซึ่งจะเป็นปลาโอแห้งครับกับสาหร่ายนะครับเราจะโรยปลาโอแห้ง

0: ำหรับทาโกยากิของเรานะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์และแนวทางให้กับทุกคนที่เข้ามาดูนะครับพวกเรานักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเจษฎีสาขาภาษาญี่ปุ่นก็ขอขอบคุณครับ
1: บ๊ายบาย

0: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สวัสดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าพืชแยกออกได้เป็นพืชมีดอกและพืชไม่มีดอกนะคะและในวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับพืชมีดอกกันค่ะว่ามีส่วนประกอบอะไรและแต่ละส่วนมีความสำคัญอย่างไรบ้างนะคะไปติดตามกันเลยค่ะ
2: พืชดอกเป็นพืชที่เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะสร้างดอกเพื่อการสืบพันธุ์มีส่วนประกอบหลักได้แก่รากลำต้นใบและดอกซึ่งบางชนิดเราจะเห็นดอกได้ชัดเจนเช่นกุหลาบกล้วยไม้แต่บางชนิดจะมีดอกขนาดเล็กมากเช่นสับปะรดสีพลูด่างเป็นต้นส่วนประกอบสำคัญของพืชดอกคือก้านดอกฐานรองดอกกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียก้านดอกทำหน้าที่ชูดอกให้เด่นเพื่อสะดวกในการผสมพันธุ์ฐานรองดอกอยู่บนก้านดอกรองรับกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียกลีบเลี้ยงเป็นกลีบที่อยู่นอกสุดมักจะมีสีเขียวหรือสีน้ำตาลทำหน้าที่ป้องกันให้กลีบดอกขณะที่ดอกยังอ่อนอยู่กลีบดอกมักมีสีสันสวยงามบางชนิดมีกลิ่นหอมทำหน้าที่ล่อแมลงให้เข้ามาช่วยในการผสมเกสรและช่วยปกป้องเกสรในขณะที่ดอกยังไม่บานเกสรตัวผู้อยู่ถัดจากกลีบดอกประกอบด้วยก้านเกสรตัวผู้และอับละอองเรนูทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เกสรตัวเมียอยู่ส่วนกลางหรือในสุดของดอกประกอบด้วยยอดเกสรตัวเมียการชูเกสรตัวเมียและรังไข่โดยปกติดอกไม้ที่มีกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียครบ4อย่างหลักนี้จัดเป็นดอกสมบูรณ์แต่ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ครบ4อย่างนี้เรียกว่าดอกไม่สมบูรณ์ถ้าหากพิจารณาเกสรของดอกที่ทำหน้าที่สืบพันธุ์จะสามารถจำแนกดอกออกเป็น2ประเภทได้แก่ดอกสมบูรณ์เพศและดอกไม่สมบูรณ์เพศดอกสมบูรณ์เพศจะมีเกสรทั้งตัวผู้และตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกันเช่นดอกชบาดอกกุหลาบส่วนดอกไม่สมบูรณ์เพศจะมีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเช่นดอกฟักทองดอกตำลึง
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flowering plant f l o w e r i n g p l a n t flowering plant แปลว่าพืชดอก stamenstamen stamen แปลว่าเกสรตัวผู้ pistil

0: ถึงแปลว่าเกสรตัวเมียน้องๆคงพอจะทราบเกณฑ์การจำแนกพืชกันไปแล้วนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้ส่วนประกอบของพืชมีดอกแต่ละส่วนกันว่ามีความสำคัญอย่างไรกันบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดเลย

อะไรและการเกษตรมีกี่ประเภทอะไรกันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะในอดีตมนุษย์ดำรงชีวิตอยู่อย่างง่ายๆโดยการล่าสัตว์เก็บพืชผักจากป่ามากินเป็นอาหารอาศัยอยู่ตามถ้ำหรือเพิงที่สร้างจากกิ่งไม้ต่อมามนุษย์เริ่มรู้จักเพาะปลูกพืชรู้จักเลี้ยงสัตว์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการทำเกษตรนั่นเองค่ะการเกษตรหมายถึงการลงมือทำบางอย่างกับดินเพื่อให้เกิดผลผลิตทั้งการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์การทำประมงและการเกษตรผสมผสานโดยอาศัยความรู้ความชำนาญประสบการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและเงินทุนเพื่อให้พืชและสัตว์เจริญเติบโตให้ผลผลิตต่างๆอาจพูดได้ว่าการเกษตรคืองานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตปัจจัย4ของมนุษย์นั่นเองความสำคัญของการเกษตรในประเทศไทยการเกษตรมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนไทยตั้งแต่ในอดีตคนไทยรู้จักใช้ประโยชน์มากมายจากพืชสัตว์ทั้งในชีวิตประจำวันและการดำรงชีวิตการเกษตรเป็นอาชีพหลักของประเทศไทยประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไทยประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำให้การเกษตรมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศเนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่ของประเทศไทยมาจากสินค้าเกษตรเป็นสำคัญงานเกษตรแบ่งได้เป็น4ประเภทคือเกษตรกรรมปศุสัตว์การประมงและด้านป่าไม้ประเภทเกษตรกรรมหมายถึงการเพาะปลูกพืชเช่นการทำนาการทำสวนการทำไร่ยกตัวอย่างเช่นทำสวนผลไม้ทำสวนดอกไม้และทำไร่อ้อยประเภทปศุสัตว์หมายถึงการประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์บนบกเช่นเลี้ยงวัวเลี้ยงหมูหรือเลี้ยงสัตว์จำพวกสัตว์ปีกเช่นเป็ดไก่ประเภทการประมงหมายถึงการประกอบอาชีพการเกษตรทางน้ำเช่นการเลี้ยงสัตว์น้ำและการจับสัตว์น้ำด้านป่าไม้หมายถึงการประกอบอาชีพเกี่ยวกับป่าเช่นการปลูกป่าไม้เศรษฐกิจการนำผลผลิตจากป่ามาแปรรูปให้เกิดประโยชน์เป็นต้นแต่ก็ต้องทำอย่างถูกกฎหมายด้วยนะคะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ agriculture a g r i c u l t u r e agriculture แปลว่าการเกษตร livestock l i v e s t o c k livestockFishery แปลว่าการประมงเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเราทราบถึงความหมายและประเภทของการเกษตรและได้เห็นว่าการเกษตรมีความสำคัญกับประเทศไทยมากเลยใช่ไหมคะในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าถ้าเราจะต้องดูแลต้นพืชต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างรอติดตามกัน

สวัสดีครับผมบูธกิจธรรมข่าวแจ้งนะครับแล้วทุกคนก็อยู่กับผมในวิดีโอสอนโปรแกรม Cubase นะครับเป็นไงครับเดินทางมาจนถึง EP ที่4นะครับใครที่เปิดข้ามมาเลยจนถึง EP นี้เนี่ยงงแน่ๆนะครับอย่าลืมกลับไปดู EP 1 2 3นะครับแล้วก็มาดู EP ที่4ต่อไปนี้นะครับ EP ที่4ก็จะพูดถึงเรื่อง Plugin Explain นะครับในโปรแกรม Cubase มี Plugin อยู่2ประเภทใหญ่ๆด้วยกันนะครับคือ Plugin ที่เปลี่ยนแปลงเรื่องเสียงนะครับเช่นcompressor chorus อะไรอย่างนี้เป็นต้นมี delay reverb และมีปลั๊กอินที่เอาไว้สร้างเสียงเครื่องดนตรีด้วยนะครับเราก็ไปดูกันว่าปลั๊กอินต่างๆมีหน้าตาเป็นยังไงใช้งานยังไงเนื้อหาไม่มากแต่เจาะลึกแน่นอน EP นี้ไปครับลุยสวัสดีนะครับแล้วก็เจอกันใน EP ที่4นะครับ EP ที่4นี่ก็จะพูดถึงเรื่องปลั๊กอินปลั๊กอินนี่มีอยู่2ประเภทด้วยกันนะครับคือปลั๊กอินที่เรียนแบบเสียงเครื่องดนตรีเลยนะครับแล้วก็ปลั๊กอินที่ใส่ให้เกิดบรรยากาศต่างๆเปลี่ยนแปลงไปเช่นรีเวิร์บดีเลย์โมดูเลชันต่างๆคอรัสเฟนเจอร์ฟิลเตอร์ต่างๆนะครับเราไปดูกันก่อนว่าจัดการปลั๊กอินต่างๆอย่างไรอย่างที่พูดไปเมื่อ EP ที่ผ่านมานะครับว่าการเพิ่ม instrument track หรือเพิ่มเป็น rack instrument เนี่ยเพิ่มได้ทางด้านขวามือทางนี้นะครับเราไปดูกันก่อนนะครับว่าเวลาเราจะจัดการ plug in เนี่ยมันจัดการอย่างไรอ้าวไปดูกันครับการจัดการ plug in ก่อนนะครับชื่อหรือการเรียงประเภทของ plug in ของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับมันจะมีปุ่มตรงนี้นะครับเมื่อกดตรง add rack instrument ตรงนี้ขึ้นมาจะมีสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับ plug-in collection and option เห็นไหมครับมันจะบอกได้ว่าจะให้เราเรียง plug-in เนี่ยตามยี่ห้อหรือตามประเภทที่ผมทำอยู่เนี่ยเป็นเรียงตามยี่ห้อเห็นไหมครับมันก็จะมีชื่อ Spectra Sonic Steinberg นะครับ Tune Track Waves นะครับถ้าเรียงตาม category หรือเรียงตามประเภทก็จะเป็นอย่างนี้ดรัมอะไรอย่างนี้นะครับก็ว่ากันไปตามนี้นะครับส่วนผมถนัดเป็นเรียงตามยี่ห้อก็ตามนี้นะครับโอเคเราไปดูกันที่ตัวแรกครับตัวแรกเนี่ยที่ Steinberg หรือ Cubase มีให้เราเนี่ยคือเสียงกลองนั่นเองนะครับนั่นก็คือ Groove Agent SE นะครับ Groove Agent SE หน้าตาเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับพอเราเปิดทางฝั่ง Rack เนี่ยมันเขาก็จะถามว่าเราเนี่ยจะสร้าง MIDI ด้วยไหมนะครับเราจะสร้าง MIDI ด้วยหรือไม่นะครับโอเคผมหลบตัวเองขึ้นไปวางมุมซ้ายทางนี้เล็กๆนะครับทุกคนจะได้เห็นภาพนี่ครับมาแล้วครับจะสร้าง MIDI track ไหมผมก็กดสร้างไปนะครับนี่นะครับก็จะได้ปลั๊กอินกลองขึ้นมาเราก็โหลดนะครับ preset ขึ้นมา1อันนะครับปึ๊บเราก็ได้เสียงกลองเราก็สามารถเขียนลงไปได้เลยนะครับเป็นเสียงกลองอันนี้ผมเตรียมเพลงมาตรฐานอันนึงสแตนดาร์ดอันนึงไว้นะครับจะได้เขียนกลองตามไปก็กดที่ดินสอนะครับแล้วก็มาลากนะครับไว้ตรงนี้แล้วก็เขียนกรูฟก่อนนะครับตรงนี้ก็จะเป็น snap grid นะครับ snap grid snap grid คืออะไรคือเราจะลากจะเขียนอะไรย้ายอะไรเนี่ยมันจะจับตามบีทหรือตามบาร์หรือตามคอนไทเห็นไหมครับอันนี้คือลากยังไงมันก็จะไม่ตรงบีทตรงกันเพราะว่าผมไม่ได้กด snap กดอะไรครับ snap กดตัว j นะครับคอยดูนะครับเดี๋ยวกดตัว j กดตัว j snap ก็จะอ่อนนะครับกดตัว j ก็จะออกกดตัว j สามารถที่จะ snap เป็นบีทได้เห็นไหมครับเดี๋ยวคอยดูนะครับผมลากไปก็จะเป็นบีทบีทบีทบีทบีทบีทบีทบีทหรือเป็นบาร์ไปเลยนะครับก็ลากหนึ่งครั้งบาร์เป็นบาร์อย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้คือ snap นะครับเห็นไหมฮะเราจะมีทริปต่างๆอยู่ตาม EP ต่างๆนะครับเอาไปเขียนกลองกันปลั๊กอินตัวแรกที่เป็นเสียงกลองก็ดับเบิลคลิกเข้าไปเลยนะครับแล้วก็เขียนกลองกันนะครับ

แล้วก็เขียนไปไฮแฮทสักหน่อยนะครับลดเวโลซิตี้นิดนึงนะครับไปนี่ครับเห็นไหมฮะอันนี้ก็เป็นปลั๊กอินเสียงกลองนั่นเองนะครับกดมา edit ได้นะครับกดที่ปลั๊กอินตัวนี้แล้วกดที่ตรงนี้ครับ edit instrument ก็จะขึ้นหน้านี้มาคราวนี้เราอยากได้เครื่องดนตรีอื่นอีกใช่ไหมครับก็ได้นะครับที่ Cubase แถมมาอีกตัวหนึ่งที่สำคัญเลยจริงๆนะครับก็คือซินที่มีชื่อว่า Hi-Leon Sonic Hi-Leon Sonic หน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับ Hi-Leon Sonic เขาจะเป็นปลั๊กอินเรียนแบบเสียงเครื่องดนตรีมีทั้งหมด16เครื่องดนตรีด้วยกันนะครับจากตัวมันเองตัวเดียวเนี่ยมี16เครื่องดนตรีด้วยกันเลยนะครับลองที่แทร็กแรกเนี่ยผมใส่เสียงสตริงลงไปลองดูนะครับผมลองหาเสียงซินสตริงลงไปเป็นเสียงนี้ผมก็ลองเขียนเลยครับอาจจะเขียนว่า Hi-Leon 1ไว้เป็นสตริงนะครับพิมพ์ชื่อได้นะครับสตริง1แล้วก็เขียนลงไปนะครับเหมือนเดิมนะครับเอาดินสอมาลากไว้ปุ๊บแล้วลองเขียนดู

มาเขียนให้โน้ตดูต่างกันให้เพื่อนๆ เข้าใจไว้นิดนึงนะครับเห็นไหมฮะก็จะมีเสียงสตริงปรากฏว่าไอ้เจ้าตัวไฮเลออนเนี่ยครับมันสามารถมีทั้งหมด16แทร็กใช่ไหมครับแทร็กที่2เนี่ยนะครับแทร็กที่2เมื่อสักครู่นี้แทร็กแรกไปแล้วนะครับเป็นซินสติงแทร็กที่2เนี่ยนะครับผมก็จะเป็นเสียงอะไรดีลองเป็นเสียงเบสนะครับเป็นเสียงเบสมาเป็นซินเบสแล้วกันครับที่2ก็จะเป็นซินเบสคราวนี้ผมทำยังไงครับผมก็มาแอด MIDI track ตรงนี้นะครับแล้วต่อไปที่อะไรต่อไปที่ Hi-Leon นี่เลยครับเห็นไหมฮะ Hi-Leon เลย channel ที่ครับเมื่อ channel ที่1เราเป็นสตริงไปแล้วอันนี้จึงเป็น channel ที่2ผมก็พิมพ์คำว่าซินเบสรอได้เลยครับซินเบสนี่ครับแล้วผมก็เขียนโน้ตลงไปลองดูนะฮะนี่สบายนะครับเราเขียนได้เลยก็จะสังเกตได้ว่าจริงๆแล้วคีย์เบสเขาก็ให้เครื่องดนตรีมาครบแหละนะครับ

ลองเขียนดูเห็นไหมฮะไอเสียงสตริงกับเสียงซินเบสเนี่ยจะมาอยู่ที่เครื่องดนตรีนี้แล้วนะครับเห็นไหมฮะว่าไฮเลออนโซนิกเนี่ยเรามีเครื่องดนตรีทั้งหมด16เครื่องดนตรีได้เลยนะครับอยู่ในนี้นี่ครับที่สำคัญสำคัญเลยนะครับแล้วก็ไปดูนะครับอาจจะพูดได้ไม่ครบเพราะว่าเดี๋ยววิดีโอมันจะยาวไปนะครับที่เครื่องดนตรีที่สไตล์

ให้มานะครับทางฝั่งกรองจะชื่อว่า Goof Agent SE นะครับย้ำกันอีกรอบนึงนะครับชื่อว่า Goof Agent SE หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับส่วนเสียงเครื่องดนตรีเนี่ยจะชื่อว่า Hylion SE Hylion SE หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ส่วนเครื่องมืออื่นๆก็ให้มาอีกนะครับสำหรับCubase ที่แถมมาก็จะมีแพดช็อปนะครับเป็นเสียงซินหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นแกนดูราซินธิซิสนะครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้อีกตัวหนึ่งที่ให้มานะครับอีกตัวหนึ่งที่ให้มาของ Steinberg ก็จะชื่อว่า Retrock นะครับ Retrock นะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เป็นเสียงซินเช่นเดียวกันนะครับเป็นอนาล็อกซินหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับก็สามารถทำงานได้เลยนะครับอาจจะไม่ได้ลงลึกเท่าไหร่เพื่อให้วิดีโอไม่ยาวจนเกินไปคราวนี้เอ๊ะเรามีเสียงอื่นอีกตั้งเยอะแยะนี่นาปลั๊กอินที่มันจะใส่แล้วเป็นดีเลย์ได้เลยหรือไม่อ้าวมีครับคราวนี้การใส่ปลั๊กอินอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือการใส่ลงบน insert channel insert channel อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่นี่ครับ insert Cubase 13จะมีช่อง channel ตรงนี้เราใส่ insert ตรงนี้ก็ได้นะครับเห็นไหมฮะมีปลั๊กอินให้เรานะครับในช่อง insert นะครับผมย้ายตัวเองลงมาข้างล่างตรงนี้นิดนึงนะครับเพื่อทุกคนจะได้เห็นอีกสักรอบนึงนะครับ insert ที่ channel ตรงนี้จะมี channel เสียง crab อยู่เห็นไหมฮะตรงนี้จะใส่ insert ตรงนี้ได้หรือกด channel edit นะครับมาใส่ตรงนี้ก็ได้ insert ตรงนี้ก็ได้หรือจะไปที่หน้า mixer อย่างนี้นะครับที่ crab เนี่ยเรากดตัว E ตรงนี้แล้วใส่ก็ได้นะครับหรือเปิดหน้ามิกเซอร์ขึ้นมาเลยแบบนี้นะครับแล้วใส่ปลั๊กอินนะครับ insert ตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับคราวนี้เรามาลองดูว่ามีปลั๊กอินอะไรบ้างใช่ไหมครับที่เสียงแครปผมจะใส่ดีเลย์ลงไปสักหน่อยนึงนะฮะคราวนี้เราหายังไงก็กดตรงนี้ครับที่ insert กดมาปั๊บก็จะมีปลั๊กอินทั้งหมดในเครื่องของเราที่มีนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันผมทำไว้เป็นแบบจัดเรียงปลั๊กอินแบบตามยี่ห้อไม่ได้ตามปักนะครับผมก็จะเข้าที่ Steinberg เลยนะครับแล้วก็ดีเลย์นะครับเป็นสตูดิโอดีเลย์ตั้งค่าต่างๆไว้สักหน่อยนึงแล้วก็ลองใส่ดูครับเดี๋ยวลองใส่ให้ทุกคนฟังนะครับลองดูใส่ดีเลย์แล้วครับจากเสียงแครปอันนี้จะมีดีเลย์ใส่ลงไปแล้ว

เห็นไหมครับมันมีดีเลย์แล้วอันนี้เรากดบายพาสได้นะครับบายพาสใส่ดีเลย์กลับเข้ามาครับน่าอย่างนี้ก็ได้หรือเราจะใส่รีเวิร์บที่เสียงร้องครับเสียงร้องกดขึ้นมาปั๊บใส่รีเวิร์บก็ได้ครับเห็นไหมฮะเข้าที่สไตล์เบิร์กกดรีเวิร์บใส่รีเวิร์บเข้ามานะครับตั้งค่านิดหน่อยหรือว่าจะพรีเซตเลยก็ได้ครับแบ็กกราวด์คอเออร์นะครับใส่ไปเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ลองดูอันนี้คือการใส่แบบอินเสิร์ตลงไปบนชาแนลเลยนะครับก็จะเป็นเสียงนี้โอเคนะครับหรือว่าเราจะใส่ปลั๊กอินตัวอื่นก็ได้นะครับอย่างใน Cubase 13เมื่อจะมีปลั๊กอินพิเศษที่เพิ่มเติมจากเวอร์ชั่นอื่นมาเยอะเหมือนกันอย่างเช่น Styleberg นะครับเข้าที่ Vocals นะครับมี vocal chain คือเสียงร้องนี่จัดการได้หมดเลยเห็นไหมฮะใส่ฟิลเตอร์ใส่อะไรก็ได้เลยนะครับลองดูนะครับลองเปิดพรีเซ็ตมาสักอันนึงโหลดพรีเซ็ตขึ้นมาเป็น broken radio vocal นะครับเสียงร้องก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมฮะเราก็สามารถเลือกออกได้นะครับว่าเราไม่เอาอะไรเรา EQ เราไม่ใช้เรา de-esser ไม่ใช้ EQ ไม่เอาคัดฟิลเตอร์มีสามารถจัดการเสียงร้องได้จบในปลั๊กอินตัวเดียวอย่างนี้เป็นต้นหรือจะกลับไปเป็น เสียงเดิมๆเช่นเสียง เป็นคอรัสนะครับง่ายๆอย่างนี้

ผมขอใส่ค่ามากๆเพื่อให้ทุกคนได้เห็นครับเฟงเจอร์อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็สามารถทำได้หมดเลยครับทรานสฟอร์เมอร์อย่างนี้เลยก็ได้นะครับปลั๊กอินลองใส่ไปอีกนะฮะหรือจะเป็นอะไรพิทชิปเตอร์ครับพิทชิปเตอร์เป็นออกเทปอย่างนี้ก็ได้เป็นตัวต่ำอย่างนี้เป็นต้นนะครับเห็นไหมครับว่ามีปลั๊กอินมากมายเลยนะครับที่จะมาจัดการกับ เสียงต่างๆบนโปรแกรม Cubase ของเรานะครับง่ายมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นทุกคนลองเล่นดูครับแต่อย่าลืมนะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเตือนกันไว้สักนิดนึงก่อนก็คือ Cubase แต่ละเวอร์ชันนะครับ Cubase แต่ละเวอร์ชันมีปลั๊กอินต่างๆที่อาจจะมีความสามารถไม่เท่ากันนะครับอาจจะมีความสามารถไม่เท่ากันต้องไปดูคู่มือกันสักนิดนึงและนี่ก็คือคู่มือของ Cubase 13นะครับเอามาเปรียบเทียบกันว่าแต่ละเวอร์ชันมีอะไรบ้างและเวอร์ชันไหนไม่มีอะไรนะครับตั้งแต่ Cubase AI Cubase LE Cubase Element Cubase Actis Cubase Pro 13ทุกคนสามารถไปเช็คได้นะครับว่าเรามี Cubase เวอร์ชันไหนและเราทำอะไรได้บ้างนะครับนี่มีบอกหมดเลยนะครับ General ต่างๆเรามีอะไรเวอร์ชันไหนไม่มีอะไรสามารถเช็คได้นะครับ Mixing ของแต่ละเวอร์ชันเป็นอย่างไรนะครับสามารถมีเอฟเฟกต์อะไรบ้างเห็นไหมครับนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บให้ทุกคนได้เห็นเลยเราจะได้รู้ว่าอ๋อของเราเป็นเวอร์ชันนี้มีปลั๊กอินตัวนี้ของเราเป็นเวอร์ชันโปรใส่ปลั๊กอินได้ทั้งหมดเลยสบายเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะได้รู้ว่าเรามีอะไรและไม่มีอะไรนะครับโอเคฝากไว้ EP นี้นี่เกี่ยวข้องกับปลั๊กอินจะเห็นได้ว่าสามารถทำเพลงได้เลยนะครับกับ Group Agent SE แล้วก็ Hylion SE นะครับแถมมากับ Cubase ทุกเวอร์ชันนะครับปลั๊กอินก็มีให้เลือกedit มากมายเลยครับจะใส่ให้กับเสียงร้องเสียงเครื่องดนตรีของเรานะครับใน EP นี้จบกันเท่านี้ก่อนสวัสดีครับเป็นไงครับไม่งงนะครับนี่เนื้อหาทั้งหมดของ EP ที่4เรื่องปลั๊กอินต่างๆนะครับเริ่มจะเป็นเพลงเริ่มจะเป็นเสียงเริ่มรู้จักว่ามันเปล่งเสียงยังไงจากปลั๊กอินอะไรแล้วนะครับสามารถที่จะใส่รีเวิร์บดีเลย์จากปลั๊กอินอะไรแล้ว EP หน้าสนุกแน่นอนเพราะเราจะไปทำเพลงกับโปรแกรม Cubase ใน EP ต่อไปไปครับ

0: ุบัติเหตุเนี่ยโดยมากจะเกิดจากการง่วงนอนนะซึ่งบางครั้งเนี่ยเราจะไปตีความว่าเขาเมาแล้วเขาขับแล้วเกิดอุบัติเหตุนะดังนั้นผมเลยมองว่าอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับการง่วงเนี่ยมีค่อนข้างเยอะที่เราเก็บข้อมูลนะคนขับรถบรรทุก 90% เนี่ยเขาง่วงระหว่างขับและเกิน 50% เคยหลับในระหว่างขับรถคือปัญหาที่เกิดจากการง่วงและขับเนี่ยส่วนมากเราจะเห็นว่าเกิดจากคนขับรถบรรทุกนะซึ่งคนขับรถบรรทุกเนี่ยในบางครั้งแล้วเส้นทางที่เขาขับไปนะมันเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างยาวนะแล้วเขาขับต่อเนื่อง10ชั่วโมง20ชั่วโมงจากกลางไปเหนือจากกลางไปใต้หรือวันนี้เหนือลงใต้แล้วเขาไม่ได้ขับวันเดียวด้วยเขาขับมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆบางครั้งการล้าเนี่ยมันเป็นการล้าสะสมเรายังไม่รู้เลยว่าเราจะหลับในเพราะถ้าเรารู้เราก็คงไม่ปล่อยให้เราหลับนะและนั่นคือภัยที่ผมมีความรู้สึกว่าเราทำอะไรกับมันได้ไหมเรื่องนี
1: ้จากข้อมูลสถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนในปีล่าสุดพบว่ามีจำนวนผู้เสียชีวิตมากถึง 7,926 รายมีผู้ที่สูญเสียอวัยวะจนกลายเป็นผู้พิการจำนวน 1,364 รายและมีจำนวนยอดผู้บาดเจ็บสูงถึง 723,214 รายความสูญเสียที่เกิดขึ้นนี้เป็นการสูญเสียที่ประเมินค่าไม่ได้ทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน
0: ในสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทำแล็บที่ชื่อว่าการเชื่อมต่อสมองกับคอมพิวเตอร์นะซึ่งสิ่งที่เราถนัดมากก็คือการรับทราบการทำงานของสมองในส่วนต่างๆเลยนะฮะสิ่งที่เราทำได้ก็คือเราดึงขึ้นสมองออกมาแล้วเราสามารถแปลงผลแบบเรียลไทม์ได้ซึ่งเราก็กลับมาถามตัวเองแล้วว่าการที่เราสามารถรับรู้ตรงนี้ได้เนี่ยมันเกี่ยวกับความง่วงไหมซึ่งเราพบว่ามันเกี่ยว 100% เลยเราเอาช่วงตื่นมาต่อกับช่วงนอนและการที่เราสามารถคาดเดาได้ว่าคนนี้ตื่นอยู่และกำลังจะนอนเนี่ยอะไรมันคือสิ่งที่เปลี่ยนไปซึ่งเราพบว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปเนี่ยมันง่ายนิดเดียวเองมันคือความถี่ของคลื่นสมองที่มันเปลี่ยนไปแล้วถ้าเราเอาเซ็นเซอร์เนี่ยมาวางไว้บริเวณหนังศีรษะความถี่ที่สูงขึ้นเกิดจากอะไรเกิดจากการที่สมองแต่ละส่วนทำงานนะนั่นก็คือจุดของคนที่ตื่นแต่เมื่อไหร่คนเริ่มนอนนั่นคืออะไรนั่นคือเราปิดเซนส์บางอย่างเราปิดการทำงานของสมองบางส่วนลงไปพอเรารู้ที่มาที่ไปของปัญหานะแล้วกับการที่เรามีนวัตกรรมตัวนี้นะในการที่เราสามารถที่จะเชื่อมต่อสมองกับคอมพิวเตอร์ได้แบบเรียลไทม์ทำให้เราประดิษฐ์เครื่องขึ้นมานะชื่อว่าเครื่อง alert alert นี่คือเตือนแซดนี่คือง่วงนะก็คือเรามองว่าเป็นเครื่องเตือนความง่วงด้วยการใช้คลื่นไฟฟ้าสมองซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้นะก็จะเป็นลักษณะของอุปกรณ์ที่เราใช้คาดบริเวณหน้าผากนะแล้วก็เราวัดคลื่นสมองจากสัญญาณสมองส่วนหน้าซึ่งเป็นสมองส่วนที่เรียกว่าใช้ในการโฟกัสหรือมี attention นะซึ่งจะดีมากในการที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของสมองนะเมื่อเราเกิดอาการล้าแล้วนะหรือว่าเกิดอาการง่วงแล้วในตัวอุปกรณ์นะประกอบด้วยเซ็นเซอร์ซึ่งเซ็นเซอร์เนี้ยจะดึงสัญญาณสมองออกมาพอดึงออกมาปุ๊บเนี่ยข้างๆจะมีกล่องหนึ่งเพื่อที่จะขยายสัญญาณสมองให้ใหญ่ขึ้นตัวนี้พอถูกขยายสัญญาณสมองมาปุ๊บก็จะส่งไปในตัวที่เราเรียกว่าไมโครโปรเซสเซอร์ก็คือเหมือนคอมพิวเตอร์ตัวเล็กๆนี่แหละนะแต่สามารถประมวลผลได้ต่อไปที่ตัวนี้ทำก็คือถ้าง่วงก็ไปคุยกับตัวสั่นแล้วก็เตือนสั่นออกมาในอัตราความแรงที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคลแล้วก็มีแพทเทิร์นการเตือนเป็นช่วงอย่างเงี้ยเรื่อยๆในบางครั้งครั้งแรกเนี่ยเราให้ไม่แน่ใจว่ามันสั่นจากอะไรนะแต่พอ3ครั้งติดต่อกันมันคนละแพทเทิร์นกับการสั่นของรถละนะมันทำให้เรามีความรู้สึกว่าโอเคเครื่องเตือนแล้วนะจากการที่เรามอนิเตอร์สัญญาณได้เรารู้รูปแบบและเราเตือนแล้วเขาตื่นขึ้นมาในเวลาที่เขากำลังจะง่วงนั่นคือเราเรียกว่าเป็น closed loop systemนะเป็นระบบที่เราเรียกว่าเบรนคอมพิวเตอร์อินเทอร์เฟซคือการช่วยสมองทำงานในระดับหนึ่งนะอันนี้ก็เหมือนกับว่าเรามีคนนั่งเป็นเพื่อนแล้วเราเริ่มจะง่วงเมื่อไหร่นะไออุปกรณ์ตัวนี้จะคอยช่วยเตือนเราในช่วงของการทำงานเนี่ยในปีแรกเนี่ยหลักๆเลยจะเป็นการเก็บข้อมูลเพื่อให้ได้มาซึ่งสถิติที่เราสามารถจะไปใส่ไว้ในเครื่องตัว alert ได้นะเราทำการทดสอบกับคนที่เป็นอาสาสมัครนะตรงนี้เราใช้กระบวนการทั้งปีเลยในการทำหลังจากนั้นอีกปีนึงเราเรียกว่าทำต้นแบบนะหรือว่าโปรโตไทป์หลังจากเราได้โปรโตไทป์ปุ๊บเนี่ยในปีต่อไปเราเอาตัวนี้ไปเชื่อมต่อกับภาคอุตสาหกรรมพอเราทำตรงนี้แล้วทำจริงจังเนี่ยมันมีเรื่องมาตรฐานมันมีเรื่องสแตนดาร์ดต่างๆซึ่งเราต้องผ่านมันให้ได้นะก็จะใช้เวลาตรงนี้เพิ่มเติมอีกเกือบ3ปีนะกว่าอุปกรณ์ตัวสุดท้ายเนี่ยมันจะออกมา ด้วยหน้าตาที่สามารถที่จะใช้ในภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ใช้งานจริงได้ซึ่งปัจจุบันอุปกรณ์ตัวนี้สามารถนำมาใช้งานได้จริงแล้วก็ทำให้เรามีความรู้สึกว่าเออมันมีความหวังแล้วเราก็กำลังที่จะนำอุปกรณ์ตัวนี้นะวางขายในท้องตลาดที่ไม่ใช่แค่ประเทศไทยแล้ว
1: และนี่คือผลสำเร็จของการนำเอาความรู้ทางด้านวิศวกรรมมาใช้ในการลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุจากการหลับในซึ่งถือเป็นนวัตกรรมที่มีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาของสังคม
0: Biomed Engineer เราเกิดขึ้นมาเพื่อผลักดันให้กลุ่มนักศึกษากลุ่มนักวิจัยคิดค้นอุปกรณ์การแพทย์นะเรามองว่าเป็นสายพันธุ์ใหม่เกิดโครงการที่เราเรียกว่าเป็นสตาร์ทอัพซึ่งผลักดันโดยมหาวิทยาลัยมหิดลโดยศูนย์ Innotech และยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้คนคิดว่าการพัฒนานวัตกรรมเนี่ยไม่ได้ทำยากนะ Alice ทำตั้งแต่ก้าวแรกจากเด็กปริญญาตรีนะจนตอนนี้เติบโตมาเป็น developer มาเป็นคนที่เป็นโค้ชให้กับน้องๆแล้วนะฮะแล้วก็ร่วมกันกับภาคเอกชนนะเพื่อทำให้สิ่งนี้มันเกิดขึ้น

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์กันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานะคะมีลักษณะรูปร่างโครงสร้างที่มีลักษณะแตกต่างกันยังไงเราจะสามารถจำแนกสัตว์ไปกลุ่มๆได้อย่างไรบ้างแล้วเราจะใช้เกณฑ์อะไรมาจำแนกนะคะไปติดตามกันเลยค่ะหากเราสำรวจบริเวณรอบบ้านโรงเรียนหรือชุมชนเราจะพบสัตว์ต่างๆตั้งแต่สัตว์ที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่น้องๆทราบหรือไม่ว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานั้นมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันและบางอย่างต่างกันนั่นจึงทำให้มีการแยกประเภทสัตว์โดยใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ซึ่งแบ่งได้เป็น2พวกคือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีโครงกระดูกแข็งในลำตัวได้แก่พวกปลาชนิดต่างๆสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบคางคบสัตว์เลื้อยคลานเช่นกิ้งก่าเต่าสัตว์ปีกเช่นไก่เป็ดห่านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นแพะและหมูและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกแข็งในตัวมีมากมายหลายชนิดเช่นสัตว์ที่มีขาเป็นข้อยกตัวอย่างเช่นกิ้งกือแมงดาทะเลสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องเช่นปลิงน้ำจืดไส้เดือนดินสัตว์ทะเลผิวขรุขระเช่นดาวทะเลปลิงทะเลหอยและหมึกทะเลเช่นหมึกยักษ์หอยแครงรวมไปถึงสัตว์พวกแมงกระพุนและปะการังสัตว์แต่ละชนิดมีประโยชน์ที่แตกต่างกันมากมายถูกใช้เป็นอาหารเช่นหมูไก่เป็ดนำมาใช้แรงงานเช่นควายใช้ไถนาม้าใช้ลากรถหรือนำมาเลี้ยงเพื่อแก้เหงาเช่นแมวสุนัขนกกระต่ายเป็นต้นสัตว์ทุกชนิดต้องได้รับการดูแลรักษาเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและการดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ดังนั้นเราควรช่วยกันดูแลรักษาสัตว์ไม่เผาป่าหรือตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ไม่จับสัตว์หรือล่าสัตว์ในเขตห่วงห้ามเมื่อพบเห็นใครล่าสัตว์ป่าหรือนำสัตว์ป่ามาขายเราควรแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะและเราควรดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงของเราให้มีสุขภาพแรงอย่างเช่นสร้างที่อยู่ที่ปลอดภัยและทำความสะอาดสม่ำเสมอให้อาหารอย่างเพียงพอให้ความรักและเอาใจใส่ให้การรักษาสัตว์เมื่อเจ็บป่วยค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ Amphibian A M P H I B I A N Amphibianเลื้อยคลาน mammal m a m m a l mammal แปลว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน้องๆทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าเราสามารถจำแนกสัตว์ที่มีลักษณะแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มๆได้และสัตว์ก็มีประโยชน์ต่อมนุษย์เรามากมายเลยเช่นใช้เป็นอาหารเป็นพาหนะเป็นแรงงานและให้ความเพลิดเพลินดัง ังนั้นเราจึงจำเป็นต้องให้การดูแลรักษาสัตว์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ
1: วิสิงสนุก
0: หัวข้อสำหรับวันนี้มีชื่อว่าปรากฏการด็อปเลอร์
2: เริ่มต้นมาอาจารย์ก็ทำน้องๆแก๊งตัวจิ๋วของเรางงกันไปหมดเลยครับว่าแต่ปรากฏการด็อปเลอร์มันเป็นยังไงครับ
3: ด็อปเลอร์
4: โอ้โหไม่เคยได้ยิน
3: ปรากฏการด็อปเลอร์ด็อปเลอร์
0: ไม่ใช่ด็อปเลอร์
2: ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับน้องบอสนั่นมันด็อกที่แปลว่าสุนัข
5: น่าจะเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
0: ซึ่งน่าจะเกี่ยวข้องกับอะไรดีคิดว่า
5: เฮอริเคน
0: เฮอริเคนออกัสไหนลองเดาสิ
3: การหยด
0: การหยดมีเขามีเขาแต่ไม่เกี่ยวน้องบอสไหนลองเดาสิ
3: หมอยังเล็กจู่หมอพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นแล้วก็ไม่รู้อะไร
0: ไม่เป็นไรแล้วเราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้ปรากฏการณ์นี้เป็นปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้เสียง
6: ที่ผมให้ไม่ได้นะพันละอยู่นะแกยังไง
0: แต่ไม่ใช่แค่เสียงหรอกคือสิ่งที่เราจะทำคือเป็นการทดลองที่เกี่ยวกับเสียงแต่ปรากฏการด็อปเลอร์นี้พบในคลื่นทุกชนิดคลื่นไม่ว่าจะเป็นคลื่นเสียงคลื่นน้ำคลื่นแสงได้หมดแต่วันนี้เราจะมาใช้เสียงเป็นตัวอย่างของคลื่นเอาล่ะเพราะฉะนั้นทุกคนพร้อมกับการทดลองแรกกันหรือยัง
7: พร้อมแล้วค
0: ่ะงั้นเราไปทำการทดลองแรกกันเลยดีกว่าคร
2: ับได้เวลาเริ่มการทดลองกันแล้วเด็กๆดูตื่นเต้นกันหน้าดูเลยอยากรู้แล้วล่ะสิครับว่าวันนี้อาจารย์จะทำการทดลองอะไร
0: สำหรับการทดลองแรกของเราวันนี้ซึ่งอาจารย์เกริ่นไว้แล้วว่าเกี่ยวข้องกับเสียงอาจารย์เลยมีอุปกรณ์ดังต่อไปนี้อันที่หนึ่งลำโพงส่วนอันถัดมาก็คืออาจารย์มีอุปกรณ์ที่เอาไว้ใช้แขวนเท่านั้นเองนะโอเคอาจารย์ก็มีตะขอแขวนและอาจารย์ก็มีเชือกแต่สิ่งที่อาจารย์กำลังจะทำก็คือเดี๋ยวอาจารย์จะร้อยที่แขวนนี้เนาะไปในเชือกนี้แล้วอาจารย์แขวนเชือกนี้ไว้จากที่สูงแล้วให้พวกเราไปร้อยอีกข้างหนึ่งเอาล่ะสิ่งที่อาจารย์จะทำก็คือเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดเสียงในลำโพงแล้วสิ่งที่พวกเราทุกคนต้องช่วยอาจารย์นิดนึงพวกเราทุกคนฟังเสียงแล้วอาจารย์จะปล่อยให้ลำโพงนี้วิ่งเข้าหาพวกเราแล้วอาจารย์จะถามว่าพวกเราได้ยินเสียงต่างไปจากตอนที่อาจารย์เริ่มปล่อยอย่างไร
2: เอาละครับมาดูกันเฮ้ยไม่ใช่มาฟังกันว่าเสียงที่จะได้ยินนั้นเป็นยังไง
0: เสียงนี้นะ1 2 3
3: เสียงมันสูงคือ
5: เหมือนมันต่ำลงนิดนึง
0: ต่ำลงนิดนึง
3: เออเสียงมันสูงขึ้น
0: คําว่าต่ำลงหรือสูงขึ้นคือเสียงมันแหลมขึ้นใช่มั้ยคําว่าสูงขึ้นมันแหลมขึ้นนิดนึงใช่มั้ย
5: เสียงมันจะดูเหมือนกับว่าคือตอนนั้นมันเหมือนกับเสียงเวลาที่เค้าเซ็นเซอร์คําหยาบคายอาจารย์พอมาเป็น
3: คําว่า
5: พอมันลงมาอย่างเงี้ยครับอาจารย์มันจะเหมือนกับว่าเวลาเราเป่าปี่หรือขุ่ยอะไรสักอย
0: ่
5: าง
0: โอเคอันนั้นอาจจะเป็นเสียงที่มาจากลำโพงเนาะทำให้เรารู้สึกอย่างนั้นโอเคแต่น้องออกัสรู้สึกยังไง
3: มันสูงขึ้น
0: สูงขึ้นใช่ไหมโอเคน้องบอส
3: รู้สึกมันเสียงมันเวลามันยิ่งลงไปเท่าไหร่มันยิ่งสูงขึ้นแต่ถ้ามันอยู่บนนั้นตรงอาจารย์เลยมันจะรู้สึกมันจะเสียงต่ำแต่ถ้าลงมามันจะสูง
0: โอเคทุกคน
5: มีเสียงอื่นไหมครับอาจารย
0: ์ไม่โอเคเดี๋ยวลองอีกครั้งหนึ่
3: ง
0: ทุกคนพร้อมไหม
3: พร้อมครับ
0: เอาแล้วนะอาจารย์จะเปิดเสียง
3: 3 2 1ไปมาเลยครับไปมาเลยครับเสียงมันสูงขึ้น
0: เอาล่ะ
3: เอาแล้วพี่ตอกตามน้อง
0: สังเกตอีกครั้งแล้วพิงยางเห็นด้วยแล้วใช่ไหมกับออกัสและบอสว่าเสียงสูงขึ้นและนี่แหละคือปรากฏการด็อปเลอร์เป็นปรากฏการที่เราได้ยินเสียงที่มีความถี่เปลี่ยนไปอันเนื่องมาจากแหล่งกำเนิดเสียงมีการเคลื่อนที
2: ่ด็อปเลอร์เอฟเฟกต์หรือปรากฏการด็อปเลอร์เป็นปรากฏการที่เราจะได้ยินเสียงที่มีความถี่เปลี่ยนไปอันเนื่องมาจากแหล่งกำเนิดเสียงมีการเคลื่อนที่นั่นเองครับ
0: สำหรับการทดลองต่อไปอันนี้จะเป็นลักษณะเหมือนทำงานฝีมือสักเล็กน้อยซึ่งน้องๆทั้งบ้านสามารถเอาไปทดลองทำกันได้ด้วยซึ่งอุปกรณ์ที่อาจารย์จะใช้ประกอบไปด้วยอันนี้ครับท่อ PVC ซึ่งเราก็ตัดมาให้ขนาดประมาณนึงเนาะอาจจะประมาณสัก1นิ้ว1นิ้วครึ่งแล้วก็จะมีกระดาษซึ่งอันนี้เป็นกระดาษที่ตัดขอบสักเล็กน้อยคือทำเป็นร่องเอาไว้เพื่อเดี๋ยวอาจารย์จะเอามาปิดแล้วอาจารย์จะติดเทปและล้อมเอาไว้และอาจารย์ก็มีเส้นเอ็นแล้วก็มีสก็อตเทปมาพันอันนี้เอาไว้ใช้เอาไว้ตกแต่งโอเคสิ่งที่เราจะทำก็คืออาจารย์จะเริ่มต้นโดยการที่เอาเจ้ากระดาษที่เราเตรียมเอาไว้นะมาคลุมไว้ที่ด้านหนึ่งของท่อ PVC ที่เราตัดเอาไว้แล้วแล้วอาจารย์ก็รวบมันนะให้ติดให้แน่นเลยนะและอาจารย์ก็พันรอบด้วยสก็อตเทปที่เราเตรียมเอาไว้หลังจากนั้นอาจารย์เจาะรูเล็กน้อยแล้วอาจารย์สามารถร้อยเส้นเอ็นนี่เข้าไปซึ่งแน่นอนปลายเส้นเอ็นอาจารย์ต้องการจะให้มันไปพยุงไอ้เจ้าอุปกรณ์ที่เราสร้างเอาไว้แล้วอาจารย์ก็เลยเฉือนไม้เล็กๆเอามาผูกกับเอ็นนี้เอาไว้และอาจารย์ก็ร้อยเข้าไปเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ได้ก็คือลักษณะจะเป็นเช่นนี้อันนี้อาจารย์ทำมาให้เราเสร็จแล้วลักษณะเป็นเช่นนี
7: ้
0: ก็คือพันเอาไว้ทันทีที่อาจารย์ดึงขึ้นมาปั๊บไอ้เจ้าไม้ที่พันเอาไว้กับเส้นเอ็นก็จะสามารถพยุงเจ้านี่ไว้ได้
3: แล้วมันทำอะไรได้
0: นั่นแหละครับคือขั้นตอนต่อไปที่เราจะทำต่อไปก็คืออาจารย์มีไม้เสียบลูกชิ้น
5: ด้านบนนี่คือเป็นน้ำซอสจิ้มไก่
0: ไม่ใช่ครับ
2: โถน้องผิงหยางหิวตลอดเลยนะเรา
0: อาจจะดูเหมือนอาจารย์ที่ไปกินลูกชิ้นปิ้งมาใช่ไหมแต่ไม่ใช่สิ่งที่อาจารย์เอามาแต้มเอาไว้ที่บริเวณด้านบนคือยางสนครับ
5: ผมนึกว่าต้องไปแบบว่ากรีดยางออกมา
0: ไม่ขนาดนั้นครับสามารถหาซื้อได
2: ้ไม่ต้องกรีดยางเองก็ได้ครับน้องผิงหยางของแบบนี้หาซื้อกันได
0: ้เมื่อได้ไอ้เจ้าไม้เสียบลูกชิ้นที่เรามีการแต้มไอ้เจ้ายางสนไว้เล็กน้อยแล้วอาจารย์ก็จะเอามันมาคล้องกับอุปกรณ์ที่เราเพิ่งสร้างขึ้นมาเมื่อสักครู่เดี๋ยวทุกคนเดาซิว่าอาจารย์ทำอะไรต่อไป
3: เริ่ม
0: คุ้นๆยังว่าอันนี้
5: อาจารย์จะเหวี่ยงแล้วมันก็จะมีเสียง
0: ถูกต้องใช่เลยไม่จำเป็นกระดาษอาจารย์เหวี่ยงเลย
5: แล้วไอ้ของเล่นอันนี้มันเรียกว่าอะไร
0: เรียกว่าจักระจัก
5: ว่าแล้ว
0: นะซึ่งเป็นของเล่นโบราณของไทยเรานั่นเองแต่วันนี้สิ่งที่เราจะลองเรามาลองฟังเสียงมันก่อนแล้วอาจารย์จะถามพวกเราว่าเราได้ยินเสียงอย่างไร
5: เขาตั้งชื่อจักรจั่นเพราะเสียงมันเหมือนจักรจั่นเหรอครับ
0: ทุกคนสังเกตเสียงดีๆเสียงทุกคนสังเกตอะไรไหม
3: เร็วเร็วขึ้น
5: จะหมุนเร็วขึ้นเสียงจะสูงขึ้น
3: เหมือนเมื่อกี้เลย
0: คล้ายๆกันนะแต่ว่าถ้าฟังดีๆมันมีเสียงอะไรซ้อนๆกันอยู่เนาะแต่ฟังยากอยู่นะฟังยากอยู่นะอีกสักทีไหมอีกสักทีไหม
3: ได้คร
0: ับ นะ
3: จักรจันจักรจันจักรจัน
0: โอเคไหม
3: ไม่โอเค
0: ไม่โอเคฟังยากเนาะฟังยากเพราะฉะนั้นอันนี้เพื่อให้ทุกคนได้สัมผัสกับการผลิตนะอุปกรณ์ที่เราสามารถมาศึกษาเรื่องของฟิสิกส์นะครับแต่มันอาจจะยังฟังยากอยู
3: ่
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะทำให้ไอ้เจ้าลักษณะการเกิดเสียงจากการที่มีอะไรมาหมุนหมุนหมุนหมุนเนี่ยให้มันใหญ่กว่านี้ดีไหมอาจารย์มีอุปกรณ์หนึ่งเพื่อให้พวกเราทุกคนสังเกตได้ชัดเจนยิ่งกว่าเดิมนั่นก็คืออาจารย์ขออนุญาตใช
3: ้
0: ลำโพงเดิมนี่แต่สิ่งที่อาจารย์จะทำคือตอนนี้อาจารย์เอาลำโพงเดิมมาผูกเชือก
3: เพิ่มเติมคือผูกเชือก
0: เพิ่มเติมคือผูกเชือกแล้วอาจารย์จะเรียนแบบไอ้เจ้าจักรจันนี่แหละ
3: ฮะ
5: คืออาจารย์จะหมุนไปมา
0: ใช่แล้วพวกเราทุกคนช่วยอาจารย์สังเกตเสียงที่ออกมาว่าเป็นอย่างไรโอเคไหมถ้าพร้อมแล้วทุกคนประจำที่ด้านนู้นเลยสมาธิให้ทุกคนฟังเสียงปกติก่อนเอานะเริ่มเสียงเดิมเสียงเดิมเสียงเดิมแล้วอาจารย์จะหมุนแล้วฟังเสียงที่เกิดขึ้นนะพร้อม
5: อ๋อมันบอกว
3: ่าเหมือนวิว
0: เร็วขึ้น
3: อาจารย์มันถี่ขึ้นแล้วก็สูงขึ้นมันถี่ขึ้นแล้วก็
5: ถ้าเกิดเร็วขึ้นเสียงมันจะบอกว่าความถี่มันจะเยอะขึ้น
3: แล้วก็เลยสูงขึ้น
0: โอเคนะนั้นทุกคนสังเกตตอนที่ลำโพงวิ่งเข้าหาเรากับตอนที่ลำหนีเราลองสังเกตเสียงว่าต่างกันอย่างไรครับ
3: เห
5: มันจะดังกว่า
3: ถ้าเกิดมันสูงกว่า
0: ลองเอาที่ความแหลมความทุ้มซิสังเกตทีวิ่งเข้าวิ่งออกวิ่งเข้าวิ่งออกลองฟังดีๆฟังดีๆฟังดีๆฟังดี
3: ๆอ๋อตอนเข้าแหลมก็ออก
0: แล้วตอนออกเป็นไง
5: ตอนเข้ามันจะแหลมกว่าแล้วก็พอออกมันจะทุ้มๆหน่อย
0: เห็นด้วยไหมเห็นด้วยไหมทุกคนเห็นด้วยนะนี่แหละคือปรากฏการณ์ดอปเลอร์นั่นก็คือในจังหวะที่แหล่งกำเนิดเสียงวิ่งเข้าหาพวกเราเราจะได้ยินความถี่เสียงเพิ่มขึ้นในขณะที
5: ่หูเราใช่ไหม
0: เพราะมันวิ่งเข้าหาครับในขณะที่ลำโพงกำลังวิ่งหนีเสียงจะทุ้มลงก็คือความถี่จะต่ำลง
3: ก็เหมือนอันนี้ที่เวลาเข้ามาใกล้จะสูงสุด
0: ถูกต้องนั่นเลยเป็นสาเหตุที่ตอนที่เราเล่นเครื่องเล่นที่เรียกว่าจิ้งหรีดจิ้งหรีด
5: จ
0: ั๊กจั่นเราเลยได้ยินเป็น2เสียงวีหวอวีหวอเพราะมันมีจังหวะที่วิ่งเข้าหาเราแล้วก็วิ่งออกจากเราซึ่งความถี่มันต่างกันเราเลยได้ยินเป็นจังหวะวีหวอวีหวอลองให้ฟังอีกสักทีได้ไหมสังเกตดูเอาแหละแต่ตอนนี้มันอาจจะฟังยากเพราะว่าด้วยความที่การเคลื่อนที่มันใกล้แต่อันเนี้ยจะเห็นได้ชัดเจนเลยเนาะว่ามันเสียงแหลมขึ้นตอนที่วิ่งเข้าหาเสียงทุ้มลงตอนที่วิ่งออกไปเอาล่ะนี่แหละคือปรากฏการณ์ดอปเลอร์
2: ปรากฏการณ์ดอปเลอร์เราจะได้ยินเสียงแหลมขึ้นตอนที่วัตถุวิ่งเข้าหาเราและเสียงจะทุ้มลงตอนที่วัตถุวิ่งห่างออกไป
0: เอาล่ะหลังจากที่พวกเรารู้จักกับปรากฏการณ์ดอปเลอร์แล้วถามว่าพวกเราเคยสังเกตเห็นปรากฏการณ์นี้ในชีวิตประจำวันรอบๆตัวเราไหมออกัสก่อนเลย
3: รถตำรวจค่ะ
0: โอ้รถตำรวจดีมากครับผมบอสครับ
3: รถพยาบาล
0: ดีมากครับพี่ยัง
5: ก็มันจะตอบรถพยาบาลเลยครับ
0: ไม่เป็นไรแต่ก็ถูกต้องทั้งหมดเลยก็คือเสียงที่ออกจากรถตำรวจรถพยาบาลหรือเสียงไซเรนนั่นเองเนาะเราจะสังเกตได้ว่ารถกำลังวิ่งเข้าหาเราเสียงจะแหลมนะอีอ๋ออีอ๋อแล้วพอมันวิ่งหนีเราไปมันก็จะอีอ๋อเนาะ
5: เห็นข้างในไซเรนมันมีอะไรหมุนหมุนไม่แน่ใจมันจะใช่จักรจันทร์หรือเปล่า
0: ไม่ใช่ครับแต่มันเป็นอุปกรณ์ที่ทำให้แสงมันกระพริบหรือถ้าเราสังเกตตอนที่เราไปดูการถ่ายทอดไม่ว่าจะเป็นรถแข่งหรือมอเตอร์ไซค์แข่งในสนามสังเกตเวลารถวิ่งผ่านจริงๆไม่ต้องในสนามแข่งก็ได้ในท้องถนนเรานั่นแหละเราจะได้ยินเสียงเป็นไง
5: รายการเราไม่จบ
0: แน่โอเคก็คือตอนที่รถวิ่งเข้าหาเราเสียงจะแหลมมันก็เลยงแล้วพอวิ่งหนีแล้วไปมันก็เลยก็นั่นก็คือสิ่งที่เราสังเกตได้ในชีวิตประจำวันนั่นเอง
3: อาจารย์คะเห็นมันสวยแล้วก็แบบอยากได้ขนาดนี้ทำเลยดีกว่าครับ
0: ได้เดี๋ยวอาจารย์ให้อุปกรณ์นี้ไปทำแต่แน่นอนสิ่งที่เราจะต้องแสดงให้น้องๆทางบ้านเห็นต่อไปก็คือเดี๋ยวเราจะไปทำการทดลองที่มันดูยิ่งใหญ่กว่านี้แล้วเห็นกันแบบเนื้อๆหนังๆมากกว่านี้พวกเราสนใจไหม
3: สนใจ
0: แล้วทำไงดี
3: ก็ไป
0: ไปกันเลยครับเอาละครับพวกเราตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ดูไหมเนี่ยอยู่ที่ไหน
3: อยู่ที่มอมหิมอมหิดล
0: เอาเมื่อกี้อะไรนะพูดว่าอะไรนะ
3: อยู่ที่มอมหิดล
0: มอมหิดลอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับแล้วเราก็อยู่บริเวณที่เป็นลานโล่งนะเพราะอาจารย์จะพาพวกเรามาทำการทดลองไม่ปูไม่อูไม่เอาจับปูนี่ไปกันใหญ่เดี๋ยวเราจะมาทำการทดลองที่บริเวณนอกสถานที่ที่จะช่วยให้เราเข้าใจเรื่องของด็อปเลอร์เอฟเฟกต์วันนี้อาจารย์มีผู้ช่วยที่จะมาช่วยทำการทดลองและทำให้เราเห็นการทดลองได้ชัดยิ่งขึ้นยินดีต้อนรับกับพี่เกลครับสวัสดีครับ

0: เครื่องนี้มันเรียกว่าทำเป็ดค่ะก็จะเป็นเครื่องเป่าทองเหลืองค่ะหรือว่าเครื่องบลัสเล่นมาประมาณสักเกือบ10 ปีแล้วค่ะ
1: โอ้เกือบ10 ปีแล้วตอนนี้ได้เล่นกับที่ไหนกับ

0: นี่น้องบอสเล่นเป็นครับ
1: เปียโน
0: นี่
2: ของผมมีเปียโนอยู่ที่บ้านแต่ว่าเล่นไม่ค่อยเก่ง
0: น้องการ
1: ์ตได้บ้างค่ะ
0: ได้บ้างนิดหน่อยเอาล่ะเดี๋ยววันนี้พี่เกลอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราถึงพาพี่เกลมาทำการทดลองข้างนอกลองลบทวนนิดนึงว่าเราทำการทดลองอะไรกันไปนะ
1: ดับเ
2: บิ้ลดับเบิ้ลดับเบิ้ลเอฟเฟ
0: คนี่พี่เกลรู้จักดับเบิ้ลเอฟเฟคแล้วหรือเปล่าถ้าไม่รู้เดี๋ยววันนี้ได้มาเรียนรู้ไปด้วยกันโอเคแต่สิ่งที่เดี๋ยวเราจะทำไปพร้อมๆกันเลยนะครับก็คือด้วยความที่ตอนที่เราทำในห้องส่งเนี่ยเราจะมีการเปิดเสียงผ่านลำโพงบลูทูธแล้วเราก็เอาลำโพงเนี่ยมาลองเหวี่ยงลองให้มันเคลื่อนที่แล้วพวกเราเนี่ยพยายามจะสังเกตความถี่คือเสียงทุ้มต่ำที่มันเปลี่ยนไปแต่คราวนี้ดานก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะไอ้เจ้าเสียงทุ้มต่ำบางทีมันสังเกตยากเหมือนกันเนาะว่าเอ๊ะมันจะแหลมขึ้นหรือมันจะทุ้มลงก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราอยากจะได้ยินเสียงที่เป็นเสียงธรรมชาติจริงๆก็เลยอยากจะได้ยินเสียงเครื่องดนตรีมากกว่าก็เลยเป็นที่มาว่าอยากจะเชิญให้พี่เกลมาช่วยเล่นดนตรีให้พวกเราแล้วเดี๋ยวเราจะจับพี่เกลไปอยู่บนรถ ไปอยู่บนรถไม่หรอกเดี๋ยวต้องสลับบทบาทกันก็คือเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันซิว่าเมื่อเราเล่นดนตรีในขณะที่พี่เกลเคลื่อนที่ดูซิว่าเสียงที่เราได้ยินจะมีการเปลี่ยนแปลงคล้ายๆกับที่เราทำการทดลองในห้องส่งหรือเปล่านะ
2: ไม่ใช่พี่เกลเล่นขณะที่เราเคลื่อนที่เหรอครับ
0: เดี๋ยวเราต้องทำทั้งสองข้างเลยเดี๋ยวเราจะให้พิงยานี่วิ่งไปแล้วก็ลองฟังซิว่าเสียงเป็นยังไง
2: อาจารย์วิ่งแทนได้ไหมอ่ะครับ
3: การทดลองต่อไปเราจะทำการทดลองด้วยกัน2รอบโดยที่รอบแรกเราจะให้น้องเกลเป่าแทมเป็ดอยู่บนรถที่เคลื่อนที่วิ่งเข้าหาอาจารย์และน้องๆแก๊งตัวจิ๋วที่ยืนอยู่นิ่งๆโดยรอบที่2เราจะสลับให้น้องเกลเป่าแทมเป็ดอยู่นิ่งๆแล้วให้อาจารย์และน้องๆแก๊งตัวจิ๋วเคลื่อนที่เข้าหาน้องเกลแทน
0: เอาล่ะเราทุกคนตั้งใจฟังโน้ตเดียว

0: หมือนรถแข่งโอเคเหมือนมอเตอร์ไซค์เหมือนเสียงรถดนนี่แหละมันจะแอวนี้ไปเลยโอเคเดี๋ยวเรามาลองกลับบทบาทกับพี่เกลกันดูเอาล่ะพวกเราตั้งใจฟังเสียงเหมือนมอเตอร์ไซค์เหมือนเลย
1: แต่ว่ามอลลี่วิ่ง
0: มอลลี่ด้วยโอ้โหใช่แต่เหมือนเนาะนี่แหละคือปรากฏการณ์ด็อปเลอร์เอฟเฟกต์ก็คือไม่ว่าต้นกำเนิดเสียงจะขยับเองหรือคนฟังขยับเองเนี่ยมันจะมีผลต่อเสียงที่เราได้ยินทั้งคู่เป็นไงบ้างครับพี่เกลกับการทดลองฟิสิกส์ของเราวันนี
2: ้ดีค่ะ
0: ดีนะยังไงวันนี้ก็ดีใจมากเลยที่ได้พี่เกลมาช่วยเล่นดนตรีให้เราเนาะเล่นทำเป็ดให้เราฟังแล้วก็ได้ทำการทดลองไปพร้อมๆกันด้วยก็ต้องขอบคุณพี่เกลมากนะครับขอบคุณนะครับ
2: คร
0: ับ โอเคเอาล่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันอีกทีนึงเนาะว่าสุดท้ายตอนนี้ทุกคนได้เห็นแล้วนะว่าไม่ว่าพวกเราที่เป็นคนฟังหรือจะเป็นผู้ที่เป็นให้กำเนิดเสียงเคลื่อนที่ไม่ว่าจะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มีการเคลื่อนที่ก็ตามเนี่ยมันมีผลต่อความถี่ของเสียงที่เปลี่ยนไปทั้งคู่และนี่แหละคือปรากฏการณ์ด็อปเลอร์ครับพวกเราวันนี้เรียนรู้อะไรกันบ้างไหนลองเล่าให้จันฟังสิโอ้โหทุกคนพร้อมกันเลยเอาพี่ใหญ่พี่ออกัสก่อน
3: เกี่ยวกับปรากฏการณ์ด็อปเลอร์
0: เอาเยี่ยมยอดรายละเอียดคือ
3: ก็คือว่าถ้าสมมติว่าเสียงที่ผ่านมาโดนแบบตรงกับตัวเราพอดีก
0: ็
3: จะเสียงสูงขึ้น
0: สูงขึ้น
3: แต่ว่าถ้ามันผ่านไปแล้วเนี่ยก็จะต่ำลง
0: โอเคพี่ถึงยัง
1: ก็คือว่าถ้าเกิดสมมุติว่าตัวกำเนิดเสียงหรือไม่ก็ผู้ฟังขยับไปขยับมาก็จะมีเสียงที่ผิดเพี้ยนก็คือสูงขึ้นหรือไม่ก็ต่ำลงอย่างที่พี่ออกัสว่า
0: โอเคครับน้องบอสว่าไง
4: ก็คือว่าถ้าเสียงมันผ่านไปแล้ว
0: ครับ
4: เสียงมันจะต่ำลง
0: อื้อ
4: แต่ถ้าเสียงมันยังไม่มามาอยู่ตรงนู้น
0: อื้อ
4: เสียงมันจะสูงครับ
0: อื้อถูกต้องเยี่ยมยอด
4: เหมือนที่พี่ออกัสว่า
0: น่าโอเคทุกคนเห็นด้วยตรงกันเนาะแล้วสิ่งที่เราเอาเรื่องราวพวกนี้ไปใช้เนี่ยมีการประยุกต์ใช้หลากหลายมากเลย

0: สิ่งหนึ่งที่พวกเราทุกคนอาจจะเคยได้ยินมาก่อนพวกเรารู้ไหมว่าค้างคาวเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ในที่มืดได้ยังไง
1: คลื่นเสียง
0: เคยได้ยินใช่ไหมรู้หรือยังว่าทำไมคลื่นเสียงถึงช่วยให้มันสามารถบินในที่มืดได
2: ้ไม่รู
0: ้ค่ะก็มาจากด็อปเลอร์นี่แหละเพราะด้วยความที่ค้างคาวเนี่ยส่งสัญญาณเสียงออกไปใช่ไหม
2: ค่ะ
0: คราวนี้พอมันไปสะท้อนกับสิ่งกีดขวางต่างๆมันก็มีเสียงสะท้อนกลับมาแต่ด้วยความที่ตัวเองเนี่ยกำลังบินอยู่นั้นความถี่ของเสียงที่สะท้อนกลับมากับที่ส่งมามันจะไม่เท่ากัน
2: อ๋ออาจารย์คะก็คือถ้าเกิดมันสะท้อนกลับมาก็คือทางนั้นไปไม่ได้
0: ไปไม่ได้แถมรู้ด้วยว่ามันใกล้ไกลมากน้อยแค่ไหนคือด้วยการเซนเพราะว่ามันกำลังเคลื่อนที่ไปข้างหน้าหรือถอยหลังหรืออะไรเงี้ยเข้าใกล้ออกห่างได้หมดเลยครับผม
3: อาจารย์ครับแล้วเวลาเราบินเนี่ยค
0: ่
3: ะ
0: เราบินเลยเหรอน้องบอสบินได้เหรอ
3: เวลาค้างคาวมันบิน
0: ครับผม
3: มันส่งเสียงปุ๊บแล้วมันไม่มีเสียงจะตอบกลับมาถ้ามันเป็นข้ามันชนต้นไม้อะค่ะ
0: คือโดยธรรมชาติถ้าไม่มีอะไรมากีดขวางข้างหน้าเสียงมันก็ไปเรื่อยๆก็จะไม่มีอะไรสะท้อนกลับมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นโดยธรรมชาติในข้างเขามันเลยสามารถถ้าเกิดมันมีต้นไม้อยู่หน้าเนี่ยมันจะมีบางส่วนสะท้อนจากต้นไม้กลับมา
2: แล้วคนทำได้ไหมคะ
0: ไม่น่าได้นะ แต่ก็ไม่แน่ถ้าฝึกเนาะน้องบอสอาจจะทำได้หล่อเล่นนะครับเอาแหละแต่มีอีกการประยุกต์หนึ่งที่พวกเราอาจจะเคยเห็นพี่ตำรวจยืนอยู่ข้างๆถนนไหมแล้วเขาพยายามจะส่องกล้องอะไรสักอย่างเพื่อจะตรวจจับว่ารถยนต์ที่วิ่งอยู่บนท้องถนนเนี่ยเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่าไหร่สังเกตไหมอันนี้อาจจะไม่เคยสังเกตแต่อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวัดอัตราเร็วของรถยนต์เนี่ยก็ใช้ปรากฏการณ์ด็อปเลอร์เหมือนกันเพียงแต่ในการประยุกต์นั้นน่ะแทนที่จะใช้เสียงเขาอาจจะไปใช้แสงแทนแต่สาเหตุที่ใช้ก็ได้อะไรก็ได้เพราะทั้งแสงและเสียงก็เป็นคลื่นทั้งคู่เพราะฉะนั้นปรากฏการณ์ด็อปเลอร์เนี่ยจริงๆแล้วเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับคลื่นทุกประเภทแต่บังเอิญสิ่งที่เราสามารถสังเกตได้ง่ายเราใช้เสียงเพราะเราสามารถรับฟังได้ง่ายเท่านั้นเองแต่พวกเราเรียนเรื่องอวกาศเรื่องเอกภพกันมาบ้างไหม
2: เรียนนะคะ
0: เคยไหมอันนี้น้องบอสต้องถามก่อน
2: เป็นเรียนลึกถึงจักรวาลอื่น
0: ๆโอเคแต่พวกเราอาจจะเคยได้ยินทฤษฎีบิ๊กแบงอะไรอย่างงี้ไหม
2: อ๋อ
0: ค่ะคือมันอะไรระเบิดมาเนาะ
2: เป็นระเบิดครั้งใหญ
0: ่ครั้งใหญ่นะฮะแต่ว่าสิ่งที่เราสามารถบอกได้ว่าเอกภพของเรากำลังขยายตัวเผื่อเนี่ยรู้ไหมว่าเขาบอกได้ยังไงว่าทำไมมันถึงกำลังวิ่งออก
2: เพราะคลื่น
0: เราต้องเดาอยู่แล้วเพราะเรากำลังทำเรื่องปรากฏการณ์ด็อปเลอร์เราก็ต้องทำอยู่ในนี้แหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นคือนึกภาพจินตนาการอย่างนี้สมมติว่าอาจารย์มีดาวดวงหนึ่งสมมติดาวดวงนี้มันสามารถปล่อยคลื่นออกมาที่ความถี่ค่าหนึ่งโอเคนะถ้าดาวดวงนั้นอยู่เฉยๆเราไปตรวจจับความถี่นั้นเราก็ควรจะได้รับเห็นความถี่เดียวกันถูกไหมแต่ถ้าเอาใหม่ถ้าดาวดวงนั้นกำลังวิ่งหนีเราไปอยู่ถามว่าความถี่ที่เรารับได้ควรจะมีความถี่เปลี่ยนไปยังไงน้อยลงเพราะเรารู้แล้วนี่และนั่นแหละคือสิ่งที่เขาสามารถใช้ในการวัดว่าทำไมเอกภพถึงกำลังขยายตัวได้นี่คือสิ่งที่เราวัดได้แล้วก็เป็นการประยุกต์ที่เราอาศัยปรากฏการณ์ด็อปเลอร์นั่นเองโอเคไหมสนุกไหมเนี่ย
3: สนุกค่ะ
0: ได้ความรู้ไหม
3: ได้ค่ะ
0: และแน่นอนความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์รอบตัวเรายังมีให้พวกเราอีกในรายการ
3: ฟิสิกส์สนุก
0: เอาละครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วพวกเราทุกคนขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ชุดเล็ก Classroom สัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: เวลากินเจเนี่ยเรากินเนื้อสัตว์ไม่ได้แล้วแบบนี้มันจะทําให้เราขาดโปรตีนมั้ยอ่ะคะเพราะว่าในเกษตรเนี่ยมันจะเหมือนกับโปรตีนที่มาจากเนื้อสัตว์อ่ะค่ะ
1: ถ้าแพลวอยากรู้วันนี้นะคะเดี๋ยวครูเชษจะพาไปหาคําตอบกันค่ะตอนถอดรหัสโปรตีนจาก DNA
2: น่ากินทั้งนั้นเลย
1: โอ้กินอะไรอยู่คะแพลว
3: กินอาหารเจค่ะคุณเชษนี่ดูสิคะ
1: โอ้ปีนี้กินเจเหมือนกันเหรอคะเนี่ย
3: ใช่ค่ะดูดีใช่ไหมคะเนี่ยเขาเห็นว่าคุณเชษกินมาหลายปีแล้วใช่ไหมและอีกอย่างนึงปีนี้เป็นปีชงของเขาด้วยค่ะเขาบอกว่ากินเจได้ทั้งทำบุญแล้วก็ได้ทั้งดีท็อกร่างกายก็เลยตั้งใจว่าปีนี้จะกินเจให้ครบทุกวันเลย
1: โอ้โหดีมากเลยคะเนี่ย
3: คุณเชษเดี๋ยวนี้นะอาหารเจเขาพัฒนาไปเยอะมากเลยนะคะดูสิมีโปรตีนเกษตรเหมือนไก่จริงๆเลยอะอร่อยด้วยค่ะ
1: นี่เลยค่ะน้ำเต้าหู้สูตรพิเศษเนี่ยก็เป็นอาหารเจเหมือนกันนะคะครูเนี่ยได้ลองทำแล้วลองชิมแล้วดีมากเลยครูเอาสูตรมาจากรายการโฮมรูมค่ะ
3: โอ
1: ้อร่อยมากๆเลยก็เลยอยากให้แพลวได้ลองชิมบ้าง
3: ดีค่ะเพราะสลัดเดียวไม่น่าอิ่มแน่เลยค่ะแล้วมันทำยังไงเหรอคะ
1: เดี๋ยวไปดูในรายการกันค่ะ
4: เท่าที่ผมเคยได้ยินมาเขาบอกว่าน้ำถั่วเหลืองหรือว่าน้ำเต้าหู้นมถั่วเหลืองหรือว่าน้ำเต้าหู้ที่อร่อยเนี่ยต้องเข้มข้นหมายความว่าเขาบอกว่าจะแบบใช้คั้นแค่น้ำเดียวอะไรเง
5: ี้
4: ยเกี่ยวไหมอันนี้เกี่ยวไหมอาจารย์
5: เกี่ยวค่ะเกี่ยวเหมือนกันเพราะว่าความเข้มข้นก็คือนมถั่วเหลืองเนี่ยของเราใช้ถั่ว500กรัมนะคะถั่วแห้งๆนะคะแห้ง
4: ๆอันนี้เอาให้ดูอันนี้คือถั่วแห้งเลย
5: นี่ถั่วแห้งเลยนะคะ500กรัมนะคะแช่น้ำถ้าจะใช้ก็แช่น้ำถ้าเป็นถั่วทั้งเม็ดเนี่ย6-8ชั่วโมงนะคะ
1: แล้วอันนี้
5: มันจะบานอันนั้นถั่วผ่าซีกเพื่อสะดวกในการแช่นะคะ
1: แต่ว่าต่างมันต่างกันยังไงคะถ้าจะใช้หรือว่าแค่อันนี้เพื่อความสะดวก
5: แช่ผ่าซีกเพื่อความสะดวกเพื่อแช่ให้มันระยะย่นระยะเวลาการแช่
6: ถ้าเป็นถั่วเต็มเม็ดแช่กี่ชั่วโมงนะคะ
5: 6-8ชั่วโมง
6: และถ้าเป็นแบบผ่าซีกแล้ว
5: 2-3ชั่วโมงก็ใช้ได้แล้ว
1: เราก็สามารถซื้อถั่วผ่าซีกมาแช่ได้เลย
5: จะแพงกว่ากันนะคะ
1: ค่ะเท่ากับเท่าไหร่คะอาจารย
5: ์ก็ประมาณ10กว่า
1: โอ้
5: 10 กว่าบาท
4: อยู่ที่ปริมาณที่ทำนะคือถ้าทำเยอะก็ใช้ถั่วผ่าซีกดีกว่าแต่ถ้าทำเล็กน้อย
5: ไม่ถ้าเรามีเวลาแช่แล้วก็ใช้ถั่วอันนี้ดีกว่าถั่วเม็ดเนี่ย
6: ค่ะแช่ออกมาแล้วรูปร่างหน้าตาของถั่วเหลืองของเรา
5: จะได้เป็นประมาณครึ่งกิโลจะได้วันนี้เราลดครึ่งกิโลเนี่ยมันจะได้1กิโล
1: ค
4: ่
1: ะ
4: อ๋อเพราะว่าดูดน้ำเข้าไป
1: 1กิโลเนี่ยจะทำเป็นน้ำเต้าหู้ได้ประมาณเท่าไหร่
5: ประมาณ4ลิตรค่ะ
6: สี่ลิตร
4: เยอะ
6: เยอะค่ะ
5: ก็แ
4: ค
6: ่
4: ค
6: ่
4: ะ
5: แล้วทีนี้เราก็จะเตรียมเลยนะ
4: อันนี้ต้องมีล้างจากแช่มาแล้ว
5: แช่มาเรียบร้อยแล้วล้างให้สะอาดแล้ว
4: ล้างให้สะอาดนะครับแล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลย
5: แล้วก็
1: ทีนี้เราจะขั้นตอนอะไรต่อไป
5: เราก็ใส่ไปในเบเกอร์แล้วก
4: ็ผมรู้สึกว่าเปลือกหายไปคือตอนที่แช่แล้วเปลือกมันจะหลุดออกไปอ
5: ่ะแช่แล้วมันก็จะหลุดออกไปมันก็ลอยไปกับน้ำเวลาเราดินน้ำล้างให้สะอาด
4: ครับผมก็คือเอาเปลือกทิ้งไปให้เหลือแต่
6: เปลือกก็จะเป็น
4: เม็ดข้างในนะครับโอเคเดี๋ยวใครเอาเปลือกไปปั่นด้วยไม่เอานะ
5: ปั่นได้ค่ะเพราะว่าเราไม่ได้กินแกะเราต้องใช
1: ้กล้องดีอยู่แล้ว
4: ก็มีเปลือกติดมาก็ได้
5: ได้ไม่เป็นไร
4: ไม่ต้องไปนั่งหยิบออกกันให้หมดนะ
6: ก็ใส่เบนเดอร์ปั่นเลยนะคะ
5: แล้วก็เติมน้ำ
6: ค่ะ
5: วันนี้เราทำครึ่งส่วนนะคะจากนั้นก
6: ็แล้วใส่ถั่วเหลืองประมาณเท่าไหร่ต่อน้ำประมาณเท่าไหร่คะ
5: ครึ่งต่อครึ่งไงคะ
1: อันนี้เอาหมดเลยไหมคะ
4: พอไหมครับอาจารย์มันจะปั่นไม่ได้
5: มันจะล้นนะคะ
1: โอเค
5: แล้วก็น้ำใส
6: ่ค่ะ
5: เราชั่งแต่แห้งๆก่อนนะคะ500กรัมแล้วก็ใช้น้ำ4ลิตร
6: ค่ะ
4: ครับปั่นเลยไหมครับอาจารย
5: ์ปั่นเลยค่ะ
4: ปั่นแรงเลยนะครับ
5: ค่ะ
1: ถั่วเหลือง500กรัมน้ำ
5: 4ลิตร
6: ค่ะแล้วเราต้องเอามาเทใส่อะไรคะอาจารย
5: ์ใส่กระชกใส่ผ้าขาวบางกองเนี่ยกอง
6: วางไว้บนตรงกลางเลยนะคะ
4: ตอนนี้มาเลยครับแล้วก็เทลงไปเลยปึ๊บล้น
6: เ
4: ลย
6: จ้ะโอ้เนื้อนวลเนียนมากเลยนะ
5: คะ
6: สังเกตจะเป็นฟองๆเลยค่ะอาจารย
4: ์ตัวนี้ก็เอามาทำเต้าหู้ได้
1: ก็เลยถามเลยว่ามาทำอะไรได้
5: โอกาสตัวนี้เอาไปทำขนมหม้อแกง

0: งนะคะคุกกี้บาเยียเคยกินบาเยียไหมคะ
1: บาเยียเคย
0: บาเยียของอาหารของอิสลาม
2: ค่ะ
0: แล้วก็ข้าวเกรียบข้าวน้ำพริกเผาได้หมดเลย
2: โอ
3: ้เราต้องบีบไหมคะอย่าง
0: นี้ต้องบีบค่ะต้องบีบคัน
1: คือจริงๆแล้วทำทานเองที่บ้านก็เป็นกิจกรรมในครอบครัวน
2: ะ
1: เพราะว่ามันจะต้องสลับกันหลายๆคนบีบจะมีคนเดียวไม
2: ่ได้จริงๆเด็กๆเล็กๆก็ช่วยได้นะคะเพราะว่าถ้าเด็กๆได้ขยับนิ้วเยอะๆแบบนี้ค่ะ
0: จ
2: ะ
0: ช่วยนวดด้วยไปด้วยนะ
2: ก็มือแดงไปหมดเลยอ
1: ันนี้นะครับคือที่เราบอกว่าอันนี้คือถ้าน้ำเดียวแบบนี้จะเข้มข้นขออาจารย์ที่ทำได้สักกี่น้ำครับน้ำเดียวพอเลยไหม
0: น้ำเดียวพอ
1: น้ำเดียวถ้าเกิดเราไปทานบางที่รู้สึกว่าน้ำเต้าหู้ไม่เข้มข้นเนี่ยเขาเอากากเนี่ยลงไปปั่นแล้วก็กรองอีกรอบนึงมันก็เลยไม่เข้มข้น
0: ของเราละเอียดแล้วเราไม่ต้องครั้งเดียวพอ
2: น้ำเดียวเลยนะคะ
0: น้ำเดียวเลย
1: เหมือนการคั้นหัวกะทิอย่างเงี้ยนะครับ
0: ใช่ค่ะใช่
1: เขาจะน้ำเดียวเลย
2: ค่ะ
1: คือถ้าใครมีแรงเยอะกว่านี้ก็
2: ให้ค
1: ุ
2: ณผู้ชมดูหน่อยนะคะว่าหน้าตาของน้ำเต
1: ้
2: าห
1: ู้
2: ที
1: ่อยากให้คนจริง
2: ๆข้นจริงๆนะคะเห็นไหมคะยังให้คุณผู้ชมได้ชมหน่อย
1: ยังให้ดูว่าข้นเหมือนแบบเหมือนนมแบบนมสดๆแบบเพิ่งคั้นออกมาอย่างนี้ถามแล้วทำอะไรต่อครับอาจารย์หลังจากนั้น
0: จะต้มสิคะต้มให้เดือดอันนี้
1: ใช้ไฟแรงหรือไฟอ่อน
0: ไฟปานกลางค่ะ
1: ต้องใช้ไฟปานกลางนะครับ
3: ไฟปานกลาง
1: ต้องคนไหมครับอาจารย
0: ์คนสิคะเพราะว่ามันมีโปรตีนสูงมันจะไหม
1: ้อันนี้ยกให้เก่งละ
2: ไฟกลางห้ามใช้ไฟแรงนะคะเดี๋ยวจะไหม
0: ้
2: ค่ะอาจารย์เห็นอาจารย์เตรียมใบเตยมาด้วยเป
0: ็
2: นส่วนผสมในนี้
0: ถ้าบางคนไม่ชอบกลิ่นของถั่วเหลืองเราก็จะเติมใบเตยลงไปใส่ใบเตยลงไป
3: บำรุงหัวใจด้วย
2: แม้พูดถึงเรื่องหัวใจนี่จำแม่นเลยนะคะ
3: จำแม่นค่ะหัวใจไม่ค่อย
0: ใส่ไปสองกับใบสองกับใบให้กลิ่น
2: ใส่เยอะๆหน่อยเก่ง
3: กระชุ่มกระชวยนะคะอาจารย์คะระหว่างนมกับบางคนเนี่ยเลือกกินน้ำเต้าหู้นมถั่วเหลืองอย่างเงี้ยแทนนมสด
0: ถ้าบางคนแพ้นมวัวนมวัวนี่มันมีเอนไซม์ต้องย่อยนมโดยเฉพาะถ้าตัวนมวัวโดยเฉพาะไงฮะถ้าบางคนไม่มีก็เลยแทนใช้นมถั่วเหลืองแทนได
3: ้มันเหมาะกับคนลดน้ำหนักด้วยไหมคะอาจารย์
0: ถ้ากินเยอะๆถ้าใส่น้ำตาลเยอะๆก็ไม่ลดนะคะ
3: ต้องไม่ใส่น้ำตาล
0: ต้องไม่ใส่น้ำตาล
2: จริงๆในนมถั่วเหลืองมีแคลเซียมด้วยแต่ว่าถ้าหากใครอยากจะกินนมถั่วเหลืองแทนนมสดเนี่ยต้องทานปริมาณมากกว่าหน่อยเพราะปริมาณแคลเซียมในนมถั่วเหลืองจะน้อยกว่านมวัวนมสดอะไรเงี้ยนะคะ
0: นมถั่วเหลืองเนี่ยมันมีโปรตีนสูงใช่ไหมเวลาเขาต้มเนี่ยต้มไม่สุกมันก็เกิดการตกตะกอนหรือไม่ก็ใช้น้ำที่รองจากก๊อกมันจะมีคลอรีนจะทำให้โปรตีนจากถั่วเหลืองเนี่ยตกเป็นเคิร์ดเลย
3: เราก็ต้องใช้น้ำสะอาด
0: น้ำที่เราดื่ม
3: ดื่มจริง
0: น้ำที่เราดื่ม
3: ค่ะอันนี้เดือดแล้วใช่ไหม
0: เดือดแล้วค่ะ
3: คนปิดเลยไหมคะ
0: ปิดเลยค่ะ
2: ค่ะน้ำตาลสัดส่วนประมาณเท่าไหร่คะอาจารย์
3: ได้ค่ะคุณบุ๊ค
0: ถ้าถั่วครึ่งกิโลนะคะแล้วก็น้ำตาลน้ำ4ลิตรน้ำตาลแค่300กรัม
2: ค
0: ่
2: ะ
0: อันนี้เราแค่ใส่แค่ประมาณ2ช้อนก็พอ
3: 2ช้อนโต๊ะนะคะ
0: ไม่หวานมาก
2: ถั่วเหลือง500กรัมครึ่งกิโลน้ำ4ลิตรแล้วก็น้ำตาล
0: 300กรัม
2: 300ค่ะ
3: วิธีนอกจากใส่ใบเตยเพื่อดับกลิ่นเปลี่ยนกลิ่นของถั่วเหลืองแล้วเนี่ยมีใส่อย่างอื่นอีก
0: บางอื่นก็อาจจะใส่อะไรอ่ะช็อกโกแลตลงไปได
2: ้ช็อกโกแลตรสกาแฟเข้ามั้ยคะ
0: กาแฟก็เข้าค่ะแล้วก็เฮียบูบอยอะไรพวกนี้น้ำหวาน
3: เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าถ้าใส่บางคนเนี่ยเลือกใส่ขวดขายก็มีเหมือนกันอย่างเช่นอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เริ่มบรรจุขวดขายแต่ว่าถ้าเราจะไม่ใช้เป็นใส่ถุงใส่ขวดเนี้ยต้องทำความสะอาดต้อง
0: ก็คือเอาขวดเนี้ยนะคะไปลวกในน้ำอุณหภูมิประมาณสัก80องศา
3: หนูไม่ลวกไม่ได้หรอคะหนูล้างน้ำสะอาดแล้วก็บรรจุ
0: อ๋อมันก็จะอยู่ได้ไม่นานอันนี้จะอยู่ได้2อาทิตย
3: ์แล้วถ้าหนูไม่ลวกมันอยู่ได้เท่าไหร่คะอาจารย์
0: โอ้ยวันเดียวถ้าสูงขึ้นอยู่กับความสะอาดถ้าคุณตั้งเอาไว้อย่างเงี้ยแบคทีเรียอะไรมันก็ลงไปได
2: ้นวด80องศาก็จะช่วยฆ่าเชื้อโรคได้ด้วย
0: ใช่ใช่เป็นการฆ่าเชื้อไรธรรมดามากเลย
2: เพิ่มเติมลงไปด้วยนะคะ
1: เปลี่ยวผมด้วยนะ
3: ได้ค่ะไม่มีปัญหา
0: ลวกเสร็จแล้วเราก็ใส่ลงไปให้ไปดูคอขวดนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาแล้วก็ช็อคด้วยน้ำเย็นก็คือแช่ไปในน้ำเย็น
2: ค่ะ
0: เป็นการพาสเจอไรซ์แบบธรรมดามาก
2: ค่ะ
3: ซึ่งจะเก็บ
0: อันนี้ไว้ในห้องในตู้เย็นในช่องธรรมดาเนี่ยนะคะประมาณ2อาทิตย
2: ์โอ้ได้2อาทิตย์เลย
0: 2อาทิตย์ค่ะแล้วจะดื่มก็เอามาขวดนึงดื่มได้สบาย
1: ครับพอดีเห็นอาจารย์แนะนำอย่างนี้เผื่อคุณผู้ชมหลายๆท่านที่อาจจะไม่ได้ทำน้ำเต้าหู้แต่ทำธุรกิจเกี่ยวกับต้มน้ำเก๊กฮวยต้มน้ำตะไคร้ต้มน้ำกระเจี๊ยบขายใช้วิธีนี
0: ้วิธีเดียวก
1: ันก็คือลวกขวดแล้วก็เอาไปช็อกน้ำเย็นนี้ก็ทำให้เก็บไว้ได้นานขึ้นด้วย
0: ใช
1: ่ค่ะก็ใครก็เอาไปทำเป็นอาชีพเพิ่มได้นะครับ
2: เคล็ดลับก็คืออย่างที่อาจารย์บอกสะอาดค่ะ
0: แล้วก็อะไรอ่ะอร่อย
2: ค่ะแล้ววัตถุดิบต่างๆก็สำคัญ

0: อันแค่น้ำที่เอามาทำก็ต้องใส่ใจด้วยนะคะ
1: ได้ทุกเวลาเลย
0: ขอบคุณค่ะโอเคได้แล้วน้ำเต้าหู้นะคะ
2: เข้มสีแบบเข้มข้นมากเลยอะฮะ
3: กินเป็นไงบ้างคะพี่โน้ต
2: ใช่เพราะว่าเราคั้นรอบเดียว
0: แต่เวลาเรากินคนกินจะรู้เลยนะคะว่ามันเป็นน้ำเต้าหู้ที่แบบเข้มข้นคุณภาพหรือว่าเป็นแบบที่หลายๆน้ำมีน้ำปนเยอะมาชิมกันเลยดีกว่าค่ะอยากชิมแล้วค่ะอาจารย
2: ์ชิมไหนเป็นขวดนี้ฮะ
0: ค่ะ
2: อุ่นๆอย่างนี้น่าจะอร่อยมาก
3: อร่อยไหม
2: เป็นไงครับคุณนศ
0: เข้มข้นมาก
3: ฟังดีเลยอะค
0: ่
3: ะ
0: ใช่ค่ะ
3: อร่อยมากเลยสามารถทำเป็นอาชีพได้อีกอาชีพนึงซึ่งน้ำเต้าหู้ขายดีมากแล้วขายได้ทั้งวันด้วยนะคะและแน่นอนว่าความสะอาดนะแล้วก็ความอร่อยเป็นสิ่งที่สำคัญมาก
4: ว้าวแค่ดูวิธีทำก็น่ากินมากๆเลยค่ะคุเช่เอ๊แต่ว่าเวลากินเจเนี่ยเรากินเนื้อสัตว์ไม่ได้และแบบนี้มันจะทำให้เราขาดโปรตีนไหมอะคะเพราะว่าในโปรตีนเกษตรเนี่ยมันจะเหมือนกับโปรตีนที่มาจากเนื้อสัตว์อะค่ะ
5: อ๋อไม่ต่างกันเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าโปรตีนเกษตรเนี่ยก็ทำมาจากพืชซึ่งพืชก็เป็นสิ่งมีชีวิตสามารถสร้างโปรตีนได้เหมือนกัน
4: โอ้แล้วแบบนี้โปรตีนมันสร้างมาจากไหนอะคะ
5: อ๋อการสร้างโปรตีนเนี่ยก็จะสร้างมาจาก DNA ทีค่ะ
4: อ๋อ DNA สร้างโปรตีนได้ยังไงอะคะครูเช
5: ่อ๋อถ้าแพลวอยากรู้วันนี้นะคะเดี๋ยวครูเช่จะพาไปหาคำตอบกันค่ะในลาซ่าท้าทดลองแพรวเคยได้ยินคำว่าเซ็นทรัลดอกมาไหมคะ
4: เพิ่งเคยได้ยินวันนี้ครั้งแรกเลยค่ะครู
5: โอเคถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาเล่ากันว่าเซ็นทรัลดอกมาคืออะไรเซ็นทรัลดอกมาเนี่ยเป็นแนวคิดในการอธิบายเกี่ยวกับหน้าที่ของ DNA ค่ะปกติแล้วนะคะในสิ่งมีชีวิตของเราเนี่ยก็จะมี DNA อยู่ในเซลล
4: ์
5: ทำหน้าที่ในการเก็บสารพันธุกรรมแล้วก็ส่งต่อสารพันธุกรรมโดยในการส่งต่อสารพันธุกรรมนะคะก็คือการเปลี่ยน DNA ให้เป็น mRNA แล้วก็เปลี่ยน mRNA ให้เป็นโปรตีนเพื่อจะใช้ในการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตค่ะ
4: แบบนี้ central dogma ที่ครูเชฟพูดถึงก็คือวิธีการเปลี่ยน DNA ให้กลายเป็นโปรตีนเหรอคะ
5: ถูกต้องค่ะ
4: แล้วมันมีขั้นตอนยังไงบ้างคะ
5: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนแรกก่อนละกันเนาะ
4: ได้เลยค่ะเริ่มยังไงคะ
5: เวลาที่เราจำเป็นจะต้องส่งต่อสารพันธุกรรมเนี่ยในเซลล์เองจะต้องมีการเพิ่มจำนวน DNA ก่อนค่ะโดยในการเพิ่มจำนวน DNA หรือการจำลอง DNA เนี่ยก็ต้องมีขั้นตอนหลักแพลวเคยจำได้ไหมว่า DNA ที่ครูเคยบอกอ่ะมันจะเป็นเกียวคู่ใช่เวลาที่เขาจำเป็นจะต้องจำลอง DNA ขึ้นมาเยอะ
4: ค่ะ
5: ก็คือจะต้องทำให้ DNA แยกเป็นสายเดี่ยวก่อนค่ะแล้วค่อยเพิ่มจำนวน
4: โ
5: อ้แต่ว่าปัญหาอยู่ที่ว่าการที่ DNA อยู่กันเป็นสายคู่เนี่ยเขาจะไม่สามารถจำลองตัวเองได้ดังนั้นขั้นตอนหลักนะคะอันดับแรกก็คือ1ต้องทำการแยกสาย DNA ก่อนค่ะโดยในการแยกสาย DNA นะคะก็จะมีเจ้าโปรตีนตัวนึงค่ะเข้าไปจับเพื่อทำการให้ DNA มันแยกออกจากกันหลังจากนั้นนะคะโปรตีนฮีลิเคสก็จะเข้าไปตัดพันธะค่ะเพราะว่าระหว่างพันธะของตัว DNA เนี่ยก็จะมีพันธะไฮโดรเจนที่มันติดกันอยู่ถูกไหมเชื่อมกันอยู่ตัวฮีลิเคสก็จะไปตัดพันธะไฮโดรเจนออกทำให้ DNA ทั้ง2สายแยกออกจากกันแต่พันธะไฮโดรเจนน่ะสามารถกลับมาติดกันเองได้ด้วยค่ะแต่ก็ไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่าในเซลล์เองก็จะมีโปรตีนอีกตัวนึงค่ะคอยมาจับไว้ป้องกันไม่ให้เกี่ยวคู่นั้นกลับเข้าไปที่เดิมแล้วค่อยเข้าสู่กระบวนการการเพิ่มจำนวน DNA ต่อไป
4: แล้วแบบนี้เซลล์จะรู้ได้ยังไงล่ะคะว่า DNA ที่มันสังเคราะห์มาเนี่ยถูกต้องแล้วอะค่ะ
5: อ๋อในกระบวนการของการสังเคราะห์ DNA เนี่ยก็จะมีเจ้า DNA polymerase 1ทำหน้าที่ในการสังเคราะห์ในระหว่างที่การสังเคราะห์ค่ะก็จะมีการตรวจสอบตัวเขาเองด้วยว่าเขาต่อเจ้าตัวเบสถูกหรือเปล่าถ้าเกิดผิดเขาก็จะตัดทิ้งโดยปกติแล้วนะคะเวลาที่เขาทำการสังเคราะห์ DNA เนี่ยก็จะได้ DNA สายใหม่ในทิศทาง5พามไป3พาม
4: เมื่อกี้ที่ครูเช่บอกว่า3พาม5พามอะไรเนี่ยมันคืออะไรนะคะ
5: อ๋อตำแหน่ง3พาม5พามที่บอกนั่นนะคะก็คือตำแหน่งนี้5พามเนี่ยคือตำแหน่งที่ฟอสเฟตจับกับคาร์บอนตัวที่5ส่วน3พามคือตำแหน่งที่ OH นะคะจับกับคาร์บอนตัวที่3เวลาที่ DNA เขาจับกันเป็นเกลียวคู่แบบนี้นะคะทิศทางก็จะเป็น3พามไป5พามเส้นหนึ่งอีกฝั่งนึงก็จะเป็น5พามไป3พามในเวลาที่เราสังเคราะห์ DNA อะค่ะเขาจะต้องได้สาย DNA ในทิศทาง5พามไป3พามเสม
4: อ
5: แต่เมื่อ DNA template ของเราหรือ DNA ต้นแบบของเราเนี่ยมีทั้งฝั่ง5พามไป3พามและ3พามไป5พามทำให้การสังเคราะห์โดย DNA polymerase เนี่ยจะต้องมี2แบบ
4: ค่ะ
5: แบบแรก

0: ค่าตัวเทมเพลตเนี่ยเป็น3พามไป5พามเวลาสังเคราะห์สายใหม่ก็จะได้ทิศทางตรงข้ามก็คือ5พามไป3พามก็ได้สายยาวเลยค่ะส่วนอีกฝั่งนึงเนี่ยก็จะเป็นฝั่งที่เทมเพลตเป็น5พามไป3พามดินเอโพลิเมอเรสไม่สามารถที่จะสังเคราะห์จาก3ไป5ได
1: ้
0: ก็เลยทำการสังเคราะห์จาก5ไป3 5ไป3สั้นๆเขาจะเรียกอีกชิ้นส่วน DNA ที่ได้สั้นๆเนี่ยค่ะเรียกว่าโอคาซากิ
1: โอคาซากิ
0: ใช่ค่ะซึ่งชื่อชิ้นส่วนนี้นะคะก็ถูกค้นพบโดยชาวญี่ปุ่นค่ะที่เขาเป็นนักชีววิทยาโมเลกุลก็คือคุณเรอิจิแล้วก็คุณซูเนโกะโอคาซากิ
1: แล้วคราวนี้การสังเคราะห์ DNA ค่ะมันจะจบลงเมื่อไหร่แล้วคะ
0: หลังจากที่เขาเนี่ยค่ะทำการต่อสาย DNA ในสายที่เป็นโอคาซากิแล้วเนาะก็ได้ DNA สายยาวใช่ไหมคะแล้วเจ้า DNA polymerase จะรู้ได้ยังไงว่าเฮ้ยควรหยุดแล้วใช่ไหมคะโดยตำแหน่งของ DNA เองค่ะเขาจะมีการจดจำ20เบสว่าตรงเนี้ยคือจุดหยุดได้แล้วนะเจ้า DNA polymerase ก็จะหลุดออกไปโดยอัตโนมัติค่ะจุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายเนี่ยจะมีการกำหนดไว้แล้วเพื่อให้แพลวนะคะเข้าใจมากขึ้นและเห็นภาพชัดขึ้นวันนี้นะคะครูมีกิจกรรมให้มาทำพร้อมกันเลยค่ะในกิจกรรมจาก DNA สู่โปรตีนค่ะนี่ค่ะกิจกรรมจาก DNA สู่โปรตีน
1: นี่เรามีอะไรเต็มไปหมดเลยคะเนี่ยมีเลข3เลข5ตัวอักษรเต็มไปหมดเลย
0: นี่ค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการจำลอง DNA ก่อนก็คือตอนนี้นะคะครูมี DNA เทมเพลตหรือว่า DNA ต้นแบบมาให้โดยทิศทางเป็น3พามไป5พามอย่างที่เห็นแล้วก็จะมีตัวอักษรที่แพลวเห็น TACG ถูกไหม
1: ค่ะ
0: TACG นะคะก็คือแทนเบสอย่างที่ก็คือไทมีน A ก็คืออะดีนีน
1: ค่ะ
0: C คือไซโตซีนค่ะแล้วก็ G ก็คือกวานีนนั่นเองโดยในดินเอก็จะมีเบสทั้งหมด4แบบ
1: ค่ะ
0: ก็จะเรียงสลับกันไปสลับกันมาวันนี้ก็เลยให้ DNA เทมเพลตมาให้นะคะ
1: แล้วเราต้องทำยังไงต่อคะทีนี
0: ้คราวนี้ค่ะแพลวก็จะต้องทำหน้าที่ในการสังเคราะห์ DNA ขึ้นมาอีกหนึ่งสายและในการสังเคราะห์ DNA นะคะเราก็จะต้องสังเคราะห์ในทิศทางตรงกันข้ามแล้วก็ต้องทำให้เบสจับกันโดยต้องเป็นเบสคู่สมด้วยนะ
1: คู่สมก็คือต้องเอาให้มันอยู่ถูกคู่กันอย่างนั้น
0: ถูกต้องค่ะอย่างเช่นตัว T ไทมีนจะสามารถจับได้กับตัว A อะดีนีนและตัว C คือไซโตซีนจะต้องจับกับตัว G ก็คือกวานีนเท่านั้นค่ะ
1: พอนึกออกแล้วค่ะ
0: โอเคถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวน้องๆและพี่แพลวนะคะมาลองดูกันค่ะว่า DNA ที่สังเคราะห์ใหม่ขึ้นมานั้นจะมีลำดับเบสถูกต้องหรือเปล่า
1: โอเค
0: พร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: โอเคค่ะ

0: โอเคเก่งมากครับ
1: แล้ว
0: คราวนี้นะคะจาก DNA ที่มีอยู่แค่สายเดียวก็ถูกสร้างขึ้นมาเป็น2เท่าไปเรื่อยๆค่ะเมื่อในเซลล์นะคะมีปริมาณ DNA ที่มากพอก็จะเข้าสู่กระบวนการต่อไปค่ะ
1: คืออะไรคะ
0: ตอนนี้นะคะเราได้สาย DNA ที่เราเพิ่มจำนวนแล้วก็จำลองมาแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะนั่นก็คือการเปลี่ยนจาก DNA ให้เป็น RNA ค่ะ
1: เปลี่ยนจาก DNA ไปเป็น RNA ยังไงคะ
0: ขั้นตอนการสร้างสาย RNA เนี่ยก็คล้ายๆกับ DNA เหมือนกันค่ะเพราะปกติแล้วเวลาการที่เราสร้าง DNA จะมี DNA polymerase แต่พอเป็น RNA ก็จะใช้ RNA polymerase เข้ามาจับเหมือนกันและการสังเคราะห์เนี่ยก็คล้ายๆกันเพราะว่าต้องใช้ DNA ต้นแบบที่เป็นสาย3พามและ5พามเท่านั้นค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วเมื่อเราทำการสังเคราะห์แล้วนี่คะ DNA ที่ได้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่เป็นสายเดียวหรือว่าเรียกว่า single strand ค่ะโดยข้อแตกต่างระหว่าง DNA กับ RNA เนี่ยก็มีอยู่ด้วย
1: คืออะไรคะ
0: ปกติแล้วนะคะ DNA เนี่ยก็จะมีเบสอยู่4ชนิดก็คือ A T C G ถูกไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ใน RNA ค่ะจะมีเบส4ชนิดเหมือนกันแต่ต่างตรงที่ใน RNA จะไม่มีตัว T คือไทมีน
1: อ้าวแล้วมีอะไรแทนนะคะ
0: ก็จะมีตัว U ค่ะยูราซิลมาแทนโดยในการที่จะสังเคราะห์เจ้า RNA ออกมานะคะก็จำเป็นที่จะต้องใช้เบสคู่สมเหมือนกันเหมือนกันหมดเลยค่ะโดย C ก็คู่กับ G
1: ค่ะ
0: แต่ A จากเดิมใน DNA เนี่ยคู่กับ T ใช่ไหมก็จะต้องถูกเปลี่ยนค่ะจาก A ก็จะคู่กับ U แทน
1: อ๋อโอเคเข้าใจแล้วค่ะ
0: ถ้างั้นนะคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันนะคะสังเคราะห์เจ้า RNA กันค่ะ
1: จัดไปค่ะ
0: นี่ค่ะเอา A เอาไปวางเลย
1: ได้เลยค่ะ
0: ครูก็มีการ์ดให้เหมือนเดิม
1: ต้องเป็น5พรามไป3พรามเหมือนกันใช
0: ่ใช่ค่ะเอ๊ะเมื่อกี้จาก5พามไป3พามคือเส้นของ RNA ใช่ไหมดังนั้น DNA ต้นแบบเราควรใช้เส้นไหนดีคะเพราะตอนนี้เรามี2เส้นน่ะ
1: ใช้3พามไป5พามหรือเปล่าคะ
0: ถูกต้องค่ะเก่งมากที่จำได้โอเคถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาสังเคราะห์ RNA โดยใช้ DNA เทมเพลตที่เป็นฝั่ง3พามไป5พามนั่นคือเส้นบนและทำให้เกิดการสร้าง RNA ในเส้นนี้กันนะ
1: ได้เลยค่ะ
0: โอเคพี่แพรวคะเหมือนเดิมค่ะ

0: ค่ะ
1: เก่งมากค่ะแพลวสาย DNA ที่แพลวสังเคราะห์ได้นะคะเขาจะเรียกว่า mRNA ค่ะหรือว่า messenger RNA เองแล้วกระบวนการที่แพลวเปลี่ยนจาก DNA เป็น RNA เขาจะเรียกว่า transcriptionแล้วต่อไปนะคะก็จะเข้าสู่กระบวนการที่แพลวรอคอยแล้วค่ะ
0: จะเป็นโปรตีนแล้วใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องค่ะกระบวนการนี้นะคะเขาเรียกว่า translation
0: translation เป็นยังไงคะ
1: ก็คือการเปลี่ยนเจ้าสาย RNA ให้เป็นโปรตีนค่ะ
0: เย้ ต้องทำยังไงเอ่ย
1: การที่จะเปลี่ยนสาย RNA ให้เป็นโปรตีนนั้นนะคะจะต้องใช้ RNA ตัวอื่นเข้ามาช่วยค่ะ
0: ใช้ RNA ตัวอื่นเข้ามาช่วย
1: อ่ะเดี๋ยวครูจะเล่าให้ฟังก็คือตัว RNA นะคะที่เราได้เป็น mRNA หรือว่า messenger RNA ใช่ไหมคะเราจะต้องมีเจ้า tRNA ก็คือ transfer RNA และเจ้า rRNA ก็คือ ribosomal RNA ซึ่งพวกนี้นะคะก็จะล่องลอยอยู่ในเซลล์ตลอดเวลาเวลาที่เราต้องการเปลี่ยน RNA ให้เป็นโปรตีนเริ่มภาพง่ายๆนะคะสาย DNA ที่เราทำการสังเคราะห์มาเรียบร้อยแล้วนะคะจะออกจากนิวเคลียสแล้วค่ะออกมาอยู่ในไรโบโซม
0: ค่ะ
1: สาย DNA ก็จะล่องลอยอยู่เวลาที่เขาจะเปลี่ยนจากเจ้า RNA ให้เป็นโปรตีนเขาก็จะเริ่มจากการที่ไรโบโซมอล RNA ค่ะเป็นสองมีส่วนของส่วนก้อนเล็กกับก้อนใหญ่เข้ามาจับกับสาย mRNA มันล็อกไว้ก่อนโดยเจ้าตัวไรโบโซมอล RNA นะคะก็จะทำหน้าที่ในการเป็นตัวสตาร์ทด้วยแล้วตัว tRNA ค่ะก็จะทำหน้าที่ในการแปลรหัสจาก RNA ให้เป็นโปรตีนโดยปกติแล้วนะคะกรดอะมิโนหรือว่าโปรตีนเนี่ยค่ะก็จะมีทั้งหมดหลายชนิดมากเลยแต่ว่าในการถอดรหัสนั้นนะคะเขาก็จะยึดจากตัวเส้น RNA ค่ะโดยจะยึดเอา3โคดอนค่ะก็คือใช้เบส3ตัวของ RNA ในการถอดให้ได้โปรตีน1ตัวและในการสังเคราะห์เจ้าโปรตีนนะคะก็จะต้องมีจุดเริ่มต้นค่ะ
0: ค่ะ
1: โดยจุดเริ่มต้นนะคะเขาจะใช้ RNA ที่เป็น AUG เป็นตัวสตาร์ททำให้โปรตีนตัวแรกที่จะได้ก็คือเป็นเมทไทโอนีนค่ะแต่โปรตีนตัวอื่นนะคะด้วยความที่มันมีรหัสเยอะมากนะคะเขาก็จะใช้ตารางนี้ค่ะ
0: มีเป็นตารางเลย
1: ใช่ค่ะก็คือเขาจะทำการจับคู่เบสคู่ที่1 2และ3แล้วก็ถอดรหัสเป็นโปรตีนออกมานั่นเองค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มสังเคราะห์โปรตีนกันค่ะนี่โปรตีนเลย
0: โปรตีนวางไว้ตรงนี้
1: ใช่
0: โปรตีนแล้ว
1: เดี๋ยวน้องๆนะคะดูรหัสที่เกิดจากบน RNA แล้วก็ดูตารางนะคะแล้วลองจับคู่ดูค่ะว่ากรดอะมิโนที่ได้นั้นคืออะไรบ้าง
0: ค่ะ
1: มาเริ่มที่ตัวแรกนะคะ AUG
0: AUG
1: นั่นนั่นคือเมทไทโอนีนนั่นเองค่ะ
0: โอเคค่ะ AUG คือเมท
1: โอเคค่ะน้องๆได้ไหนบ้างคะของพี่แพลวและของครูได้แบบนี้นะ
0: เหมือนกันไหม
1: เหมือนกันไม่เอ่ยโอเคโดยปกติแล้วนะคะสาย DNA เนี่ยไม่ได้มีแค่โปรตีน5ตัวแต่มีโปรตีนเรียงกันเยอะมากเลยค่ะ
0: โอ้โห
1: และสุดท้ายของการสังเคราะห์โปรตีนเนี่ยก็จะมีจุดที่เรียกว่า stop codon พอเมื่อเจ้าไรโบโซมนะคะไปเจอ stop codon ก็จะหยุดการสังเคราะห์โปรตีนค่ะถ้าน้องๆสังเกตดีนะคะในการสังเคราะห์โปรตีนนั้นนะคะจะได้กรดอะมิโนตัวแรกไทโอนีนเสมอค่ะส่วนกรดอะมิโนตัวสุดท้ายนะคะก็ต้องไปดูค่ะว่าสต็อปโคดอนเป็นอะไรตอนนี้นะคะการสังเคราะห์โปรตีนก็เสร็จสิ้นแล้วแต่เพื่อให้น้องๆนะคะได้มีอะไรติดไม้ติดมือกลับไปดังนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะทำการต่อสายโปรตีนขึ้นมาให้น้องๆด้วย
0: วู้ต่อยังไงคะ
1: นี่เลยค่ะนี่ครูได้ทำตารางมาให้แล้วก็คือมีตารางที่เป็นเบสตำแหน่งที่1ที่เราถอดกันเบสตำแหน่งที่2และเบสตำแหน่งที่3เราจะเปลี่ยนจาก RNA เป็นโปรตีนโดยโปรตีนในครั้งนี้นะคะเราจะใช้ลูกปัดค่ะเป็นโค้ด
0: ตามนี้เลย
1: ใช่ค่ะซึ่งน้องๆนะคะสามารถเปลี่ยนโค้ดได้ตามที่ชอบเลยแต่ว่าอย่าลืมนะคะโค้ดแต่ละตัวต้องหน้าตาไม่เหมือนกันนะโอเคแล้วเราก็ทำการร้อยลูกปัดตามตำแหน่งของโปรตีนที่เราได้มาเลยค่ะงั้นเดี๋ยวครูกับพี่แพลวนะคะไปทำการร้อยลูกปัดก่อนแล้วมาดูว่าข้อมือสวยๆที่ได้เนี่ยจะหน้าตาเป็นยังไงค่ะ
0: เย
1: ้โอเคเดี๋ยวก่อนเนาะ
0: เช
1: ่ถูกต้องค่ะ
0: ให้เป็นของขวัญคูเช่เลยละกันค่ะยื่นข้อมือมาค่ะ
1: โอ้โหขอบคุณมากเลยค่ะ
0: น
1: ี่ค่ะคราวนี้นะคะกรุ๊ปก็ได้สายโปรตีนมาแล้วค่ะซึ่งเกิดจากการที่เราเริ่มตั้งแต่การสังเคราะห์ DNA การสังเคราะห์ mRNA จนกระทั่งเปลี่ยนเป็นกรดอะมิโนแต่ละตัวแล้วก็ต่อกันให้ได้โปรตีนนั่นเองค่ะ
0: น้องๆคะจากสาย DNA ยาวๆที่เราเห็นกันนะคะถูกเปลี่ยนเป็น mRNA แล้วก็เปลี่ยนเป็นโปรตีนได้อย่างน่าอัศจรรย์มากๆเลยใช่ไหมล่ะคะทั้งหมดนี้นะคะเรียกว่า central dogma ค่ะซึ่งก็จะเกิดขึ้นภายในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตทั้งในยูคาริโอตแล้วก็โปรคาริโอตเลยล่ะค่ะ
1: การสังเคราะห์โปรตีนนะคะมีหลายกระบวนการมากเลยค่ะเริ่มต้นตั้งแต่การเพิ่มจำนวน DNA นะคะต่อด้วยการสร้างสาย mRNA ค่ะหรือที่เราเรียกกันว่า transcription ซึ่งทั้งสองกระบวนการนะคะก็จะเกิดขึ้นภายในนิวเคลียสค่ะหลังจากนั้นค่ะสาย mRNA นะคะก็จะถูกส่งต่อมาที่ไซโทพลาสม์ค่ะเพื่อเปลี่ยนไปเป็นโปรตีนอีกทีนึงค่ะกระบวนการนี้นะคะเขาเรียกว่า translation ค่ะเด็ก
0: และอย่าลืมนะคะกลับมาพบกับคำถามและการหาคำตอบในชีวิตประจำวันด้วยวิทยาศาสตร์ได้ใหม่ค่ะในรายการลับซ่าท้าทดลองวันนี้พี่พลาวและคุเช่ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะงั้นพาขอกินต่อก่อนนะคะยังไม่หมดเลยค่ะโหแป๊บเดียวก็หิวอีกแล้ว
1: ระหว่างกินนะคะแพลวก็ให้นึกไว้ค่ะกินเพื่อสุขภาพ
0: กินเพื่อสุขภาพ
1: กินด้วยจิตเมตตาก
0: ินด้วยจิตเมตตาก
1: ินเพื่อเว้นกรรมค่ะ
0: กินเพื่อเว้นกรรมสาธุกินแล้วนะคะ
1: กินเลยค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนน้องหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ของเล่นสุดซ่าในวันนี้นั่นก็คือแมงมุมไต่ราวอุปกรณ์ประกอบไปด้วย
1: หลอดดูดน้ำ
2: จานกระดาษ
1: ที่เย็บกระดาษ
2: ไม้พรม
1: กันไกล
2: จานสีผู้กัน
1: กระดาษกาวย่นสีรู้จักกับอุปกรณ์ไปแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำแมงมุมไต่ราวกันเลยขั้นตอนแรกเนี่ยพี่ข้าวตูนรู้เลยว่าปวานีชอบมากเลยก็คือ
2: ทาสี
1: ถูกต้องแมงมุมของเราจะทาสีดำอ่ะปวานเทสีดำลงไปเลยช่องใหญ่ๆเลยเดี๋ยวเราจะใช้จานกระดาษแบบนี้ละค่ะแล้วเราก็จะทาสีดำให้รอบจานกระดาษเลยมา

0: ทั่วๆเลยครับ
1: ตอนนี้ของประวันยังไม่แห้งเลยเดี๋ยวเด็กๆ ก็ต้องรอให้สีเนี่ยมันแห้งก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาตัดกัน
0: ตอนมีวิธี
1: ประวันทำเลยระวังนะเดี๋ยวมันเละนะโอเคสีแห้งเรียบร้อยแล้วค่ะพี่ข้าตุ๊กก็จะตัดขอบนอกของจานกระดาษออกตัดเฉพาะขอบออกมาก่อนนะคะตัดโค้งไปตามแนวของขอบเลยประวันค่อยๆหมุนครับค่อยๆหมุนต้องตัดทีละนิดนึงแล้วประวันก็หมุนไปโอเคอะต้องตัดทีละนิดเดียวถ้าเกิดตัดยาวไปเนี่ยมันจะไม่โค้งแล้วก็ค่อยๆหมุนจานกระดาษมาโอเคเรียบร้อยแล้วก็จะได้เป็นแบบไหนครับ
0: แบบ
1: นี้จะได้แบบนี้คราวนี้ที่เราจะตัดนะคะแบ่งครึ่งมันจะเป็นจานแบบนี้ใช่ไหมประวันต้องตัดอันนี้แล้วก็ตัดแบบนี้นะตัดแบ่งครึ่งแล้วก็ตัดแบ่งอีกหนึ่งครั้งตอนนี้จะได้4ชิ้นไอ้4ขาแต่ว่าแมงมุมมีกี่ขาคะป้าวานแมงมุมมี8ขาเพราะฉะนั้นนะคะก็จะเอา1ชิ้นเล็กๆแบบนี้มาตัดครึ่งแบบนี้ครับแต่อันนี้ต้องตัดโค้งเหมือนกันนะตัดโค้งๆไปเลยอย่างนี
0: ้
1: ใช่ครับแต่ตัดแบ่งครึ่งตรงกลางขาอันนี้มันใหญ่ไปพี่แมงมุมเขาไม่ได้ขาใหญ่ขนาดนี้เขาต้องขาเดียวเรียวมีทั้งหมด8ขามี4อันจะทำให้เป็น8ก็มาแบ่งครึ่งแบบนี้ก็จะได้8อัน
0: นายพี่เขาตูจะเอาพวกนี้มาทำยังไงครับ
1: ตัวนี้ใช่ไหมคะตรงกลางเนี่ยพี่เขาตูจะมาทำเป็นตัวของแมงมุมนะแล้วต้องวาดตัวก่อนพี่ตูจะวาดเหมือนเป็นเลข8คลิกด้านหลังแล้วก็เริ่มเอาดินสอวาดก่อนแล้วก็ค่อยตัดแล้วพี่ตูจะเริ่มวาดให้ดูวาดวงกลมวงใหญ่ๆ1วงแล้วก็วงกลมวงเล็กๆอีก1วงด้านบนนั่นแหละครับถูกต้องนี่วาดออกมาจะเป็นแบบนี้นะคะมีวงกลมใหญ่ๆแล้วก็มีวงกลมเล็กๆข้างบนซ้อนมาโอเคเรามาเริ่มตัดกันดีกว่าประวันตัดสวยๆนะแต่พี่แมงมุมของประวันจะเบี้ยวนะหลังจากนั้นพี่ก็จะตัดตามแนวที่ได้วาดไว้เลยค่ะ

0: าได้ตัว
1: แบบนี้แบบไหนครับ
0: แบบนี
1: ้ของพี่ประวันหัวเล็กนิดเดียวเอง แล้วก็ได้ขาด้วยเนี่ยประวันดูขาของพี่ประวันสิ
0: เยอะ
1: นี่ได้ขาแบบนี้มี8ขาเดี๋ยวเรามาประกอบกันตัวแมงมุมแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะติดและพี่ก็จะใช้ที่เย็บกระดาษแบบนี้นะคะประกอบตัวแล้วก็ขาของแมงมุมเข้าด้วยกันด้านแรกก็เสร็จแล้ว4ขาแล้วก็อีก1ด้านมาวานโก

0: ข้างในค่ะเข้าไปข้างใน
1: สองเรื่อง
0: โอเคนี่ผลงานประวัติได้แล้วสี่ขาอ้าไปเย็บต่อโอเคอันไหนโชว์ซิได้เป็นแมงมุมตัวใหญ่ขนาดนี้เลยมี8ขาแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไหมพรมไหมพรมสีอะไรดีครับของประวัน
1: ชมพู
0: ชมพูไปโอเคเดี๋ยวเราจะมาทำขนที่หน้าอกของแมงมุมนะนี่ประวันใช้2สีแบบนี้2เส้นแบบนี้อันนี้ขึ้นมา4นิ้วแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้2สีค่อยๆพันรอบๆนิ้วมาค่อยๆพันนะคะไม่ต้องพันแน่นมากเรียบร้อยแล้วก็ตัดจะได้แบบนี้ไอพี่จูจะตัดไหมพรมเส้นเล็กๆอีกหนึ่งเส้นมัดเอาไว้ตรงกลางมัดไว้แบบนี้ค่ะหลังจากนั้นพี่ก็จะใช้กรรไกรตัดส่วนที่ติดกันอยู่แบบนี้ออกบางทีเด็กๆ เนี่ยเขาอาจจะตัดแล้วมันสั้นๆยาวๆไม่เป็นก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราก็มาค่อยแต่งๆได้โอเคแล้วเราก็มาวางหนูประวันลองวางไปครับแผ่นี้ก็จะได้แบบนี้2ตัวแบบนี้นะคะโอเคคราวนี้จะมาทำให้มันไต่ราวได้คลิกด้านหลังออกมาใช้หลอดตัดเป็นส่วนเล็กๆนี่ได้2อันแบบนี้ประวันโชว์สิครับนี่ได้2อันแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาต้องมาติดอยู่ด้านหลังของแมงมุมนี่ติดด้านหลังแบบนี้ตัดหลอดเสร็จเรียบร้อยแล้วทาบไว้ด้านหลังแบบนี้ใช้กระดาษกาวยึดหลอดให้อยู่ติดกับตัวของแมงมุมแปะเลยครับแปะ
1: โม
0: อีกหนึ่งอันครับคราวนี้จะใช้ไหมพรมดึงออกมาให้สามารถเราจะได้เล่นได้ตัวนี้ต้องดึงให้ยาวหน่อยนะคะได้ความยาวที่เหมาะสมก็ตัดหาปลายทั้งสองด้านใช้ปลายไหมพรมใส่เข้าไปในหลอดแบบนี้ค่อยๆใส่เข้าไปให้ปลายอีกด้านทะลุออกมาแล้วก็มัดเป็นปมค่ะต้องมัดปมใหญ่นิดนึงนะเพื่อที่จะได้ไม่ลอดออกไปจากหลอดถ้าขั้นตอนนี้ยากเกินไปน้องๆ อาจจะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยก็ได้นะคะโอเคได้ตัวแมงมุมแบบนี้แล้วนะประวัน
1: แ
0: ล้วเรามาทำตากันแต่เดี๋ยวพี่เข้าตัวจะวาดตาของพี่เข้าตัวเลยใช้สีขาวแบบนี้นะคะจิ้มสีขาวมานิดนึงจิ้มลงไปตรงกลางตรงตาแบบนี้ประวันเสร็จยังครับได้ตายัง
1: วาดแม็ก
0: มาไหนดูซิไหนดูของประวันสิครับมีตาแมงมุมยังเอ่ยนี่น้องประวันก็มีตาของแมงมุมแล้วแล้วก็มาติดขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันแล้วนี่แล้วเราก็ติดขั้นตอนสุดท้ายติดขนลงไปใช้กาวติดลงไปอ่ะ
1: ไหนกาว
0: กาวอยู่ไหนนะเย้เสร็จแล้วแมงมุมไต่ราวของเรามาเรามาเล่นกันดีกว่าประวัน
1: ครับเราต้องดึงนี่
0: โอ้ของประวันขึ้นราวไปแล้วนี่ของพี่ตูบ้างตึ้งโ
2: อ้และนอกจากเราจะประดิษฐ์เป็นรูปแมงมุมแล้วยังทำเป็นรูปสัตว์ต่างๆได้อีกเพียบเลยล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นเจ้าแมงกระพุนหรือว่าพี่ลิงน้อยจอมซนตัวนี
0: ้หลังจากลองเล่นแมงมุมไต่ราวไปแล้วเดี๋ยวเรามาวัดพลังกันเลยประวันมุน

0: ี่ดาวคะ
1: 1 2 3
0: ได้แค่3วันนี้ได้3ดาวแล้ว3ดาวนี้จะช่วยพัฒนาการด้านใดบ้างเดี๋ยวเราไปถามจากคุณหมอแก้วตากันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
2: สวัสดีค่ะโอ้โห
0: วันนี้ตะวันได้ไป3

0: คนนี้ได้ไปด้านสติปัญญาด้านร่างกายแล้วก็ด้านสังคมให้คุณหมออธิบายในข่าววันนี้ได้3ดาว
1: ค่ะก็กิจกรรมศิลปะนะคะอย่างที่เราทราบก็จะได้ในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กก็คือการใช้มือติดแปะใช้กรรไกรต่างๆนะคะแล้วก็ด้านสังคมก็คือมีพี่เข้าตูเข้ามาร่วมทำกิจกรรมด้วยแล้วก็ในด้านสติปัญญาก็จะเป็นพื้นฐานในเรื่องของการมีสมาธิจดจ่อในการทำงานนะคะจริงๆเด็กวัยนี้พอเราอาจจะเริ่มใส่ความหลากหลายของกิจกรรมเพิ่มขึ้นตัวอย่างเช่นว่ามีการเอากิจกรรมศิลปะมาทำเป็นเกม
0: ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าอยากได้ดาวด้านอารมณ์ด้วยเนี่ยต้องเสริมกิจกรรมแบบไหนล่ะคะอาจารย
1: ์ค่ะก็จริงๆในเรื่องอารมณ์ในเด็กอนุบาลนะคะอารมณ์ในเด็กอนุบาลมีหลากหลายมากนะคะแล้วก็จริงๆอารมณ์ที่เป็นเรื่องยากสำหรับเด็กก็คืออารมณ์ที่ท้าทายเล่นกับเพื่อนแพ้ชนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเด็กบางคนจะยังไม่ผ่านอารมณ์นี้เขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยแพ้ไม่ได้อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นจริงๆเวลาที่เราทำกิจกรรมศิลปะเนี่ยมันก็มีประโยชน์พอเราใช้เข้ามาเป็นเกมเพิ่มขึ้นเอามาเล่นกับเพื่อนด้วยเนี่ยได้ครบเพิ่มมากขึ้นในเรื่องของอารมณ์ที่ท้าทายขึ้นแล้วก็ยากขึ้นค่ะ
0: ค่ะอาจารย์คะอยากให้เสริมเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาการเรียนรู้ในเด็กวัยอนุบาลหน่อยค่ะเราจะมีทางส่งเสริมเขายังไงบ้างคะ
1: หลักง่ายๆเนี่ยหมอจะใช้หลัก3ลอลิงอย่างแรกนะให้เด็กเล่นเยอะๆค่ะเล่นก็มีทั้งเล่นคนเดียวแล้วก็เล่นกับเพื่อนเล่นคนเดียวเด็กก็เราอาจจะอยากเคยเห็นเด็กก็เอาตุ๊กตามาอุ้มมากอดหรือว่าเด็กก็อาจจะจินตนาการห่มผ้าให้น้องพาน้องไปอาบน้ำพวกนี้มันก็จะได้ในเรื่องของความคิดจินตนาการของเขาเองหรือว่าเด็กผู้ชายอาจจะเล่นต่อบล็อกเขาก็จะจินตนาการสร้างเป็นปราสาทแล้วก็ทำเป็นสะพานอะไรต่างๆนะคะก็เล่นกับเพื่อนพอเขามีทักษะพวกนี้เขาเอามาเล่นกับเพื่อนปุ๊บเขาก็จะรู้สึกสนุกกับการเล่นกับเพื่อนแล้วก็จะได้ในเรื่องของทักษะสังคมไปด้วยฉะนั้นการเล่นนะคะก็จะได้ทุกอย่างที่เป็นพัฒนาการของเด็กนะคะอันที่สองจริงๆเด็กเนี่ยเรียนรู้จากการเรียนแบบในคนในครอบครัวฉะนั้นถ้าเกิดเราอยากให้ลูกเก่งไม่ต้องอะไรมากค่ะเราอ่านหนังสือทุกวันหรือเปล่าถ้าเราอ่านหนังสือทุกวันลูกเห็นทุกวันลูกเขาก็จะเรียนแบบในเรื่องของการอ่านหนังสือหรือว่าเราอยากให้ลูกเป็นคนที่มีน้ำใจแบ่งปันให้คนอื่นเวลาที่เราเดินไปข้างทางเราเห็นคุณยายขายของเราอาจจะชวนลูกเข้าไปช่วยซื้ออุดหนุนคุณยายพวกนี้ค่ะที่เราสอดแทรกเข้าไปเนี่ยมันจะค่อยๆซึมซับเข้าไปงั้นจริงๆเด็กเนี่ยเรียนรู้จากการเรียนแบบในชีวิตประจำวันนะคะอันนี้ก็คือ2ลอลิงแล้ว
0: ลอสุดท้ายก็คือ
1: ลองสุดท้ายนะคะก็คือลงมือทำค่ะติดกระดุมเองใส่รองเท้าเองหรือว่าช่วยทำงานบ้านก็ได้เวลาที่เขาเจออุปสรรคอะไรอะค่ะสมมติว่าเขาเล่นของเล่นลากรถมาเฮ้ยติดไม่ต้องรีบเข้าไปช่วยค่ะดูซิไอ้ลูกเราจะลงมือทำยังไงดูซิเด็กจะแก้ปัญหายังไงก็ทั้งหมดนี้ค่ะให้ลูกลงมือทำเยอะๆก็เป็น3ลอลิงนะคะเล่น
0: เรียนแบบแล้วก็ลงมือทำ
1: แค่นี้ค่ะเด็กอนุบาลรับรองเก่งเลยค่ะ
0: โอ้โหวันนี้เรียกว่า คุณพ่อคุณแม่ต้องได้ประโยชน์จาก3ลอของเราไม่ว่าจะเป็นเล่นเรียนแบบแล้วก็ลงมือทำแน่นอนนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอแก้วตามากเลยค่ะขอบคุณนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สัปดาห์ต่อไปเราจะพาไปประดิษฐ์เกมจับคู่อุปกรณ์ประกอบไปด้วย
0: กระดาษสีค่ะกระดาษร้อยปอนด์กล่องกระดาษหรือว่าลังกระดาษลอดคัตเตอร์ผักกาดขาวกล่องกระดาษกาวจานสีลูกแก้วไม้บรรทัดกรรไกรดินสอประวันวันนี้ยากไหมครับ
3: ไม่ยากครับถ้าประวันทำได้เพื่อนก็ต้องทำได
0: ้โอเคเพราะว่าถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋วแต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
3: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
0: ์ไว้สัปดาห์หน้าพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย
4: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้อยู่กับพี่ข้าวตูและน้อง
3: น้าวาน
0: เราจะมาประดิษฐ์ของเล่นจากของสิ่งนึงค่ะนั่นก็คือ
3: กระดาษ
0: ลังแบบนี้แล้วเรามาดูกันสิว่าเราจะทำกระดาษแบบนี้ไปประดิษฐ์ของเล่นอะไรกัน
2: วันนี้เราจะมาประดิษฐ์ของเล่นที่ทำจากลังกระดาษที่ทั้งสนุกและก็ได้ฝึกสมองทดสอบความจำกับเกมจับคู่อุปกรณ์จะมีอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ
3: งอด
0: ก้าว
3: กระดาษสีพวกกันจานสี
0: ไม้บรรทัด
3: กันไดกระดาษขาว
0: กระดาษร้อยปอนด
3: ์ลูกแก้ว
0: เดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยวันนี้เราจะมาทำเกมจับคู่กันปะวานจับคู่ภาพเริ่มจากที่เมื่อกี้ใช่ไหมกระดาษลังแบบนี้ค่ะก็หากระดาษลังมากระดาษร้อยปอนด์แล้วก็กระดาษสีทั้งหมดเนี่ยมาตัดเป็นแผ่นๆขนาด4คูณ4นิ้วนี่ขนาดนี้คือ4คูณ4นิ้วพอตัดออกมาแล้วนะปะวาน

0: สี
1: มาเทใส่จานสีก่อนดีกว่า
0: หมดเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่วันนี้เราจะใช้หลายๆสีเลยแล้วเราจะพับกระดาษครึ่งหนึ่งอ่ะประวัติเอากระดาษร้อยปอนด์มาครับพับครึ่ง
0: ฝั่งไหนฝั่งไหนก็ได
1: ้ฝั่งไหนก็ได้เพราะว่ามันเป็น4คูณ4นิ้วเท่ากันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากันทุกด้านพับด้านไหนก็ได้เหมือนกันนี่แหละครับเอาตรงๆนะเราจะป้ายสีไปที่ด้านหนึ่งค่ะแล้วเราก็จะพับเข้าหากันโอเคมาประวัติใช้ผู้การแต้มสีแต้มแค่ครึ่งเดียวพอนะคะ

0: จแล้วอ่ะประวัติลองทับดูเอากระดาษพับทับกันทับรีดลงไปกับพื้นกดกดกดรีดเลยรีดเอามือรีดถูรีดให้สีมันกระจายเอาละนะเรามาดูซิว่าเราได้รูปอะไรเอ่ย1 2เวฟไหนดูของประวันสิครับนี่ของพี่ข้าวตูได้ดอกไม้ของประวันได้รูปอะไรครับ
1: ของประวันได้หุ่นยนต
0: ์ได้หุ่นยนต์โอ้โหประวันสวยมากเลยและนี่ก็คือเทคนิคแรกนั่นก็คือการใช้กระดาษทับสีนั่นเองเรามาดูเทคนิคต่อไปกันค่ะต่อไปเราจะมาทำการ
1: เป่าสี
0: ภาพต่อไปค่ะเราจะมาทำการเป่าสีที่เราจะวาดหน้าตามีจมูกแล้วก็มีปากใหญ่ๆแบบนี้

แบบนี้แล้วนะคะพี่จะมาเป่าสีหยดน้ำลงมาใส่น้ำเพิ่มแล้วก็ป้ายไปแบบนี้แล้วก็ใช้หลอดเป่า

0: กล้องสีมันหน่อย
1: โอ้ยไหนของวาวาน่ารักจังเลยอ่ะดูดิ
2: โอเคไหนดูสิ
0: สวย
2: ของประวันสวยมากชอบไหมครับอันนี
0: ้
2: ชอบมากเลยนี่ก็คือเทคนิคของการเป่าสีนั่นเองปลายวางรอให้แห้งเทคนิคต่อไปเรามาทำการปั๊มแม่พิมพ์กันแม่พิมพ์ที่เราจะใช้วันนี้เป็นแม่พิมพ์จากธรรมชาติค่ะวันนี้เราใช้
0: ผักกาดขาว
2: ถูกต้องผักกาดขาวแล้วที่ข้าวตูจะต้องตัดให้ก่อนนะผักกาดขาวคัตเตอร์หรือว่าใช้มีดก็ได้นะคะตัดแต่งซะหน่อยนึงได้แล้วพี่ข้าวตูจะใช้สีส้มทาลงไปทาให้ทั่วๆเลยนะทาเยอะๆนิดนึงพี่จะแต้มสีเหลืองลงไปตรงกลางอีกนิดนึงค่ะหลังจากนั้นก็พิมพ์ลงไปเลยกดให้แน่นเข้าใจภาพแบบนี้โอเคอ่ะ
1: ปั๊มไง
2: ปั๊มได้แล้วครับอย่างสีมันแห้งอย่างสีมันแห้งน่าจะติดแล้วมั้งไหนดูสิครับโอ้โหอย่างนี้เรียกว่าดอกกุหลาบนี่ของประวันนี่แหละของพี่ตูเป็นอันนี้ดูของประวันสิครับนี่อันนี้ก็คือการปั๊มแม่พิมพ์จากธรรมชาติไปวางไว้มาถึงเทคนิคสุดท้ายแล้วครับประวันวันนี้เราจะมากลิ้งสีกันจะต้องใช้กระดาษ100 ปอนด์ติดที่กระดาษลังก่อนได้เป็นแบบนี้กล่องสัก1 กล่องมามีลูกแก้ววางกระดาษลงไปในกล่องเดี๋ยวเราจะทำการกลิ้งสีกันค่ะหยอดลงไปจุ่มจุ่มจุ่มจุ่มจุ่มหยิบขึ้นมาคราวนี้ประวันกลิ้งเลย

0: ให้เป็นสีรุ้งเลย
1: เอาน
0: ี่เสร็จแล้ว
2: ไหนดูสิครับระวังนะกับมือเลอะเราก็ทำครบทั้ง4เทคนิคแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการพับสีเป่าสีแล้วก็ทำแม่พิมพ์แล้วก็กลิ้งสีโอเคคราวนี้เราจะเอาภาพของเราเนี่ยมาติดบนกระดาษรังทาก้าวลงไปทาก้าวติดภาพลงไปนี่พี่ตุ๊กก็จะติดภาพต่างๆลงไปที่กระดาษรังแต่ละรังนี่อันนี้ติดเสร็จแล้วเราก็ไปวางไว้
0: อันนี้ของปอวานอันนี้ของปอนก็ต้องทำเอง
2: ใช่ใช้กาวนิดเดียวพอนะครับเดี๋ยวมันซึมออกมาข้างนอกหลังจากติดกระดาษที่เป็นภาพวาดแบบเป็นภาพแบบนี้แล้วนะคะไว้ที่กระดาษรังแล้วเนี่ยคลิกอีกด้านหนึ่งเราก็จะติดกระดาษสีลงไปมาปอวานครับแล้วในสีเทคนิคเนี่ยปอวานชอบเทคนิคไหนที่สุดหรอ
0: เป่าสีครับ
2: ทำไมชอบเป่าสีอะครับ
0: สนุกครับ
2: สนุกใช่ไหมที่เห็นปอวานเป่าใหญ่เลย
0: ครับ
2: โอเคเราก็ติดกระดาษให้เรียบร้อยก่อนมือรูดด้วยให้กระดาษแนบกัน
0: เสร็จแล้ว
2: โอเคเสร็จแล้ว
0: ก็เอามาไว้ตรงนี
2: ้โอเคเสร็จแล้วกับการทำเทคนิคสีต่างๆค่ะเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปลองเล่นเกมจับคู่ภาพกัน
3: นอกจาก4เทคนิคนี้แล้วยังมีเทคนิคอื่นๆอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพตัดแปะเป็นรูปแตงโมหรือว่าภาพศิลปะจากใบไม
2: ้เสร็จแล้วนะคะเกมจับคู่ภาพของเราคุณหมออยากเริ่มเล่นเกมหรือยังคะปะวาน
0: อยากแล้ว
2: อยากให้คุณหมออธิบายกติกาดีกว่าค่ะ
4: ค่ะก็เดี๋ยวคุณหมอจะสลับนิดนึงแล้วก็ให้ปะวานดูสัก10วินาทีปะวานหลับตาด้วยแล้วเดี๋ยวก็ให้ประวันเลือกคู่จับคู่นะคะเดี๋ยวขอสลับนิดนึงนะประวันหลับตาก่อนครับหลับตา
0: หนูไม่ขนาดหลับตาก็ยังรู้นะ
2: นั่นแหละ
4: หลับตาก็ยังรู้ด้วย
2: หลับตาก็ยังรู้ด้วยนะเนี่ย
4: ประวันเปิดตาครับให้จำ10วินาที
2: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 จำได้ยังครับหลับตานะ
4: พร้อมยัง
2: พร้อมยังครับ
4: โอเค
2: พร้อมแล้วนะ
4: จับคู่ครับดูสิอันไหนคู่เหมือนกัน
2: ไหนอันนี้
4: จำได้ไหมนะ
2: กับอัน
4: โอ้
2: จำได้
4: ได้หนึ่งคะแนนละเอาเลยดูสิที่เขาดูทำได้ปิดกลับไปเหมือนเดิม
2: ประวานไม่ถูกพี่ข้าวตูใช่ไหม
4: พี่ข้าวตูพี่ข้าวตูเริ่มจำได
2: ้จำได้แล้วนี่เป็นภาพประเภทเทคนิคสีเดียวกันค่ะ
0: เพราะว่าอันนี้คือโรบอทของประวาน
2: เป็นโรบอทของประวานอันไหนประวาน
4: นี่ตาประวานนะ
2: อันไหนครับ
4: เก
2: ือ
4: บได้
2: นะไปเปิดอัน
0: พี่ตูนะคราวนี้ตาพี่ตูน
2: พี่ตูนได้ไหมเอ๊ะเมื่อกี้อยู่ตรง
0: พี่ก็เลยได้สองคะแนนนะนี่
2: ประวันพี่สิครับ
4: ประวัน
2: โอ้โห
0: มาได้สองคะแนนเหมือนพี่เขาตูนเลยนะ
4: สองคะแนนเท่ากันแล้ว
2: นะ
0: คะแนนพี่ก็หนูก็ได้3คะแนน
2: โอ้ชนะเหมือนกันเลยวันนี
4: ้เก่งเท่ากันเลย
2: มาลองวัดพลังสิครับวันนี้กิจกรรมของเราได้กี่ดวงหมุนเลย

0: ได้สี่ดวงเลยม
1: ั้ยได้สี่ดวงเลย
0: สองสามสี่ให้คุณหมอติดเอาเขามานั่งครับให้คุณหมอติดให้หน่อย
2: โอเค
3: ไม่น่าเชื่อว่ากิจกรรมง่ายๆแบบนี้สามารถพัฒนาได้ทั้ง4ด้านเลยค่ะคุณหมออ
4: ย่างแรกในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะก็กิจกรรมศิลปะอย่างที่เราทราบกันแล้วนะคะใช้มือลงมือทำนะคะแล้วก็ในเรื่องของสติปัญญานะคะก็นอกจากน้องประวานจะมีสมาธิจดจ่อในการทำแล้วเนี่ยน้องประวานใช้ความคิดสร้างสรรค์มากเลยตอนที่ทำศิลปะต่างๆเขาก็ออกความคิดว่าจะทำแบบไหนต่างๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือตอนที่เราเอามาเล่นเกมเอามาเล่นเกมเนี่ยเด็กต้องฝึกในเรื่องของการจำให้ได้ว่าเฮ้ยภาพตรงไหนอยู่ตรงไหนแล้วก็ในเรื่องของความจำก็เป็นพื้นฐานของสติปัญญานะคะแล้วก็ในเรื่องของอารมณ์สังคมก็ตอนที่มีพี่เข้าตูลงมาเล่นด้วยนะคะแต่ว่าทั้งหมดนี้ก็ยังเป็นลักษณะแบบพื้นๆง่ายๆนะคะก็พอเด็กเริ่มโตขึ้นเราอาจจะเริ่มทำให้มันยากขึ้นไปกว่านี้นะคะแล้วก็สิ่งที่อาจจะต้องเพิ่มอีกนิดนึงก็คือในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก็คือในเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายอันนี้ก็จะขาดไปนิดนึง
3: คุณหมอคะวันนี้คือประวานเนี่ยตั้งใจทำมากแล้วก็ทำผลงานได้ดีมากถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่อยากจะชมลูกเนี่ยเราควรจะมีวิธีการชมลูกยังไงบ้างอะคะ
4: จริงๆก็เอาให้เป็นธรรมชาตินะคะเวลาชมอะค่ะก็ถ้าเกิดเอาเป็นกิจกรรมง่ายๆแบบนี้ก็ชมไปอู้เก่งจังเลยสวยจังเลยก็เป็นเหมือนธรรมชาติที่เราคุยกับเด็กอยู่แล้วนะคะแต่ว่าความสำคัญในการชมเนี่ยบางครั้งสิ่งที่เป็นประเด็นมักจะเป็นเรื่องของการเจองานยากบางครั้งเราเผลอไปมองที่ผลลัพธ์ของเนื้องานตัวอย่างเช่นว่าการเขียนหนังสือเนี่ยบางครั้งเด็กอนุบาลเนี่ยเขากล้ามเนื้อมือเขายังไม่ค่อยดีมากเวลาเขาเขียนตัวหนังสือเขาอาจจะเขียนแบบตัวใหญ่เท่าหม้อแกงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ เราก็จะไปมองว่าไม่สวยเลยจริงๆแล้วถ้าเรามองให้ละเอียดลงไปอีกนิดนึงเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าจริงเขาตั้งใจทำนะเขาพยายามที่จะมีสมาธิแล้วก็พยายามทำตามที่เราบอกให้เขาทำเพราะฉะนั้นการชมที่ดีเนี่ยคือการชมทักษะที่เป็นเบื้องหลังของกิจกรรมนั้นตัวอย่างเช่นว่าวันนี้คุณหมอภูมิใจมากเลยนะประวานตั้งใจทำงานมากหรือว่าประวานมีสมาธิแล้วก็พยายามทำงานให้ดีเด็กอดทนแล้วก็มีความตั้งใจต่างๆค่ะแล้วก็ส่วนในเรื่องของผลลัพธ์ของงานก็อาจจะให้เราเข้าใจว่าพอเด็กทำซ้ำๆไปบ่อยๆแล้วเด็กมีกำลังใจเพราะว่าพอเราชมเขาอย่างเงี้ยปุ๊บเขามีกำลังใจปุ๊บเนี่ยเขาจะอยากทำให้มันดีเองหรือบางครั้งคุณพ่อคุณแม่ไปเปรียบเทียบลูกกับคนอื่นเนี่ยดูซิเพื่อนอ่ะเขาเรียนหนังสือเก่งเรามันไม่ได้เรื่องคำพูดเชิงลบพวกนี้ค่ะเด็กจะรู้สึกว่าตัวเองแย่แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่พูดกับเขาเนี่ยสิ่งนี้มันจะฝังอยู่ในตัวเขาแล้วก็จริงๆถ้าเรามองเด็กจริงๆเนี่ยเขาจะมีข้อดีเยอะมากแต่บางครั้งเราก็จะไปมองอะไรเล็กๆน้อยๆพวกนี้นะคะเพราะนั้นก็หมอคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่อาจจะปรับอะไรไม่ได้เลยในการเลี้ยงดูลูกเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดก็ขอให้ปรับในเรื่องของการใช้ภาษากับลูกว่าการใช้คำพูดเชิงบวกแล้วก็การอย่าใช้คำพูดเปรียบเทียบหรือคำพูดในเชิงลบที่ทำให้ลูกรู้สึกว่าบางครั้งรู้สึกว่าเขาไม่ได้มีคุณค่าอะไรตรงนี้ค่ะมันจะฝังแล้วก็มันจะอยู่กับเขาไปตลอดแล้วก็มันจะลบออกยากมาก
3: ค่ะก็เริ่มปลูกฝังสิ่งดีๆกับเขาตั้งแต่เขายังเด็กๆแบบนี้ใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
3: วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะ
4: ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
5: สัปดาห์ต่อไปเราจะพาน้องๆไปประดิษฐ์เกมปากระป๋องอุปกรณ์ประกอบไปด้วย
6: กระป๋องค่ะลูกบอลหรือว่าลูกเทนนิสสีพวกกันดินสอสีเมจิกจานสีวันนี้สนุกไหมครับ
7: สนุก
6: สนุกมากๆเลยนะคะและนี่นะคะก็จะชวนให้น้องๆเพื่อนๆเนี่ยทำแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปมาอวดพวกเราในรายการด้วย
7: ถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋ว
6: แต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
7: จิ๋วซ่านักประดิษฐ์
6: สำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย

0: ได
1: ้ต้นกล้วยเป็นผลไม้เขตร้อนมีถิ่นกำเนิดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเจริญเติบโตได้ดีในทุกภาคของประเทศไทยเส้นใหญ่กล้วยเป็นสิ่งทอจากธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นของประเทศไทยจำนวนมากมีคุณสมบัติพิเศษคือเป็นเส้นที่มีความมันเงาสวยงามสามารถนำไปปั่นผสมกับเส้นใยอื่นๆและมีความแข็งแรงเป็นพิเศษการผลิตเส้นใยกล้วยคือการนำเอากาบกล้วยจากบริเวณรากของต้นมาพัฒนากระบวนการผลิตจะนำกาบกล้วยที่ได้มาเข้าเครื่องขูดเนื้อเยื่อกาบกล้วยเพื่อนำเส้นใยไปผ่านกระบวนการทางเคมีสิ่งทอหลังจากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนการผลิตเป็นเส้นได้แล้วนำไปทอเป็นผืนผ้าสำหรับความโดดเด่นของผ้าใยกล้วยนั้นคือการดูดซับน้ำได้ดีช่วยระบายอากาศและมีความทนทานดีเส้นใยกล้วยจะพบมากบริเวณรากต้นกล้วยรูปร่างของเส้นใยกล้วยตามความยาวจะประกอบด้วยกลุ่มของเส้นใยเล็กๆเรียงแนวยาวของเส้นใยเป็นรูปทรงกลวยตอนปลายแหลมจัดอยู่ในประเภทเส้นใยสั้นลักษณะตามขวางเป็นรูปวงรีเกือบกลมผนังเซลล์ค่อนข้างบางเส้นใยค่อนข้างแข็งแรงและกระด้างแต่เส้นใยกล้วยมีความมันคล้ายไหมมีความเหนียวสามารถต้านแรงดึงได้ดี
2: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของ
3: โครงการพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชน
2: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ TGI สถาบันไทยเยอรมันครับผมวันนี้อาร์ซีน่านะครับจะพาทุกท่านนะฮะไปดูเครื่องสกัดเพื่อแยกใยพืชธรรมชาติอัตโนมัตินะฮะเครื่องนี้จะเป็นอย่างไรจะทำยังไงจะใหญ่แค่ไหนเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับ
1: เครื่องสกัดเพื่อแยกใยกล้วยพร้อมใช้อัตโนมัติประสิทธิภาพสูงแบบปรับความยาวเส้นใยกล้วยได้เป็นเครื่องที่ถูกพัฒนาต่อจากเครื่องแยกใยกล้วยจากประเทศอินเดียที่ใช้ใบมีดกัดติดอยู่บนแกนหมุนและได้ปรับปรุงให้สามารถป้อนกาบกล้วยได้มากขึ้นโดยเพิ่มขึ้นจาก1กาบเป็น4กาบและไม่ต้องคอยยืนป้อนทีละกาบสามารถต้านแรงดึงของเครื่องและพลิกเครื่องนอนลงทำให้สามารถวางกาบกล้วยบนเครื่องแล้วหนีบหัวท้ายไว้ได้ใช้กระบอกลมดึงไปกลับแทนคนควบคุมแรงดึงด้วย Pastron Regulator ทำให้แรงดึงสม่ำเสมอไม่เร็วหรือว่าช้าเกินไปเหมือนใช้คนดึงและเศษจะหล่นลงฐานเก็บด้านล่างการจับทั้งสองด้านทำให้เส้นใยไม่หย่อนและพันกันเสร็จแล้วตัดหัวท้ายออกก็จะได้ใยกล้วยออกมาจุดเด่นคือเส้นใยกล้วยที่สกัดออกมาจะเป็นเส้นที่เรียบเนียนพร้อมที่จะนำไปใช้ทอเป็นผ้าใยกล้วยได้ทันทีไม่ต้องคอยดึงกับกล้วยเข้าออกจากเครื่องเพื่อสกัดเส้นใยกล้วยซึ่งมีความอันตรายในการทำงานเนื่องจากอาจถูกเครื่องจักรดูดเข้าไปได้โดยเครื่องที่พัฒนาขึ้นจัดสมบูรณ์และสามารถวางกับกล้วยลงไปในเครื่องได้เลยจากนั้นเครื่องจะทำการสกัดเส้นใยกล้วยทั้งหมดออกมาอัตโนมัติและยังมีกลไกควบคุมความยาวของเส้นใยที่สกัดออกมาได้ตามความต้องการเช่นใยขนาดสั้นยาวเท่าใดหรือต้องการยาวเท่ากับกาบกล้วยที่ใส่เข้ามาเลยในกรณีที่ต้องการทำผ้าทอใยกล้วยซึ่งจุดเด่นนี้ทำมาเพื่อผลิตเส้นใยกล้วยให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าที่ซื้อเส้นใยกล้วยซึ่งลูกค้าแต่ละเจ้ามีความต้องการความยาวของเส้นใยกล้วยที่แตกต่างกันออกไป
2: ครู่นี้นะฮะเราก็ได้รู้เรื่องราวความเป็นมาของเครื่องสกัดเพื่อแยกใยพืชธรรมชาติอัตโนมัตินะครับและตอนนี้นะฮะผมก็ได้อยู่กับอาจารย์เรือพลยิ้มสินสมบูรณ์นะครับเขาบอกว่าอาจารย์รู้ทุกอย่างเลยนะฮะเขาเป็นนักวิจัยด้วยนะฮะทำเองด้วยนะครับอยากรู้เลยครับเดี๋ยวเจออาจารย์ดีกว่าครับ
4: สวัสดีครับ
2: ครับผมนะฮะก็เมื่อกี้ผมก็ได้ดูเครื่องมาแล้วได้รู้ความเป็นมาบ้างแล้วฮะแล้วอยากทราบว่าอาจารย์นะฮะรู้เจ้ารู้จักเจ้าโครงการเนี่ยยังไง
5: ก็โครงการนี้พอดีรู้จักกับพี่ที่อยู่ในกระทรวงท่านหนึ่งนะครับแล้วท่านได้แนะนำให้ท่านได้มาสอบถามผมว่ามีโจทย์วิจัยอะไรไหมที่เจอปัญหาในชุมชนนะครับแล้วก็พอดีเราเจอปัญหา เรื่องของการสกัดแยกใยพืชธรรมชาติอยู่แล้วนะครับในจังหวัดพะเยานะ
2: ครับ
5: แล้วก็จริงๆมันเกิดขึ้นในหลายจังหวัดที่เป็นผู้ประกอบการทางเชิงเนี้ยเขาจะมีกระบวนการที่ค่อนข้างวุ่นวายมากในการได้มาซึ่งเส้นใยนะครับ
2: คือกว่าจะได้เส้นใยเนี่ยมันก็จะทำยากอย่างที่อาจารย์เล่าให้ผมฟังไปรอบที่แล้วว่าการที่จะได้เส้นใยเนี่ยต้องมีการขูดแช่น้ำยาใช่ไหมก่อนจะได้ต้นหนึ่งก็นานใช่ไหมครับ
5: ใช่ก็คือกระบวนการเดิมของเขาเนี่ยก่อนที่จะมามีเครื่องสกัดแยกใยพืชธรรมชาติเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีใช้แรงงานคนเนาะเป็นเรื่องปกติใช้แรงงานคนโดยการที่เอาของมีคมหรือว่ามีดเนี่ยเอามาสางมันนะครับถ้าเป็นกล้วยหรือสับปะรดเนี่ยนะ
2: คร
5: ับข้างในจะมีใยซึ่งของเดิมเนี่ยเขาจะใช้วิธีสางเอามีดมาค่อยๆสางเหมือนขอดเกล็ดปลาอย่างเงี้ยนะครับจนถึงเส้นใยนะครับซึ่งมันก็จะค่อนข้างใช้เวลานานนะครับแล้วก็เหนื่อยเกิดการเหนื่อยล้าในการทำงานได้ปริมาณน้อยด้วย
2: ก่อนที่จะสางเขาต้องแช่น้ำยาก่อนใช่ไหมฮะ
5: ถ้าเป็นการสางสดอย่างนี้จะไม่แช่น้ำยา
2: อ๋อสางเลย
5: สางเลย
2: แต่ช้า
5: แต่จะช้าแล้วก็เหนื่อยนะครับได้น้อยประเด็นคือได้น้อย
2: ครับ
5: แล้วใช้แรงงาน
2: แล้วถ้าแช่ล่ะฮะ
5: ถ้าอีกกระบวนการนึงเนี่ยที่ไม่ต้องใช้แรงงานคนเนี่ยก็จะใช้วิธีในอันเอาพืชเนี่ย
2: ครับ
5: เช่นกล้วยหรือสับปะรดเนี่ยมาแช่ในโซดาไฟในน้ำโซดาไฟ
2: โอ้โหแช่โซดาไฟเลยเหรอ
5: เพื่อที่จะทำการเขาเรียกว่าทำลายเซลลูโลสกับเนื้อเยื่อให้เหลือแต่ไฟเบอร์นะครับให้มันกัดจนแตกออกมาซึ่งก็จะใช้เวลานาน
2: ก็คือเสียเวลา
5: ไม่ต้องใช้แรงงานคนอันนี้แต่ใช้เวลานานว่าง่ายคือเสียเวลานาน
2: ครับ
5: ประมาณสักอาทิตย์นึงนะครับก็จะได้เส้นใยออกมาซึ่งเส้นใยมันก็จะไม่สดละ
2: คืออย่างแรกคือเส้นใย
5: มันจะเคมีด้วย
2: ไม่สดนะฮะก็มีสารเคมีปนปนด้วย
5: ทำให้เส้นใยเขาเรียกว่าสภาพจะไม่เหมือนเดิ
2: ม
5: ถ้าพูดถึงทางกายภาพเนาะเพราะโดนสารเคมีกัดเข้าไปนะคร
2: ับ ครับแล้วแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นที่จะทำเจ้าเครื่องนี้นะฮะได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรครับ
5: แรงบันดาลใจที่สาเหตุหลักเลยอะที่มาทำเครื่องนี้ก็เพราะว่าอย่างที่เล่ามาเมื่อกี้ก็คือเราเห็นปัญหาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับหรือว่ากลุ่มผู้ประกอบการต่างๆที่ทำแปรรูปเส้นใยเนี่ยเขาทำได้ช้าแล้วก็คือเขามาปรึกษาเราด้วยแหละทีแรกที่ได้รู้จักกันนะมาปรึกษาเราแล้วก็เราก็มองดูเอ๊ะเขาจะอยู่ได้เขาใช้วิธีนี้เขาจะอยู่ได้เขาจะทำธุรกิจได้ยั่งยืนไห
2: ม
5: นะครับเพราะว่าใช้กระบวนการนานนะครับแล้วก็ต้นทุนอาจจะไม่ได้สูงหรอกนะครับแต่ว่าใช้นานแล้วใช้แรงงานคนนะฮะก็เลยมานั่งคิดวิธีว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้มันได้เครื่องที่สามารถช่วยเขาได้เลยให้ได้เส้นใยทันทีณเวลานั้นเลย
2: ครับนะฮะเจ้าเครื่องนี้ก็คือภาษาทุกๆจังหวัดเหมือนกัน
5: ทุกๆจังหวัดที่มีการทำ
2: เจ้า
5: เกี่ยวกับเส้นใยพวกนี้มาแปรรูปนะครับ
2: อ๋อดีก็ง่ายขึ้นเยอะเลย
5: ก็ทำให้เร็วขึ้น
2: นะฮะหลังจากที่ร่วมโครงการนะฮะทางโครงการช่วยเหลืออะไรบ้างครับ
5: โครงการหลังจากที่ได้เข้ามาร่วมโครงการนี้โครงการได้เข้ามาช่วยเหลือในการสนับสนุนนะครับงบประมาณในการทำงานวิจัยชิ้นนี้ขึ้นมานะครับเราก็เป็นในฐานะนักวิจัยเราก็เอาความรู้ที่เรามีเนี่ยมาประดิษฐ์นะครับมาคิดคอนเซปต์ว่าจะทำยังไงให้ใส่เอาพืชมาเนี่ยใส่ปุ๊บแล้วได้เส้นใยออกมาเลยในเวลานั้นเลยนะครับจากเดิมที่ใช้เวลาร่วม 4-5 วันหรือว่าต้องใช้แรงงานคน
2: ครับ
5: ซึ่งได้ปริมาณน้อยนะครับซึ่งตัวนี้ก็สามารถพอคิดค้นเครื่องตัวนี้ขึ้นมาคอนเซปต์ในการสกัดได้ขึ้นมาเนี่ยก็ทำให้ล่นเวลาไปได้โอ้โหค่อนข้างนานเหมือนกันนะครับค่อนข้างไม่ใช่ค่อนข้างนานค่อนข้างเร็วมากนะครับ
2: เร็วมากเลย
5: เร็วมากคือใส่ปุ๊บได้ปั๊บนะครับชั่วโมงนึงได้เป็นประมาณ10โลนะถ้าเป็นเครื่องอัตโนมัติ
2: หลังถ้าขูดนี้ประมาณชั่วโมงได้ประมาณกี่โลครับ
5: ถ้าขูดเนี่ยทั้งวัน

0: ทั้งวัน 3-4 คนนี่จะได้ประมาณ3ขีด
1: ทั้งวัน 3-4 ขีดเองเหรอฮะ
0: ประมาณนั้น
1: คือว่าง่ายว่าล่นเวลา
0: ครับ
1: โอ้โหนะฮะ
0: มาเป็นชั่วโมงละเกือบ10กิโล
1: โอ้โหเร็วเนาะเร็วมากเร็วมากเหมือนกับว่าใช้คน
0: 10กิโลของเส้นใหญ่แห้งนะ
1: อ๋อโอ้โหถือว่าชนะโอ้โหเยอะมากเยอะจริงๆ
0: ครับ
1: โอ้โหนะฮะก็นี่ก็คือว่าไงว่ามันเป็นการช่วยเหลือชุมชน
0: ครับ
1: นะฮะทำให้ได้เส้นใหญ่มากขึ้นด้วยเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับเดี๋ยวอาร์จะพาไปรู้ลึกรู้จริงนะครับว่าเจ้าเครื่องตัวนี้เนี่ยทำงานยังไงเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับกับคิดการใหญ่ครับ

0: ได
1: ้เครื่องสกัดเพื่อแยกใยพืชธรรมชาติอัตโนมัตินั้นมีประสิทธิภาพในการสกัดแยกใยกล้วยได้ถึง20กิโลกรัมต่อชั่วโมงหรือ100กิโลกรัมต่อวันของใยกล้วยที่ได้ซึ่งมากกว่าเครื่องที่มีอยู่ในปัจจุบันถึง4เท่าซึ่งสามารถทำให้ผู้ใช้ผลิตเส้นใยกล้วยส่งได้ตามคำสั่งซื้อที่มีมากเกินกว่ากำลังผลิตได้ทันทีอีกทั้งมีระบบอัตโนมัติไม่ต้องใช้คนดึงกาบกล้วยเข้าออกจากเครื่องด้วยตนเองซึ่งต่างจากเครื่องที่มีอยู่ในปัจจุบันทำให้ลดความเสี่ยงของผู้ทำงานและเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้เพียงแค่ใส่กาบกล้วยไว้ที่ทางเข้าเครื่องเท่านั้นจากนั้นเครื่องจะทำการฟีดอินโดยอัตโนมัติและใยกล้วยที่จะได้ออกมาจากเครื่องอย่างสม่ำเสมอเท่ากันเหมือนการใช้แรงงานคนทำและมีความขาวใสไม่ช้ำไม่ฉีกขาดหรือมีขนาดไม่เท่ากันอีกทั้งใยกล้วยที่ได้สามารถนำไปใช้งานในการทอหรือทำผลิตภัณฑ์ใยกล้วยได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการล้างอีกครั้งเพราะเครื่องจะทำการล้างเศษใยออกให้เรียบร้อยทำให้ลดขั้นตอนและเวลาในกระบวนการได้มากขึ้นและสามารถปรับขนาดความยาวของเส้นใยกล้วยได้ตามความต้องการอีกด้วยซึ่งสามารถปรับความยาวของเส้นใยกล้วยได้ตามความต้องการต่างจากเครื่องทั่วไปที่มีอยู่ในปัจจุบันโดยสิ้นเชิงและมีราคาที่เป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์และสามารถผลิตในปริมาณมากตามความต้องการของผู้ใช้ได้อีกด้วย
2: กลับเข้ามาสู่ในช่วงเบรกที่2แล้วนะครับกับรายการคิดการใหญ่นะฮะสักครู่นี้เราได้รู้เรื่องแบบพื้นฐานแล้วตอนนี้เราจะรู้ลึกรู้จริงขึ้นนะฮะเอาละฮะคำถามแรกที่อยากจะถามอาจารย์นะครับเจ้าเครื่องนี้นะฮะทำอะไรได้บ้าง
3: ครับเครื่องสกัดแยกใยธรรมชาตินะครับอัตโนมัติตัวนี้ก็สามารถสกัดพืชนะครับได้แทบทุกชนิดเลยนะครับที่มีเส้นใยนะครับขอมีเส้นใยยาวอย่างเช่นกล้วยนะครับ
2: กล้วยนี่คือตรงแกนมัน
3: กล้วยเนี่ยใช่ต้นกล้วยเน
2: ี่
3: ย
2: ต้นกล้วย
3: ต้นมันเนี่ยนะครับเอามาเอากาบมันมานะครับถ้าเราเคยเล่นม้า
2: เร
3: ียกอะไร
2: ม้าก้านกล้วย
3: ม้าก้านกล้วยเราน่าจะเคยเห็นว่ามันข้างในเนี่ยมันเหนียวมาก
2: มันจะมีเส้นอยู่นะมันจะมีใยเหนียวๆเลย
3: ใช่ใช่ตัวนั้นแหละที่สามารถเอามาสกัดเป็นเส้นใยได้แล้วก็สับปะรดนะคร
2: ับ
3: สับปะรดลิ้นมังกรนะครับ
2: ลิ้นมังกรคืออะไรฮะ
3: ลิ้นมังกรเนี่ยก็คือพืชชนิดหนึ่งที่เป็นเหมือนน่าจะเคยเห็นที่เป็นเหมือนคล้ายๆมีปลายแหลมๆ
2: แหลมๆยาวๆอ๋อโอเคผมนึกออกแล้ว
3: ครับมี
2: ครับ
3: ลายสีขาวนะครับคือพูดง่ายว่าทุกพืชแหละครับที่มีเส้นใยถ้าลองเอามาเข้าดูต้นขาต้นตะไคร้เนี่ยก็มีเส้นใยสามารถเอามาสกัดเป็นเส้นใยได้เพียงแต่ว่าประเด็นของพืชตัวไหนที่จะมาทำเนี่ยมันจะต้องมีปริมาณด้วยนะครับเพราะว่าเรามาทำเราต้องมาต่อยอดให้กับกลุ่มไม่ใช่เอาพืชที่มีปริมาณน้อยๆมาใช้มันก็จะ
2: คือ
3: แป๊บเดียวก็หมด
2: อย่างแรกก็ต้องต้นทุนที่ต่ำ
3: ใช่
2: ต้นนะฮะจะเอาขิงข่ามาทำนี่ก็กินดีกว่า
3: ครับ
2: เนาะ
3: ใช่เอาไปกินดีกว่าน
2: ะฮะเอากล้วยที่ไม่ได้ใช้เอากากรถที่เหลือทิ้งแล้วเมื่อกี้ทำอะไรแล้วเจ้าเครื่องนี้ดีอย่างไร
3: ดีอย่างไรก็คือการที่สกัดด้วยเครื่องนี้มันจะทำให้ได้เส้นใยที่มีความสดนะครับใหม่นะครับโอกาสที่จะเป็นเชื้อราเนี่ยแทบไม่มีเลยนะครับที่ลองทิ้งไว้เนี่ยไม่มีการเกิดเชื้อราเลย
2: คือเพราะมันสดมาก
3: ครับมันสดนะครับแล้วก็ได้เร็วนะครับได้เยอะ
2: ครับ
3: คอนเซ็ปต์หลักๆก็คือได้เส้นสดนะครับแล้วก็ได้ปริมาณเยอะเร็วนะครับสามารถเอาไปใช้งานได้เลย
2: นี่ก็คือประโยชน์และความพิเศษของเขา
3: คือมีความสวยงามโดดเด่น
2: อ๋อเฉพาะของเขาเลย
3: ครับเฉพาะเลย
2: นะฮะแล้วแนวทางการตลาดในการจะทำเครื่องเจ้าเครื่องนี้ขายออกมานะฮะตอนนี้เขาเริ่มทำขายออกมาหรือยังครับ
3: ตอนนี้ที่ทำหมายถึงตัวเครื่องนี้ใช่ไหม
2: ครับใช่ครับ
3: ก็มีคนติดต่อสนใจพอเริ่มมีเครื่องนี้แล้วก็มีการประชาสัมพันธ์จากโครงการนะครับก็เริ่มมีคนติดต่อสนใจซื
2: ้อ
3: ที่จะอยากได้เครื่องนี้มา
2: คือ
3: พอสมควรเหมือนกัน
2: เพราะว่าผมว่ามันการตลาดมันต้องการมาก
3: ครับ
2: นะฮะซึ่งทุกวันนี้เขาทำแล้วมันก็ช้าเน
3: า
2: ะ
3: คือนอกเหนือจากต้องบอกว่าอย่างนี้คือนอกเหนือจากที่จะเอาเส้นใยไปทำพวกไฟเบอร์เท็กซ์ไทล์อย่างนี้นะครับ
2: ครับ
3: ยังสามารถเอาไปแปรรูปอย่างอื่นได้เช่นทำพวกกระดาษนะครับทำให้กระบวนการทำกระดาษของเขาเนี่ยได้กากใยออกมาทำกระดาษได้เลยนะคร
2: ับ
3: ไม่ต้องรอเวลานะครับแล้วก็ไม่ต้องเอามือมาสัมผัสกับสารเคมีที่ต้องของเดิมเนี่ยใช้โซดาไฟแช่อย่างเงี้ยเอามาทำสบู่ส เส้นใหญ่
2: อ๋อสมุดเส้นใหญ่อ่ะผมเห็นแล้วเมื่อกี้ตั้งอยู่สวย
3: สวยสวยมาก
2: ดูดีมาก
3: แล้วก็ใช้ได้เป็นเส้นใยขัดตัวได้เลย
2: อ
3: พอใช้ไปถูไปเนี่ยก็
2: มันจะมีเส้นใยอยู่ข้างใน
3: เส้นใยอยู่ข้างในขัดไปพร้อมกับขัดไปพร้อมกับอาบน้ำเลย
2: ต้องบอกก่อนว่าถ้าจะทำสบู่เส้นใยนี้ต้องทำแบบนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่ามันไม่มีสารเคมี
3: ใช่ครับ
2: ใช่ไหม
3: ได้สดจากได้สดจากใยพืชเลยนะคร
2: ับ นะฮะแล้วเจ้าทิศทางต่อไปในอนาคตเนี่ยฮะจะสามารถทำเป็นเวอร์ชัน2เวอร์ชัน3ออกมาไหมฮะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยังไงบ้าง
3: ตอนนี้ก็ผมก็มานั่งดูตลอดแหละว่าเครื่องปัจจุบันเนี่ยที่ออกมาเนี่ยนะครับตอนแรกเครื่องทดสอบเนี่ยจะใช้แรงคนเป็นการดึงเข้าดึงออกพอปัจจุบันเนี่ยก็ใช้ระบบออโต้ฟีดอินเอาอัตโนมัติออกมานะครับใส่ใจแล้วก็เข้าออกมาแต่ผมก็ยังมองว่ามันก็ยังมีจุดด้อยอยู่เยอะพอสมควรนะครับจุดด้อยที่ว่าก็คือว่าเรายังต้องเตรียมพืช
2: ครับ
3: มาเอาต้นสมมติถ้าทำกล้วยเนี่ยก็ต้องตัดต้นมาแล้วก็แยกออกมาเป็นกาบกาบที่เมื่อกี้ได้ไปลองดู
2: กาบคือเปาะมันใช่ไหมแยกออกเป็นชิ้นชิ้น
3: ชิ้นมาเพื่อจะใส่นะครับ
2: อ๋อครับ
3: ไอสเต็ปต่อไปเนี่ยที่อยากพัฒนาที่วางแผนไว้เนี่ยก็คือจะใส่ทั้งต้นเลย
2: โอ้คือใส่ปาร์ทเดียว
3: ครับคือตัดกล้วยมาอย่างเดียวเนี่ยแล้วก็เอาวางไว้แล้วก็เข้าไปแล้วก็ออกมาเป็นเส้นใยแยกกับเศษมันเลย
2: oh. อ
3: ย่างเงี้ยจะลดได้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะตอนเนี้ยพอกระบวนการทำเส้นใยเนี่ยเร็วละก็มาเราก็ดูคอขวดแต่ละจุดคอขวดมาอยู่ที่การเตรียมกาบละ
2: ก่อนที่จะเริ่ม
3: กับการเอามือเอาคนเนี่ยมาใส
2: ่
3: เดี๋ยวไปดูจะเห็นว่าจะต้องใช้เวลารออยู่ oh. นะครับแต่ก็เร็วกว่าเดิมเยอะแต่ถ้าจะให้ดีก็อยากจะพัฒนาตัวที่เอาตัดต้นกล้วยมาสดๆเลยเนี่ยวางไว้หรือว่าเอาใบสดๆเนี่ยวางไว
2: ้โยนเข้าไปเลย
3: แล้วก็เครื่องก็ออกมาเป็นใยหมดเลยอย่างนี้ก็จะสบายหน่อย
2: ครับ
3: นะที่วางไว้นะ
2: พูดกันขนาดนี้แล้วผมได้รู้ลึกรู้จริงแล้วแต่ผมอยากเห็นตัวเครื่องจริง
3: ครับ
2: อยากให้อาจารย์เนี่ยช่วยพาผมไปดูหน่อยได้ไหม
3: ได้ครับ
2: ได้ครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าคร
3: ับ ได้ครับ
2: ครับ

0: ได้เอาละครับตอนนี้อาร์ตก็ได้เดินมาดูถึงเครื่องแล้วนะฮะก็อยากจะทราบเหมือนกันอาจารย์ว่าเจ้าส่วนประกอบเจ้าเครื่องนี้ฮะทำงานยังไงมีส่วนประกอบอะไรบ้างครับ
1: ครับองค์ประกอบหลักๆของเครื่องสกัดแยกใยธรรมชาตินะครับก็คือองค์ประกอบหลักก็คือ1มีชุดควบคุมนะครับชุดควบคุมการทำงานของเครื่องนะครับก็ประกอบด้วยชุดอินเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็ตัวมอเตอร์นะครับแล้วก็คอนโทรลเลอร
0: ์ครับ
1: แล้วก็จะมีส่วนสื่อสารกับผู้ใช้ก็เป็นแป้นคอนโทรลนะครับที่อยู่หน้าเครื่องนะครับซึ่งมีปุ่มควบคุมออนออฟแล้วก็สั่งให้เครื่องนำใยพืชนำใบพืชเข้าไปสกัดออกมาแล้วก็ออกมาสู่ผู้ใช้นะครับแล้วก็ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนมอเตอร์หลักที่เป็นตัวขับเคลื่อนของตัวเครื่อง
0: ครับนะครับนะฮะและส่วนขั้นตอนการทำงานนะครับอย่างแรกจะต้องทำอะไรก่อน
1: ขั้นตอนการทำงานนะครับผู้ใช้ก็นะครับนำเอาตัวพืชนะครับที่ต้องการจะมาสกัดเส้นใยเช่นตัวกล้วยก็คือใช้กาบกล้วยนะครับ
0: ครับ
1: ก้านกล้วยนะครับแต่ถ้าเป็นสับปะรดเนี่ยก็ใช้ใบมันนะครับส่วนที่มีใยว่าง่ายเอามาเข้าสกัดเลือดสกัดนะครับ
0: ครับผมนะฮะ
1: แล้วก็หลังจากนั้นก็กดให้เครื่องทำงานนะครับเครื่องก็จะพาเอาตัวใบพืชตัวนั้นเข้าไปสกัดออกมาหลังจากนั้นพอออกมาปุ๊บก็จะเหลือแต่เส้นใยอย่างเดียวเลย
0: ครับผม
1: ณเวลานั้นเลย
0: อยากให้อาจารย์สาธิตวิธีการทำงานนะครับ
1: ได้ครับ
0: ได้ครับนะฮะเดี๋ยวดูวิธีการสาธิตการทำงานว่าทำงานยังไงดีกว่าครับ
1: ครับ
0: ครับผม
1: ขั้นตอนการทำงานของเครื่องนะครับเครื่องสกัดแยกใยนะครับธรรมชาติอัตโนมัติพร้อมใช้เนี่ยก็คือผู้ใช้เนี่ยก็คือเตรียมนะครับเตรียมใบพืชนะครับหรือว่าถ้าเป็นกล้วยก็เป็นกาบกล้วยมานะครับเพื่อที่จะเอามาใส่เครื่องนะครับโดยที่เอามาใส่ที่ตัวเครื่องแล้วก็ใช้ชุดล็อกเนี่ยชุดล็อกเนี่ยกดลงไปเพื่อล็อกตัวใบพืชนั้นนะครับหลังจากนั้นก็ง่ายๆก็คือเปิดให้มอเตอร์หลักทำงานนะครับแล้วก็กดสวิตช์ออโต้นะครับเครื่องก็จะเข้าทำงานอัตโนมัตินะครับโดยการนำเอาตัวพืชเนี่ยตัวใบพืชเนี่ยหรือกาบกล้วยเนี่ยเข้าไปที่เครื่องแล้วก็สกัดเป็นเส้นใยแล้วก็ถอยหลังกลับมานะครับหลังจากนั้นผู้ใช้ก็สามารถเอาตัวเส้นใยออกมาจากเครื่องได้เลยนะเพียงแค่ประมาณ2วินาที2ถึง3วินาทีไม่2ถึง3วินาทีก็จะได้เส้นใยพืชที่วางไว้บนชุดเครื่องเนี่ยออกมาตามที่ต้องการนะครับ
0: อย่าง
1: นี้ง่ายๆว่าไม่ได้ยากเย็นอะไรเลย
0: โอ้ง่ายมากคือแค่วางปุ๊
1: บ
0: เครื่องดันเข้าไปปุ๊บ2 3นาทีดึงเครื่องออกมาปุ๊บได้เส้นใยเลย
1: ต่างวิก็ออกมาก็ได้เลยนะครับ
0: โอ้โหง่ายมาก
1: ทันที
0: โอ้โห
1: ลดเวลาของกลุ่มลดเวลาของผู้ใช้ไปได้ค่อนข้างเยอะเยอะมากเลยนะฮะ
0: นะฮะก็ง่ายๆเลยนะครับก็ทำง่ายๆว่าประหยัดเวลามากขึ้น
1: ใ
0: ช้งานง่ายขึ้นได้ผลผลิตที่มากขึ
1: ้
0: นเอาละครับนะฮะก็ขอขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับนะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะฮะไปพบกับผู้ประกอบการแต่ก่อนที่จะลากันไปนะครับอาจารย์ให้อาจารย์ฝากหน่อยนะฮะชื่อเบอร์โทรเผื่อว่าใครที่จะสนใจติดต่อครับ
1: ได้ครับยินดีก็ใครที่ผู้ประกอบการหรือว่าผู้ที่สนใจนะครับที่จะทำนะครับหรือว่าต้องการที่จะใช้เครื่องสกัดแยกใยพืช นะครับก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่เบอร์ติดต่อผมนะครับก็0846414608นะครับยินดีให้คำปรึกษาตลอดนะครับ
0: ครับผมนะฮะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
1: ขอบคุณ
0: ครับนะฮะนะฮะเดี๋ยวไปดูผู้ประกอบการกันดีกว่าให้เข้ามาสัมภาษณ์ว่าได้อะไรกับเจ้าเครื่องนี้บ้างดูเลยครับครับตอนนี้ไอ้ก็อยู่กับผู้ประกอบการนะครับคุณอาทิตย์วัชศรีครับสวัสดีครับนะฮะเราก็ได้สัมภาษณ์อาจารย์ไปแล้วนะฮะก็ได้รู้เรื่องราวความเป็นมาของเครื่องนะครับและตอนนี้นะฮะผมอยากทราบเหมือนกันว่าเจ้าเครื่องนี้ฮะมันดีอย่างไร
2: เครื่องนี้ครับก็เมื่อก่อนเราจะไม่มีเครื่องนี้เราต้องใช้คือมือ
0: มือขูดเอา
2: ใช่ที่ให้มันยุ่ยออกมาแต่พอมีเครื่องนี้ข้อดีของมันคือรวดเร็วรวดเร็วในปริมาณที่เราจะได้เพิ่มขึ้นแล้วการบำรุงรักษาหรือว่าวิธีการใช้งานมันก็ถ้าเราใช้เนี่ยเราขั้นตอนไม่ยุ่งยากฮะแล้ววิธีการบำรุงรักษาคือเราสามารถดูแลบำรุงรักษาได้ด้วยตัวเองเครื่องแล้วเวลาเครื่องนี้คือเมื่อก่อนเราถ้าเราใช้มือเนี่ยมันจะได้ปริมาณที่น้อยต่อยอดที่เขาสั่งเข้ามาอย่างเงี้ยแต่พอมีเครื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะสะดวกรวดเร็วมากขึ้นอย่างว่าถ้าเราใช้คนเนี่ยต่อคนเนี่ยคือแต่ว่าคนนึง วันนึงเราถ้าใช้คนเนี่ยจะได้ประมาณแค่ประมาณ1กิโล
0: คนนึงเต็มที่ได้1กิโล
2: ใช่ครับต่อคนแต่ถ้าใช้เครื่องเนี่ยวันนึงก็ตกประมาณ20 30ต่อกิโล
0: 20โอ้ยหมายถึงว่าคูณ30เลย
2: ใช่บางทีอาจจะมากกว่านั้น
0: เนี่ยโอ้โหนะฮะคือว่าไงว่าถ้าเรามีเตรียมเครื่องเตรียมอุปกรณ์ไว้พร้อม
2: ใช่ครับ
0: เตรียมต้นกล้วยไว้พร้อมแล้วมันก็ทำได้เร็วขึ้น
2: ใช่คร
0: ับ สมมติจะช้าตอนเริ่มใช
2: ่
0: ไหม
2: ใช่ตอนจัดวางหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเราพอเครื่องทำงานรีดไปปุ๊บถ้าเครื่องไม่ติดปัญหาหรือว่าอะไรเนี่ยถ้าเครื่องรันได้ตลอดเนี่ยมันจะไวกว่าคนเยอะมากครับ
0: คือตั้งปุ๊บใส่ปั๊บตั้งปุ๊บใส่ปั๊บใช่ไหมฮะโอ้ว่าง่ายว่าสะดวกขึ้นเลยถ้ามันเป็นอย่างนั้นคืออนาคตมันอาจจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วคือว่าอาจารย์คุยกับอาจารย์ว่าตอนนี้เขาบอกว่าจะเริ่มคิดแบบโปรเจกต์แบบ2ว่าให้มันเร็วขึ้น
2: ครับ
0: นะฮะก็จาก30กิโลก็กลายอาจจะเป็น60กิโลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ได้เพียงพอกับชุมชนเนาะ
2: ครับ
0: นะฮะแล้วก็อยากรู้เหมือนกันนะฮะหลายๆอย่างอย่างเช่นมีรายได้เพิ่มขึ้นไหมฮะสำหรับชุมชนนี
2: ้อย่างรายได้มีเพิ่มขึ้นแน่นอนครับสมมติว่าเราอย่างน้อยถ้าสมมติว่าบางคนคิดว่าเอ้ยถ้าเราเอาอย่างมีคนใช้เนี่ยแล้วเรามาเอาเครื่องมาทำเนี่ยมันคนเขาจะไม่มีงานทำหรือเปล่า
0: บางคนกลัวแบบว่าเฮ้ยเรามีเครื่องปุ๊บคนจะตกงานหรือเปล่า
2: ของเราไม่แน่นอนครับสมมติว่าเราทำปุ๊บเนี่ยออเดอร์เรามีมาตลอดแน่นอนเราสมมติว่าเราเอากระดาษของกากมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะแปรรูปมาเป็นกระดาษพอเป็นกระดาษเสร็จปุ๊บเราก็จะแปรรูปเป็นพวกสมุดเป็นโคมไฟเป็นกล่องกระดาษอย่างเช่นเราโคมไฟเนี่ยเราก็จะให้คนในชุมชนเราเป็นคนทำโครงขึ้นมา
0: ขึ้นโครงไว้
2: ใช่ครับแล้วก็นำมาส่งเราแล้วก็เหมือนเรากระจายรายได้ให้เขา
0: หมายถึงว่าเราให้ชุมชนนี้ทำโครงขึ้นมา
2: ใช่ครับ
0: แล้วไอ้กากที่อยู่ในกระมังนั้น
2: เราก็แปรรูปไปเป็นกระดาษ
0: แปรรูปเป็นกระดาษ
2: ใช่แล้วเราก็เอากระดาษนั้นมาทำเป็นโคมไฟ
0: อ๋อแล้วง่ายว่าได้ทั้งครอบได้ชุมชนเลย
2: ใช่ครับแล้วก็จะกลายเป็นอุตสาหกรรมเป็นโอท็อปขึ้นมาแล้วพอเราไปขายปุ๊บเนี่ยมันของเราตอนนี้เราก็กระจายไปแบบส่งต่างประเทศได้แล้วเป็นโครงไฟเพราะว่ามันมาจากวัสดุธรรมชาติต่างประเทศเขาจะชอบมาก
0: อ๋อเนาะนะฮะนี่ก็คือแบบว่าไงว่าข้อคิดดีๆสำหรับใครที่เป็นผู้ประกอบการนะฮะแล้วอยากให้พี่อาทิตย์ฝากไว้หน่อยว่าสำหรับใครที่อยากจะประกอบอาชีพนี้สามารถติดต่อได้เบอร์อะไรชื่ออะไรครับ
2: ถ้าคนสนใจกับพวกผลิตภัณฑ์จากกระดาษต้นกล้วยนะครับโทรมาที่เบอร์086-676-0086ครับหรือว่ามี2เบอร์ครับแล้วก็086-712-9867ของเราจะรับทำผลิตภัณฑ์จากกระดาษต้นกล้วยทุกชนิดครับ
0: นะฮะ
2: ไม่ว่าจะเป็นโคมไฟกล่องกระดาษสมุด
0: คือไว้งานที่เป็นกระดาษ
2: ใช่ครับ
0: สามารถโทรมาปรึกษาได
2: ้ได้ครับ
0: นะฮะรับรองฝากไว้ด้วยนะฮะสำหรับคนที่ชอบนะฮะหรือว่าอยากจะสั่งไปขายเนาะก็สามารถติดต่อได้ข้างล่างเบอร์นี้เลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่อาทิตย์มากเลยนะครับขอบคุณครับนะฮะเดี๋ยวผมพาไปเดินเล่นดีกว่าชมบรรยากาศรอบนอกนะฮะเดินเล่นดีกว่าครับ

เอาละครับหมดเวลาลงแล้วนะฮะสำหรับรายการคิดการใหญ่นะครับขอขอบคุณอาจารย์วีรพลยิ้มสินสมบูรณ์ครับและคุณอาทิตย์ปัตศรีนะฮะที่ให้ความรู้มากมายนะครับและเอื้อเฟื้อสถานที่นะฮะต้องขอขอบคุณโครงการดีๆด้วยนะครับโครงการพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชนต้องขอขอบคุณสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ TGI สถาบันไทยเยอรมันและศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่2วันนี้นะฮะผมอาร์ตสิงห์นาถต้องขอลาไปก่อนนะครับวันนี้ทุกคนได้ความรู้มากมายเลยเจอกันตอนหน้าครับคิดการใหญ่สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับผมวิทย์บอสโรบอทเด็กรุ่นใหม่ไฟเรียนรู้ผมพาเอาเสียงดนตรีที่จะมาช่วยกระตุ้นต่อมความคิดความอยากรู้อยากเห็นของเพื่อนๆมาให้ลองฟังกันด้วยนะครับ
1: สวัสดีค่ะนิวก็มารายงานตัวเสริมทำความสนุกวันนี้ด้วยอีกคนพอจังเลยค่ะวิทย์บอสกำลังเล่นพิณอยู่เหรอ
0: ไม่ใช่พิณครับนี่คือกีตาร
1: ์กีตาร์รูปร่างอย่างนี้เนี่ยนะกีตาร์มันต้องถือแล้วก็ดีอย่างนี้ไม่ใช่หรอ
0: แบบนั้นมันเป็นกีตาร์สมัยใหม่ครับส่วนเจ้านี่มีชื่อเรียกว่าซิชาราเป็นเครื่องดนตรีของชาวโรมันที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นกีตาร์ในปัจจุบัน
1: โหก็เป็นบรรพบุรุษของกีตาร์นะสิหูน่าทึ่งจริงๆเลยนะเนี่ย
0: กีตาร์ยังมีเรื่องชวนให้เราทึ่งมากกว่านี้เรามาเริ่มเรียนรู้กันจากการตั้งคำถามเลยนะครับ
1: ว้าวเรื่องชวนสงสัยของเราในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเครื่องดนตรีเหรอเนี่ยชักอยากรู้แล้วสิว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยจะทำให้เราสนุกกับเรื่องนี้ได้ยังไง
2: ผมอยากรู้ว่ากีตาร์แบบไหนเสียงเพราะที่สุดครับ
3: ผมอยากรู้ว่าคนดีดกีตาร์นิ้วยาวหรือนิ้วสั้นใครดีดเก่งกว่ากันครับ
4: ผมอยากรู้ว่าเวลาคนดีดกีตาร์ทำไมเสียงถึงดังครับ
5: ผมอยากรู้ว่ามีกีตาร์กี่ชนิดครับ
6: ผมอยากรู้ว่ารูกลมๆตรงกลางของกีตาร์มีไว้ทำอะไรบ้างครับ
1: ถึงแม้เราจะดีดกีตาร์เบาแบบนี้หรือจะดีดอย่างมั่นเราก็จะได้ยินเสียงของกีตาร์เสียงเหล่านั้นเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะ
0: เรื่องนี้เป็นปริศนาที่ต้องไปค้นหาคำตอบจากห้องทดลอง
1: มาทดสอบพลังเสียงของกีตาร์

0: เสียงดังเกินไปแล้วน้องนิวจะเปิดวิทยุดังไปไหนเนี่ย
1: โหหมดอารมณ์ล็อกแล้วพี่นายอ่ะ
2: อย่างเงี้ยเพื่อนๆทางบ้านก็รู้หมดนะสิว่าเราไม่ได้ดีกีต้าร์จริงๆค่ะ
0: โอ้ยใครไม่รู้ก็แย่แล้วน้องนิวนี่มันกีต้าร์โปร่งนะจะดีดให้เป็นเสียงแบบกีต้าร์ไฟฟ้าได้ไงเรา
2: จริงด้วยอ่ะแต่ก็แปลกนะกีต้าร์โปร่งไม่มีลำโพงไม่ได้ใช้เครื่องขยายเสียงแต่กับดีที่เสียงดังได้อ่ะ
0: นั่นสิแล้วเพื่อนๆทางบ้านล่ะครับคิดว่าเป็นเพราะอะไรลองมาดูจากการทดลองนี้เลย
3: ก่อนอื่นเราต้องรู้ว่า
0: เสียงนั้นเกิดขึ้นมาได้ยังไง
3: นี่คือซ่อมเสียงเมื่อเราตีมันจะสั่นและเกิดเสียงขึ้นเสียงที่เกิดขึ้นจะเดินทางมาสู่หูของเรา
0: แล้วเสียงเนี่ยเดินทางจากซ่อมอันนี้เข้าสู่หูของเราได้ยังไงมาสังเกตไปพร้อมกันเลย
4: ตีซ่อมเสียงแล้วจุ่มซ่อมเสียงลงไปในอ่างน้ำเราจะเห็นว่าการสั่นของซ่อมเสียงทำให้เกิดคลื่นในน้ำคลื่นจะเกิดขึ้นบริเวณการซ่อมสั่นแล้วกระจายออกไปเป็นวงทั่วอ่างน้ำก็เปรียบเหมือนอากาศเมื่อเราตีซ่อมเสียงซ่อมจะสั่นทำให้อากาศโดยรอบสั่นตามไปด้วยอากาศที่สั่นเป็นคลื่นก็จะเดินทางเข้าสู่หูของเราทำให้เราได้ยินเสียง
3: สรุปได้ว่าเสียงเกิดขึ้นจากการสั่นและมีอากาศเป็นตัวกลางพาเสียงมาสู่หูของเรา
0: และหลักการสั่นนี้นะครับทำให้เกิดเครื่องดนตรีหลายชนิดรวมทั้งกีตาร์ด้วย

0: เราลองฟังเสียงของเส้นเอ็นที่เราดีดที่สันเส้นนี้ดูเมื่อเส้นเอ็นสั่นนะครับก็จะทำให้อากาศโดยรอบเนี่ยสั่นจนเกิดเป็นคลื่นเสียงเดินทางผ่านอากาศเข้าสู่หูของเรา
1: แต่เสียงดีดของกีตาร์ตัวนี้ดังกว่าเสียงดีดของเส้นเอ็น
0: นั่นก็เป็นเพราะว่ารูวงกลมที่อยู่บนตัวกีตาร์เราจะลองมาพิสูจน์กันครับว่าวงกลมที่เป็นโพรงภายในตัวกีตาร์เนี่ยทำให้เสียงดังก้องขึ้นจริงหรือไม
1: ่เรามีโทรศัพท์ที่วัดเสียงได้กระดาษแข็งแบบนะแบบตัดเป็นวงกลม
2: ก่อนอื่นลองดีดสาย

จากนั้นตัดกระดาษแข็งให้พอดีกับรูปวงกลมปริศนาบนตัวกีตาร์ปิดกระดาษให้สนิทด้วยเทปใสแล้วก็ดีดกีตาร์ลองวัดระดับเสียงดู

0: เสียงตอนที่ดีดกีตาร์ปกติกับตอนที่ปิดรูวงกลมบนตัวกีตาร์แตกต่างกันจริงๆด้วยนะครับเนี่ย
1: ถ้าวงกลมบนตัวกีตาร์นี้เราเรียกว่าการกำทันเสียงค่ะ
2: เมื่อเราดีดกีตาร์สายกีตาร์จะสั่นการสั่นของสายกีตาร์จะทำให้อากาศที่อยู่ภายในโพรงวงกลมสั่นตามไปด้วยจนเกิดเป็นคลื่นเสียงสะท้อนออกมาและเมื่อเราดีดกีตาร์ไปเรื่อยๆจนจังหวะการดีดตรงกับช่วงการสั่นของกีตาร์จะทำให้สายกีตาร์สั่นเป็นช่วงที่กว้างขึ้นทำให้คลื่นเสียงที่สะท้อนออกมาจากโพรงของวงกลมขยายใหญ่ขึ้นเราเลยได้ยินเสียงกีตาร์ที่ดังชัดเจนนั่นเอง
1: ก็เหมือนเวลาที่เราแกว่งชิงช้าให้เพื่อนถ้าจังหวะการผลักของเราเนี่ยตรงกับช่วงการแกว่งของชิงช้าก็จะยิ่งทำให้มันลอยสูงมากขึ้นนั่นเอง
3: ถูกต้องยิ่งเราดีดกีตาร์ให้สั่นไปเรื่อยๆก็จะทำให้สายกีตาร์ที่เราดีดเนี่ยสั่นได้กว้างและแรงขึ้นจนทำให้คลื่นเสียงที่ส่งออกมาขยายใหญ่ขึ้นเรื่อย
1: ๆรู้หลักการอย่างนี้แล้วเราก็สามารถเล่นกีตาร์ได้อย่างมืออาชีพอาลวาเป็นลูกแมวเมียวลูกแมว
3: รู้หลักการแล้วก็ต้องฝึกฝนนะครับแล้วก็ต้องอย่าลืมเรียนรู้เรื่องโน้ตเพลงด้วยนะครับโอ้ไม่ไหวแล้วโอ้จะเงียบไหมเนี่ย
2: สายแอนอินสคูลสนุกคิดวิทย์ในโรงเรียนในห้องเรียนดนตรีเขาคือพระเอกหมายเลขหนึ่งเวลาพักกลางวันเราก็จะพบเห็นเครื่องดนตรีชิ้นนี้เสียงที่แสนเพราะสามารถเล่นเป็นเพลงได้หลากหลายคือเอกลักษณ์สำคัญของกีตาร์ว่าแต่เด็กๆโรงเรียนนี้จะรู้จักกีตาร์ชนิดไหนบ้างเอ่ย
4: กีตาร์คลาสสิกครับ
5: กีตาร์ไฟฟ้าครับ
6: กีตาร์โซโล่ครับ
7: กีตาร์หลังเต่าค่ะ
8: กีตาร์โป่งค
2: ่
8: ะ
2: เก่งมากครับเครื่องดนตรีและวิทยาศาสตร์เมื่อจับมาผสมมันก็จะกลายเป็นความสนุกและนี่ก็คือน้องๆคนเก่งจากโรงเรียนวัดสวนส้มที่จะมาช่วยทำให้เรารู้ว่าเครื่องดนตรีอย่างกีตาร์เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ได้ยังไง
9: แรงบันดาลใจของผมคือผมไปวาดรูปรถในห้องดนตรีสากลผมเหลือไปเห็นกีตาร์ของครูสัญญาผมจึงเกิดความคิดเป็นจึงทำเป็นกีตาร์รูปรถครับ
10: ผมชอบดีกีตาร์ครับแต่กีตาร์ทำให้เจ็บนิ้วผมก็เลยคิดประดิษฐ์กีตาร์แบบปรุงกฎขึ้นมาครับเพื่อทำให้เจ็บนิ้วครับ
11: ผมชอบวาดรูปรถครับและผมชอบเล่นกีตาร์ผมเลยเอารถและกีตาร์มาประดิษฐ์เป็นกีตาร์รถเพื่อนำไปเล่นบรรเลงเพลงและพกพาได้ง่ายครับ
12: อุปกรณ์มีดังต่อไปนี้ครับฟิวเจอร์บอร์ดสีโปสเตอร์ผู้กันกันไกลไม้แหลมคัตเตอร์ไม้บรรทัดดินสอปากกาเมจิกกาวสองหน้ากาวกระดาษแข็งและโฟมครับเราไปลงมือปฏิบัติกันดีกว่าครับ

0: กีตาร์ไร้สายของพวกเราเสร็จแล้วครับนี่นะครับทุกคนอาจจะมองว่ากีตาร์มันจะไม่มีสายจริงครับไม่มีสายเพราะเราใช้ปุ่มกดถ้าเราจะใช้ตัวนี้เราก็ต้องกดควบคู่กับตัวนี้นะครับเพื่อเสียงจะได้พอขึ้นครับ
1: นี่ครับกีตาร์ไร้สายที่เราคิดค้นขึ้นมาใหม่นะครับเราทำเป็นรูปรถเพื่อที่เด็กสมัยนี้ชอบรถกันนะครับเรามีปุ่มที่บิดปรับเสียงนะครับอันนี้คือปุ่มคอร์ดนะครับสีเหลืองคือคอร์ด A ครับสีเขียวนี่คือคอร์ด B ครับสีชมพูนี่คือคอร์ด C นะครับสีส้มนี่คือคอร์ด D ครับสีเขียวอ่อนนี่คือคอร์ด F ครับส่วนสีฟ้านี่คือคอร์ด E ครับวิธีการเล่นก็คือสะพายแล้วก็เล่นตามคอร์ดได้เลยครับกดไปจะมีเสียงกีตาร์ของจริงออกมาเลยครับ
2: สรุปนะครับประโยชน์ของกีตาร์ไร้สายจะเป็นประโยชน์ด้วยการกดปุ่มแทนดีดสายเพื่อเป็นการไม่เจ็บนิ้วและการสายหลุดแต่ถ้าเป็นปุ่มถ้าปุ่มมันหลุดเราน่าไปซ่อมได้ครับ
3: ประโยชน์อีกอย่างนึงกีตาร์อันใหญ่เด็กอาจจะเล่นไม่สะดวกครับถ้าเราทำให้เป็นกีตาร์เล็กเด็กจะเล่นได้สะดวกครับ
4: มาท้าทายสมองกับ5คำถามจริงหรือไม่จริงหรือไม่มีกีตาร์ที่ทำมาจากก้านมิกกี้เล็กๆคำตอบคือจริงค่ะมีคะโหน่าทึ่งจริงๆจริงหรือไม่สายกีตาร์ที่ตึงที่สุดจะให้เสียงที่เพราะที่สุดคำตอบคือไม่จริงค่ะเพราะสายกีตาร์ที่ตึงที่สุดเนี่ยจะให้เสียงที่สูงที่สุดต่างหากจริงหรือไม่เสื้อลายกีตาร์ตัวนี้ดีได้เหมือนกีตาร์จริงคำตอบคือจริงค่ะเพราะเสื้อลายกีตาร์ตัวนี้เนี่ยใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ดเชื่อมต่อกับเว็บแคมและคอมพิวเตอร์ค่ะจริงหรือไม่กีตาร์ที่มีสายมากที่สุดมีถึง12สายคำตอบคือไม่จริงค่ะเพราะกีตาร์ที่มีสายมากที่สุดเนี่ยมีถึง39สายต่างหากโหสุดยอดอ่ะจะเล่นยังไงเนี่ยจริงหรือไม่มีการแข่งขันดีกีตาร์แบบไม่ต้องใช้กีตาร์คำตอบคือจริงค่ะเพราะการแข่งขันนี้เป็นการแข่งขันดีกีตาร์อากาศไม่ต้องใช้กีตาร์เพียงแค่คุณมีลีลาสุดมันแบบนี้โหเห็นไหมล่ะกีตาร์เนี่ยมีเรื่องน่าเล่นมากมายเลยไปติดตามกันต่อ

0: อนนี้เราสองคนอยู่ร้านขายกีตาร์ครับ
1: ค่ะเราได้รู้หลักการของการเกิดเสียงของกีตาร์กันแล้วในช่วงการทดลองนะคะช่วงนี้นะคะเรามาเลือกกีตาร์กันดีกว่าไปอังเปา
0: ครับ

0: กีต้าร์มีหลายแบบจังเลยครับอ่างเปาเลือกไม่ถูกแล้วอ่ะตาลายหมดเลย
1: อืมใช่อ่างเปาเนี่ยพี่แจนที่เห็นนะก็มีกีต้าร์ไฟฟ้ากีต้าร์คลาสสิกกีต้าร์โป่งอูคูเลเล่ว่าแต่น้องๆล่ะคะน้องๆจะเลือกเล่นกีต้าร์แบบไหนกันดีเอ่ย
2: น้องคิดว่ากีต้าร์ทั้งหมดอยู่ในร้านเนี่ยค่ะมันมีกีต้าร์มันมีกี่ชนิดแล้วก็มันแตกต่างกันยังไงบ้างคะ
3: ก็ที่หนูคิดก็น่าจะมีประมาณ4ชนิดนะคะแล้วก็ความแตกต่างของมันก็คือน่าจะอยู่ที่เสียงของมันแล้วก็ลูกเล่นของมันฟังก์ชันของมันมากกว่าค่ะก็ที่หนูคิดว่าก็น่าจะมีประมาณ4ชนิดอะค่ะแล้วก็มีกีตาร์โป่งกีตาร์ไฟฟ้าแล้วก็เบสแล้วก็พวกกีตาร์คลาสสิกค่ะ
2: น้องอยากจะเริ่มเล่นค่ะเล่นกีตาร์เนี่ยอยากจะเล่นกีตาร์แบบไหนก่อน
3: ประมาณน่าจะเป็นกีตาร์โป่งมากกว่า

0: น่าจะเล่นง่ายกว่า
1: เพราะอะไรคะ
0: ก็เป็นการฝึกเริ่มแรกของการเล่นนะคะ
2: ก็ถ้าอย่างที่ชอบว่าชอบเล่นกีตาร์โปร่งมากกว่าครับ
1: ทำไมคะ
2: ก็เล่นที่ไหนก็ได้กีตาร์ไฟฟ้ามันต้องใช้ไฟเราจะไปทะเลไปไหน

0: พวกเราก็ต้องรู้ก่อนว่ากีตาร์มีกี่ชนิด
1: เอ๊ะอ่างเปารู้เหรอครับว่ากีตาร์มีกี่ชนิด
0: เฮ้ไม่รู้หรอกค่ะ
1: อ้าว
2: จริงๆแล้วกีตาร์มี2ชนิด
1: อ๋อนี่อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกีตาร์ใช่ไหมคะสวัสดีค่ะ
3: สว
1: ั
3: สดีค่ะก็คือกีตาร์เนี่ยแบ่งเป็น2ชนิดก็คือว่าเป็นกีตาร์ที่ใช้ไฟฟ้าก็เรียกว่ากีตาร์ไฟฟ้ากับกีตาร์ที่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าก็เรียกว่าอะคูสติกกีตาร์แล้วรู้ไหมในอะคูสติกกีตาร์เนี่ยยังแบ่งย่อยๆเป็นกีตาร์โปร่งกับกีตาร์คลาสสิก
1: แล้วที่เวลาเล่นกีตาร์แล้วนิ้วมันจะด้านจริงไหมคะอาจารย
3: ์ถ้าซ้อมเยอะก็ด้านถ้าซ้อมมาเยอะก็ไม่ด้านอยู่ที่การฝึกซ้อม
1: อาจารย์คะแล้วกีตาร์ไฟฟ้ากับกีตาร์โปร่งอะคะเสียงมันที่ออกมานี่คือแตกต่างกันไหมคะ
3: ก็คือถ้าใช้ไฟฟ้าเนี่ยเสียงมันจะค้างนานได้มากกว่านะแต่ถ้าเป็นกีตาร์โปร่งเนี่ยก็คือเสียงมันจะขาดหายไปเร็วกว่าดังนั้นวิธีการเล่นก็เลยต้องมีการเล่นที่แตกต่างกัน
1: แล้วดีดก็แตกต่างกันด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่เวลาบางทีกีตาร์ไฟฟ้าเนี่ยกดไม่ต้องใช้แรงมากแต่มันก็เสียงได้ค้างยาวแต่กีตาร์คลาสสิกโทษหรือกีตาร์โปร่งเนี่ยก็คือมันต้องกดแล้วก็ต้องกดค้างไว้นานมันถึงจะเสียงค้างนาน
1: เก่งจังเลย
0: ค่ะแล้วกีตาร์แบบไหนครับที่เหมาะกับพวกเราสองคนที่เพิ่งหัดเล่นกีตาร์โปร่งหรือกีตาร์ไฟฟ้าครับ
3: ต้องถามใจพวกเราว่าเราชอบกีตาร์โปร่งหรือกีตาร์ไฟฟ้ามากกว่ากันเพราะว่าครูเชื่อว่าถ้าเราชอบแบบไหนเราจะทำสิ่งนั้นได้ดีที่สุดแต่ว่าในฐานะที่ครูถนัดกีตาร์คลาสสิกครูก็อยากแนะนำกีตาร์คลาสสิกเพราะว่ามันจะทำมีเสียงที่น่ารักน่ารักได้มากกว่า
1: ซอฟกว่าใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วเราก็เล่นแล้วก็ไม่ต้องรบกวนใครมาก
1: สรุปได้ว่ากีตาร์โปร่ง6สายหรือกีตาร์คลาสสิกเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มหัดเล่นอย่างพวกเรามากที่สุดเลยนะคะ
0: ใช่แล้วครับ
4: เพราะสายของมันทำมาจากไนลอนและไหมพันด้วยลวดเหมาะกับการดีดด้วยนิ้วจึงทำให้เกิดช่วงของการสั่นที่สามารถสร้างคลื่นเสียงให้ชัดเจนและไพเราะกีตาร์โปร่ง6สายจึงสามารถเล่นโน้ตพื้นฐานซึ่งเหมาะแก่ผู้เริ่มหัดเล่นดนตรีได้นั่นเอง
5: เรามาหัดเล่นกีตาร์กันเถอะ
3: ตอนเริ
5: ่
3: มแรกเน
5: ี่
3: ยเราก็จะเริ่มฝึกดีดสายเปล่าก่อนนะอาจจะดูน่าเบื่อนิดนึงแต่ว่ามันเป็นก้าวแรกที่ดีนะคะแล้วก็ดีดสายเปล่าให้เสียงเพราะ

0: นที่จะเรียนดนตรีก็ต้องรู้จักโน้ตก่อนแล้วก็ต้องมาเรียนโน้ตในบรรทัด5เส้นอย่างโน้ตตัวแรกก็คืออยากให้รู้จักคือตัวโดโดกดช่องนี้สายที่2อันนี้โด
1: อะไรช่องที่3สายที่2ก็จะเป็นโดเร
0: เรเรต่อไปสายเปล่าสายที่1ก็จะเป็นโดมีต่อไปช่องที่1สายที่1ก็เป็นโดฟาไปช่องที่3ของสายที่1ก็เป็นโดโซนี่ก็รวมเป็นโด

0: ้นต่อไปเราก็จะเรียนเป็นคอร์ดนะคะ
1: แล้วคอร์ดกับโน้ตมันแตกต่างกันยังไงครับ
0: อันนี้คือแปลว่ามีหลายๆตัวเล่นพร้อมกันถ้าเป็นโน้ตก็เป็นตัวงั้นขั้นต้นก็คือเราจะเรียนที่คอร์ด C ก่อนนะก็จะจับแบบนี้อันนี้คือคอร์ด C แล้วก็ต่อไปก็ G7นะต้องกดตั้งหลายตัวแน่ C A minor D minor แล้วก็ G7
2: อาจารย์คะมีเทคนิคยังไงบ้างคะที่จะทำให้การเล่นกีตาร์เนี่ยไพเราะอยากเล่นให้เพราะๆเหมือนที่พวกแบบที่โชว์บนเวทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย
0: ์ค่ะก็คือเราจะเล่นให้เพราะเนี่ยเขาเรียกว่าต้องมีหูที่ดี
3: ต้องฟังให้ออกว่าอันเนี้ยดีหรือยังงั้นสำคัญคือเรื่องของหูดนตรีก็คือเรื่องของหูนะไม่ใช่เรื่องของความเร็วไม่ใช่เรื่องของมือไม่ใช่เรื่องของอะไรทั้งนั้นก็คือเรื่องของหูอย่างเดียว
2: อ๋อค่ะต้องหูดีเท่านั้น
3: แล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของการฝึกซ้อมเขาถึงได้บอกว่า practice make perfect ก็คือว่าการที่ซ้อมมันก็ทำให้เล่นได้ดีถ้าเกิดชอบเล่นแต่ไม่ซ้อมก็ทำให้เล่นได้ดีได้ยาก

0: วันนี้เราได้ความรู้เยอะเลยอะค่ะอาจารย์โหได้เทคนิคดีๆจากอาจารย์ไปเพียบเลยวันนี้พวกเราก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์นลินมากเลยนะคะขอบคุณค่ะจะมีพรสวรรค์และการฝึกฝนทักษะแล้วนะคะการคิดอย่างมีเหตุมีผลตามหลักการวิทยาศาสตร์ก็ทำให้เราเนี่ยสามารถเล่นกีตาร์ได้อย่างดีมากขึ้นเลยนะคะ
1: ตอนนี้ผมสามารถเล่นเพลงง่ายๆได้แล้วต่อไปผมจะเล่นเพลงร็อกได้แล้วผมก็จะกลายเป็นแชมป์กีตาร์ระดับโลกว้าอ่ะอ่ะอ่ะ
0: ความรู้ความสามารถในครั้งนี้นะคะทำให้น้องเขามั่นใจมากขึ้นเลยค่ะเพื่อนๆคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะอยากจะมาเรียนดนตรีก็มาได้ที่นี่เลยค่ะวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะที่นี่นะคะเขาเปิดสำหรับนักเรียนนักศึกษาและยังมีโครงการสำหรับคนทั่วไปด้วยนะคะถ้าใครสนใจอยากจะมาเรียนเนี่ยก็ลองมาสอบถามได้ที่นี่กันเลยค่ะ

0: วันนี้เราได้รู้กันแล้วว่าการสั่นของสายกีตาร์เป็นที่มาของเสียงเพลงไพเราะที่เราได้ยินกัน
1: และก็รู้ด้วยว่ากีตาร์แต่ละชนิดก็มีเอกลักษณ์และเสียงที่แตกต่างกันไปแถมยังได้รู้เทคนิคการเล่นกีตาร์แบบใช้วิทยาศาสตร์เข้าช่วยอีกด้วย
0: และเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับกีตาร์ไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆสามารถไปค้นหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องดีดแสนสนุกเครื่องนี้ได้ที่ห้องสมุดดนตรีที่เรามีอยู่หลายแห่งเลยล่ะครับ
1: และหนึ่งในคำถามที่เราต้องการคำตอบจากเพื่อนๆทางบ้านภายในเวลา1ชั่วโมงหลังจากจบรายการนั่นก็คือ
0: ต้นกำเนิดของกีตาร์เกิดขึ้นมาจากประเทศอะไรและกีตาร์ในยุคแรกนั้นมีชื่อเรียกว่าอย่างไรลองนึกคำตอบให้ดีๆนะครับเพราะคำตอบก็ซ่อนอยู่ในรายการที่เพื่อนๆเพิ่งได้ดูไปนั่นแหละครับ
1: ถ้ารู้คำตอบแล้วก็มาตอบกันทาง Facebook ของรายการ3คนแรกที่ตอบถูกรับไปเลยหนังสือวิทยาศาสตร์น่าสนุกแบบนี้
0: วันนี้หมด

0: เวลาลงแล้วคราวหน้าเราจะมาพบกันใหม่กับเรื่องน่าสงสัยของสายรุ้ง
1: รู้หรือเปล่าคะความจริงแล้วสายรุ้งไม่ได้มีเจ็ดสีอย่างที่คิด
0: ยิ่งฟังก็ยิ่งสงสัยแต่การสงสัยเป็นสิ่งที่ดีเพราะความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร์
1: เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
0: พบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าก
1: ับรายการ

0: มการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 15:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ค่ำคืนหนึ่งในวันธรรมดาธรรมดามีดวงตัวหนึ่งกำลังหาหินสวยๆไปสะสมเพิ่มในคอลเลกชันของตัวเองอยู่ว้าว
1: อืม

0: ากาศร้อนมากเลยอ่ะวันนี้ประเทศไทยนี่โหแดดแรงมากขึ้นทุกวันทุกวันแค่เดินออกไปซื้อของหน้าปากซอยเนี่ยเหงื่อก็ท่วมไปหมดเลยครับโอ้ชานมไข่มุกที่ซื้อมาน้ำแข็งละลายหมดแล้วอ่ะไม่เย็นแล้วไอศกรีมที่ซื้อมาละลายไปยังเนี่ยคอยยังชั่วยังอยู่เย่เดี๋ยวกินเลยดีกว่าอากาศร้อนๆแบบนี้ได้ไอศกรีมเย็นๆเนี่ยค่อยสดชื่นขึ้นหน่อยนะครับน้องๆสงสัยไหมครับว่าทำไมไอศกรีมที่อยู่ในถุงเนี้ยถึงไม่ละลายตอนที่เดินกลับมาแต่ว่าเจ้าน้ำแข็งที่อยู่ในแก้วชานมไข่มุกเนี้ยละลายหายเกลี้ยงไปหมดเลยนั่นก็เป็นเพราะว่าในถุงไอศกรีมเนี่ยนะครับมีเจ้าสิ่งนี้อยู่นั่นก็คือน้ำแข็งแห้งหรือที่เราเรียกว่า dry ice นั่นเองครับน้องๆ อาจจะเคยเห็นน้ำแข็งแห้งกันมาบ้างแล้วนะครับเวลาที่น้องๆซื้อพวกเค้กไอศกรีมหรือว่าอาหารแช่แข็งที่จะต้องเก็บอยู่ในอุณหภูมิต่ำๆนะครับเพื่อที่รักษาความสดของเขาไว้เวลาที่เราซื้อของพวกนี้นะครับผู้ขายเนี่ยเขาก็จะห่อน้ำแข็งแห้งวางเอาไว้ในถุงบรรจุภัณฑ์ที่ใส่อาหารของเราไว้ด้วยล่ะครับเพราะว่าน้ำแข็งแห้งนะครับมีอุณหภูมิเย็นจัดติดลบได้ถึงลบ79องศาเซลเซียสในขณะที่น้ำแข็งทั่วไปที่เรารับประทานนะครับมีอุณหภูมิอยู่ราวๆที่0องศาเซลเซียสเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นน้ำแข็งแห้งเนี่ยนะครับจึงถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมอาหารหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นไอศกรีมนมไส้กรอกเนื้อสัตว์เพื่อใช้ในการถนอมอาหารเวลาที่ผลิตหรือว่าขนส่งนั่นเองล่ะครับแต่น้องๆต้องระวังเลยนะครับเวลาที่น้องๆเห็นเจ้าน้ำแข็งแห้งมากับอาหารเนี่ยห้ามเลยนะครับห้ามเอามือเราเนี่ยไปจับเจ้าน้ำแข็งแห้งเพราะว่าน้ำแข็งแห้งเนี่ยมันเย็นจัดมันจะทำให้ไหม้ผิวหนังเราได้ก่อให้เกิดอาการที่เรียกว่า frostbite นะครับก็คือผิวหนังเนี่ยเราจะไหม้แล้วก็จะปวดแสบปวดร้อนมากกว่าเวลาที่ผิวเราเนี่ยไหม้จากการโดนน้ำร้อนลวกอีกแล้วครับทางที่ดีนะครับควรจะให้ผู้ใหญ่ใช้ถุงมือหนาๆแบบนี้จับเจ้าน้ำแข็งแห้งแทนเรานะครับแต่ถ้าเผอิญเราไปโดนน้ำแข็งแห้งขึ้นมาสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องรีบล้างมือด้วยน้ำเยอะๆเลยนะครับแล้วก็รีบไปพบแพทย์เลยครับและสิ่งสำคัญมากเลยนะครับที่น้องๆต้องจำให้แม่นแล้วก็ไปบอกเพื่อนๆที่ยังไม่รู้ด้วยนะครับนั่นก็คือเจ้าน้ำแข็งแห้งเนี่ยกินไม่ได้นะครับห้ามกินเด็ดขาดนะครับทีนี้เรามาดูความแตกต่างระหว่างน้ำแข็งแห้งกับน้ำแข็งธรรมดาที่เรากินทุกวันกันดีกว่าครับน้ำแข็งธรรมดาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะก้อนเล็กก้อนใหญ่หรือว่าไอศกรีมนี่นะครับจริงๆแล้วมันคือน้ำหรือว่าของเหลวที่ถูกทำให้แข็งตัวด้วยอุณหภูมิต่ำโดยการนำไปแช่ในตู้แช่แข็งหรือว่าช่องฟรีซในตู้เย็นของเรานั่นเองครับเพราะฉะนั้นเวลาเจ้าน้ำแข็งเนี่ยนะครับโดนความร้อนหรือว่าอุณหภูมิที่สูงจากของแข็งก็จะค่อยๆละลายกลายเป็นของเหลวแบบนี้แหละครับส่วนเจ้าน้ำแข็งแห้งเนี่ยนะครับตอนแรกเนี่ยมันไม่ใช่น้ำหรือว่าของเหลวนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกทำให้ควบแน่นกลายเป็นของแข็งซึ่งชื่ออย่างทางการของเจ้าน้ำแข็งแห้งเนี่ยก็คือคาร์บอนไดออกไซด์แข็งนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเจ้าน้ำแข็งแห้งเนี่ยจึงไม่หลอมละลายเหมือนกับน้ำแข็งที่จะกลายเป็นน้ำหรือว่าของเหลวนะครับแต่น้ำแข็งแห้งจะระเหิดกลายเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองครับ
1: มาสนุกกับคำถามเรื่องน้ำแข็งกันเลยน้ำแข็งแบบไหนที่นำมารับประทานไม่ได้น้ำแข็งใสน้ำแข็งก้อนในน้ำโซดาหรือน้ำแข็งแห้งใช่แล้วน้ำแข็งแห้งนั่นเองก็เพราะว่าน้ำแข็งแห้งผลิตมาจากแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แถมเย็นจัดด้วยนำมากินไม่ได้นะอันตรายสุดๆมาสมองกันอีกสักข้ออาหารใดต่อไปนี้ที่

0: ให้ละลายกลายเป็นของเหลวไอศกรีมช็อกโกแลตน้ำแข็งแห้งถูกต้องน้ำแข็งแห้งไอศกรีมและช็อกโกแลตเป็นของเหลวที่ถูกทำให้แข็งโดยการแช่เย็นเมื่อละลายก็จะกลายเป็นของเหลวเหมือนเดิมแต่น้ำแข็งแห้งคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกทำให้แข็งเลยไม่ละลายเป็นของเหลวแต่จะระเหิดกลายเป็นแก๊สแทน
1: ดูซะหน่อย
2: เอาล่ะวันนี้พวกเราจะเข้าไปแอบสืบว่าพวกเอเลี่ยนมันวางแผนการร้ายที่จะทำลายล้างโลกยังไงกันบ้างพร้อมแล้ว
3: ครับ
2: อุ้ย
4: ไปกันเลย
2: ไปกันเห็นไหมล่ะฉันว่าแล้วว่าจะพวกตัวร้ายพวกเนี้ยมันต้องกำลังสร้างอาวุธเพื่อเอามาทำลายล้างโลกของเราแน่นอนชั่วร้ายจริงๆเลยว่าไหม
3: ผมดูแล้วคิดว่าน่าจะเป็น
2: เอาล่ะไปดูที่ห้องต่อไปกันเถอะไปไป

0: ไอ้สีขาวๆนี่มันเหมือนไอ้นะ
1: แย่แล้วพวกมันกำลังเตรียมระเบิดจะออกมาระเบิดดังของพวกเราแน่ๆไม่ได้การแล้วรีบไปวางแผนรับมือกันเถอะ
0: ค่ะค่ะคือไม่ฟังกันเลย
2: ลาลาลาฉันรักเธอลาลาลาลาที่สุด
3: ชอบไหมล่ะ
2: ฉันลาลาลาลา
4: ขอเสียงขอเสียง
1: ตลกจังตลกจังเลยนี่มันเรื่องบ้าบออะไรกันทำไมฉันต้องมาเห็นภาพแบบนี้ด้วยเนี่ย
5: พุ่งได้โอ้โหเอฟเฟกต์ตะการตา
3: ชอบขอเสียงหน่อย
0: ผมจะบอกตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับว่าไอ้สีขาวๆที่ลอยออกมานั่นน่ะไม่ใช่ควันระเบิดแต่เป็นไอของน้ำแข็งแห้งที่ระเหิดออกมานอกจากให้ความเย็นแล้วบางครั้งคนเอาน้ำแข็งแห้งมาใช้สร้างเป็นควันเพื่อการแสดงแบบนี้ด้วย
5: เฮ้ยน่าแปลกยับเลย

วันนี้เราจะมาสำรวจความแตกต่างระหว่างน้ำแข็งที่ทำจากน้ำที่กินได้กับน้ำแข็งแห้งกันให้ชัดๆไปเลยครับแต่พี่ข้าวต้องเตือนไว้ก่อนนะครับว่าการทดลองนี้มีอันตรายนะครับน้องๆไม่สามารถทำเองได้ถ้าไม่มีผู้ใหญ่ดูแลนะครับที่สำคัญเนี่ยต้องสวมถุงมือไว้ด้วยเพื่อป้องกันการสัมผัสกับน้ำแข็งแห้งโดยตรงเท่านั้นยังไม่พอนะครับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากน้ำแข็งแห้งเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจของเราเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำการทดลองในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวกเท่านั้นนะครับน้องๆมาลองสังเกตน้ำแข็งที่อยู่ในถาดฝั่งขวาของน้องๆกันเลยนะครับน้ำแข็งก้อนพวกนี้มีความใสมากแล้วก็มีหยดน้ำกำลังละลายออกมาด้วยถ้าเราลองหยิบน้ำแข็งขึ้นมาส่องดูแบบนี้เราก็จะเห็นความใสของมันเลยล่ะครับต่อไปมาลองดูน้ำแข็งในถาดใบนี้บ้างน้ำแข็งก้อนนี้มีสีขาวขุ่นไม่สามารถมองทะลุได้ไม่ใสเหมือนน้ำแข็งก้อนเมื่อกี้และไม่มีน้ำละลายออกมาเลยแม้แต่หยดเดียวแต่เป็นไอเย็นๆสีขาวลอยออกมาแทนน้ำแข็งสีใสที่ละลายเป็นน้ำในถาดขวามือนี่นะคะก็คือน้ำแข็งที่เรารับประทานอยู่ทุกวันนะครับส่วนน้ำแข็งสีขาวขุ่นที่ไม่ละลายเนี่ยก็คือน้ำแข็งแห้งนั่นเองครับเดี๋ยวพี่ข้าจะเอาน้ำแข็งทั้ง2แบบเนี่ยใส่ลงไปในน้ำแล้วเรามาดูกันนะครับน้ำแข็งธรรมดาพอใส่ลงไปในน้ำที่มีอุณหภูมิสูงกว่าก็จะค่อยๆละลายจนมีขนาดเล็กลงและกลายเป็นน้ำผสมรวมอยู่กับน้ำในบีกเกอร์ว้าวมีไอเย็นๆขึ้นมาเต็มเลยครับน้ำแข็งแห้งเมื่อโดนน้ำที่มีอุณหภูมิสูงกว่าขนาดก็จะค่อยๆเล็กลงเหมือนกันจะไม่ละลายเป็นน้ำแต่ระเหิดเป็นไอสีขาวๆลอยขึ้นมาแทนต่อไปเราจะมาลองเป่าลูกโป่งด้วยน้ำแข็งกันบ้างครับ

ไอที่ลอยออกมาจากก้อนน้ำแข็งแห้งนั้นก็คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองเมื่อแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ลอยขึ้นไปสะสมอยู่ภายในลูกโป่งมากขึ้นมากขึ้นก็จะดันให้ลูกโป่งขยายตัวออกลูกโป่งจึงพองตัวขึ้นก็เหมือนกับการที่เราเป่าลมจากปากเข้าไปเพื่อทำให้ลูกโป่งขยายใหญ่ขึ้นนั่นเองครับส่วนน้ำแข็งธรรมดานั้นพอละลายก็จะกลายเป็นน้ำซึ่งเป็นของเหลวจึงไม่สามารถทำให้ลูกโป่งขยายตัวพองขึ้นได้ครับนอกจากจะนำมาเป่าเป็นลูกโป่งได้แล้วควันของน้ำแข็งแห้งเนี่ยยังนำมาทำเป็นการทดลองสนุกสนุกได้อีกเราไปสนุกกันต่อเลยครับใส่น้ำแข็งแห้งลงในหลอดทดลองแบบนี้เลยนะครับจากนั้นนำผ้าจุ่มลงไปในน้ำยาล้างจานให้ชุ่มแบบนี้เลยครับแล้วก็นำผ้ามารูดกับปากของหลอดทดลองแบบนี้ครับว้าวน้องๆดูสิครับควันหรือไอของน้ำแข็งแห้งเนี่ยดันฟองของน้ำยาล้างจานขึ้นมาเป็นโดมแบบนี้เลยครับเดี๋ยวเรามาลองดูกับชามแก้วที่ใหญ่ขึ้นดูบ้างนะครับเอาผ้ามาลูดกับปากของชามแก้วแบบนี้

0: ว้าวน่าสนุกใช่ไหมครับน้องๆมีฟองสบู่ที่มีไอของน้ำแข็งแห้งอยู่ภายในลอยออกมาเต็มเลยน้ำยาล้างจานเป็นเหมือนกับแผ่นฟิล์มบางๆที่ห่อหุ้มไอของน้ำแข็งแห้งเอาไว้ไอของน้ำแข็งแห้งจึงถูกกักเก็บไว้ให้อยู่ในฟองสบู่แต่เมื่อฟองสบู่แตกไอของน้ำแข็งแห้งที่ไม่มีสิ่งห่อหุ้มจึงลอยออกมาและก็หายไปน้ำแข็งแห้งหรือคาร์บอนไดออกไซด์แข็งนั้นมีขั้นตอนในการผลิตที่ซับซ้อนนั่นคือต้องนำแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มาผ่านการอัดและลดอุณหภูมิลงภายใต้ความดันสูงจนได้ออกมาเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เหลวจากนั้นต้องทำการลดความดันลงอย่างรวดเร็วโดยทั่วไปแล้วจะทำการพ่นคาร์บอนไดออกไซด์เหลวออกไปสู่ความดันบรรยากาศจึงจะได้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์แข็งหรือน้ำแข็งแห้งนั่นเองครับ
1: มาสนุกกับการตอบคำถามฉันเป็นใครกันดีกว่าครั้งหนึ่งฉันเคยเป็นของเหลวพอถูกเอาไปแช่ในตู้ที่เย็นจัดแล้ว

0: ันก็คือน้ำแข็งแห้งไงล่ะตัวฉันมีความเย็นจัดและถ้าใครมาจับแล้วก็จะโดนกัดมือจนเจ็บแสบมากเลยระวังกันด้วยนะ
1: อากาศร้อนๆแบบนี้เนี่ยดีมากเลยนะครับที่เรามีน้ำแข็งเนี่ยทำให้น้ำที่เรากินเย็นสดชื่นน้ำแข็งเนี่ยนะครับนอกจากพี่ข้าจะใส่ในน้ำหวานแบบนี้แล้วเนี่ยพี่ข้ายังไปใส่ในพัดลมไอเย็นแบบนี้ได้เวลาที่พัดลมปล่อยลมออกมาไอจากพัดลมเนี่ยก็จะเย็นสบายแบบนี้ครับนอกจากเราจะใช้น้ำแข็งแห้งในการลดอุณหภูมิควบคุมให้อาหารเนี่ยสดใหม่ตลอดเวลาแล้วเรายังใช้น้ำแข็งแห้งในการทำความสะอาดเครื่องจักรแบบหล่อหรือว่าแม่พิมพ์หรือว่าใช้ในการบดเย็นวัสดุสังเคราะห์ที่แตกยากได้ด้วยนะครับนอกจากนี้เจ้าน้ำแข็งแห้งเนี่ยนะครับยังเอามาใช้ในการแสดงโชว์ต่างๆโดยเขาเอาน้ำแข็งแห้งเนี่ยใส่ในเครื่องทำให้เกิดหมอกควันนะครับน้องๆจะเห็นได้ในเวทีคอนเสิร์ตละครเวทีหรือว่าโชว์มายากลเนี่ยก็มีนะครับน้ำแข็งแห้งนอกจากจะหมดมากมายแล้วนะครับแต่ก็มีอันตรายแฝงอยู่นะครับการเก็บน้ำแข็งแห้งเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนะครับเราไม่ควรที่จะเก็บน้ำแข็งแห้งปริมาณมากๆในพื้นที่จำกัดที่ไม่มีการระบายอากาศที่ดีนะครับเพราะว่าน้ำแข็งแห้งเนี่ยสามารถที่จะระเหิดออกมากลายเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่จะแทนที่แก๊สออกซิเจนแล้วถ้ามีคนอยู่ในห้องนั้นเนี่ยก็จะอาจจะขาดอากาศหายใจตายได้เลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับเราไม่ควรที่จะเก็บน้ำแข็งแห้งในภาชนะหรือว่าบรรจุภัณฑ์ที่ปิดมิดชิดนะครับเพราะน้ำแข็งแห้งระเหิดออกมาเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ได้เรื่อยๆแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เหล่านี้จะสามารถสะสมอัดแน่นทำให้เกิดแรงดันและสุดท้ายก็อาจจะระเบิดออกมาได้เลยล่ะครับของรอบๆตัวของเรานี่มีเรื่องน่าทึ่งมากมายเลยนะครับของอย่างเดียวกันเนี่ยมีทั้งประโยชน์แล้วก็โทษถ้าเรารู้จักแล้วก็เข้าใจของแต่ละชนิดเนี่ยก็จะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายอย่างเช่นน้ำแข็งแล้วก็น้ำแข็งแห้งล่ะครับ
0: เอาน้ำแข็งแห้งมาเรียงกันเสร็จแล้วก็ต้องตกแต่งด้วยดอกไม้สวยแบบนี้แหละเหมือนอยู่บนสวรรค์เลยไปเก็บดอกไม้มาเพิ่มดีกว่า
2: โอ้ไอติมยาโอ้โอ้โอ้โอ้ติดจนได้โอ้ยนี่ไอติม

0: งใจพลังบวกโพสิทีฟมายกับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8

0: 18:01 นและทางช่อง BLTV 15เวลา5:45 นเริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: คือกลุ่มคนที่มีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีร่วมกันนะคะแล้วก็มีบรรพบุรุษร่วมกันในเชิงสายเลือดในเรื่องของปัญหาก็จะมีเรื่องของการถดถอยของภาษาแล้วก็การสูญหายก็คือเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจอาจจะมีบางกลุ่มชาติพันธุ์ที่เขาเปลี่ยนไปใช้ภาษาใหญ่เลิกใช้ภาษาของตนเองอาจจะทำให้เกิดภาษาถดถอยแล้วก็เปลี่ยนเป็นภาษาตายได้ถ้าภาษาหายแล้วทุกอย่างจะหายหมดเลยภูมิปัญญาวิถีชีวิตเป็นวัฒนธรรมพันธกรรมต่างๆเนี้ยจะหายไปกับภาษาที่หายไปด้วยค่ะ
3: ไทยทรงดำคือไทยดำที่อพยพมาจากเวียดนามเมื่อสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี230กว่าปีเราก็ภาคภูมิกับไทยทรงดำเสน่ห์เราก็คิดว่าเป็นภาษาพูดภาษาเขียนทรงผมที่อยู่อาศัยและพิธีกรรมกฎเกณฑ์สังคมที่วางไว้รัดกุมแล้วก็เหมาะสมกับการสมัยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ว่าเป็นแต่เพียงตำนาน
2: จากการลงพื้นที่ในงานวิจัยเชิงสำรวจในหลายพื้นที่ค่ะสิ่งหนึ่งที่เรามองเห็นนะคะก็คือผู้ที่ทำงานเรื่องสืบสารภูมิปัญญาชาติพันธุ์ตรงนี้ส่วนมากแล้วเป็นผู้สูงอายุแล้วมันเลยทำให้เราคิดว่าการสืบสานตรงนี้จะหยุดชะงักถ้าไม่มีเยาวชนรุ่นหลังขึ้นมาสืบต่อเราจะเห็นว่าจากการทำงานเชิงสำรวจหรือว่าสร้างองค์ความรู้เนี่ยเราจะได้พูดคุยกับปราชญ์ชาวบ้านหรือว่าภูมิปัญญาหลายๆท่านส่วนมากแล้วจะอายุค่อนข้างมากแล้วก็เด็กๆก็จะไม่มีส่วนร่วมอย่างชัดเจนก็เลยทำให้คิดว่าเราน่าจะมีการทำงานวิจัยแบบเชิงปฏิบัติการคือให้ชุมชนมีส่วนร่วมแล้วก็โดยเฉพาะเน้นการมีส่วนร่วมของเยาวชนเข้ามาร่วมเรียนรู้ภูมิปัญญาเพื่อสืบสานภูมิปัญญาต่างๆของชาติพันธุ์ต่อไป
4: ทีมวิจัยจึงเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และศึกษาวางแผนการพัฒนาเพื่อคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์แห่งชาติพันธุ์ไทยทรงดำโดยมุ่งเน้นการพัฒนาจากพิพิธภัณฑ์ปานถนอมที่มีอยู่เดิมให้เป็นพิพิธภัณฑ์หลักและกระจายไปในชุมชนในวงกว้างโดยแบ่งเป็น3ระยะซึ่งระยะแรกเป็นการฟื้นฟูพัฒนาพิพิธภัณฑ์หลักให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ
2: พิพิธภัณฑ์ปานถนอมเนี่ยเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ทุกอย่างที่เกี่ยวกับไทยทรงดำโดยที่ทางมหิดลเองเนี่ยค่ะเป็นเหมือนพี่เลี้ยงที่คอยเสริมศักยภาพในส่วนที่เขาต้องการเช่นฟื้นฟูพัฒนาจัดระเบียบพิพิธภัณฑ์นะคะแล้วก็การทำทะเบียนวัตถุทางวัฒนธรรมหรือว่าการจัดเรื่องราวว่าควรจะนำเสนอเป็นเรื่องราววิถีชีวิตตั้งแต่เกิดแก่เจ็บตายไหมมีการแบ่งโซนมีการแบ่งคลังวัตถุแล้วก็ให้เด็กเยาวชนเนี่ยเข้ามาทำงานแบบมีส่วนร่วมโดยที่ทางมหิดลเองเนี่ยค่ะเป็นเหมือนพี่เลี้ยง
4: เมื่อการพัฒนาพิพิธภัณฑ์หลักบรรลุตามเป้าหมายจึงนำมาสู่การพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ขนาดใหญ่มุ่งหวังให้ชาวไทยทรงดำสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้เพราะอัตลักษณ์และคุณค่าความเป็นไทยทรงดำไม่ได้อยู่เพียงแค่ในพิพิธภัณฑ์
2: วัฒนธรรมของไทยทรงดำเนี่ยไม่ได้อยู่แค่พิพิธภัณฑ์ปานถนอมแต่เป็นชุมชนทั้งหมดเราก็ให้เด็กๆค่ะไปสำรวจภูมิปัญญาต่างๆในชุมชนหนองปรงทั้งหมดว่ามีภูมิปัญญาอะไรที่เขาคิดว่าเป็นอัตลักษณ์ของไทยทรงดำแล้วเด็กแต่ละคนสนใจศึกษาภูมิปัญญาไหนก็ให้แต่ละคนเลือกไปอาจจะเป็นการทำผมการทำอาหารหัตถกรรมการปักลายหน้าหมอนการทอผ้าเกิดกิจกรรมที่เป็นการวาดแผนที่ทางวัฒนธรรมเป็นกระบวนการเรียนรู้ให้เด็กไปศึกษาถามปราชญ์ชุมชนซึ่งก็คือคุณป้าคุณย่าคุณยายคุณปู่ในหมู่บ้านเขาเองทำเป็นคล้ายๆกับแผ่นประชาสัมพันธ์ขึ้นมาเพื่อที่จะบันทึกว่าภูมิปัญญาแต่ละอย่างเนี่ยมีขั้นตอนในการทำงานหรือสืบสานอย่างไรและก็มีเวิร์กช็อปให้เขาได้ลงมือปฏิบัติด้วยค่ะ
4: และเมื่อชุมชนตื่นรู้จึงเข้าสู่ระยะที่3การสร้างมูลค่าให้กับคุณค่า
2: คือเป็นนวัตกรรมในการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นของเขาค่ะมาใช้ในเศรษฐกิจสร้างสรรค์ก็คือให้นำสิ่งที่เขาคิด

0: ว่าน่าจะนำมาเป็นผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ได้เพื่อที่จะเป็นรายได้เสริมก็คือเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับคุณค่าตรงนั้น
1: ตั้งแต่มีทีมวิจัยเข้ามาเป็นที่ปรึกษาก็ทำให้คนในชุมชนแล้วก็เยาวชนเห็นถึงอัตลักษณ์ของตนเองตัวเองมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นคนไทยทรงดำค่ะเราอยากจะนำเสนอสิ่งที่เป็นไทยทรงดำของเราให้กับคนภายนอกได้รู้จักมากขึ้นค่ะ
2: สำหรับงานวิจัยเชิงปฏิบัติการยังได้ก่อให้เกิดโมเดลและแนวทางการปฏิบัติซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเยาวชนไปจนถึงชุมชนที่มีอัตลักษณ์ในชาติพันธุ์อื่นๆ
3: เป็นงานวิจัยที่มันไม่ได้เห็นเป็นภาพรวมใหญ่ๆอะค่ะมันจะเป็นการลงพื้นที่ในชุมชนเล็กๆผลก็จะเกิดขึ้นกับชุมชนเล็กๆซึ่งถามว่ามันเอาไปเป็นต้นแบบหรือว่าเป็นตัวอย่างให้กับชุมชนได้ไหมเราจะเห็นว่าโครงการจะประสบความสำเร็จได้มากๆเนี่ยก็จะต้องมีแกนนำชุมชนที่เอาด้วยกับเราอะค่ะ
0: ผลลัพธ์ที่ดีมากๆของโครงการนี้คือเกิดความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของกลุ่มเยาวชนแล้วก็จริงๆแล้วคือในชุมชนโดยรวมเขาพร้อมที่จะบอกทุกคนว่าเขาเป็นชาติพันธุ์ไทยทรงดำแล้วอาจารย์ก็เชื่อว่าในความภาคภูมิใจนั้นจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เขาสามารถสืบสานภูมิปัญญาของชาวไทยทรงดำต่อไปได้อย่างยั่งยืน

0: ร้านเด็ดของเราวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นะฮะเดี๋ยววันนี้เนี่ยผู้จะพาคุณผู้ชมมากินอาหารเหนือแบบชาวมุสลิมนะฮะมาเชียงใหม่มาทางเหนือต้องกินขันโตกนะฮะร้านนี้เนี่ยมีขันโตกแบบจัดเต็มชุดใหญ่ใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวพาไปดูนะฮะร้านนี้ชื่อว่าบ้านขันโตกฮาลาลตามผู้มาเลยครับตอนนี้นะครับผู้อยู่กับแม่ยุพินนะแม่ยุพินสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮูค่ะ
0: นี่เป็นไงบ้านขันโตกฮาลาล
1: ใช่ค่ะ
0: ทำไมเราถึงเฉพาะเจาะจงไปที่ขันโตกเลยจ๊ะ
1: ขันโตกนี่มันมาจากไอ้คำโบราณของคนเหนือคนแบบยกอาหารมาเสิร์ฟเป็นขันโตกเลยลูกคือเราก็เลยเอ๊ะเราทำอาหารเหนือแล้วเสร็จทีนี้เราใส่เป็นขันโตกมาเสิร์ฟให้ลูกค้าเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายของเรา